0: รวม 2-0 โดยจะรอพบผู้ชนะระหว่างเซาท์แฮมป์ตันหรือมิดเดิลสโบต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: การพัฒนาความคิดช่วยเปลี่ยนโลกใบเดิมให้กลายเป็นโลกใบใหม่ที่ดียิ่งกว่าคิดดีชีวิตดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 7:06 น.นะคะวันนี้กรุงเทพท่ามกลางฝนที่ปกคลุมอยู่นะคะแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยฉ่ำมากบางที่อาจจะฝนหยุดไปแล้วนะคะแต่ว่าฟ้ายังฉ่ำๆกันอยู่นะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะนะคะว่าเรื่องของการจราจรที่รถอาจจะใช้ความเร็วกันได้ไม่เยอะเพราะว่าถนนค่อนข้างลื่นนะคะยังไงเส้นทางไหนที่มีอุบัติเหตุนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะกรณีอุบัติเหตุค่ะที่ศูนย์ทางด่วนได้แจ้งไปนะคะอุบัติเหตุบนทางด่วนฉลองรัตน์นะคะหรือว่าสายรามอินทราอนุรงค์แต่ว่าเป็นฝั่งขาออกนะคะจุดนั้นอยู่ตรงช่วงของราบประชาอุทิศค่ะนะคะเป็นอุบัติเหตุที่รถชนกัน5คันนะคะขวางซ้ายกับขวาผ่านได้กลางช่องเดียวนะคะรถ5คันเนี่ยมีเก๋ง4คันกระบะ1คันในที่เกิดเหตุคนเจ็บ3คนเลยนะคะผู้หญิง2ผู้ชาย1ค่ะในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะก็เลยทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้ามากแล้วก็วันนี้ตอนนี้ก็เลยไม่ได้เปิดเป็นช่องทางพิเศษให้รถในฝั่งขาเข้าวิ่งมาเพราะว่าฝั่งขาออกตอนนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ด้านเลยค่ะคุณศรีนวลแจ้งอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งที่ถนนชัยพฤกษ์สวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุเป็นฝั่งมุ่งหน้าทางไหนคะ
1: คือลงสะพานพระราม4มาฝั่งขาออกนะฮะ
0: ฝั่งขาออกค่ะ
1: ถนนลงสะพานพระราม4มาประมาณสัก 2-300 เมตรเนี่ยเป็นกระบะมันหงายท้องอยู
0: ่อุ้ย
1: เลนซ้ายเลยครับ
0: ค่ะ
1: ปิ้นท้อง 100% นะครับพี่ฟ้าเลยมันยังมีเจ้าหน้าที่เลยมัน
0: ค่ะ
1: สงสัยคนข้างในจะออกได้หรือไม่แม้ว่าผมผ่านมาก็จอดมาได้รถชะลอตัวอย่างนั้นน่ะยังมีใครช่วยเหลือเลยครับ
0: เพิ่งเกิดเลยเหรอคะคุณศรีนวล
1: เพิ่งจะเกิดเลยครับ
0: ไ
1: ม่มีที่อะไรไม่มีใครเลยมีคนอยู่ข้างๆเขามาโผล่กันดูกันอยู่นั่นน่ะ
0: ค่ะตรงนั้นยังฝนตกถนนลื่นอยู่หรือเปล่าคะ
1: พอไปปอยครับไม่แรงครับพอไปปอยรีบปอยเนี่ย
0: มันก็เลยลื่นได้เลยเดี๋ยวรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
1: ผมครับ
0: ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะการจราจรในฝั่งขาเข้าเชียงพึกวันนี้ดีไหมคะ
1: ก็ไม่ได้เลื่อนฝั่งขาเข้าก็มีปัญหาครับค
0: ือ
1: ได้ครับ
0: ค่ะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณศรีนวลสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อุบัติเหตุเนี่ยเข้ามาต่อเนื่องเลยนะคะจุดที่คุณศรีนวลแจ้งเนี่ยเป็นชัยพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะคือลงจากสะพานพระราม4ไปนะคะเป็นอุบัติเหตุที่รถกระบะนั้น

0: พลิกหงายท้องเลยนะคะไม่มั่นใจว่าคนในรถเนี่ยสามารถออกมาได้หรือยังค่ะนะคะตอนนี้เจ้าสร้อยกำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้นะคะในจุดตรงนี้เนี่ยการจราจรก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะแล้วก็ในพื้นที่นะคะทางด้านนอกนะคะที่รับแจ้งมาอันนี้เป็นถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะช่วงของแก่งคอยมุ่งหน้าไปทางทับกวางค่ะก็ยังเหมือนเดิมนะคะที่การจราจรชะลอตัวเพราะว่าก่อนถึงตลาดกวางทองที่ทับกวางนะคะมีเป็นแนวก่อสร้างกิโลเมตรที่17ซึ่งซ่อมสะพานทับกวางนะคะก่อนขึ้นเนินค่ะก็เลยทำให้ในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งอันนี้เป็นถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็สภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะที่แจ้งมานะคะแต่ละจุดนะคะเรียนไล่ไปดูกันนะคะอุบัติเหตุก่อนหน้าที่คุณหน่อยได้แจ้งช่วงก่อน 7:00 นะคะบนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะคะเป็นกระบะกับจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้น่าจะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุนะคะการจราจรยังคงมีรถสะสมกันอยู่นะคะถ้าเลยมาแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันสภาพการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะนะคะแล้วก็ในชั่วโมงนี้นะคะ 7:00 นก็เป็นช่วงเวลาที่รถจะเริ่มเยอะกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ไปส่งนักเรียนกันสำหรับโรงเรียนที่ได้ทยอยเปิดเทอมกันนะคะจุดไหนที่รถนั้นเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆด้วยนะคะท่านที่เดินทางกันนะคะใช้หมายเลขดอกจัน1808ของจส100โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ค่ะนะคะจะได้อัปเดตเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะพื้นที่ทางด้านของรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตอนนี้ถนนดินแดงในฝั่งขาเข้าก็มีรถนั้นเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่ารถที่มาโรงพยาบาลกันนะคะทางด้านดินแดงเข้ามาค่ะต่อเนื่องมาที่สามเหลี่ยมดินแดงนะคะการจราจรในขณะนี้รถนั้นเยอะนะคะค่อนข้างไปทางช้าค่ะนะคะอันเนื่องมาจากว่ามาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะก็ทำให้รถนั้นสะดุดกันไปนะคะส่วนทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะในตอนนี้ค่ะนะคะรถที่มาจากทางสนามเป้านะคะการจราจรคือเยอะตั้งแต่ BTS สนามเป้าเข้ามาเลยนะคะมุ่งหน้ามาลอดใต้ทางด่วนนะคะเข้ามาในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้แต่ว่าเริ่มช้านะคะส่วนทางด้านของถนนราชวิถีนะคะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะก็ตั้งแต่ทางด้านของแยกสังฮีนะคะที่ลงมาจากทางสะพานกรุงธนนะคะในขณะนี้ที่รอบแยกสังฮีนะคะการจราจรนั้นก็จะมีรถเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็จากทางแยกสังฮีนะคะต่อเนื่องเข้ามาบนถนนราชพิธีในฝั่งขาเข้าค่ะต่อเนื่องมาที่แยกการเรือนะคะการจราจรก็จะไปตามรอบสัญญาณไฟกันได้คืออาจจะต้องรอไหลเฟสกันหน่อยนะคะเพราะว่ารถที่รอบแยกการเรือนนั้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องนะคะจากทางแยกการเรือนค่ะมุ่งหน้ามาทางตึกชัยนะคะแยกตึกชัยค่ะการจราจรนั้นดีขึ้นค่ะสามารถที่จะเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะมีอุบัติเหตุที่จส100ได้รับแจ้งมานะคะเป็นอุบัติเหตุที่พื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะคะอันนี้เป็นทางหลวง3701นะคะหรือว่าเส้นทางคู่ขนานของมอเตอร์เวย์นั่นเองนะคะพื้นที่ของศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะจุดเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงก่อนถึงแยกหนองใยบู่เล็กน้อยนะคะมีรถบรรทุกเสียหลักชนเสาไฟฟ้าค่ะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายคือเสาเนี่ยก็เอ็นมานะคะยังไม่ล้มแต่ว่าเอ็นมานะคะก็ทำให้ในช่องทางด้านซ้ายเนี่ยรถต้องเบี่ยงหลบครับเนื่องจากว่ามีรถคันที่เกิดเหตุนั้นเกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะแล้วก็เสาที่เอ็นลงมาเนี่ยรถก็ต้องเบี่ยงหลบกันค่ะทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะนะคะสาเหตุอุบัติเหตุเนี่ยส่วนหนึ่งคงจะมาจากฝนตกถนนลื่นนะคะในจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะแล้วก็ ทราบว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะเพื่อเคลื่อนย้ายนะคะการจราจรในจุดนี้ก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ไปเพิ่มเติมกันนะคะสภาพการจราจรค่ะในขณะนี้นะคะจุดที่รถติดขัดนะคะจากประเทศก็บนทางด่วนนะคะบนทางด่วนฉลองรัฐนะคะหรือว่าสายรามอินทราในฝั่งขาออกนะคะมีอุบัติเหตุชนกัน5คันค่ะนะคะตรงราบประชาอุทิศนะคะในจุดตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเคลื่อนย้ายกันนะคะในที่เกิดเหตุในชนกัน5คันเก๋ง4คันกระบะ1คันค่ะขวางอยู่ในช่องซ้ายกับช่องขวาของทางด่วนฉลองรัฐในฝั่งขาออกนะคะวิ่งได้เฉพาะช่องทางกลางเท่านั้นค่ะเลยทำให้ท้ายแถวนั้นค่อนข้างยาวนะคะท้ายแถวนั้นอยู่แถวๆด้านบนของตรงทางร่วมของพระราม9นะคะในขณะนี้แล้วก็ในจุดที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งก็ต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะแล้วถึงจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุกันได้ค่ะนะคะส่งผลทำให้การจราจรของบนทางด่วนฉลองรัฐหรือว่าเส้นทางของรามอินทราในฝั่งขาออกนะคะก็เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันสำหรับทางด่วนฉลองรัฐนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายแถวนั้นท้ายแถวนั้นไปทางด้านของนวลจันทร์เลยนะคะสำหรับบนทางด่วนฉลองรัฐส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในฝั่งขาเข้าที่วันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษนะคะแล้วก็รถที่ผ่านมาก็จะมีชะลอดูกันด้วยนะคะเพราะว่าดูหัวแถวของฝั่งขาเข้าเนี่ยก็จะอยู่ในตรงจุดของฝั่งขาออกนะคะคิดว่าคงชะลอดูกันค่ะเลยทำให้ในขณะนี้ทางด่วนฉลองรัฐนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสองฝั่งนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางอยู่ณเวลานี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจุดอื่นๆค่ะนะคะที่มีรถติดนะคะเนื่องจากว่ารถไม่สามารถใช้ความเร็วกันได้เพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้เลยค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะของจสร้อยค่ะนะคะแล้วก็มาที่เส้นทางกันนะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีค่ะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะรถที่มาจากทางพัฒนาการนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็เริ่มเยอะมากขึ้นนะคะเรียกว่าตั้งแต่ซอยพัฒนาการ32เข้ามาเลยนะคะที่รถหนาแน่นค่ะนะคะแล้วก็จะมาแน่นมากๆเนี่ยคือช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะที่เหมือนเดิมเลยนะคะว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะต่อเนื่องมาทางเอกมัยเพชรบุรีค่ะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะต่อเนื่องเข้ามาทางพร้อมพงนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาที่อโศกมนตรีนะคะรถในอโศกมนตรีเนี่ยจากทางอโศกเพชรมุ่งหน้ามาที่อโศกสุขุมวิทก็จะชะลอตัวนะคะเพราะว่าผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันที่สาธิตมศวประสานมิตรนะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันค่ะอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรนะคะก็มีผู้ปกครองมาส่งนักเรียนทำให้ทั้งสองด้านของอโศกมนตรีในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะกรณีอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางด้านของคุณศรีนวลได้แจ้งเอาไว้ถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4มุ่งหน้ามาทางคลองพระอุดมค่ะเป็นฝั่งขาออกที่ลงสะพานพระราม4มานะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงเดอะคริสตัลชัยพฤกษ์ประมาณ200เมตรค่ะเป็นรถกระบะนะคะที่เห็นนี้นะคะที่เสียหลักพลิกหงายท้องเลยนะคะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะในที่เกิดเหตุนั้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเข้าใจว่าคนขับนั้นคงจะออกมาได้ค่ะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นถนนลื่นด้วยนะคะเพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่นั้นใส่เสื้อกันฝนอยู่นะคะก็ทำให้อาจจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นนะคะจากที่ถนนลื่นนะคะขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะก่อนถึงเดอะคริสตัลประมาณ200เมตรนะคะ ในขณะนี้เนี่ยรถสามารถผ่านได้ช่องกลางกับขวาของช่องทางด่วนส่วนช่องทางคู่ขนานนั้นไม่มีปัญหาค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้แล้วก็ในฝั่งกลับกันนะคะออกค่ะก่อนถึงเดอะคริสตัลประมาณ200เมตรนะคะในขณะนี้เนี่ยรถสามารถผ่านได้ช่องกลางกับขวาของช่องทางด่วนส่วนช่องทางคู่ขนานนั้นไม่มีปัญหาค่ะ

0: รถมาจากทางชัยพฤกษ์เข้ามาการจราจรก็หนาแน่นเต็มทุกช่องทางเลยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาที่5แยกปากเกร็ดนะคะการจราจรคือชะลอตัวนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะก็มาจากที่ผู้ปกครองก็มาส่งนักเรียนกันค่ะเพราะว่าโรงเรียนชลประทานที่เปิดเทอมกันแล้วนะคะทางเลี่ยงเมืองนนทบุรีนะคะในไปทางตีวานนท์ค่ะนะคะการจราจรที่จะมุ่งหน้าผ่านให้แยกปากเกร็ดมานะคะรถก็ยังคงค่อนข้างเยอะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยยังใช้การกันได้ค่ะคุณหัวโต99ใช้ถนนพญาพานที่นครปฐมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
1: ที่ผ่านมาถนนยิงเป้าก็ยังไม่หนาแน่นมากมายนักนะครับ
0: ค่ะ
1: การไหนออกมาโรงเรียนดินทอนยังไม่เปิดแล้วก็ออกมาจนถึงตัดแยกหนองขายอย่างตีฟังสี่แยกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ท้ายแถวไม่ยาวนักต่อเนื่องมาถึงหน้าบนมหาวิทยาลัยศิลปากรก็คือถนนราชวิถีราชวิถีใช้ได้นะครับหมุนต่อเนื่องมาถนนหลังพระหลังพระใช้ได้นะครับไม่เป็นปัญหาเป็นเดินรถทางเดียวเข้าไปที่พยาบาลต่อเนื่องมาเชื่อมกับถนนหน้าพระก็ใช้ได้นะครับหมุนไปหน้าพระนี่หมุนออกไปไม่เป็นปัญหายังไม่ติดนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับทหารบกดีนะครับทหารบกด้านขาออกทางรถไฟไม่ติดเหมือนกันนะครับต่อเนื่องออกมาจนเชื่อมไปทางด้านกรมปศุสัตว์ใช้ได้ขาข้ามเขายังดีนะครับยังใช้ได้หมดก็ถือว่าอย่างวงเดียวยังไม่เปิดเข้าใจว่านะครับก็เลยยังไม่แน่นบางใบนักอากาศครึ้มๆฟ้าหลวอย่างเดียวไม่มีฝนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะอ๋อเท่านั้นฝนยังไม่ตกนะคะแต่ว่าท้องฟ้าครึ้มนะคะก็เรื่องของฝนนะคะยังมีเป็นกลุ่มฝนนะคะที่ปกคลุมนะคะในพื้นที่ทางฝั่งธนบุรีนะคะของกรุงเทพนะคะแล้วก็ทางนนทบุรีทางไซน้อยแล้วก็อีกกลุ่มใหญ่นะคะยังอยู่ในอ่าวไทยยังมีอีกเยอะเลยค่ะนะคะกลุ่มฝนในช่วงของเช้านี้ตั้งแต่ตอนเช้ามืดเป็นต้นมาแล้วล่ะนะคะที่ปกคลุมในอ่าวไทยนะคะก็ส่งผลทำให้สภาพอากาศนะคะท้องฟ้าค่อนข้างจะครึ้มๆนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลที่ทางอุตุให้ไว้เนี่ยฝนร้อยละ60ของพื้นที่และลักษณะเป็นฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะมีลมกระโชกแรงค่ะนะคะที่เราเห็นอากาศเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าใกล้จะเปลี่ยนฤดูแล้วนะคะจากร้อนเป็นหน้าฝนนะคะก็เลยทำให้อากาศนั้นแปรปรวนแบบนี้นะคะที่มีฝนตกในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะกลับมาที่เรื่องราวของสภาพการจราจรกันต่อนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางท่านที่ตอนนี้เขายัง work from home กันอยู่ไหมนะคะหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเพราะว่าเมื่อช่วงตอนที่น้ำมันขึ้นราคานะคะน้ำมันแล้วก็ตอนนั้นที่แบบยังชุลมุนกันนะคะหาน้ำมันเติมกันไม่ค่อยได้สะดวกเท่าไหร่นะคะก็เลยทำให้มีการ work from home กันนะคะจะได้ประหยัดน้ำมันกันแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายกันค่ะหน่วยราชการที่ work from home กันนะคะณตอนนี้คือปริมาณน้ำมันนะคะก็ยังหาเติมกันได้เป็นปกตินะคะหลังจากที่มีบอกว่าไอ้โม่งนะคะไม่รู้ตอนนี้ผลสอบสวนไปถึงไหนแล้วนะคะว่ามีการแอบกักเอาไว้นะคะน้ำมันจากขนถ่ายทางเรือมานะคะบอกว่าสภาพอากาศทำให้ไม่สามารถเข้ามาได้เลยต้องแบบชะลอกัน2วัน3วันแหมพอขึ้นฝั่งได้เนี่ยไปเป็นจังหวะที่น้ำมันขึ้นราคานะคะก็อยู่ในการสอบสวนกันนะคะของทาง DSI นะคะที่จะได้ขยายผลกันต่อไปว่าตกลงน้ำมันเนี่ยมันหายไปไหนกันนะคะในตอนนี้นะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะสำหรับในเส้นทางนะคะเมื่อสักครู่นี้เพิ่มเติมกันแล้วนะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีค่ะนะคะมาดูนะคะทางพหลโยธินกันนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทางด้านของถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาตั้งแต่ทางรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ต่อเนื่องมานะคะตรงช่วงของวงเวียนบางเขนค่ะในตอนนี้ค่ะผลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะจากวงเวียนบางเขนมานะคะมุ่งหน้ามาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะการจราจรจะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยค่ะตรงช่วงมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะพอเลยจุดนี้มาค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกเกษตรตอนนี้ค่ะตรงแยกเกษตรนั้นโดยรอบทุกด้านนะคะ รถนั้นค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับติดนะคะการจราจรยัง

0: ื่อนตัวกันได้นะคะทั้งตามรอบสัญญาณไฟทั้งรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกมานะคะจากทางแยกเกษตรนะคะมุ่งหน้ามาที่เสนานิคมค่ะช่วงนี้รถจะหนาแน่นกันมากยิ่งขึ้นนะคะจากเสนานิคมค่ะมุ่งหน้ามาที่ซอยอลาดินนะคะการจราจรก็จะค่อนข้างไปได้ช้ากันนิดนึงนะคะเพราะว่ารถที่เลี้ยวเข้าซอยรถที่ออกจากซอยอลาดินมานะคะแล้วก็จากทางเสนานิคมซอยอลาดินมานะคะมาที่ทางตัดกับรัชโยธินนะคะการจราจรในช่วงเวลานี้ตรงรัชโยธินก็ถือว่าใช้การกันได้นะคะรัชโยธินค่ะมุ่งหน้ามาที่5แยกลาดพร้าวนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะการจราจรนั้นก็ยังหมุนรถตามกันไปได้ทั้งในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: อุบัติเหตุเมื่อตอน6โมงเช้านะคะในเส้นคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะพื้นที่ของตรงก่อนถึงแยกหนองยายบู่ศรีราชาชลบุรีนะคะที่เป็นอุบัติเหตุค่ะรถบรรทุกไปเสียหลักชนเสาไฟฟ้านะคะแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายเพราะว่าเสานี่เองยังไม่ล้มนะคะเหมือนกับว่าเสาก็เอ็นค้ำกับรถกันอยู่อะค่ะนะคะช่องทางด้านซ้ายค่ะถนนตอนที่เกิดเหตุเนี่ยฝนตกถนนลื่นด้วยนะคะเจ้าสลายได้สอบถามเพิ่มเติมไปค่ะว่าในจุดนี้คนขับรถบรรทุกคันที่เกิดเหตุซึ่งเป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นั้นที่ไปเสียหลักเป็นเสาไฟแรงสูงนะคะคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะไม่ถึงกับไปโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ตัวเสาไฟนั้นเอียงมานะคะเอียงมาเหมือนกับค้ำอยู่กับรถนะคะก็เลยยังไม่สามารถที่จะย้ายรถได้เพราะว่าถ้าขยับรถออกเนี่ยเสาไฟอาจจะล้มแล้วก็จะดึงต้นอื่นๆกันด้วยนะคะอันนั้นก็เลยต้องให้ค้ำกันอยู่แบบนี้นะคะก็จะเสียไป1ช่องทางด้านซ้ายค่ะซึ่งทางด้านของการไฟฟ้าได้ตัดไฟเฉพาะจุดที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างรอรถเครนขนาดใหญ่เพื่อมาดำเนินการขั้นตอนคือต้องยกเสาไฟออกก่อนแล้วถึงจะปักเสาใหม่นะคะแล้วถึงจะเคลื่อนย้ายรถบรรทุกออกได้นะคะต้องรถเครนขนาดใหญ่ต้องเป็นขนาดใหญ่ด้วยนะคะที่จะมาในจุดที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยการจราจรในจุดนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าค่ะเป็นคู่ขนานของมอเตอร์เวย์จุดนั้นก่อนถึงแยกหนองยี่บู่เล็กน้อยเป็นพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งทางกู้ภัยพุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาชลบุรีนั้นได้เพิ่มเติมข้อมูลให้จสรอยได้ทราบจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นฝั่งขาออกของคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะก่อนถึงแยกหนองยี่บู่เล็กน้อยนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุนั้นยังมีฝนตกหนักอยู่ด้วยนะคะสำหรับจุดที่เกิดเหตุนะคะก็เป็นพื้นที่ของทางจังหวัดชลบุรีนะคะศรีราชาบ้านบึงแล้วก็ที่ปลวกแดงระยองค่ะคือฟ้าเอ้ยฝนเต็มฟ้าไปหมดเลยนะคะแล้วก็ฝนตกเนี่ยค่อนข้างหนักค่ะนะคะดังนั้นในพื้นที่นะคะท่านที่ติดตามจะสลอยอยู่แล้วก็ขับรถกันอยู่นะคะเพิ่มเติมในการขับรถระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าฝนตกถนนลื่นค่ะบางครั้งในการขับรถอาจจะทัศนวิสัยนั้นมันไม่เคลียร์เหมือนกับในช่วงเวลาปกตินะคะก็ฝากระวังกันสำหรับท่านที่ขับรถรวมทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะที่ยังคงมีกลุ่มฝนนั้นปกคลุมในพื้นที่กันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะการจราจรค่ะนะคะที่ได้แจ้งไปนะคะกับกรณีของอุบัติเหตุตรงถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะลงสะพานพระราม4มาบริเวณก่อนถึงเดอะคริสตัลชัยพฤกษ์200เมตรค่ะมีรถกระบะพลิกหงายท้องอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนซึ่งก็ทำให้จุดนี้ชะลอตัวนะคะเลยไปแล้วเนี่ยไปได้ค่ะนะคะขาออกเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าจะมีประเทศนะคะแต่ว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยรถเยอะมากกว่าสำหรับถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าที่จะข้ามสะพานพระราม4มาลงสะพานพระราม4มาแล้วนะคะในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของ5แยกปากเกร็ดนะคะ ซึ่งในตอนนี้เนี่ยการจราจรในฝั่งขาเข้ารถนั้นเยอะมากกว่านะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวช่วงก่อนถึง5แยกปากเกร็ดค่ะสำหรับท่านที่ใช้ถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ลงสะพานพระราม4มานะคะแต่ว่าไม่ถึงกับติดไม่ติดหนักมากเหมือนกับเมื่อวานนี้ทางด้านสะพานพระราม4นั้นจะติดหนักมากกว่านะคะเอาละค่ะนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเรื่องของข่าวคราวนะคะเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะนะคะที่จะเพิ่มเติมอัปเดตกันค่ะทั้งสถานการณ์การเมืองนะคะแล้วก็เหตุการณ์นะคะอย่างเรื่องของนายหมิงเฉินซันนะคะที่ตรวจไปขยายผลแล้วก็พบอาวุธสงครามกันนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบน่าตกใจมากว่าโหมีอาวุธเยอะกันขนาดนี้นะคะเดี๋ยวอีกครู่หนึ่งก็มาติดตามกันนะคะในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะส่วนท่านที่เดินทางกันอยู่นะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจัสรอยได้นะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปาวนิชค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสะพานสูงก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะของเรดาร์ฝนที่จะเข้ามาคือตอนนี้คืมไปเหมือนกับสักประมาณ6โมงเย็นนะคะ
0: อ่าใช่เพราะว่าฝนในอ่าวไทยเนี่ยกลุ่มใหญ่มาก
3: มาเต็มเลยอ่ะเห็นภาพจากเรดาร์แล้วหนาวต้องรีบยกของขึ้นที่สูงเลยทันทีนะคะโอ้ก็เดี๋ยวต้องติดตามเขาบอกวันนี้กทมฝน 60% ที
0: ่
3: เริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะ
0: ค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะก็ต้องเริ่มต้นด้วยประเด็นของหมิงเฉินซันนะคะก็เมื่อคืนนี้ตอนช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาตำบลหนองปลาไหลอำเภอบาระมุงจังหวัดชลบุรีก็ต้องนำตัวนายหมิงเนี่ยไปที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณนะคะเพราะว่ามีอาการชักเกร็งระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบคัดกรองนักโทษในเรือนจำพิเศษพัทยานะคะซึ่งต้องส่งเจ้าหน้าที่จากสภ.บางละมุงกว่า10นายคอยดูแลความปลอดภัยนะคะก็บอกว่าประเด็นที่ทำให้เกิดอาการช็อกขนาดนี้เนี่ยเนื่องจากไม่กินอะไรเลย ไม่ทานไม่กินข้าวไม่กินกินแต่น้ำเปล่า นะคะตั้งแต่ถูกจับเมื่อวันที่8พฤษภาคม4วันมาแล้วไม่กินอะไรเลยแล้วก็มีอยู่ในภาวะเครียดจัดทำให้เกิดอาการชักเกร็งนะคะแพทย์ให้น้ำเกลือรวมถึงให้ยาเพื่อให้ผู้ต้องหาคลายเกิดอาการผ่อนคลายแล้วก็จะติดตามอาการตลอด24ชั่วโมงนะคะขณะเดียวกันค่ะที่มาที่ไปการสอบสวนประเด็นของหมิงเฉินซันนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวจีนจากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะเมื่อวานนี้มีการตรวจสอบทางด้านสายข่าวด้านความมั่นคงนะคะบอกว่าในหมิงเฉินซันไม่ใช่นักสะสมอาวุธตามที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะแต่มีเป้าหมายในการเตรียมอาวุธไว้ใช้ก่อเหตุแต่ไม่ได้ก่อเหตุในประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะ
3: ถ้าเทียบระดับจัดอันดับแล้วก็ต้องเป็นระดับบอสนะคะเป็นบอสคนสำคัญในเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาและมีอิทธิพลในกัมพูชามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและบุคคลที่อยู่ในแวดวงทหารของกัมพูชาด้วยนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือพบพฤติการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายงานรับงานด้านการสังหารและทำร้ายบุคคลในกัมพูชาแม้ว่าจะไม่ได้ลงมือด้วยตัวเองแต่เป็นคนทำหน้าที่วางแผนจัดหาอาวุธและให้ลูกน้องเป็นผู้ปฏิบัติการแทนค่ะ
0: ค่ะ
3: ถ้าจำได้วันที่เข้าไปค้นในบ้านพักเนี่ยพบเสื้อเกราะติดวัตถุระเบิดซีโฟแหล่งข่าวบอกว่าในเฉินเป็นผู้ประกอบขึ้นเพื่อแจกจ่ายกับลูกน้องเพื่อนำไปใช้ก่อเหตุในกัมพูชาโดยลำเลียงผ่านช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนนะคะแต่ก็มีข้อการตั้งข้อสังเกตด้วยว่าทำไมถึงไม่ประกอบอุปกรณ์ดังกล่าวในกัมพูชาทำให้เชื่อได้ว่าอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอาจจะสร้างความตื่นตระหนกกับประชาชนคนไทยหรือไม่นะคะซึ่งตอนนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชื่อมโยงเครือข่ายดังกล่าวและขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศอย่างละเอียดต่อไปนะคะขณะที่กัมพูชาเองเขาก็กล่าวหาว่าไทยใส่ร้ายเขานะไม่เกี่ยวกับเขาซะหน่อยเอาจีนทำมาพาดพิงพาดพิงถึงเขานะคะ
0: ก็ว่ากันตอนข้อมูลเนาะ
3: เรื่องใหญ่แล้วเป็นภัยใกล้ตัวนะคะแล้วก็อุบัติเหตุอย่างเดียวขยายผลไปได้กว้างขวางขนาดนี้นะแต่ก็ไม่ควรแบบตัดประเด็นไหนทิ้งอย่างที่ตำรวจ ชลบุรีบอกนะคะไม่ตัดทุกประเด็นเลยนะคะทั้งก่อการร้ายทั้งเกณฑ์การใหญ่ๆก็ตามในประเทศไทยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์โลกเองนะคะช่องแคบฮอร์มูซค่ะตอนนี้มีรายงานจากสหประชาชาติบอกว่าจะส่งผลกระทบนะคะถ้ายังปิดช่องแคบต่อไปและกระทบถึงความมั่นคงด้านอาหารของโลกด้วยนะคะโดยบอกว่าประชาชนกว่า45ล้านคนอาจจะต้องเผชิญกับความหิวโหยและอดอยากรวมไปถึงถ้าปุ๋ยเคมีไม่ได้รับการอนุญาตให้ผ่านช่องแคบฮอร์มูซในเร็ววันก็จะสามารถก็ยังเพราะว่ามันก็เอาปุ๋ยไปปลูกผักไปทำนู่นทำนี่ทำได้หลายอย่างมากเลยมันก็เลยส่งผลกระทบนะคะต่อเรื่องอาหารการกินนะคะก็บอกว่าช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยเป็นเส้นทางปุ๋ย1ใน3ของโลกนะคะเพื่อสัญจรผ่านซึ่งอิหร่านได้ปิดช่องแคบฮอร์มูซดังกล่าวเพื่อตอบโต้สงครามที่สหรัฐกับอิสราเอลเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะก็แม้ว่าเลขาธิการ UN จะเป็นผู้ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยวัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียกรรมฐานยูเรียให้ผ่านช่องแคบให้ได้นะคะซึ่งมีมากกว่า100ประเทศได้รับการสนับสนุนแต่สหรัฐและอิหร่านรวมถึงประเทศในแถบเปอร์เซียซึ่งเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายสำคัญก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของสำนักข่าวทานินของอิหร่านนะคะรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันชื่ออาร์กิออสฟานูริโอสที่1นะคะซึ่งบรรทุกน้ำมันจากอิรักนะคะสามารถสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มูซตามเส้นทางที่อิหร่านกำหนดนะคะหลังจากที่มีการประสานงานต่อเนื่องกับอิหร่านขณะนี้อยู่ในที่อ่าวโอมานและกำลังมุ่งหน้าสู่เวียดนามนะคะซึ่งอิหร่านย้ำว่าเรือของประเทศที่ไม่ใช่ศัตรูจะสามารถเดินทางผ่านช่องแคบได้แต่เป็นในเส้นทางที่อิหร่านกำหนดไว้เท่านั้นนะคะหลังจากที่มีการประสานงานและได้รับการอนุญาตจากอิหร่านแล้วค่
0: ะ
3: ขณะเดียวกันนะคะอิหร่านยังใช้กลไกใหม่สำหรับการกำกับดูแลการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มูซอย่างเป็นทางการโดยเรือทุกลำที่ต้องการสัญจรผ่านช่องแคบจะได้รับอีเมลนะคะซึ่งจากอิหร่านก็คือใช้ว่า info@pgsa.ir นะคะซึ่งจะแจ้งรายละเอียดกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับผ่านช่องแคบนะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ออกมาบอกว่าข้อเสนอของอิหร่านนั้นมันรับไม่ได้และยังใส่พูดอีกว่าอิหร่านตอนนี้อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงอย่างหนักแม้ว่าสหรัฐจะใช้ในทางการทูตก็ตามแต่ก็ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านนะคะซึ่งอิหร่านไม่ยอมสละยูเรเนียมที่ตัวเองมีอยู่ซึ่งสหรัฐบอกว่าต้องขนยูเรเนียมของอิหร่านทั้งหมดเนี่ยออกนอกประเทศเลยทันทีนะถามเป็นจริงว่าจะเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะใครก็จะยอมอ่ะนะคะโดยอิหร่านยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นมีวัตถุประสงค์โดยสันติค่ะขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะก็ขยับตัวเพิ่มขึ้น 3% ทันทีค่ะหลังจากข้อตกลงหยุดจริงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอยู่ในภาวะที่ต้องที่ทรัมป์บอกว่าต้องใช้เครื่องพยุงชีพนะคะก็ทำให้ช่องแคบฮอร์มูซนั้นมีแนวโน้มถูกปิดตายส่วนใหญ่สงครามแล้วก็เป็นส่วนใหญ่แล้วก็สงครามยังไม่มีท่าทีว่าจะมีจะจบลงตรงไหนนะคะราคาน้ำมันดิบตลาดในตลาดนิวยอร์กค่ะไลฟ์สวิตคูส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น2.65 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะปิดที่ระดับ98.07 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบนท์ทะเลเหนือลอนดอนนะคะส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น2.92 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะปิดที่ระดับ104.21 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเช่นเดียวกับราคาทองคำในตลาดโลกนะคะนักลงทุนประเมินสถานการณ์ด้านการทูตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและข้อมูลเงินเฟ้อที่สหรัฐจะประกาศในสัปดาห์นี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยนะคะทำให้ราคาทองคำโกลด์สปอตนะคะส่งมอบเดือนมิถุนายนลดลง2 เหรียญค่ะปิดที่ระดับ 4,728.70 เหรียญต่อออนซ์นะคะส่วนหุ้นดาวโจนส์นะคะก็ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนักนะคะโดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 95.31 จุดค่ะปิดที่ระดับ 19,704.47 จุด S&P 500เพิ่มขึ้น 13.91 จุดค่ะปิดที่ระดับ 7,412.84 จุดและ Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น 27.05 จุดปิดที่ระดับ 26,274.13 จุดนะคะพอสงครามในตะวันออกกลางมันคลุกคลื่นทำให้คนลืมไปว่ารัสเซียกับยูเครนยังรบกันอยู่นะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของสภาพยุโรปออกมาประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อเจ้าหน้าที่รัสเซีย16คนนะคะซ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการลักพาตัวเด็กชาวยูเครนหลายหมื่นคนและบังคับให้เปลี่ยนตัวตนหรือถูกส่งต่อไปให้กับคนอื่นรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมนะคะมีศูนย์เจ็ดแห่งที่ต้องสงสัยว่าปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับเด็กหรือว่าเยาวชนเพื่อเข้าร่วมในกองกำลังติดอาวุธของรัสเซียหรือกองกำลังติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียภายในยูเครนจนถึงขนาดนี้มีบุคคลและหน่วยงานมากกว่า130รายที่ถูกห้ามเดินทางเข้าไปในสหภาพยุโรปและถูกอายัดทรัพย์สินนะคะซึ่งนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อช่วงต้นปี2565มีเด็กชาวยูเครนประมาณ 2,500 คนถูกเนรเทศหรือถูกบังคับให้ย้ายไปยังรัสเซียหรือดินแดนที่รัสเซียยึดครองในภูมิภาคด้านตะวันออกของยูเครนนะคะเด็กจำนวนมากถูกเปลี่ยนแปลงตัวตนใช้หนังสือเดินทางรัสเซียและถูกนำไปให้คนอื่นรับเลี้ยงบางคนถูกส่งไปยังค่ายทหารค่ะซึ่งศาลอาญาระหว่างประเทศก็ออกหมายจับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียโดยตั้งข้อหาเป็นอาชญากรรมสงครามและกล่าวหาว่าเขามีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อการลักพาตัวนะคะสุดท้ายด้วยสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้ต้องติดตามนะคะก็บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือวาระสำคัญเรื่องการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026สำคัญไหมอ่ะหลายคนว่าจะได้ดูหรือเปล่าอ่ะนะคะก็เพราะว่าลิขสิทธิ์ก็แพงเสียเกินนะคะซึ่งบอลโลกจะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้นะคะก็จัดที่3ประเทศค่ะสหรัฐแคนาดาและก็เม็กซิโกนะคะซึ่งนายกบอกว่าการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรัฐบาลเนี่ยจะพยายามดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีที่สุดแม้ว่ารัฐบาลจะซื้อลิขสิทธิ์เองได้โดยตรงไม่ได้แต่จะประสานงานกับภาคเอกชนนะคะแล้วก็มีการหารือกับกสทช.นะคะก็เชื่อว่าการประชุมครม.วันนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นายกเรียกประชุมรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะคะซึ่งนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่ามีการหารือเกี่ยวกับการทำงานกับสภานะคะให้นโยบายว่าถ้ารัฐมนตรีไม่มีภารกิจอะไรเร่งด่วนต้องให้ความสำคัญกับสภาให้มีการประสานงานกันระหว่างสภากับครม.เพื่อให้ได้ทราบงานของสภาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วก็ถูกอภิปรายโดยพรรคฝ่ายค้านนะคะตำหนิว่ารัฐมนตรีเนี่ยไม่ให้ความสำคัญในการชี้แจงนะคะกระทู้ในที่ประชุมสภาด้วยหรือว่าชี้แจงประเด็นปัญหาที่ฝ่ายค้านตั้งเป็นประเด็นขึ้นมานะคะขณะเดียวกันในวันนี้ก็คาดว่าประธานสภาประธานรัฐสภานะคะจะนำร่างยติขอร่างข้อกฎหมายข้อสงสัยของพรรคฝ่ายค้านนำโดยพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ส่งสารร่างลงตีความนะคะการออกพระราชกำหนดกู้เงินนะคะซึ่งนายกรวีก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของสสที่จะรวบรวมรายชื่อได้นะคะก็บอกว่าคาดว่าวันนี้ค่ะ12พฤษภาคมก็จะส่งเรื่องให้พิจารณาคือในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมจะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณากฎหมายที่ครม.ยืนยันกลับมาที่สภาเพื่อลงมติเห็นด้วยตามที่ครม.เสนอสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็บอกว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องกฎหมายเป็นต้นไปเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฟาสต์แทร็กว่าด้วยการลดขั้นตอนของระบบราชการซึ่งแก้ไขแล้วก็ซึ่งพิจารณาแล้วก็แก้ไขมาจากวุฒิสภาเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรคาดว่าจะบรรจุวาระได้ในวันพุธที่20พฤษภาคมนี้นะคะต้องติดตามกันแล้วก็เมื่อวานนี้แหมเป็น Talk of the Town เลยทุกคนแห่นะไปแสดงความชื่นชมยินดีแต่ว่านายทักษิณชินวัตรยังมีคดีค้างอยู่ในศาลอีกหนึ่งคดีนะคะก็ทางด้านของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานประธานศาลฎีกาและเป็นโฆษกศาลยุติธรรมนายสุริยันหงส์วิไลค่ะบอกว่านายทักษิณยังมีคดีค้างอยู่ในศาลอีกหนึ่งคดีนะคะกรณีการผิดมาตรา112ให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้เมื่อปี2558ซึ่งมีเนื้อหากระทบกับสถาบันซึ่งคดีนี้เนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องแต่ต่อมาอัยการสำนักงานคดีอาญา8เป็นโจทยื่นฟ้องก็ยื่นอุทธรณ์นะคะแล้วก็ศาลก็รับอุทธรณ์ได้แล้วด้วยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ค่ะก็คดียังไม่จบนะคะยังมีคดีค้างอยู่นะคะก็เป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
3: เพิ่มเติมค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะกรณีก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุบนทางด่วนฉลองรัฐหรือว่าเส้นรามอินทราอนุรงค์ในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของราบประชาอุทิศนะคะซึ่งชนกัน5คันแล้วก็มีคนเจ็บ3คนนะคะล่าสุดเนี่ยทางกู้ภัยทางด่วนบอกว่าได้เคลื่อนย้ายรถทั้งหมดนั้นพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วก็คนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลปิยเวชค่ะในจุดที่เกิดเหตุยังคงมีรถสะสมอยู่นะคะทั้งในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
4: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
5: บ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
6: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
10: ประตูรั้วกำลังจะป
11: ิ
10: ด
11: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุมEMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
12: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได้
14: คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
13: แล้วฤดูฝนเล่า
14: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
13: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
14: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
13: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
14: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
13: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
15: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำ ให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
17: ฉันได้แล้ว
18: ผมก็ได
17: ้ป้าก็ได
19: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ซื้อเลย
20: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ค่ะกลับมาเพิ่มเติมการจราจรกันต่อนะคะในช่วงตอนนี้นะคะกรณีอุบัติเหตุเมื่อช่วง6โมงนะคะที่ถนนนิมิตใหม่นะคะซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยคุณประวานได้แจ้งไว้นะคะนิมิตใหม่ในฝั่งขาออกตรงแยกวัดสุดใจค่ะเป็นจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีเทาดำ9ขอไข่ทพุเท่า8814กทม.นะคะผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้ชายค่ะนะคะก็ทราบว่าในขณะนี้นั้นได้เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็นำส่งนิติเวชนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายรถพ้นการกีดขวางแล้วนะคะทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นชื่อคุณรัฐวัฒน์นิตินันทไพศาลอายุ41ปีนะคะก็สามารถติดต่อญาตินะคะได้แล้วนะคะส่วนเหตุนั้นอะไรเป็นยังไงมายังไงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดจากจุดที่เกิดเหตุกันต่อไปนะคะส่วนสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะก็มีข้อมูลค่ะใน S ของ JS Radio นะคะที่คุณคิงวันนะคะได้โพสต์มาบอกว่าถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะที่มุ่งหน้ามาฝั่งขาเข้ามาทางหัวลำโพงบอกว่าการจราจรนั้นคือจอดนิ่งๆมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผลนะคะเป็นผลมาจากทั้งในฝั่งขาเข้าในฝั่งขาออกเลยนะคะสำหรับบนถนนพระราม4นะคะถนนพระราม4ถ้าเป็นจุดที่คุณคิงวันได้โพสต์มาบอกว่าจอดนิ่งๆมาครึ่งชั่วโมงไปหัวลำโพงนะคะก็ในฝั่งขาออกนะคะจากทาง3ย่านที่มุ่งหน้ามาทางแยกวิทยุนะคะรู้สึกว่าจะมีอุบัติเหตุตรงช่วงของแยกวิทยุของถนนพระราม4ในฝั่งขาออกนะคะก็เลยทำให้ในฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรนั้นสะดุดไปนะคะส่วนในฝั่งขาเข้าของถนนพระราม4ก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะคะถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าค่ะก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงของรัชดาพระราม4มาเลยนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้าทีเดียวค่ะนะคะต่อเนื่องสามแยกคลองเตยใต้ด่วนพระราม4นะคะต่อเนื่องมาทางแยกวิทยุมาทางสีลมนะคะก็อันเนื่องมาจากว่าโรงเรียนซูนิเซฟคอนแวนต์นะคะที่เปิดภาคเรียนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานเป็นวันแรกนะคะก็ส่งผลทำให้บนถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้ารวมทั้งทางสาระแดงรวมทั้งทางถนนคอนแวนต์แล้วก็ทางถนนสาทรเหนือด้วยนะคะที่จากทางแยกสุรศักดิ์ค่ะต่อเนื่องมาที่แยกวิทยุก็จะติดต่อเนื่องกันไปนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนนั้นเปิดภาคเรียนนะคะพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีสารจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะ
1: วันนี้นะครับสภาพการจราจรนะครับในของพื้นที่ปากเกร็ดนะครับเช้าหน้าบริเวณหน้าโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานะครับวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนวันที่2
0: ค่ะ
1: ทำให้บริเวณหน้าโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยารถหนาแน่นนะครับรถหนาแน่นนะครับชะลอตัวนะครับทำให้มีทางแถวกระทบไปบนสะพานพระราม4ข้ามไปฝั่งของสองเขตของปอชัยพฤกษ์เนื่องจากรถติดหนักมากที่จะลงบริเวณเทศหน้าเทศบาลนะครับหน้าเทศบาลปอตะเกียบแล้วก็จะมาเลี้ยวขวาที่5แยกปากเกร็ดมีปริมาณมากนะครับก็ทำให้หนาแน่นนะครับท้ายแถวอยู่ในประมาณต่างระดับ3ถึง6ในเขตของปอชัยพฤกษ์ถ้าหลุดจากบริเวณทางบนตอนนี้รถที่จะเข้าแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้าเข้าเขตเทศบาลนครนะครับก็ถ้าหลุดจากบริเวณบนสะพานพระราม4หน้าเทศบาลนะครับหน้าทางลงเทศบาลก็จะเคลื่อนตัวได้ดีมาจะรอสวัยทีก็บริเวณใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ
0: ค่ะ
1: ใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะนะครับที่เกิดของแจ้งวัฒนะนะครับต่อเนื่องก็จะต่อเนื่องจากเข้าสู่ราชการนะครับในส่วนของถนนสีสมานนะครับสีสมานช่วงนี้การจราจรคล่องตัวไม่มีปัญหานะครับในส่วนของถนนที่วันนนท์ก็ตั้งแต่แยกสวนสมเด็จมาถึงห้าแยกนะครับก็จะมีชะลอตัวแค่บริเวณหน้าโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะในพื้นที่ยังมีฝนมีอะไรอยู่ไหมคะสารวัตร
1: ในพื้นที่ท้องฟ้าครึ้มๆนะครับยังไม่มีฝนตกครับ
0: โอ้ยังไม่มีฝนนะแต่ท่าทางน่าจะไม่รอดเหมือนกันนะว่าครึ้มเหลือเกิน
1: ย่อมมีสายนิดนึงครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค ค่ะข้อมูลการจราจรนะคะใน X ของ JS Radio นะคะก็มีท่านที่ใช้เส้นทางก็ช่วยกันโพสต์รายงานจราจรกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณประชาค่ะโพสต์มาใน X JS Radio นะคะบอกว่าใช้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในฝั่งขาเข้าค่ะจากแยกคลองตันมุ่งหน้ามาที่อโศกนะคะการจราจรนั้นรถติดตรงแยกทองหล่อบอกว่านานมากกว่า14นาทีแล้วนะคะถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่รถเยอะจริงๆนะคะในช่วงตอนเช้าเนี่ยนะคะคุณประชาบอกว่าติดมาตรงทองหล่อเนี่ยมากกว่า14นาทีแล้วนะคะก็จุดตรงนี้นะคะรู้สึกว่าเหมือนจะมีอุบัติเหตุด้วยนะคะช่วงของทางเอกทางเพชรบุรีตัดกับทองหล่อนะคะที่การจราจรก็เลยทำให้จุดตรงนี้สะดุดไปนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยก็จะติดมากอยู่แล้วนะคะจากทางสะพานข้ามแยกคลองตันเข้ามานะคะในตอนนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะแล้วก็ผ่านทางด้านท้ายสอดทองหล่อไปเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีนะคะยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะต่อเนื่องค่ะนะคะเพราะว่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิกนะคะซึ่งก็เปิดเทอมมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทำให้จำนวนรถบนถนนเนี่ยก็จะเยอะเพิ่มมากขึ้นนะคะพอเลยทองหล่อมานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของทางอโศกนะคะอโศกมนตรีค่ะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าเพราะว่ารถบนอโศกมนตรีที่จะเข้ามานะคะมาส่งนักเรียนกันนะคะก็เลยทำให้บนถนนเพชรบุรีนั้นสะดุดไปถ้าเลยทางอโศกมนตรีไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกประตูน้ำนะคะการจราจรค่อนข้างดีกว่านะคะทั้งในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกสำหรับบนถนนเพชรบุรีนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณวาทิตค่ะอันนี้ได้รายงานนะคะมาใน S ของ JS Radio นะคะว่าที่นิคมอมตะซิตี้ชลบุรีนะคะคือการจราจรนั้นก็รถแน่นทุกช่องทางเหมือนกันแล้วก็ท้องฟ้านั้นค่อนข้างคลึ้มๆนะคะก็ส่งภาพให้ดูนะคะที่ทางคุณวาทิตนะคะที่นิคมอมตะซิตี้ชลบุรีนะคะเรียกว่าท้องฟ้านั้นฉ่ำทีเดียวค่ะนะคะทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ชลบุรีพื้นที่ทางฉะเชิงเทรานะคะที่วันนี้เนี่ยก็ตั้งแต่ตอนเช้ามืดมาแล้วนะคะที่มีฝนนั้นโปรยปลายลงมาค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมเคารพธงชาติกันนะคะแล้วก็หลัง8โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลียมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลียซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะรัฐบาลเปิดตัวไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพและรอฟมแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีซอย10ถึง12ตั้งแต่4ทุ่มคืนนี้จนถึง30มิถุนายน69เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จับตากระทรวงการคลังจะเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งจะเป็นการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทจากการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและต้องติดตามด้วยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือวาระสำคัญเรื่องการจัดซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026หรือไม่ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโก14นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะไปแถลงผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4 13นาฬิกา30นาทีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาสุภมาศอิสระภักดีจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบฉลากรถยนต์ไฟฟ้าที่บริษัทในย่านจตุจักรและวันนี้รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี12ถึงซอยเพชรบุรี10เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีราชเทวีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา4ทุ่มถึงวันที่30มิถุนายนตลอด24ชั่วโมงยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันที่13พฤษภาคม2569ซึ่งตรงกับวันพฤชมงคลตั้งแต่เวลา 0:00 น.ถึง 24:00 น.ประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์ทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนอีกด้วย
4: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำมันก็มี
1: คือบาดแผลนะ
2: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่ค่ะ
1: สบายสบายสบายดี
2: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
2: บ้านวัดก็พูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: ไหนโรงพยาบาลที่ไหน
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
4: เป็นลูกคนโต
3: แล้วสองคนนี
4: ่ของหนูได
3: ้ขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: ับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ค่ะกลับมาที่จสรกันต่อนะคะเรื่องของฝนนะคะก็ในชั่วโมงนี้นะคะมีฝนเล็กน้อยค่ะในพื้นที่ของเขตบางขุนเทียนบางบอนน้องแขมทวีวัฒนาคันนายาวทุ่งครุค่ะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่นะคะปริมาณฝนสูงสุดที่เขตบางบอนสูงสุดนะคะ1มิลลิเมตรวัดได้เงี้ยนะ1มิลลิเมตรนะคะที่เขตบางบอนค่ะนะคะก็ยังคงมีฝนนั้นปกคลุมนะคะในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังมีอีกเป็นเซลใหญ่มากเลยค่ะนะคะยังอยู่ในอ่าวไทยยังพัดขึ้นมาไม่หมดนะคะเป็นเซลขนาดใหญ่ซึ่งกำลังก็เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะที่กำลังจะพัดขึ้นมานะคะเพื่อเข้าในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือปกคลุมในพื้นที่ของพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการบางบ่อบางปะกงฉะเชิงเทรานะคะเป็นฝนกลุ่มใหญ่เรียกว่ากลุ่มเดียวกับเมื่อตั้งแต่ตอนเช้ามืดมานะคะไม่หมดสักทีหนึ่งนะคะซึ่งโอกาสเกิดฝนในกรุงเทพวันนี้นะคะที่อุตุให้ไว้ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะสภาพการจราจรนะคะจุดที่อันนี้ขอเป็นพื้นที่ไปทางด้านนอกนิดนึงสำหรับคนที่เดินทางกันอยู่นะคะทางด้านของถนนมิตรภาพนะคะเป็นเส้นทางที่มีเป็นซ่อมแซมผิวการจราจรกันค่ะจุดนั้นเป็นถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะแก่งคอยมุ่งหน้ามาที่ทับกวางค่ะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งกันอยู่นะคะเนื่องจากว่าก่อนถึงตลาดกวางทองในพื้นที่ของทับกวางนะคะสระบุรีมีการเบียดการจราจรค่ะเพราะอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมผิวการจราจรแล้วก็บนสะพานด้วยนะคะเลยทำให้ในช่วงตอนนี้นะคะการจราจรนั้นรถติดขัดสะสมซึ่งอาจจะคล้ายๆกับเมื่อวานนะคะทีนี้สำหรับคนที่จะเดินทางนะคะจากตัวเมืองสระบุรีมุ่งหน้าไปทางมวกเหล็กค่ะก็ขอให้หลีกเลี่ยงจุดที่ท่านได้แจ้งไปนะคะในฝั่งขาออกแก่งคอยมุ่งหน้าไปทางมวกเหล็กก่อนถึงตลาดกวางทองนะคะที่มีการซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะก็ขอให้ตรวจสอบสภาพการจราจรจะโทรศัพท์มาสอบถามก็จะร้อยก่อนก็ได้นะคะเนื่องจากว่ารถนั้นติดขัดสะสมมากๆนะคะที่มีการซ่อมแซมผิวการจราจรช่องทางก็จะหายไปประมาณช่องกว่าๆนะคะอันนั้นเนี่ยก็ทำให้การจราจรนั้นติดขัดนะคะทีนี้เส้นทางที่หลีกเลี่ยงนะคะเส้นทางที่แนะนำว่าจะหลีกเลี่ยงตรงกิโลเมตรที่17ก่อนถึงสะพานทับกวางของมิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะโดยขอให้ใช้ค่ะโดยขอให้ใช้ไปใช้เส้นทางเส้น4011นะคะช่วงของตรงหน้า CP แก่งคอยนะคะขอให้ดูป้ายอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพอเห็นป้ายเนี่ยเตรียมเบี่ยงเข้าคู่ขนานได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ต่างระดับแก่งคอยบ้านนานะคะแล้วก็ขับตามทางหมายเลขทางหลวง3222ไป8กิโลเมตรนะคะก็จะมีเส้นทาง4011นะคะที่เป็นเส้นทางถ้าก็ขับไปตามนั้นเลยค่ะยาวๆกันไปนะคะพอขับไปเนี่ยพอเห็นมอเตอร์เวย์อยู่ด้านหน้าซึ่งถนนเนี่ยจะบังคับนะคะบังคับให้เลี้ยวซ้ายเข้า1003นะคะแล้วก็ข้ามสะพานของ M6 ค่ะนะคะขับต่อไปเรื่อยๆนะคะเจอไฟแดงโรงเรียนนิคมสงเคราะห์2ค่ะเลี้ยวขวาแล้วก็ตามเส้นทางไปนะคะตามเส้นทางไปเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะผ่านจุดที่ซ่อมแซมผิวการจราจรได้นะคะคือรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะนะคะไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวจสร้อยนั้นไปโพสต์เอาไว้ใน Facebook จสร้อยเรดิโอนะคะเพื่อเป็นเส้นทางเลี่ยงสำหรับคนที่จะเลี่ยงตรงมิตรภาพในฝั่งขาออกกิโลเมตรที่17ที่มีการซ่อมแซมผิวการจราจรบนสะพานทับกวางนะคะแล้วก็การจราจรนั้นยังคงติดขัดกันอยู่นะคะเดี๋ยวติดตามกันได้ใน Facebook จสร้อยเรดิโอค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ส ส่วนเฉพาะการจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะแล้วก็ปริมณฑลที่จะเดินทางเข้ามาทำงานกันนะคะมีอุบัติเหตุค่ะที่มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของทับช้างมุ่งหน้ามาทางต่างระดับตัดกับศรีนครินทร์นะคะช่วงกม0+900ค่ะนะคะมีรถเก๋ง2คันชนกันช่องทางขวานะคะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งเขาจะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่คงจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุกันแล้วนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นยังคงมีรถที่สะสมกันอยู่ในตอนนี้นะคะการจราจรในฝั่งขาเข้ากรุงเทพของมอเตอร์เวย์ช่วงเวลานี้ค่ะรถนั้นค่อนข้างเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนในเส้นทางค่ะนะคะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมใช้กันอยู่นะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะหรือว่าจะมาในช่องทางของ X นะคะของ JS Radio ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโพสต์มาว่าการจราจรจุดไหนที่มีปัญหารถเคลื่อนตัวได้ช้าจุดไหนที่มีอุบัติเหตุนะคะคุณโอลิเวอร์โคบายาชิแซ่เจียงณเชียงใหม่นะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio ค่ะใช้ถนนทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าคลองเตยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดค่ะท้ายแถวนั้นสะสมอยู่ซอยสุขุมวิท64นะคะวันนี้รถค่อนข้างติดทีเดียวแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณที่ใช้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่ไปวันๆเพื่อเป็นทาสแมวก็อยู่บนถนนพระราม4นะคะบอกว่าตรงหน้าช่อง3มุ่งหน้ามาทางคลองเตยรถติดมากค่ะนะคะส่งภาพมาให้ดูด้วยนะคะว่าทุกช่องทางขนาดมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังติดเลยค่ะยังแทรกไปได้ลำบากนะคะเนื่องจากว่ารถนั้นติดขัดนะคะทั้งโรงเรียนเปิดเทอมนะคะที่เซนเซฟคอนแวนต์นั้นเปิดเทอมนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะนะคะแล้วก็ประกอบกับอาจจะฝนตกถนนลื่นเมื่อตอนเช้ามืดนะคะทำให้รถไม่สามารถใช้ความเร็วกันได้นะคะเลยทำให้ถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้ามานะคะที่มุ่งหน้ามารัชดาพระราม4ต่อเนื่องมาที่ใต้ด่วนต่อเนื่องไปทางแยกวิทยุการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะคุณมิจิปค่ะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะบอกว่าโรงเรียนเปิดเทอมแล้วจ้านะคะถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะจากสะพานข้ามแยกคลองตันมุ่งหน้าเข้าถนนเพชรบุรีบอกรถติดมากค่ะนะคะแจ้งมาให้ทราบกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งอันนี้เป็นพื้นที่ทางชลบุรีนะคะศรีราชาค่ะก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio บอกว่าที่ศรีราชาชลบุรีนะคะฝนตกแต่เช้าเลยตกหนักด้วยค่ะแต่ว่าอากาศดีนะคะแล้วก็บอกว่าฝนตกแบบนี้จะไปทำงานยังไงก็ยังไงต้องไปทำงานนะคะสำหรับหลายๆท่านเลยล่ะนะคะเพราะว่านี่เพิ่งวันอังคารเองค่ะนะคะอีก3วันนะคะอีก3วันกว่าจะได้หยุดการเสาร์อาทิตย์นะคะก็ต้องฮึบกันนะคะสู้ๆค่ะนะคะสำหรับทุกท่านนะคะที่ในเช้านี้ฝนตกทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะก็ยังไงฝากระวังกันด้วยค่ะเพราะว่าถนนลื่นๆแบบนี้เนี่ยโอกาสที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคะก็ต้องทิ้งระยะกันสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางทุกคนค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: บนทางด่วนนะคะบนทางด่วนค่ะในช่วงเวลานี้นะคะมาติดตามสภาพการจราจรกันนะคะสำหรับในเส้นทางของทางด่วนนั้นสายทางต่างๆนะคะก็เริ่มกันนะคะที่ทางด่วนบางนานะคะทางด่วนขั้นที่1ค่ะบางนาในฝั่งขาเข้านะคะรถที่ใช้เส้นทางจากถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะที่ข้ามต่างระดับข้ามแยกบางนามานะคะมุ่งหน้าเข้ามาที่หน้าด่านบางนานะคะการจราจรนั้นค่อนข้างไปได้ช้านะคะผ่านทางหลังด่านไปแล้วค่ะนะคะรถก็ยังคงเต็มพื้นที่กันนะคะต่อเนื่องมาที่จุดพักรถมาทางราบโรงกลั่นนะคะการจราจรรถยังคงหนาแน่นค่ะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปทางต่างระดับท่าเรือนะคะในขณะนี้เนี่ยรถก็ยังผ่านทางหลังด่านไปแล้วค่ะนะคะรถก็ยังคงเต็มพื้นที่กันนะคะต่อเนื่องมาที่จุดพักรถมาทางราบโรงกลั่นนะคะการจราจรรถยังคงหนาแน่นค่ะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไป

0: ค่ะเพิ่มเติมกันนะคะกับคุณเผ่าเทพธามนตรีหัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งคอยแขวงทางหลวงสระบุรีนะคะตรงจุดที่มีการทำงานกิโลเมตรที่17บนถนนมิตรภาพหัวหน้าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะจุดนี้นะคะหัวหน้าย้ำกันหน่อยก่อนนะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรกันในฝั่งขาออกอะค่ะกม17ค่ะค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็ติดการจราจรไว้ทางเลนขวาครับมาจากขอกลางครับ
0: ค่ะ
1: ก็วิ่งได้ช่องทางซ้ายได้2ช่องทางครับแล้วก็ก็ขออภัยพี่น้องประชาชนไว้ที่นี่ด้วยนะครับในความสะดวกครับแล้วก็มันถ้าเกรงว่าจะรถติดตรงจุดนี้ครับก็ให้ใช้ทางเลี่ยงครับที่ต่างระดับบ้านนาแก่งคอย
0: ค่ะ
1: วิ่งไปบนทางหลวงหมายเลข3ตอง2ครับ
0: ค่ะ
1: ไปประมาณ8กิโลแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปครับ
0: ค่ะ
1: จะมีเซเว่นอยู่ปากซอยครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปถนนหมายเลข4011ครับของทางหลวงชนบทครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: เข้าไปมันจะเห็นทางมอเตอร์เวย์ด้านหน้าถนนนะครับ
0: ค่ะ
1: จะบังคับนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะแล้วก็เลี้ยวไปเจอถนนสบ1003นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เลี้ยวซ้าย
0: ไปตามทาง
1: เข้า1003ครับ
0: ค่ะ
1: คือประชาชนถ้าเกิดไม่คุ้นเคยเส้นทางก็จะค่อนข้างลำบากเดี๋ยวไปติดตามในเพจสภาพได้นะครับ
0: ถ้า
1: เก
0: ิ
1: ดไม่เข้าใจ
0: ค่ะ
1: เขาทำแผนที่ไว้ครับแล้วก็แนะนำไว้ครับ
0: ค่ะทีนี้เส้นทางที่จะเลี่ยงนะคะหัวหน้าทั้งรถเล็กรถใหญ่เนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยไหมคะมันกว้างพอไหมคะ
1: ใช้ได้ครับใช้ได้ครับ
0: อ๋อรถใหญ่ก็ใช้ได้นะคะ
1: ครับ
0: อ๋อค่ะทีนี้ในการทำงานจุดบนถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกกม17+700จุดเนี้ยค่ะใช้เวลานานขนาดไหนถึงสามารถที่จะคืนผิวการจราจรกันได้อะค่ะ
1: คือไอ้การขั้นตอนการทำงานครับเขาจะทางสื่อสารจะแบ่งเป็นปิดเป็นช่วงนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเหมือนทำช่วงเกาะกลางเสร็จแล้วก็คืนผิวได
0: ้ค่ะ
1: รออยู่คอนกรีตเทผิวประมาณถ้าอายุคอนกรีตได้แล้วก็จะเปิดให้วิ่งครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาทำด้านซ้ายทาง
0: อ๋อจะขยับไปพอเสร็จช่องนี
1: ้ค่ะการทำงานเขาจะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะครับ
0: ค่ะ
1: ทำเกาะกลางฝั่งขาออกแล้วก็ขาเข้าขาออกสักประมาณเกือบ10วัน
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นตามแผนครับแต่คาดว่าน่าจะเร็วกว่าแผนครับเพราะเขาเร่งมือเมื่อคืนก็ทำกันถึง4ทุ่มครับ
0: อืมค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะทำ
1: ก็ทำขาเข้า
0: ค่ะ
1: ติดด้านติดเกาะพร้อมกันนะครับ
0: อ๋อจะได้แบบติดไปทีเดียวนะคะแล้วก็
1: ครับแล้วก็พอเสร็จทั้งเกาะกลางด้านฝั่งที่ติดเกาะกลางเสร็จแล้วก็จะย้ายไปทำด้านซ้ายทางครับทางขาเข้าและขาออก
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่สามารถที่แบบเปิดเป็นช่องทางพิเศษว่าถ้าทำฝั่งขาออกไปวิ่งในฝั่งขาเข้าได้เพราะว่าขาเข้าก็ทำพร้อมๆกันด้วย
1: ครับเบื้องต้นนี้ขาออกเรามันตอนนี้เราปิดการจราจรทำขาออกเฉพาะขาออกก่อน
0: ค่ะ
1: ก็เราวางเตรียมการไว้ว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนนะครับก็จะถ้าเกิดท้ายแถวสะสมเยอะๆเราจะเปิดช่องทางพิเศษให
0: ้
1: ก่อนหน้างานไปออกประมาณกม17-400นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วไปออกม20หน้าเทศบาล
0: ค่ะหมายถึงว่าตอนนี้คือเปิดเป็นช่องทางพิเศษให้แล้วหรือว่าอยู
1: ่ยังครับยังต้องดูท้ายแถวครับเพราะมันจะการเปิดช่องทางพิเศษแบบรีเวิร์สนะครับมันจะกระทบต่อทิศทางจราจรฝั่งขาเข้าอะครับก็ต้องดูด้วยว่าฝั่งขาเข้ามันรถบางเบาหรือเปล่าหรือสามารถเปิดได้ไหมครับจะพิจารณาร่วมกับตำรวจทางหลวงนะครับเบื้องต้นเราประสานเตรียมแผนไว้กับตำรวจทางหลวงแล้วครับก
0: ็ค่ะฝากด้วยเพราะว่าทราบว่าอย่างเมื่อคืนเนี่ยคือ3-4ทุ่มมันก็ยังติดอยู่ใช่ไหมคะในจุดที่มีการซ่อมผิวนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทาง
1: มันติดสะสมจากฝนตกต่อเนื่องอะเกือบกับ3ชั่วโมงได้ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ตกหนักประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ตกปล่อยๆ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถนนค่อนข้างลื่น
0: ค่ะก็ยังไงฝากพี่จะ

0: าด้วยนะคะหัวหน้าเพราะว่ามันติดจริงๆ
1: ทีมงานศูนย์ก็เร่งเต็มที่ครับฝนตกหนักเขาก็ยังทำงานกันนะครับ
0: ค่ะนะคะ
1: วันนี้ก็แยกคานออก
0: ค่ะ
1: แล้วก็วางแผงเลยครับก็พยายามเร่งให้เร็วที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะก็ทราบถึงปัญหาเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับประชาชนครับผู้ใช้เส้นทางครับ
0: ค่ะค่ะก็ฝากไว้ค่ะสำหรับในจุดนี้ถ้าหากว่าสามารถเปิดช่องทางพิเศษได้ก็คงจะทำให้
1: ต้องขอโทษประชาชนด้วยครับในความไม่สะดวกครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ทางศูนย์ก็พยายามทำงานเต็มที
0: ่ค่ะ
1: เพราะตัวนี้เราไม่ได้เป็นการจ้างเหมาครับเป็นทางศูนย์สะพานปทุมธานีมาดำเนินการเองครับก็คือเมื่อคืนนี้ก็มาช่างทั้งศูนย
0: ์
1: มาเกือบทั้งหมดแล้วครับ
0: เรา
1: เล็งมือกันเต็มที่ครับ
0: ค่ะฝากไปด้วยค่ะขอบพระคุณหัวหน้ามากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ค่ะนะคะก็ฝากเป็นข้อมูลเอาไว้นะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางบนถนนมิตรภาพนะคะในฝั่งขาออกจากกรุงเทพนะคะจุดที่มีการเป็นซ่อมผิวการจราจรเรื่องของบนสะพานนะคะคือกิโลเมตรที่17+700ของถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะหรือว่าพื้นที่ของทับกวางนะคะก่อนถึงตลาดกวางทองค่ะนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจะใช้เส้นทางเลี่ยงกันคือเส้นทางเลี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างจะหลายสายหน่อยนะคะคือต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันได้นะคะใน Facebook JS Radio นะคะที่เราจะนำเส้นทางเนี่ยลงให้ได้ศึกษากันนะคะจะได้เป็นเส้นทางเลี่ยงค่ะนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยาวนะคะจุดที่จากเบี่ยงแนวก่อสร้างนะคะมันต้องอ้อมนิดนึงนะคะก็ไปดูได้นะคะใน Facebook JS Radio นะคะที่เราก็ลงรายละเอียดให้ไว้ให้นะคะในจุดตรงนี้ค่ะแล้วก็กลับมากันต่อนะคะที่สภาพการจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะซึ่งก็ยังคงนะคะท้องฟ้าแบบยังอึมครึมยังฉ่ำไปด้วยฝนนะคะทีนี้ก็ทำให้สภาพการจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพนั้นหลายๆจุดนั้นไปกันได้ค่อนข้างจะช้านะคะเนื่องจากว่ารถนั้นใช้ความเร็วกันได้ไม่มากมายเท่าไหร่นะคะจุดไหนที่ยังเป็นปัญหาการจราจรนะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้กับจสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะสามารถที่จะแจ้งได้จุดที่รถติดนะคะหรือว่าจุดไหนที่เป็นอุบัติเหตุนะคะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกไปนะคะบนทางด่วนขั้นที่1นะคะฝั่งบางนามุ่งหน้าไปทางดินแดงนะคะที่รถจะเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงของต่างระดับที่ข้ามแยกบางนามุ่งหน้าเข้าทางด่านเก็บเงินค่ะรถยังคงหนาแน่นกันอยู่นะคะทีนี้มาดูทางด้านของทางด่วนดาวคะนองในฝั่งขาเข้านะคะจากทางถนนพระราม2เข้ามานะคะรถนั้นจะชะลอตัวตั้งแต่บางมดเข้ามาเลยค่ะนะคะมุ่งหน้าเข้าด่านดาวคะนองนะคะพอเข้าด่านมาแล้วค่ะการจราจรนั้นก็จะเริ่มชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่ช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะคะผ่านกลางสะพานพระราม9มาได้แล้วค่ะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางโคลนะคะถ้าออกไปทางต่างระดับบางโคลค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องไปที่ต่างระดับพญาไทนะคะในฝั่งตรงนี้เนี่ยรถก็จะเริ่มเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงของทางเหนือถนนทางเจริญกรุงนะคะที่รถนั้นจะเริ่มเยอะนะคะต่อเนื่องไปทางด้านของหัวลำโพงไปทางวัดดวงแขนะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยไม่ถึงกับนิ่งค่ะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องค่ะส่วนทางด้านของต่างระดับบางโคลนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะคะก็จะช้านะคะเพราะว่ารถที่จะเบี่ยงซ้ายมาทางถนนพระราม4นะคะพอเลยทางลงถนนพระราม4ไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางราชบ่อนไก่ค่ะการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวตามมาได้ต่อเนื่องนะคะส่วนทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะจากทางด้านของมอเตอร์เวย์เข้ามานะคะตั้งแต่ทางต่างระดับตรงศรีนครินทร์นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าทางด่วนศรีรัตน์เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งก่อนเข้าด่านนะคะผ่านหลังด่านเก็บเงินมาแล้วค่ะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะต่อเนื่องมาทางพระราม9ค่ะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทนะคะ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่รถนั้นค่อนข้างเยอะนะคะจากทางช่วงของพระราม9นะคะที่จะเชื่อมต่อกับทางด่วนขั้นที่1ตรงต่างระดับมักกะสันนะคะส่วนทางด้านที่มุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าค่ะเลยต่างระดับพญาไทนะคะออกไปทางด้านของแจ้งวัฒนะนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนในฝั่งขาเข้าของถนนศรีรัตน์นะคะที่รถมาจากทางแจ้งวัฒนะนะคะการจราจรยังคงใช้การกันได้ค่ะมาที่ด่านประชาชื่นก็ยังคงใช้การกันได้นะคะจะมาเริ่มชะลอตัวนะคะตรงช่วงของโค้งบางซื่อนะคะที่มุ่งหน้ามาทางต่างระดับพญาไทค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะว่ารถค่อนข้างเยอะค่ะพอเลยโค้งบางซื่อมานะคะเข้าต่างระดับพญาไทนะคะแล้วก็ออกไปที่ออกไปทางมอเตอร์เวย์การจราจรบนทางด่วนศรีรัตน์ในช่วงนี้ถือว่าใช้การกันได้นะคะแล้วก็ทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะนะคะในตอนนี้ค่ะรถที่มาจากทางเมกะบางนานะคะมุ่งหน้ามาทางบางขุนเทียนนะคะจะมีชะลอตัวค่ะตรงช่วงของตั้งแต่ทางศรีนครินทร์ด่านศรีนครินทร์มาเลยนะคะมุ่งหน้ามาทางด่านปากน้ำตรงช้างสามเสียนค่ะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาที่สะพานกาญจนาภิเษกค่ะเลยสะพานกาญจนาภิเษกมาแล้วค่ะมุ่งหน้ามาทางบางขุนเทียนรถใช้การได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะรถที่มาจากทางถนนพระราม2เข้าด่านบางขุนเทียนมาค่ะการจราจรใช้การได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวค่ะตั้งแต่ช่วงตรงทางขึ้นสุขสวัสดิ์นะคะเพราะว่ารถที่ขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวกันได้ช้าๆค่ะเลยสะพานกาญจนาภิเษกไปนะคะมุ่งหน้าออกไปทางเมกะบางนาในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในเส้นทางของถนนพระราม4นะคะที่หลายๆคนเนี่ยติดอยู่นะคะวันนี้เป็นอีก1วันนะคะที่รถนั้นหนาแน่นนะคะทั้งโรงเรียนเปิดเทอมแล้วก็ประกอบกับฝนที่ตกลงมาในตอนเช้าทำให้ถนนนั้นเปียกลื่นนะคะก็รถไม่สามารถใช้ความเร็วกันได้ค่ะทางด้านของถนนพระราม4ในตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางพระโขนงค่ะนะคะก็ยังคงใช้การกันได้นะคะผ่านทางด้านของกล้วยน้ำไทยมานะคะก็เรียกว่าไปใต้ตามรอบสัญญาณไฟนะคะพอเลยกล้วยน้ำไทยมานะคะมุ่งหน้ามาทางเกษมราษฎร์ค่ะนะคะเนี่ยแหละนะคะการจราจรนั้นก็จะเริ่มชะลอตัวกันเลยนะคะตั้งแต่ทางเกษมราษฎร์เข้ามานะคะแล้วก็มาทางรัชดาพระราม4นะคะที่ยังคงรอสัญญาณไฟกันแบบช้าๆกันเลยนะคะรัชดาพระราม4ค่ะมาทาง3แยกคลองเตยนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะผ่านทางสามแยกคลองเตยค่ะลอดใต้ทางด่วนนะคะก็ยังไปได้ช้านะคะเพราะว่ารถที่ทั้งผ่านงามดูพลีคือมันจะชะลอช่วงของงามดูพลีนะคะอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันจะเป็นแบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะในชั่วโมงเร่งด่วนน่ะหรือว่าตอนสายๆก็ตามค่ะนะคะตรงช่วงของซอยงามดูพลีที่จะมีรถเข้าออกในซอยก็เยอะนะคะผ่านงามดูพรีมาค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกวิทยุนะคะการจราจรนั้นคือขยับตามกันได้ดีขึ้นของรอบสัญญาณไฟค่ะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งขาออกนะคะของถนนพระราม4นะคะรถที่มาจากทางหัวลำโพงค่ะมุ่งหน้ามาที่3ย่านนะคะขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นค่ะต่อเนื่องมาที่สะพานไทยเบลเยียมนะคะการจราจรนั้นรถค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถือว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะสำหรับถนนพระราม4ในฝั่งขาออกนะคะจากทาง3ย่านมุ่งหน้ามาที่แยกวิทยุนะคะมุ่งหน้ามาทาง3แยกคลองเตยออกไปทางรัชดาพระราม4ออกไปทางถนนรัชดาภิเษกไปที่ทางอโศกสุขุมวิทนะคะในตอนนี้ถือว่ารถก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะพื้นที่ถนนสุขุมวิทแต่ว่าเป็นออกไปทางบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะในตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลค่ะที่แจ้งเข้ามาว่าตรงสุขุมวิทค่ะตัดกับทางแหลมฉบังนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้า เนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังค่ะตรงจุดกลับรถคลองบ้านนาใกล้กับวัดบ้านนาแหลมฉบังคือน้ำท่วมสูงทีเดียวค่ะนะคะไม่รู้ว่าเป็นน้ำทะเลหนุนด้วยไหมหรือว่าเป็นทั้งฝนตกด้วยทั้งน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะในตอนนี้ก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากเพราะว่าน้ำที่ท่วมอยู่นะคะบนถนนสุขุมวิทช่วงของตรงตัดกลับไปทางแหลมฉบังนะคะในจุดกลับรถตรงคลองบ้านนาค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณสมชายนะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะที่ถนนอิสรภาพค่ะลาดยามุ่งหน้ามาที่พลานนกค่ะจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงหน้าวชิโนรถนะคะมีจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่องทางกลางแต่ว่าไม่เห็นว่าคู่กรณีนั้นเป็นรถอะไรนะคะจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายค่ะนะคะบนถนนอิสรภาพนะคะช่วงของหน้าวชิโนรถค่ะนะคะตอนนี้เรากำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพให้ค่ะคุณอุทัยใช้ถนนสุขุมวิทอยู่ช่วงไหนเอ่ยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนีนาครับ
0: ค่ะคุณอุทัยอยู่ช่วงไหนคะ
4: ตอนพักแปดโมงเนาะผมมาจากสามแยกไฟฟ้าครับถนนสุขุมวิทเนา
0: ะ
4: มาเป็นสุขุมวิทขาออกมาทางเขาเรียกมาทางโลตัสบางปูครับผม
0: อ๋อค่ะ
4: ครับขาออกนี่รถติดจากเขาเรียกซอยสายลวดถนนสายลวดดีกว่าเนาะ
0: ค่ะ
4: ติดเรื่อยๆมาจนถึงทางเข้านิคมบางปูครับตรงเขาเรียกซอยสามห่วงครับคุณวีนาครับ
0: คือติดตั้งแต่ท้ายแถวอยู่แยกสายลวดหัวแถวอยู่ทางสามห่วง
4: ตรงรถเลี้ยวเข้านิคมบางปูครับคุณวีนาครับ
0: โอ้ไกลนะติดยาวเลย
4: ครับมา20-30
0: ค่ะ
4: แล้วก็ผมมาส่งผู้โดยสารที่ขนส่งบางปูอะครับตอนนี้ผมยูเทิร์นกลับมาแล้วล่ะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แต่ขาออกอะมันจะมีผมเดี๋ยวเห็นมันมีรถสิบล้อที่จะยูเทิร์นนะครับตรงปากซอยเทศบาลบางปู91/1นะครับ91/1อะครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: มันเสียไป2เลนขวาทั้ง2ข้างเลย
0: หมายถึงว่ารถคันนี้กลับรถแล้วไปเสียอยู่ที่จุดกลับรถเหรอคะ
4: ใช่ครับใช่ครับใช่สิบล้อคันเบื้องเลยครับผม
0: ค่ะค่ะ
4: ตอนนี้ผมขาเข้าแล้วผมรู้แล้วว่าทำไมมันติดแต่ว่ารถคันนี้น่าจะจอดเสียนานนี่แหละครับผม
0: อ๋อก็เลยทำให้ขาออกที่บอกว่ามาถึงแยกสายลวดใช่ไหมคะจาก
4: ขาออกมาถึงซอยสามห่วงติดเข้านิคมแต่ขาเข้าก็มาติดรถที่จะยูเทิร์นที่มาจอดเสียครับผม
0: ขาเข้าติดรถคันนี้ที่จะยูเทิร์นจากขาเข้าไปขาออก
4: ใช่ครับใช่ตรงปากซอย91/1นะครับเทศบาลบางปูครับผม
0: ค่ะ
4: ครับพอเลยรถที่จะยูเทิร์นตรงปากซอย91/1แล้วก็โล่งแล้วนะครับผม
0: ค่ะค่ะ
4: ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับรถใช้ความเร็วไม่ได้นะครับผมฝนตกตลอดทางเลยครับผม
0: ค่ะหนักนะคะฝนตกประมาณที่ปัดเบอร์อะไรคะ
4: เบอร์1เบอร์2สลับกันครับคุณนีนาครับ
0: อ๋อมีนาแต่ว่ามันยังไม่มีน้ำแบบน้ำขังอะไรเงี้ยนะคะ
4: ไม่ครับประสงค์ลืมเฉยครับผม
0: อ๋อค่ะรถก็ใช้ความเร็วไม่ได้ได้เลย
4: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณอุทัยสวัสดีค่ะนะคะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวจุดที่รถจอดเสียเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปอย่างน้อยๆเนี่ยคือทำเป็นสัญญาณสัญลักษณ์เอาไว้นะคะเพื่อให้รถที่ขับตามมาเนี่ยได้ทราบจะได้ไม่ต้องไปต่อท้ายนะคะเพราะว่าจะได้เบี่ยงออกได้เลยค่ะนะคะในจุดที่คุณอุทัยได้แจ้งมานะคะทางด้านของชลบุรีนะคะที่ฝนตกมาหนักนะคะแล้วทำให้มีน้ำท่วมนะคะอีกจุดหนึ่งคือบริเวณข้างด่านเก็บเงินหนองขามของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยฝั่งขาเดี๋ยวนะคือข้างด่านเก็บเงินหนองขามนะคะที่จะมาทางท่าเรือแหลมฉบังนะคะฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะในขณะนี้เนี่ยรถนั้นติดหนักนะคะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมนะคะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่นะคะของทางด้านของ คู่ขนานของมอเตอร์เวย์ในพื้นที่ของชลบุรีนะคะมีน้ำท่วมเรียกว่าหลายจุดนะคะคือน้ำท่วมเนี่ยไม่สูงมากไม่สูงมากเท่าไหร่รถเล็กยังสามารถผ่านได้แต่ว่าต้องค่อยๆ คลานกันไปนะคะเลยทำให้คู่ขนานของมอเตอร์เวย์นะคะในพื้นที่ชลบุรีทางแหลมฉบังเนี่ยนะคะการจราจรในตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่นะคะสำหรับในตอนนี้ค่ะนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณสวิทนะคะใช้ถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มุ่งหน้ามาทางแยกพระประแดงค่ะก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตลาดครุในมาถึงพระประแดงเนี่ยบอกฝนตกตลอดทางนะคะเป็นแบบตกปล่อยๆด้วยนะไม่ได้ตกหนักนะตกปล่อยๆเนี่ยก็เลยทำให้รถนั้นใช้ความเร็วกันได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะส่งผลทำให้ในฝั่งขาเข้านั้นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนคุณเปิ้ลนะคะอยู่บนทางด่วนสายรามอินทราอนุรงค์หรือว่าทางด่วนฉลองรัฐนะคะเป็นฝั่งขาเข้าจตุโชติที่มาเชื่อมต่อกับขั้นที่1 นะคะคุณเปิ้ลบอกว่าจากทางด่านประชาอุทิศมาที่ทางลงถนนพระราม9เนี่ยติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะเพราะว่าทางลงพระราม9เนี่ยคือรถติดสะสมเยอะมากนะคะติดนิ่งนานกว่า10นาทีนะคะเพียงก็ช่วยดูข้างหน้าให้นะคะก็เป็นผลมาจากที่ฝนตกกันนะคะทำให้ถนนเปียกลื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของทั้งถนนพระราม9นะคะในฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนะคะถนนพระราม9ที่จะมาทางจตุรทิศนะคะจตุรทิศที่มุ่งหน้าเข้ามาพื้นที่ด้านในนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะการจราจรก็ติดพันต่อเนื่องเลยทำให้ทั้งทางด้านของถนนกำแพงเพชร7นะคะทั้งทางด้านถนนพระราม9ถนนจตุรทิศนั้นติดต่อเนื่องกันไปแล้วก็รถบนทางด่วนก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเป็นในตอนนี้เนี่ยเรียกว่าหลายๆเส้นทางนั้นติดทีเดียวก็จากสาเหตุที่เมื่อช่วงตอนเช้ามีฝนตกแบบปล่อยๆในหลายๆเส้นทางนะคะในตอนนี้นะคะพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะคะที่เมื่อเช้าเรารายงานกันไปนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะบนเส้นทางทางหลวง3701นะคะหรือว่าเป็นช่วงของต่างระดับคีรีมาที่ต่างระดับมาประชันนะคะตรงกิโลเมตรที่96139นะคะในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะมีอุบัติเหตุซึ่งเป็นรถบรรทุกนะคะไปชนเสาไฟฟ้านะคะแล้วก็เลยทำให้นะคะในการเคลื่อนย้ายเนี่ยเคลื่อนย้ายได้ลำบากนะคะเพราะว่าคือเสาไฟฟ้าเนี่ยมันเอ็นมาแล้วก็พาดกับรถบรรทุกเทรลเลอร์คันนี้ค่ะทีนี้ในการย้ายเนี่ยต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่นะคะที่มาประคองเสาไฟฟ้าก่อนนะคะแล้วถึงจะนำรถออกมาได้นะคะคือพูดง่ายๆว่าต้องอะไรนะต้องถอนเสาก่อนแล้วก็ปักเสาใหม่แล้วถึงจะเอารถบรรทุกออกมาได้นะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะล้มแล้วก็ดึงเสาต้นอื่นๆกันนะคะก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะซึ่งอยู่ในขั้นตอนระหว่างดำเนินการของทางแขวงทางหลวงชลบุรีที่2หมวดทางหลวงเขาเขียวนะคะที่แจ้งมานะคะวันนั้นเนี่ยท่านที่ใช้เส้นทางทำไมจะเป็นของทางมอเตอร์เวย์หรือว่าทางคู่ขนานที่จะออกไปในเส้นทางนี้ค่ะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะที่ทางแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ได้แจ้งมาให้ทราบค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ท่านที่ยังไม่ถึงที่ทำงานนะคะก็เพิ่มเติมการจราจรกับจสร.ได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร.นะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะก็ช่วยกันเพิ่มเติมการจราจรนะคะว่าจุดไหนที่ถนนเปียกลื่นแล้วก็รถยังขยับกันได้แบบช้าๆนะคะจุดไหนที่มีน้ำท่วมขังคือไม่ถึงกับขังเยอะค่ะแต่ว่ามันแบบมันเล็กน้อยเฉอะแฉะแบบนี้ถ้าทำให้รถนั้นไปได้ช้านะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร.ได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร.นะคะอัปเดตข้อมูลให้ท่านอื่นๆได้ทราบกันค่ะในช่วงของเช้านี้ที่อากาศก็ยังคงครึ้มๆกันอยู่นะคะท้องฟ้ายังคงฉ่ำไปด้วยฝนนะคะคุณเด็กวัดป่านะคะแจ้งว่าบนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางพุทธมณฑลสาย2ค่ะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับชิมพลีนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าตรงหน้าศูนย์รถฮอนด้าก่อนถึงต่างระดับชิมพลีนะคะมีรถสไลด์มานะคะคือนำรถเข้า เข้าศูนย์เข้าโชว์รูมค่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณเด็กวัดป่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนาและเพื่อนสมาชิกนะครับผม
0: ค่ะ
2: ถนนบรมขาเข้าฝนตกนะครับผมใช้ความเร็วช้าๆไม่ต้องขับรถแข่งนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ว่าไอ้ก่อนถึงฝั่งระดับชิ้นทีจะมีรถสไลด์ที่ขนรถมานะครับเขาจอดอยู่คันหนึ่งเป็นคันนั้นจริงๆครับพอพ้นมาก็คล่องตัวเลยนะครับผม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไอ้ตรงไปใช้ช่องทางหลักก็คล่องตัวเหมือนกันนะครับผม
0: ค่ะ
2: ตอนเนี้ยผมเลี้ยวเข้ามาบร
0: ม
2: เข้ามาเลี้ยวขวาอรุณมลิน
0: ค่ะ
2: การจราจรคล่องตัวทั้งไปทั้งกลับแต่ว่าอยากขับไวนะครับผมจะใช้แค่50เพราะว่ามันลื่น
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคนที่จะใช้กาญจนาขาเข้าก็ใจเย็นๆติดแค่ตรงนั้นแหละวนไปก็ไม่ติดแล้ว
0: คือถนนลื่นน่ะฝนหยุดแล้วใช่ไหมคะคุณเด็กวัดป่า
2: อ๋อตกไปเรื่อยครับผม
0: อ๋อค่ะ
2: ตอนนี้ผมอยู่บนสะพานข้ามแยกตรงศรีราชแล้ว
0: ค่ะ
2: ก็ลื่นเหมือนกันนะครับผม
0: ค่ะ
2: ผมใช้50
0: อ
2: ย่าเป็นวันนั้นเดี๋ยวเอาไม่อยู่
0: จะปลอดภัยกว่าค่ะ
2: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ทางตรงสวัสดีภาพทุกคนครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเด็กวัดป่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณต้อมจอมทองอยู่ถนนวิทยุนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะอยู่ฝั่งไหนคะ
3: ผมใช้วิทยุนะครับมาจากเพลินจิตนะฮะ
0: ค่ะ
3: มาตรงแยกวิทยุที่ตัดพระราม4นะครับ
0: ค่ะ
3: ฝั่งนี้นี่ก็มาได้เรื่อยๆครับคุณวีนา
0: อืมค่ะ
3: นะครับถนนเปียกลื่นนะครับ
0: ค่ะ
3: มาติดไฟแดงผมจะเลี้ยวขวาเนี่ยเพื่อจะไปทางหัวลำโพงแป๊บเดียวไฟแดงเดียวนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ว่าฝั่งกลับกันนะครับคุณวีนาจากแยกวิทยุเนี่ยมุ่งหน้ามาทางแยกสารสินนะครับ
0: ว
3: ิ่งข้างสวนลุมมาเนี่ยค
0: ่
3: อนข้างจะยาวนิดนึงครับไฟแดงครับคุณวิญญาณครับเอ้ยคุณปีแดงครับ
0: อ๋อค่ะ
3: เออรู้สึกว่าจะไปได้ช้าครับ
0: ค่ะ
3: เข้าเลี้ยวเข้ามาวิทยุเนี่ยจากแยกวิทยุมาสักทีเดียวก็จะเจอท้ายแถวละ
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวนึงก็ไปได้น้อยอะครับมีอะไรครับ
0: ค่ะ
3: ก็เลยจะดูยาวๆสักนิดนึงครับ
0: ค่ะ
3: ถนนเปียกลื่นหมดเลยนะฮะฝนตกไม่หยุดเลยครับ
0: ค่ะ
3: ตกพรำๆตลอดเลยนะฮะ
0: ก็เลยยัง
3: วันนี้ไม่ได้แต่จะทั่วกรุงเทพหรือเปล่า
0: ก็เกือบจะทั่วแล้วล่ะนะคะเพราะว่ามันแบบปล่อยๆมันตั้งแต่เช้ามืดแล้วตอนนี้ยังมีกลุ่มฝนในอ่าวไทยคือเต็มอ่าวไทยเลยดูจากเรดาร์
3: กำลังจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮะ
0: ใช่
3: ก็ช่วยใครร้อนนะฮะแต่ว่าอันตรายนะถนนลื่นนะ
0: ค่ะระวังกัน
3: นี่นะผมแนะนำทางเลี่ยงมิตรภาพนิดนึง
0: ค่ะ
3: คือตรงที่กรมทางหลวงบอกมามันค่อนข้างจะยุ่งยากสักนิดนึงครับมันต้องไปกลับรถอะไรกันอีก
0: ใช่
3: เพราะว่ามันต้องไปฝั่งขวา
0: ค่ะ
3: เนี่ยแนะนำเพื่อนสมาชิกนะครับคือถนนเรียบแม่น้ำป่าสักมันจะมีสองฝั่งเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวานะมันจะเรียบแม่น้ำไปขนานไปกับมิตรภาพเลยให้เพื่อนสมาชิกนะครับเข้าทางข้างโรงงานกระเบื้องตาเพชรนะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: เป็นทางเข้าแก่งคอยทางแรกเลยนะครับเป็น3188นะครับคุณวินัย
0: ค่ะ
3: แล้วก็ถ้าตรงไปเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับ3224แหละฮะคุณวีนาแต่ว่ามันจะต้องผ่านตัวแก่งคอยแล้วไฟแดงมันเยอะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะครับเข้าไปจากกระเบื้องตาเพชรนิดเดียวครับจะมี3แยกนะครับไฟแดง
0: ค่ะ
3: ให้เลี้ยวซ้ายนะครับข้ามแม่น้ำป่าสักมาแล้วก็จะบรรจบกับทางหลวงชนบท3004นะครับ
0: ค่ะ
3: เลี้ยวขวาตามเส้นนี้ไปเลยครับตรงอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องไปไหนเลยฮะนะครับแล้วก็จะไปบรรจบกับ3224อีกทีหนึ่งครับมีแน
0: ่ค่ะ
3: นะครับตรงบ้านท่าเสานะครับเขามีป้ายบอกตลอดทางนะว่าไปมวกเหล็กไปวังม่วงได้นะพอไปบรรจบกับ3224เนี่ยเลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวครับก็จะไปเจอแยกนะครับเขาติดป้ายเลยครับขวาไปมวกเหล็กนะครับออกมิตรภาพเลย
0: ค่ะ
3: ถ้าตรงไปก็ไปวังม่วงนะครับเพื่อสมาชิกถ้าจะไปทางด่านขุนทศชัยภูมิก็ตีออกวังม่วงไปเลย
0: นะครับ
3: เพื่อสมาชิกที่จะมาตอบออกมาใช้มิตรภาพก็แยกขวามาออกวงเหล็กได้เลยครับ
0: อัน
3: นี้สะดวกเลยครับรถน้อยนะแต่ว่าเป็นแค่2เลนแค่นั้นเองนะครับ
0: แล้วรถใหญ่ก็ไปได้ใช่ไหมคะคุณต้อม
3: ไปได้สบายเลยครับครับผม
0: อ๋อค่ะคนที่ชำนาญเส้นทางเนี่ยดีจริงๆ
3: ครับเพราะว่าถ้าจะไปเข้า3224ตรงที่มันเลยต่างระดับบ้านนาไปแถวมันยาวคุณมีนาเมื่อวานติดกับ78กิโลอ่ะ
0: ใช่
3: ไปเข้าทางนี้เลยเพื่อนสมาชิกเข้าข้างกับเบื้องตาเพชรเลยครับตามที่ผมบอกไปเลย
0: ค่ะ
3: ครับ
0: ได้เลยนะคะ
3: ได้ได้เดี๋ยวฝากข้อมูลไว้ด้วยนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณต้อมจอมทองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะ อันนี้ก็เป็นทางด้านของถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะช่วงของทับกวางก่อนถึงตลาดนะคะที่กม17+700นะคะซึ่งเป็นการซ่อมผิวการจราจรของบนสะพานนะคะในช่องตอนนี้เป็นช่องขวานะคะซึ่งรถนั้นติดมากนะคะก็จะมีเส้นทางเลี่ยงที่ทางด้านของกรมทางหลวงได้แนะนำนะคะจุดนั้นจุดที่ซ่อมผิวจราจรนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับตลาดกวางทองหรือว่ากิโลเมตรที่17+700นะคะที่ทำให้การจราจรนั้นติดขัดมากเพราะว่าช่องทางนั้นลดลงนะไปดูในเส้นทางที่สามารถเลี่ยงได้นะคะใน Facebook JS Radio นะคะที่เราก็จะนำข้อมูลเพื่อจะได้ศึกษากันค่ะเพราะว่ามันอาจจะซับซ้อนนิดนึงเนื่องจากว่าเส้นทางต้องแบบมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะรวมทั้งจุดที่คุณต้อมจองทองได้แนะนำกันด้วยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะคะหลัง9โมงค่ะกลับมาติดตามการจราจรแล้วก็สภาพอากาศกันต่อที่จสร้อยค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจรวบคนร้ายลักลอบลำเลียงไอซ์300กิโลกรัมจากภาคอีสานมูลค่ากว่า33ล้านบาทและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบขนบุหรี่เถื่อนที่จังหวัดตากยึดของกลางได้จำนวนมากสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ช่วยลด

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ชื่อคน

0: ับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้คร
1: ับ เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
0: แต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
0: เพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
3: ตำรวจรวบ2แก๊งยาปักน้ำลักลอบลำเลียงยาไอซ์จากภาคอีสานนำเข้ามาซุกซ่อนในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยพร้อมของกลางเป็นไอซ์300กิโลกรัมมูลค่ากว่า33ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด2รายพร้อมตรวจยึดยาไอซ์300กิโลกรัมสืบเนื่องจากชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำลังการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยของกลางยาเสพติดจำนวนมากจากนั้นได้ขยายผลพบยังมีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่สมุทรปราการรายอื่นอยู่อีกโดยจะทำหน้าที่เป็นนักบินลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคอีสานเพื่อนำมาพักไว้ในพื้นที่ชั้นในของประเทศไทยก่อนลักลอบจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปต่อมาสืบทราบว่ากระบวนการค้ายาเสพติดรายดังกล่าวขึ้นไปรับยาเสพติดจากผู้ค้ารายใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสานเพื่อ นำมาเก็บซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ชั้นในจึงวางแผนเข้าจับกุมได้ในที่สุดจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นนักบินลำเลียงยาเสพติดมายังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามคำสั่งของเจ้าของยาเสพติดณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มผู้ต้องหาพบอาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละอำเภอท่าสองยางลักลอบขนบุหรี่เถื่อนจำนวน 70,000 มวนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบพบกลุ่มคนจำนวน3คนถือสิ่งของต้องสงสัยในลักษณะหลบเลี่ยงจุดตรวจความมั่นคงเมื่อตรวจสอบพบเป็นบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์จำนวน 3,500 ซองบรรจุในกล่องซึ่งเป็นกล่องกระดาษ7กล่องรวมจำนวน 70,000 มวนเจ้าหน้าที่จึงมีการจัดกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดแจ้งประสานศูนย์ราชการแม่สอดสับประสานมิตรแม่สอดตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่345ร่วมกันตรวจสอบและยึดตรวจสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้3คนเป็นสัญชาติเมียนมาซึ่งเป็นชายทั้งหมดอายุระหว่าง25ถึง45ปีทั้ง3พักอาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่ละอยู่ในพื้นที่โซน4จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าได้มีรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนนำบุหรี่ดังกล่าวมาส่งให้กับผู้ต้องหาที่บริเวณศาลาที่พักริมทางซึ่งห่างจากจุดตรวจประมาณ500เมตรและเพื่อนำบุหรี่ดังกล่าวไปส่งให้กับผู้รับในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละเพื่อนำไปขายให้กับลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างในการขนผ่านด่านคนละ400บาทเจ้าที่จึงมีการนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปถึงสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณนิธาเตี้ยนเนตรค่ะ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่ประธานสภาอิหร่านกล่าวว่ากองกำลังของอิหร่านพร้อมจะตอบโต้การรุกรานใดๆอย่างสาสมและย้ำว่ายุทธศาสตร์และการตัดสินใจที่ผิดพลาดย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ผิดพลาดเสมอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าเขาจะนำเรื่องการขายอาวุธให้กับไต้หวันและคดีจิมมี่ไหลเจ้าพ่อสื่อฮ่องกงที่ถูกจำคุกไปหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างการพบกันที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้เรือสำราญที่พบการระบาดของไวรัสฮันตาต้องเข้าเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟของสเปนเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเพื่อให้ผู้โดยสารที่เหลือสามารถลงจากเรือได้อย่างปลอดภัยก่อนที่เรือลำนี้จะออกเดินทางไปยังเนเธอร์แลนด์เกิดระเบิดและเพลิงไหม้ตามมาในย่านใจกลางนครเซาเปาโลของบราซิลส่งผลให้บ้านเรือนประมาณ10หลังพังราบมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก3คนเบื้องต้นคาดว่าเหตุระเบิดเกิดจากก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPGนิธาเตี้ยเนตรายงานค่ะ
7: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ค่ะกลับมาที่จสรายกันต่อนะคะวันนี้ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนนะคะซึ่งโอกาสในการเกิดฝนในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะวันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีข้อมูลค่ะจากเพื่อนๆที่ระยองแจ้งมาบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนฝนตกจนถึงตอนเช้ายังไม่หยุดเลยนะคะเรียกว่าชุ่มฉ่ำกันทีเดียวค่ะนะคะสำหรับในพื้นที่ทั้งกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ของทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะแล้วก็จากภาพเรดาร์นะคะอากาศของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะก็ยังคงมีเป็นกลุ่มฝนอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยยังเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งทิศทางการเคลื่อนตัวเนี่ยนะคะเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือนะคะก็คือพัดขึ้นทั้งในพื้นที่ของสุทธิ์ปราการนะคะบางพลีบางบ่อแล้วก็ทางด้านของบางบอนบางขุนเทียนสมุทรสาครเนี่ยนะคะพื้นที่ทางด้านนี้ก็รับฝนกันไปเต็มๆนะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะที่ทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้รายงานไว้นะคะว่าฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะในพื้นที่ทั้งฝั่งธนบุรีฝั่งพระนครค่ะตามเขตของริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะรวมทั้งทางพื้นที่ลาดกระบังประเวศพระโขนงบางนาวัฒนาสวนหลวงค่ะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะแนวโน้มคงที่นะคะปริมาณฝนสูงสุดที่เขตทุ่งครุ15มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ยังกินพื้นที่ในสมุทรปราการด้วยนะคะที่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ฝนยังคงปกคลุมอยู่ในตอนนี้นะคะก็ทำให้สภาพการจราจรในเช้านี้นะคะบางคนอาจจะเจอฝนแล้วลางานเลยนะคะเพราะว่ารถติดมากนะคะรถติดเนื่องจากถนนที่เปียกลื่นรถก็ไม่สามารถใช้ความเร็วกันได้นะคะทำให้รถติดต่อเนื่องเลยค่ะคุณบรรจารย์บอกว่าใช้ถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าฐานทัพอากาศมุ่งหน้ามาที่สนามบินดอนเมืองค่ะตอนนี้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกการจราจรเคลื่อนตัวได้ส่วนที่มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7นะคะก็พื้นที่ของชลบุรีนะคะเป็นช่วงของด่านเก็บเงินหนองขามมาที่แหลมฉบังค่ะตรงกิโลเมตรที่6บวก800นะคะมีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะรถบรรทุกเป็นแบบหัวลากค่ะเสียหลักหมุนเลยนะคะแล้วก็ไปขวางอยู่ซ้ายกับกลางใช้ได้ช่องทางขวาเท่านั้นนะคะของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะก็ในที่เกิดเหตุนั้นไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าผ่านได้เฉพาะช่องทางขวาเท่านั้นนะคะช่วงของด่านเก็บเงินหนองขามมุ่งหน้ามาทางแหลมฉบังนะคะที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นในจุดตรงนี้นะคะนะคะกับภาพที่เราเห็นนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนมอเตอร์เวย์นะคะบนมอเตอร์เวย์ไม่แน่ใจว่าเข้าหรือออกนะคะแต่ว่าเป็นช่วงของด่านเก็บเงินหนองขามมุ่งหน้ามาทางแหลมฉบังนะคะรถบรรทุกหัวลากคันนี้ค่ะคือมีหางพ่วงแต่ว่าไม่มีตู้คอนเทนเนอร์นะคะทีนี้เสียหลักคือหัวก็มาทางหนึ่งหางก็ปัดขวางไปเหลือเฉพาะช่องทางขวาที่รถผ่านได้นะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเป็นมอเตอร์เวย์ทางพื้นที่ชลบุรีเห็นมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาวิ่งด้วยนะคะเป็นเส้นทางตรงนี้ค่ะในช่องทางซ้ายกับกลางที่รถนั้นขวางอยู่นะคะส่วนทางด้านถนนเจริญกรุงนะคะก็รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะเป็นฝั่งถนนตกมุ่งหน้ามาทางถนนจันทร์จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงหน้าวัดราชสิงห์ขอนนะคะมีจักรยานยนต์เสียหลักล้มค่ะไปขวางอยู่ช่องขวามีคนเจ็บด้วยนะคะในที่เกิดเหตุฝนตกถนนเปียกลื่นนะคะการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะเดี๋ยวเราได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพให้นะคะอุบัติเหตุนั้นเข้ามาต่อเนื่องกันเลยค่ะนะคะอันเนื่องมาจากฝนตกถนนเปียกลื่นนะคะทำให้บางทีระยะเบรกอะไรเบรกทีมันก็แบบถลายออกไปเกินกว่าที่เราคาดเอาไว้นะคะก็เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ คงต้องย้ำกันนะคะว่าเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าฟ้าก็ยังเต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำของฝนนะคะที่โอกาสนั้นยังตกลงมาได้อีกคือถ้าเหมือนกับเป็นฟองน้ำเนี่ยถ้าบิดมาแบบน้ำเต็มท้องฟ้าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะฝากระวังกันด้วยค่ะสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะยังไงในการขับขี่นะคะว่าความปลอดภัยนะคะการช่วยกันลดอุบัติเหตุนะคะมาจากการขับขี่ที่เราทำให้ปลอดภัยนะคะใช้ความเร็วกันตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะคะจะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะสำหรับคนที่ขับรถด้วยความรับผิดชอบนะคะคือไม่ว่าเฉพาะเรานะคะเราก็ปลอดภัยเพื่อนร่วมทางที่ใช้เส้นทางด้วยกันก็ปลอดภัยคนที่เดินบนถนนอะไรก็ปลอดภัยถ้าหากว่าเป็นการขับขี่อย่างความรับผิดชอบแล้วก็เคารพกฎจราจรนะคะซึ่งรถด้วยความรับผิดชอบนะคะคือไม่ว่าเฉพาะเรานะคะเราก็ปลอดภัยเพื่อนร่วมทางที่ใช้เส้นทางด้วยกันก็ปลอดภัยคนที่เดินบนถนนอะไรก็ปลอดภัยถ้าหากว่าเป็นการขับขี่

0: เป็นผู้ขับขี่ที่ดีแบบนี้นะคะก็เชิญชวนกันนะคะที่มาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าโครงการนี้ค่ะนอกเหนือจากที่มีความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะยังมีสิทธิประโยชน์ค่ะในโครงการคือถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีอย่างที่บอกไปนะคะก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนเฉลี่ยกันไปนะคะถ้าหากว่าสินใหม่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะถ้าหากว่าเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถเนี่ยนะคะแต่ว่ารถเป็นรถเดาเนี่ยเป็นฝ่ายถูกก็ยังมีรถสำรองของโครงการคนรักรถเนี่ยให้ยืมใช้ระหว่างนำรถเราไปซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะโดยในโครงการเนี่ยนะคะมีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท1นะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยทั้งประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะประเภท1เนี่ยผ่อน 0% ได้6เดือนนะคะส่วนประเภท3นั้นผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะโทรศัพท์สอบถามกันค่ะที่หมายเลข02150888 02150888กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถดีก็เชิญได้เลยนะคะ02150888ค่ะก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้ย้ำกันไปนะคะที่ถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกกม17หรือว่าตรงกันข้ามกับตลาดกวางทองนะคะซึ่งทางกรมทางหลวงเนี่ยมีเป็นซ่อมผิวจราจรของบนสะพานนะคะทีนี้เนี่ยก็จะเสียไปในช่องทางขวาค่ะรถก็ติดมากนะคะก็ทางตรงหน้างานในพยายามเร่งมือกันค่ะทำจนถึงแบบกลางคืนกันเลยค่ะนะคะเพื่อพยายามให้งานนั้นเสร็จเร็วกว่าที่กำหนดเอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยเส้นทางแนะนำก็มีทั้งที่ทางกรมทางหลวงได้แนะนำกันไปนะคะแล้วก็คุณต้อมจำทองที่แนะนำเส้นทางเลี่ยงตรงจุดที่ซ่อมสะพานบนถนนมิตรภาพขาออกกม17นี้นะคะว่าเมื่อมาถึงนะคะกม17ตรงข้ามกับตลาดกวางทองเนี่ยก็ขอให้เลี้ยวเข้าด้านข้างโรงงานกระเบื้องตราเพชรใช้เส้นทางหลวง3188นะคะถนนตรงไปผ่านโลตัสแก่งคอยเจอ4แยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายข้ามแม่น้ำป่าสักเจอ3แยกเลี้ยวขวาใช้3004วิ่งไปตามทางยาวๆกันไปจนเจอ3แยกที่ตัดกับ3224ตรงบ้านท่าเสาแล้วก็มีป้ายบอกทางที่ซ้ายไปวังม่วงขวาไปแก่งคอยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะได้ไปบรรจบออกทางวังม่วงก็ได้รถใหญ่ก็วิ่งได้นะคะสำหรับเส้นทางที่เรียกมานะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวย้ำกันอีกนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเรามาเพิ่มเติมการกับกรณีที่น้ำท่วมนะคะตรงจุดกลับรถคลองบ้านนาค่ะในพื้นที่ใกล้กับวัดบ้านนาที่แหลมฉบังค่ะไปเพิ่มเติมกับพันตำรวจตรีจักรกฤตจันตาคำสารจราจรสภ.บางละมุงสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตรงจุดนี้เขาเรียกว่ามันเป็นถนนอะไรคะสารวัตร
1: มันเป็นถนนสุขุมวิทครับผม
0: ค่ะสุขุม
1: เป็นถนนสุขุมวิทมันเขตติดต่อระหว่างสภ.แหลมฉบังแล้วก็สภ.บางละมุงครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นสองฝั่งครับมันเป็นสะพานข้ามและมีคลองอยู่ด้านล่างครับผม
0: ค่ะ
1: ครับตรงจุดนี้นะครับเคยเกิดรถก็ฝนตกประมาณนี้แหละครับก็คิดว่าน้ำยังไม่เพิ่มสูงขึ้นก็เลยลงไปแล้วคันนี้ก็เลยเกิดน้ำมาเร็วก็เลยท่วมทำให้ขังแต่คนเนี่ยสามารถออกมาได้นะครับไอ้เคสก่อนหน้านี้ส่วนไอ้ของผมเนี่ยครับเพิ่งได้รับแจ้งอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบอยู่นะครับ
0: ค่ะคือจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดกลับรถใต้สะพานด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับจุดกลับรถใต้สะพานครับ
0: ค่ะ
1: คือตรงนี้ครับทางแขวงการทางชลบุรีที่2เนี่ยครับจะกำลังจะมีโครงการทำสะพานข้ามเลยครับทำสะพานข้ามทำใหม่น่าจะเป็นปีงบประมาณปีหน้าครับแล้วก็ปัญหาที่เราได้ร่วมประชุมกับทางแขวงก็คือจะดำเนินการทำไม้กั้นนะครับเพื่อที่จะเวลาฝนตกทางเทศบาลนครแหลมฉบังเนี่ยก็จะได้มาดำเนินการเอาไม้กั้นลงเพื่อห้ามประชาช

0: คนผ่านตรงนั้นเด็ดขาดเลยครับซึ่งตรงนี้เราเพิ่งประชุมกันไปแล้วก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการครับ
1: อืมค่ะแล้วที่น้ำท่วมอันนี้มาจากน้ำฝนล้วนๆเลยเหรอคะ
0: น้ำฝนล้วนๆเลยครับถ้าปกติคือน้ำจะเป็นคลองน้ำตื้นมากเลยครับแต่กรณีถ้ามีฝนตกหนักเนี่ยน้ำก็จะไหลตามคลองมาซึ่งต้นคลองเนี่ยก็จะอยู่ในเขตของแหลมฉบังอะครับแล้วก็ถ้าฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งแหลมฉบังทั้งบางละมุงเนี่ยจุดตรงนี้ก็จะเกิดปัญหาอยู่บ่อยครั้งครับ
1: ค่ะฝนนี่มันตกมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสารวัตรเมื่อคืนไหมคะ
0: ตกช่วงกลางคืนครับตั้งแต่กลางคืนตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยครับ
1: ตั้งแต่กลางคืนจนถึงเช้านี
0: ้
1: ไม่หยุดเล
0: ยครับใช่ครับผม
1: ค่ะ
0: คือตกค่อนข้างหนักครับ
1: ค่ะอ๋อตกหนักต่อเนื่องเลยทำให้น้ำมันก
0: ็ต้องครับ
1: ระบายไม่ทันไป
0: ใช่ครับถ้าตกหนักต่อเนื่องแบบนี้สะพานคลองบ้านนาตรงจุดนี้ก็จะน้ำก็จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับซึ่งเราเคยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนแล้วก็นำแผงเหล็กไปวางกั้นทุกครั้งที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ประชาชนลงไปแต่ก็ยังมีประชาชนยังฝ่าฝืนคิดว่าน้ำอาจจะยังไม่เพิ่มขึ้นเร็วแล้วก็รอดไปได้อย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าทางเทศบาลได้นำตัวกั้นเนี่ยไปวางกั้นแล้วแต่ว่ายังมีคนฝ่าลงไป
0: ใช่ครับถ้าเป็นแบบนั้นครับปกติแต่ในเคสนี้ยังไม่แน่ใจว่าได้นำไปวางกั้นแล้วฝ่าลงไปหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ตรวจสอบอยู่ครับผม
1: ค่ะแล้วมีจมไปหลายคันไหมคะสารวัตร
0: ไม่ครับไม่จมหลายคันครับเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งน่าจะเป็น1คันนะครับเพราะส่วนมากพอคนประชาชนที่อยู่ตรงนั้นจะรู้แล้วครับว่าถ้าฝนตกแบบเนี้ยคือก็จะไม่รอดใต้สะพานไปครับอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้เส้นทางมากกว่าครับที่ว่ารอดไปตอนที่น้ำมันขึ้นนะครับ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีใคร
0: ใช่ครับกำลังตรวจสอบอยู่ถูกต้องครับว่าเกิดความเสียหายยังไงนะครับแล้วก็ลงไปตั้งแต่ตอนไหนครับเพราะยังไม่ได้รับแจ้งเพราะว่าช่วงเช้าก็ในส่วนของบางละมุงก็สภาพการจราจรก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเนื่องจากวันเปิดเทอมของนักเรียนด้วยนะครับใช่และฝนตกด้วยครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเขาไม่ไปกลับรถตรงนี้เนี่ยแล้วเขาต้องไปกลับกันที่ไหนคะสารวัตรมันมี
0: ถ้าไม่กลับตรงนี้ก็ไปกลับตรงใต้สะพานยกระดับตรงห้างฮาร์เบอร์มอแหลมฉบังครับ
1: อืมค่ะซึ่งถามว่าเป็นคนพื้นที่เนี่ยก็จะทราบพอฝนตกถ้าเช้าไม่หยุดแบบนี้เนี่ยก็ไม่กลับตรงน
0: ี้ใช่ครับก็จะไม่กลับใช่ครับก็จะเลยไปกลับตรงใต้สะพานยกระดับตรงห้างฮาร์เบอร์มอแหลมฉบังครับ
1: ค่ะมันตกมาประมาณกี่ชั่วโมงคะสารวัตรช่วง
0: เบื้องต้นตกมานะครับก็ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงครับ
1: อ๋อก็คือ
0: น่าจะตกช่วงประมาณตี3ได้ครับ
1: อืมแล้วก็
0: ครับผม
1: ตกหนักตลอดจนถึงณตอนนี
0: ้ใช่ครับ
1: ดีขึ้น
0: แล้วตอนนี้ก็คือเบาลงกว่านิดนึงแล้วครับแต่ก็ยังมีปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องครับ
1: อืมค่ะทีนี้จุดที่กลับรถตรงนี้มันอยู่ไกลจากคลองมากน้อยแค่ไหนคะสารวัตรที่
0: อ๋ออยู่ติดคลองเลยครับ
1: อ๋อคือกลับรถแล้วก็กระเถิบไปหน่อยก็เป็นคลอง
0: ใช่ครับคือคลองอยู่ระหว่างกลางก็คือจุดกลับรถของแหลมฉบังก็กลับไปทางนู้กลับไปทางชลบุรีส่วนจุดกลับรถของบางละมุงก็กลับมาทางพัทยาอย่างเงี้ยครับคือคลองอยู่ระหว่างกลางเลยถ้าสมมติน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นน้ำมันก็จะเต็มสะพานเลยอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อมันเป็นคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำอะไรอะคะ
0: อันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้เชื่อมกับแม่น้ำแต่คลองตรงนี้จะไหลลงทะเลครับปลายทางก็คือตรงท่าเรือไหลลงทะเลครับส่วนต้นทางก็จะมาตั้งแต่อยู่เขตหนองขามอะไรตรงนู้นเลยครับมันเป็นคลองใช่ครับ
1: ค่ะก็แล้วนะตอนนี้ก็คือว่ายังห้ามผ่านอยู่เพราะว่าน้ำ
0: ใช่ครับยังห้ามผ่านอยู่ครับตอนนี้ก็คือจัดเจ้าที่ตำรวจจราจรไปอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้รอทำการช่วยเหลือเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าทางรถจมจริงไหมแล้วก็จมตั้งแต่ตอนไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจจราจรก็วางแผงเหล็กแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่ครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดกลับรถที่ใต้สะพานกลับรถตรงใกล้กับอันนี้เขาเรียกว่าวัดบ้านนาใช่ไหมดิฉัน
0: ใช่ครับ
1: วัดบ้านนานะคะซึ่ง
0: ครับผม
1: คลองอยู่ตรงกลางระหว่างจุดกลับรถทั้งสองฝั่งแล้วก็
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วระบายน้ำน้ำมันจะลดลงตามธรรมชาติเหรอคะสามารถที่จะสูบ
0: ลดลงตามธรรมชาติครับผมหลังจากที่ฝนหยุดตกบวกลบไม่เกิน3ชั่วโมงเข้าสู่สภาวะปกติแห้งเหมือนเดิมเลยครับ
1: คือณตอนนี้ไม่สามารถที่แบบว่าจะเอาเครื่องไปสูบน้ำเพื่อสูบออกก่อน
0: อ๋อไม่ครับไม่ได้ครับก็คือต้องรอน้ำลดอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ามันเป็นคลองแล้วก็แห้งตามธรรมชาติเลยครับก็คือพอน้ำทางต้นทางไม่มีแล้วแล้วก็มันก็ไหลไปได้ครับ
1: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะสารวัตรนะคะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: คือพื้นที่ทางระยองชลบุรีนะคะที่ลักษณะฝนเนี่ยคงจะตกมาเวลาเดียวกันค่ะประมาณตั้งแต่ตีสามเป็นต้นมาจนถึงช่วงตอนเช้าตั้งแปดโมงที่ฝนเพิ่งจะเริ่มซาค่ะช่วงประมาณเนี้ยประมาณ9โมงเริ่มซาค่ะก็นับเวลาเกือบ6ชั่วโมงทีเดียวที่ฝนตกหนักมาเลยทำให้เป็นปัญหาที่เกิดน้ำท่วมขังนะคะในจุดตรงนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ตามมาอีกอันนึงก็จะเป็นอุบัติเหตุด้วยนะคะตอนนี้ก็มีรับแจ้งอุบัติเหตุมาอีกจุดนึงนะคะที่บนต่างระดับบางพระนะคะมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาเข้าช่วงของมุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางพระมุ่งหน้าไปทางบ้านฉางกม79นะคะบนต่างระดับบางพระค่ะเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงนะคะแล้วก็ขวางอยู่ใน2ช่องทางขวานะคะซึ่งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมอเตอร์เวย์อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะก็จะมีการวางกลวยกันนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนถึงต่างระดับบางพระนะคะเพื่อปัดรถนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะคงจะต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ารถคันนี้ก็จะมีน้ำหนักแล้วก็พลิกตะแคงอยู่นะคะท่านที่ใช้เส้นทางของมอเตอร์เวย์นะคะก็ที่การจราจรนั้นชะลอตัวก็เนื่องจากอุบัติเหตุที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณชุมพรค่ะแจ้งอุบัติเหตุนะคะถนนราชพัฒนาจากตัดกับสุขสวัสดิ์มุ่งหน้ามาทางราชบูรณะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่เลยโรงพยาบาลราชบูรณะไปเล็กน้อยนะคะเป็นอุบัติเหตุชนกัน3คันนะคะมีปิกอัพ1คันแล้วก็เก๋งอีก2คันชนกันขวางซ้ายกับขวาเลยค่ะนะคะยังไม่มีรายงานคนเจ็บนะคะจุดนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่แล้วก็ถนนนั้นลื่นด้วยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเป็นอุบัติเหตุรายที่13แล้วนะคะที่จสร้อยรับแจ้งมานะคะซึ่งแต่ละจุดในวันนี้ที่รับแจ้งมานั้นเกิดจากสาเหตุที่ฝนตกถนนลื่นนะคะแล้วก็ทำให้เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุนะคะที่แจ้งไปนะคะนอกจากนี้นะคะในเส้นทางนะคะที่รถยังคงติดอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะ9 โมงครึ่งกันแล้วนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆเส้นทางนั้นยังไปกันได้แบบช้าๆนะคะรถติดสะสมค่ะนะคะจากที่ฝนตกนะคะจุดไหนที่ยังคงติดอยู่นะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลกับจสร้อยด้วยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะของพื้นที่ศรีราชาชลบุรีนะคะตั้งแต่เช้าที่เรารายงานกันไปคือเป็นเส้นทางคู่ขนานกับมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะเป็นทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกกิโลเมตรที่96+139นะคะซึ่งตั้งแต่เช้ามาแล้วล่ะนะคะที่รถบรรทุกเป็นแบบบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็เสาไฟส่องสว่างด้วยนะคะที่อยู่ข้างทางค่ะนะคะเสาเนี่ยเอ็นมาถ้านำรถออกปุ๊บเนี่ยเสาล้มแล้วก็ดึงเสาต้นอื่นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องปล่อยไว้ในสภาพนี้ก่อนนะคะแล้วจะต้องใช้เป็นรถเคลนขนาดใหญ่ค่ะนะคะที่มาเคลื่อนย้ายเสานะคะ ต้องมีรถเครนมาประคองก่อนนะคะแล้วก็ปักเสาใหม่แล้วถึงจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุกันได้นะคะในจุดตรงนี้ค่ะก็ทำให้การจราจรนะคะจะเสียไปในช่องทางด้านซ้ายเป็นเส้นทางคู่ขนานกับมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกนะคะในจุดตรงนี้ค่ะคุณเอกอยู่ที่รังสิตนครนายกคุณเอกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนา
1: ค่ะ
2: จะขอเตือนนิดนึงคือจะมีรถ22ล้อรถพ่วงอ่ะเป็นรถเหมือนกับรถเวลาเขาคล้ายๆเอารถตีนตะขาบขึ้นอะไรอย่างนั้นนะฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วคราวนี้เขาบรรทุกเหล็กซีอ่ะซึ่งมันท่อนหนึ่งมันยาวมาก
1: ค่ะ
2: นะฮะหลายๆท่อนแล้วมันซ้อนกันแล้วเขาไม่มีอะไรผูกมัดเลย
1: อ
2: ันตรายฮะเวลาขึ้นสะพานทีมันก็จะขยับนิดนึงอย่างเงี้ยฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ฮะอยู่บริเวณที่ผมเจอกันเมื่อกี้เนี่ยประมาณสัก5นาทีไม่ถึง5เลยประมาณ2นาทีอ่ะเขาอยู่ตรงรังสิตฝั่งขาเข้า
1: ค่ะ
2: ธัญญาฝั่งขาเข้านะฮะมุ่งหน้าเข้าไปในกรุงเทพฯอ่ะฮะ
1: ค่ะ
2: ครับก็ตอนนี้การจราจรก็ยังวิ่งกันได้ดีนะฮะทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกแล้วก็มีฝนมานิดนึง
1: อ๋อปล่อย
2: ค่ะครับผมก็ให้ตรวจสอบนิดนึงเพราะว่าไม่มีเหล็กไม่มีอะไรมัดเลย
1: มันจะไหล
2: วางคือเขาไม่ได้วางเธอแค่แผ่นเดียวไงเขาวางหลายๆแผ่นแล้วซ้อนขึ้นไปไงแล
1: ้
2: วคราวนี้เวลารถมันขยับรถมันสะเทือนทีมันก็จะขยับนิดนึงขยับนิดนึงอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ทางผู้ประกอบการต้องแบบดูแลกันหน่อยนะคะว่า
2: คือเขาคือยังไงขอให้มีเหล็กค้ำไม่ให้มันไหลมาข้างหลังหรือว่าลงข้างๆอะไรอย่างเงี้ยคนขับตามหลังก็เสียวนะฮะบางทีเราก็เสียวว่าเขาจะหล่นลงมาหรือเปล่าว่าเวลาเขาสะเทือนทีแล้วมันจะหล่นไปข้างๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับครับ
1: เหมือนมันมีแรงเฉื่อยนะมันก็จะแบบไล่มาเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเห็นอยากแล้วก็ต้องฉีกออกก่อนเลยนะคะต้องหลบออกก่อนเลยค่ะไม่ตามนะคะขับนำหน้าไปก่อนนะคะเพราะว่าอันตรายทีเดียวสำหรับคนที่ใช้ทางร่วมกันนะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ารฟม.นะคะก็แจ้งมาที่การทำงานซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะที่ทางบริษัทผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่3ช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนมหาชัยทางในฝั่งขาเข้าค่ะบริเวณสวนรมณีนาถถึงวิลล่าเดอร์พระนครนะคะเป็นการทำงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานี3ยอดค่ะเริ่มงานกันมาตั้งแต่2มกราคมกำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้30มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก็มีผลทำให้บริเวณที่แจ้งไปที่ปิดเบี่ยงนั้นสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรค่ะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนะคะอาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาที่มีการทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของการปิดเบี่ยงจราจรได้ค่ะที่หมายเลข080-065-1138 080-065-1138 ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ mrta.purplesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะและ LINE ที่ @mrtpurplesouth นะคะไลน์นั้นที่ SIMRT Purple Line ค่ะนะคะสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่แจ้งมาเรื่องของการทำงานแล้วก็ต้องมีการเบี่ยงการจราจรในจุดที่ทำงานกันค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: ยันไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
5: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุพพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

ค่ะก็มีข้อมูลจราจรนะคะที่ฝนตกเลยทำให้รถนั้นไปได้ช้านะคะก่อนหน้านี้ที่คุณเอกรายงานไปว่ารังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าคลอง2มาทางผลโยธินนะคะรถมากยังใช้การกันได้นะคะแต่ว่าฝากให้ระวังเพราะว่ามีรถบรรทุกเหล็กที่เป็นเหล็กแบบตัว C บรรทุกมาอย่างเยอะเลยนะคะซ้อนๆกันแล้วก็ไม่มีตัวกั้นท้ายอะค่ะนะคะทีนี้พอเหมือนกับรถเบรกหรือว่าอะไรนะคะมันก็จะค่อยๆไหลมาเดี๋ยวจะเป็นอันตรายไหลมาทับแล้วก็พุ่งเข้าใส่รถที่ขับตามมาได้นะคะฝากระวังสำหรับในจุดนี้ค่ะแล้วก็ทางผู้ประกอบการก็ช่วยดูแลให้มันมั่นคงแข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าเห็นแล้วหวาดเสียวเหลือเกินนะคะส่วนคุณสมนึกค่ะแจ้งว่าใช้เส้นทางของถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตรงกันข้ามกับหมู่บ้านพระปิ่น3ค่ะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางคูเวียงที่ตัดกับนครอินทร์นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเนื่องจากว่าช่วงของปากซอยวัดพระเงินนะคะรถก็เยอะค่ะแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆนะคะเลยทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้านะคะรถก็ไม่สามารถที่จะวิ่งกันเร็วได้เพราะว่าถนนเนี่ยมันลื่นทีเดียวเลยนะคะเกรงว่าเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุได้นะคะเลยฝากเตือนกันมาค่ะนะคะสำหรับในจุดตรงนี้นะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยจราจรกับเรื่องของฝนนะคะที่รายงานให้ทราบกันนะคะภาพเรดาร์ค่ะต้องขอบคุณนะคะสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะติดตามนะคะว่ากลุ่มฝนนะคะณตอนนี้เป็นยังไงบ้างกลุ่มฝนนั้นมีทีท่าว่าจะลดลงหรือเปล่านะคะคำตอบไม่เลยค่ะนะคะฝนกลุ่มฝนในอ่าวไทยยังเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เล็กน้อยถึงปานกลางด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะแผ่ขยายมากขึ้นด้วยค่ะนะคะทิศทางการเคลื่อนตัวเนี่ยลมพัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะก็เลยทำให้ฝนในกลุ่มนี้ค่ะนะคะตอนนี้ครอบคลุมในพื้นที่นะคะเข้ามาที่พื้นที่ของกรุงเทพชั้นในนะคะทั้งทางด้านของตะวันออกด้วยนะคะแล้วก็เป็นฝนลักษณะเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะในฝั่งพระนครนี้นะคะเขตลาดกระบังมีนบุรีประเวศสะพานสูงสวนหลวงบางนาพระโขนงยานาวาบางคอแหลมดุสิตแล้วก็ฝั่งธมรีทั้งหมดเลยค่ะรวมทั้งเขตริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะซึ่งล่าสุดนะคะล่าสุดก็ยังคงปกคลุมในพื้นที่ทั้งฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะมีนบุรีคลองสำวาคณะยาวสะพานสูงบึงกลุ่มบางกะปิสวนหลวงวังทองหลางเข้ามาทางห้วยขวางรวมทั้งฝั่งธนบุรีทั้งหมดด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะแนวโน้มคงที่นะคะนอกจากนี้ค่ะยังกลุ่มฝนยังอยู่ในพื้นที่ของพระสมุทรเจดีนะคะอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะบางพลีบางเสาธงบางบ่อนะคะที่แล้วก็ทางบางปะกงฉะเชิงเทรานะคะส่วนฝนที่อยู่ทางชลบุรีก็ยังคงเยอะอยู่นะคะบ้านบึงศรีราชาชลบุรีนะคะเป็นฝนกลุ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดตีประมาณตี3แล้วค่ะนะคะที่ตกแบบท่วนหน้ากันเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นกลุ่มใหญ่อยู่ในอ่าวไทยที่พัดขึ้นฝั่งมานะคะก็ทำให้สภาพอากาศในกรุงเทพตอนนี้ยังแบบอึมครึมกันอยู่นะคะท้องฟ้าฉ่ำไปด้วยฝนค่ะ160ของพื้นที่นะคะสำหรับฝนในกรุงเทพมหานครในวันนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะที่ปริมาณฝนสูงสุดนะคะวัดได้ในพื้นที่ของเขตทุ่งครุค่ะอยู่ที่16มิลลิเมตรนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่หนักแต่ว่ามันตกตลอดแบบปล่อยๆตลอดนะคะแล้วก็ลักษณะแบบนี้ค่ะทางกรมอุตุบอกว่าคือใกล้จะเปลี่ยนฤดูละนะคะที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะคะก็เลยทำให้ลักษณะอากาศที่มีความแปรปรวนทั้งมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกในช่วงตั้งแต่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะที่เรารู้สึกว่ามันตกเยอะมากๆนะคะแล้วก็กลุ่มฝนน่าจะมีในช่วงปกติมันจะเป็นบ่ายถึงค่ำแต่ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เช้ามืดเป็นต้นมาแล้วนะคะที่ฝนนั้นยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะก็เดินทางกันนะคะในเส้นทางจุดไหนมีอุบัติเหตุก็แจ้งประสานงานเข้ามาได้นะคะที่จส.100นะคะดอกจัน1808โท
ทรฟรีหมายเลขของจสร้อยค่ะส่วนในกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะใช้ SOS ใน JS ร้อย application นะคะแอปพลิเคชัน JS100 ค่ะก็จะมีฟังก์ชัน SOS อันนี้นะคะเมื่อคุณโทรออกจะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอก็แจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร้อยที่รับสายนะคะซึ่งรหัส2หลักอันนี้ล่ะค่ะมันจะแทนพิกัดว่าตำแหน่งจุดที่แจ้งขอความช่วยเหลือมานั้นอยู่ในพื้นที่ตรงไหนนะคะซึ่ง SOS เนี่ยนะคะยามที่มีเหตุฉุกเฉินเป็นเหตุด่วนค่ะไม่รู้ว่าจะยังไงต่อดีนะคะก็ใช้ SOS เนี่ยแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ใช้ได้ทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนก็ตามถ้าในพื้นที่ของประเทศไทยก็สามารถที่จะใช้ SOS เนี่ยแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะอุบัติเหตุที่บนมอเตอร์เวย์นะคะทางหลวงหมายเลข7มอเตอร์เวย์ M7 ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของด่านเก็บเงินบางพระมาที่ต่างระดับบางพระนะคะจุดเกิดเหตุอยู่บนต่างระดับบางพระค่ะนะคะที่เป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงค่ะในขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะกำลังเคลื่อนย้ายค่ะดังนั้นก็เลยต้องมีการปิดการจราจรชั่วคราวนะคะตรงช่วงของต่างระดับบางพระของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้านะคะหมายเลข7 M7 ในฝั่งขาเข้าค่ะในตอนนี้ปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมอเตอร์เวย์นั้นจะเคลื่อนย้ายรถนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะมีเป็นรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่กำลังช่วยกันนะคะเพื่อเคลื่อนย้ายรถบรรทุกคันที่เสียหลักพลิกตะแคงนะคะจุดนี้เนี่ยไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็ที่เสียหลักพลิกตะแคงเนี่ยนะคะเข้าใจว่ามาจากสาเหตุของฝนตกถนนลื่นค่ะเพราะว่าเป็นช่วงต่างระดับบางพระที่กำลังเป็นโค้งด้วยนะคะแล้วก็กำลังจะลงเป็นพื้นราบนะคะอันนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เหมือนกับรถปัดได้นะคะซึ่งวินาทีที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าจากสาเหตุอะไรนะคะแต่ว่าดูจากกายภาพของถนนแล้วก็ลักษณะของฝนที่ตกมานะคะคงจะทำให้รถนั้นเสียหลักแล้วก็เกิดพลิกตะแคงนะคะอย่างเคราะห์ดีที่จุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะในขณะนี้ต้องปิดการจราจรชั่วคราวนะคะเฉพาะบนต่างระดับบางพระในฝั่งขาเข้าที่มุ่งหน้าขาเข้าเข้ามานี้นะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยกำลังจะยกรถคันนี้อยู่นะคะที่พลิกตะแคงค่ะนะคะทีนี้ในเส้นทางของมอเตอร์เวย์ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เลยทำให้ในตอนนี้ในการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นอยู่ในขั้นตอนนะคะกำลังเคลื่อนย้ายค่ะนะคะก็จะมีความยากลำบากเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ก็จะค่อนข้างแคบด้วยแล้วก็มันเป็นทางโค้งด้วยค่ะเป็นทางโค้งแล้วเป็นทางลาดลงนะคะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันเต็มที่นะคะในการที่เคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้เป็นอุบัติเหตุที่ซ้ำซ้อนนะคะอันนี้เป็นภาพนะคะที่ของทางมอเตอร์เวย์ค่ะนะคะที่ได้ติดตามกันนะคะเห็นไหมคะว่าจะต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวครับเพื่อพื้นที่เพื่อจะยกรถคันนี้เนี่ยที่จะตั้งตรงนะคะก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะหลายคันเลยล่ะนะคะที่กำลังอำนวยการอยู่ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะสภาพการจราจรบนต่างระดับนะคะรถที่มาจากทางต่างระดับบางพระเนี่ยนะคะก็จะสะดุดไปนะคะแต่ว่าถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ค่ะนะคะวันนี้ฝนเรียกว่าหนักทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ตกแบบมาราธอนนะคะตั้งแต่ตีสามนะคะที่จนถึงณตอนนี้ที่ซาลงมานิดหนึ่งนะแต่ว่ายังคงแบบตกปล่อยๆกันอยู่ก็ยิ่งทำให้ถนนนั้นลื่นนะคะในเส้นทางทางด้านของชลบุรีนะคะในช่วงของเช้านี้มีหลายจุดที่เป็นปัญหาเรื่องของการจราจรเพราะว่ามีทั้งน้ำท่วมขังนะอย่างจุดที่เป็นคู่ขนานของมอเตอร์เวย์นะคะหรือว่าทางด้านถนนสุขุมวิทนะคะจุดที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รายงานไปว่าช่วงของสุขุมวิทบริเวณจุดกลับรถตรงคลองบ้านนานะคะที่น้ำ
สูงมากเพราะว่าฝนตกมาก็เลยระบายไม่ทันนะคะแล้วกำลังตรวจสอบว่ารถที่ไปกลับรถแล้วก็จมน้ำเนี่ยนะคะว่าคนในรถนั้นปลอดภัยดีไหมนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่มีรับแจ้งแบบขอความช่วยเหลือเข้ามาว่ามีคนบาดเจ็บหรือว่าอะไรแต่ว่ายังไงก็ตามเพื่อความแน่ใจนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบในพื้นที่ตรงจุดรถที่จมน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ผลเป็นประการใดเดี๋ยวมาเพิ่มเติมให้ทราบกันต่อไปค่ะตอนนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายจากเรือสำราญ MV Hondius ขึ้นที่เกาะเตเนริเฟของสเปนก่อนจะบินไปเนเธอร์แลนด์เพื่อกักตัวสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: ผู้โดยสาร6คนสุดท้ายและลูกเรือบางส่วนของเรือสำราญ MV Hondius ของบริษัท Ocean Wide Expedition ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสฮันตาที่ลอยลำอยู่นอกชายฝั่งของเกาะเตเนริเฟของสเปนได้ขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วโดยผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายประกอบด้วยชาวออสเตรเลีย4คนชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย1คนและชาวนิวซีแลนด์1คนทุกคนถูกพาตัวลงจากเรือ MV Hondius โดยขึ้นเรือเล็กไปยังเกาะเตเนริเฟก่อนจะขึ้นเครื่องบินไปยังเนเธอร์แลนด์เพื่อกักตัวการลงจากเรือครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของปฏิบัติการที่ซับซ้อนซึ่งจนถึงขณะนี้มีการอพยพและส่งตัว94คนกลับประเทศที่พำนักอาศัยหลังจากเรือ MV Hondius ออกเดินทางจากตอนใต้ของอาร์เจนตินาเป็นเวลา41วันโดยยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสฮันตาบนเรือลำนี้ยังคงที่อยู่ที่3รายได้แก่คู่สามีภรรยาชาวเนเธอร์แลนด์2รายและชาวเยอรมนี1รายโดย2รายยืนยันแล้วว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาด้านองค์การอนามัยโลกแถลงว่าขณะนี้มีผู้ป่วย7รายยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดิสและอีก2รายที่ต้องสงสัยซึ่งราย1เสียชีวิตก่อนได้รับการตรวจและอีกรายอยู่ที่เกาะทริสตันดากุนยาเกาะห่างไกลในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ซึ่งไม่มีการตรวจหาเชื้อไวรัสในพื้นที่ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคตับอักเสบจากกรมควบคุมโรคอาการและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชลาการเหลี่ยมทองค่ะ
9: คู่มือสุขภาพ
10: โรคตับอักเสบผู้ที่ติดเชื้ออาจจะไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงถึงขั้นตับวายอาการที่พบบ่อยได้แก่มีไข้ปวดท้องถ่ายเหลวอ่อนเพลียปวดตามข้อเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองอาจมีการปวดบริเวณตับใต้ชายโครงขวาหรือบริเวณลิ้นปี่ปัสสาวะมีสีเข้มผิดปกติหรืออุจจาระสีซีดในบางรายอาจพบผื่นในผิวหนังภาวะหลอดเลือดอักเสบไตอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบโดยมีระยะการฟักตัวเฉลี่ย 28-30 วันมาตรการในการป้องกันตนเองที่แนะนำคือสุกร้อนสะอาดโดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการทานอาหารดิบๆสุกๆและกรณีที่อาหารปรุงไว้เกิน2ชั่วโมงควรอุ่นให้ร้อนให้ทั่วถึงก่อนรับประทานทุกครั้งพร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและใช้สบู่ล้างมือก่อนปรุงอาหารและรับประทานอาหารหลังขับถ่ายหลังดูแลผู้ป่วยหรือหลังสัมผัสสิ่งสกปรกเลือกบริโภคอาหารและน้ำดื่มน้ำแข็งที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานและมีบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะใช้พาหนะอุปกรณ์ส่วนตัวในการรับประทานอาหารและน้ำดื่มรวมถึงเลือกวัตถุดิบที่สะอาดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่
12: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุนน้ำ
1: มาปอกกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเด็ดข้อเนื่องไฟทำไมทำมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็ค
0: ือญาติจุนไปทุกปีเนาะเราเหมือนแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ถนนกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: 10:09 นะคะยังอยู่ในจสร้อยกันนะคะแล้วก็บรรยากาศของฝนตกถนนเปียกลื่นนะคะก็ยิ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมกันเลยนะคะคุณพัชนีค่ะแจ้งว่าอุบัติเหตุบนถนนนะคะเดี๋ยวนะบนสุขุมวิทนะคะสุขุมวิทในซอยสุขุมวิท62ค่ะนะคะเป็นช่วงของเลยโรงพยาบาลรวมใจรักมาเล็กน้อยค่ะแจ้งว่ามีรถเก๋ง2คันนะคะมีรถเก๋ง2คันค่ะชนกันในช่องขวานะคะการจราจรในจุดตรงนี้ก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้านะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุเกิดที่ในซอยสุขุมวิท62นะคะที่ช่วงจะมุ่งหน้าออกมาทางสุขุมวิทนะคะเลยโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท62มาเล็กน้อยค่ะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะตอนนี้ก็กำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้นะคะในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็กรณีอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของตรงต่างระดับบางพระนะคะเป็นช่วงของด่านเก็บเงินบางพระมุ่งหน้ามาที่สวนผีเสื้อนะคะจุดเกิดเหตุอยู่บนต่างระดับบางพระเลยค่ะนะคะซึ่งเหตุเกิดก่อน9โมงมีรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ไปขวางอยู่ในช่องซ้ายกับช่องกลางนะคะแล้วก็เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ปิดการจราจรบนต่างระดับบางพระเพื่อเคลื่อนย้ายค่ะล่าสุดนั้นทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนั้นพ้นการกีดขวางแล้วนะคะในขณะนี้รถก็สามารถผ่านได้ทุกช่องทางนะคะซึ่งในจุดที่เกิดเหตุเป็นต่างระดับบางพระมันเป็นทางโค้งด้วยแล้วก็ลื่นด้วยนะคะแล้วก็มีฝนตกนิดๆขนาดบนเส้นทางเนี่ยมีเป็นทาจุดที่กัดลื่นนะคะแต่ว่าด้วยความที่ฝนตกมาตลอดทั้งคืนนะคะเลยทำให้ถนนลื่นแล้วก็เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะในจุดนี้คนขับนั้นปลอดภัยดีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเคลื่อนย้ายกันด้วยความรวดเร็วนะคะเปิดการจราจรทุกช่องทางของมอเตอร์เวย์บนต่างระดับบางพระเป็นปกติแล้วนะคะส่วนท่านที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะใช้เส้นทางว่าจะเป็นเส้นทางของมิตรภาพนะคะหรือว่าเส้นทางทางรอบนอกทางสุขุมวิทใช้บนทางด่วนจุดไหนที่มีรถติดจุดไหนที่จากอุบัติเหตุนะคะก็แจ้งมาที่จสร้อยได้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะรีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้คุณอุทัยนะคะคุณอุทัยนั้นแจ้งว่าใช้บางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะเป็นฝั่งบางนามุ่งหน้าไปทางพระราม2นะคะคือช่วงของที่เชื่อมกับวงแหวนอุตสาหกรรมไปทางสะพานกาญจนาภิเษกค่ะแจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะโดยฝั่งบางนามุ่งหน้าไปทางพระราม2เนี่ยคือท้ายแถวนั้นยาวมากก็คือหัวแถวนั้นอยู่ที่กลางสะพานเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานกาญจนาภิเษกค่ะนะคะไม่มั่นใจว่าจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยหรือเปล่านะคะเลยทำให้ไปได้ช้าส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะก็ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษานะคะที่ถือบัตรโดยสาร MRT หรือว่า MRT Plus นะคะก็ขอให้เปลี่ยนบัตรจากบัตรเดิมเนี่ยเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ค่ะเพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ส่วนลด 10% นะคะแล้วก็ขอให้เปลี่ยนให้เรียบร้อยในภายในวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงนั้นจะเข้าสู่การใช้บัตร EMV เพื่อการเดินทางอย่างเต็มรูปแบบนะคะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเจ้าหน้าที่ก็จะออกบัตรเป็น MRT EMV Studentสีชมพูนะคะทั้งนี้เด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีบริบูรณ์แล้วก็มีความสูงไม่เกิน120เซนติเมตรค่ะหรือว่าเด็กที่มีอายุไม่เกิน7ปีบริบูรณ์แต่ความสูงเกิน120เซนติเมตรนั้นสามารถเดินทางได้ฟรีนะคะก็ขอให้ผู้โดยสารนั้นนำบัตรใบเดิมค่ะพร้อมบัตรประชาชน มาติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ Facebook BEM Bangkok Expressway and Metro นะคะที่ทาง BEM นั้นแจ้งมานะคะสำหรับบัตรนักเรียนนักศึกษานะคะที่ใช้ MRT นะคะ MRT Plus เนี่ยขอให้นำมาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ภายในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะจะได้รักษาสิทธิ์อะไรที่เป็นส่วนลดเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะคะก็แจ้งมาให้ทราบกันค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามค่ะกับเรื่องนี้เป็นกรณีที่น่าสนใจนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปทส.ค่ะนะคะได้ไปจับกลุ่มนะคะกลุ่มที่เรียกว่าค้าเป็นงาช้างผิดกฎหมายเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะคะตามไซเตสนะคะก็ไม่สามารถที่จะนำมาค้ามาขายกันได้ค่ะก่อนหน้าที่เราจะเห็นข่าวใช่ไหมคะว่าคนที่มีในครอบครองเนี่ยก็ต้องนำไปขึ้นทะเบียนนะคะก็หลายปีแล้วล่ะนะคะเพื่อทำให้ถูกต้องค่ะแต่ว่ามันยังเป็นอะไรที่เป็นความต้องการในตลาดนะคะในเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มนี้เนี่ยมีความหลากหลายอย่างไรนะคะมีอะไรบ้างที่ค้าขายกันนะคะกับกลุ่มลับนี้ค่ะนะเดี๋ยวมีสายจากทางพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพท่านผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนะคะคุยกันในเรื่องนี้ท่านผู้บังคับการคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับวีนาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะที่ทางตำรวจปทส.เนี่ยนะคะได้ไปจับกลุ่มนี้ที่เขาค้างาช้างข้ามชาติเนี่ยที่มาที่ไปของกลุ่มนี้เนี่ยมันเป็นมายังไงอะคะ
1: ครับครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อสักประมาณ 6-7 เดือนที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะ
1: ที่มีข่าวมีการนำเสนอข่าวว่ามีการล่าพยูนที่จังหวัดกระบี
0: ่
1: แล้วก็ตัดเอาเขี้ยวของพยูนมาทำเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในฐานะที่บก.ปทส.หรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยก็ได้รับมอบหมายและคำสั่งจากทางท่านผู้ช่วยการตำรวจสอบสวนกลางครับให้ไปสืบสวนดำเนินการที่ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไรนะครับ
0: ค
1: ราวนี้ปรากฏว่าเราก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นและในส่วนของเขี้ยวพยูนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่พบว่าเป็นเรื่องการล่าพยูนเพื่อเอาเขี้ยวงาอาจจะเป็นการที่ว่าพบพยูนซากพยูนเสียชีวิตแล้วก็มีการตัดงาให้ตัดชาวบ้านก็มีตัดเขี้ยวพยูนแล้วก็นี่ครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้ปรากฏว่าทางหลังจากที่ท่านผู้จัดการมอบหมายให้ทางบก.ปทส.แล้วเนี่ยบก.ปทส.เราก็ได้มอบหมายให้กองกับการ5กองบังคับการปราบปรามครับให้กองบังคับการปราบปรามการทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับทำการสืบสวนในเรื่องดังกล่าวครับ
0: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าเราก็พบเข้าไปหาข้อมูลในเรื่องของเขี้ยวพยูนแต่ปรากฏว่าเราพบกลุ่มผู้ค้าง่ายช้างเป็นกลุ่มลับเติมเป็นกลุ่มลับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่คือความที่มาที่ไปทีนี้พอกลุ่มลับพบว่ามีการมีแอดมินหลายกลุ่มและมีการซื้อขายงาช้างกันอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
1: เมื่อเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนพบแล้วเนี่ยก็มีการล่อซื้อครับล่อซื้องาช้างนะครับมีในกลุ่มนี้จะมีการโพสต์ขายว่าน้ำหนักงาช้างน้ำหนักเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ทางฝ่ายสืบสวนจึงทำการล่อซื้อครับล่อซื้อ
0: ค่ะ
1: เราก็ได้ล่อซื้องาช้างมาได้แล้วเนี่ยปรากฏว่างาช้างเนี่ยครับก็ต้องขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ฟังและคุณวีนาครับว่าการที่เราเห็นว่าเป็นงาช้างเนี่ยอาจจะไม่ใช่งาช้างก็ได้อาจจะเป็นเลซินหรือเป็นอะไรก็ได้เพราะนั้นเมื่อเราล่อซื้อมาแล้วเราจึงนำส่งตรวจที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญตรวจก็ยืนยันว่าเป็นงาช้างจริง
0: ๆ
1: และเป็นงาช้างแอฟริกา
0: โอ้สามารถตรวจสายพันธุ์ได้ด้วยว่า
1: ใช่ครับคือขออนุญาตนำเรียนว่าช้างในโลกเนี่ย
0: ค่ะ
1: มีอยู่สองสายพันธุ์หลักๆครับมีช้างแอฟริกากับช้างเอเชีย
0: ค่ะ
1: ช้างอินเดียช้างเอเชียเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็มีอยู่สองสายพันธุ์เป็นหลักเ ราะนั้นเราตรวจดีตรวจแล้วพบว่าดูดีเอ็นเอโดยปรากฏว่างาช้างที่พบเป็นงาช้างแอฟริกานะครับเราก็มีการล่อซื้อครับมีการล่อซื้อแล้วตรวจแล้วเป็นงาช้างแน่นอนปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายสืบสวนก็มีการตรวจสอบเรื่องของการซุกซ่อนเรารู้ตัวบุคคลแล้วต
0: ั
1: วละครว่ามีใครบ้างในกลุ่มก็ขายเราเห็นและผู้ค้าแต่คราวนี้ปัญหาว่าถ้าต้องขออนุญาตนำเรียนว่าในเรื่องนี้ทั้งฝ่ายสืบสวนของบก.ปปส.เนี่ยเราเดินงานละเอียดครับถ
0: ้
1: าเราไม่เดินงานละเอียดเนี่ยเราจะจับได้เฉพาะตัวผู้ค้าแต่เราจะไม่ได้ของกลางในการนี้นะครับในการนี้เราก็สอบหาข้อมูลแหล่งซุกซ่อนงาช้างหรือผลิตภัณฑ์จากงาช้างไม่ว่าจะเป็นลูกประคำประคดหรือว่ามีดน้ำมีดนะน้ำมีดที่ทำด้วยงาช้างหรือผงงาช้างหรืออะไรชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเราก็ทำการสืบสวนจนแน่ชัดว่าแหล่งรู้แหล่งที่มารู้กระบวนการทั้งหมดแล้วนะครับก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายศาลออกหมายจับผู้ต้องหา9รายนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลังจากนั้นก็ขอหมายศาลเพื่อค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหา9ราย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในหลายจังหวัดครับก็ปรากฏว่าเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้ง9รายตามหมายจับครับ
0: ค่ะทั้ง9รายนี่คือเป็นแต่ละกลุ่มไม่มีความเชื่อมโยงกันไหมคะ
1: เป็นแอดมินที่ขายสินค้าอยู่ในกลุ่มหลักเนี่ยครับกลุ่มลับนี่แหละครับครับ
0: ค่ะกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง
1: ๆครับก็จะมีทั้งสมุทรสาครทางจันทบุรีอุทัยธานีอะไรต่างๆเหล่านี้ครับทางภาคใต้ก็มีทางภาคใต้สองสามจังหวัดครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้กลุ่มที่ซื้อขายกันเนี่ยเขาใช้ช่องทางโซเชียลก็น่าจะเป็น Facebook ใช่ไหมคะท่านผู้บังคับการ
1: เฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กครับ
0: แล้วเราเจาะกลุ่มเข้าไปได้ยังไงชื่อเขาแบบบอกตรงๆเลยไหมว่าเป็นชื่อนี้หรือว่าเป็นชื่อเราต้องแบบลึกเข้าไปอีกถึงจะรู้กันในเฉพาะกลุ่มเฉพาะ
1: อ๋อเป็นชื่อที่เกี่ยวกับงาช้างเลยครับที
0: ่
1: เก
0: ี่
1: ยวนะแล้วเขาเป็นใช้ชื่อว่า
0: เครื่องราง
1: จากสัตว์
0: จะรู้กันในเฉพาะกลุ่มเฉพาะ
1: อ๋อเป็นชื่อที่เกี่ยวกับงาช้างเลยครับที
0: ่
1: เกี่ยวนะแล้วก็เป็นใช้ชื่อว่า

0: ส่วนแบบที่มีคุณค่าในความรู้สึกครับงาช้างมีการประดับในคนชั้นสูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่คนมีฐานะอะไรทางสังคมต่างๆเนี่ยเพราะว่างาช้างถือว่าเป็นสัตว์ใหญ
1: ่
0: สัตว์ใหญ่คือเรามองถึงคุณค่าความเป็นสัตว์ฐานะของพระมหากษัตริย์ในอดีตที่ทำศึกสงครามนู่นนี่ต่างๆเนี่ยแล้วก็ในความรู้สึกของสังคมไทยเราเนี่ยก็ให้คุณค่าของความเป็นในช้างสูงในส่วนงาช้างหางช้างขนหางช้างต่างๆทุกอย่างเป็นของมงคลอะไรไปหมดนะครับประมาณนั้น
1: ค่ะก็เลยทำให้แบบเขาอยากได้อยากครอบครองซึ่งในปัจจุบันซึ่งก่อนหน้าที่ต้องมีการขึ้นทะเบียนกันสำหรับคนที่มีในครอบครองมีอะไรเนี่ยก็ขึ้นทะเบียนกันให้ถูกต้องเรียบร้อยกันแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากที่ขึ้นทะเบียนเสร็จเนี่ยถือว่าใครที่มีอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
0: ครับคือใช่ครับเรื่องงาช้างครับแต่ว่างาช้างในปัจจุบันเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ขออนุญาตมันจะมีที่เข้ามาในประเทศไทยที่อยู่ในประเทศไทยเอาละกันครับก็จะมีส่วนหนึ่งคือเป็นงาช้างจากช้างสายพันธุ์แอฟริกานะครับส่วนหนึ่งก็เป็นช้างสายช้างเอเชียซึ่งเป็นช้างเอเชียในประเทศไทยแล้วก็มีสองส่วนครับช้างงาช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านหรือที่เป็นขึ้นทะเบียนสัตว์สาธารณะ
1: ค่ะ
0: กับช้างป่านะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็ปัญหาเรื่องการล่าช้างในประเทศไทยแล้วเอางาเนี่ยก็ผมว่าค่อนข้างน้อยนะ
1: ค่ะ
0: เจ้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งบกปศเราเนี่ยก็มีการตรวจสอบตรวจตากันอย่างเข้มงวดก็ไม่พบในกลุ่มพวกนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้ผู้ต้องหาทั้ง9รายนะคะที่ทางตำรวจปทสเนี่ยได้ไปจับกลุ่มเนี่ยเขาให้การว่ายังไงคะเขาทำมานานขนาดไหนแล้วอะคะ
0: ก็ให้การรับสารภาพทุกคนนะครับผู้ต้องหาทุกคนให้การรับสารภาพนะครับแล้วก็ให้การบางคนให้การว่าทำเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่ง
0: แต่ว่าเราก็เห็นร่องรอยครับคือที่เราตรวจสอบเบื้องต้นเราเจอเนี่ยว่าในระยะเวลา 7-8 เดือนเนี่ยเราพบเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มเนี้ยประมาณ10กว่าล้านแล้วเรายังพบหลักฐานว่าในกลุ่มผู้ต้องหาบางรายเนี่ยทำเอางาช้างมาทำเป็นด้ามมีดทำเป็นมีดพกมีดพับอะไรต่างๆเหล่านี้ครับขายด้ามละ 15,000 25,000 65,000 แล้วแต่การแกะสลักที่มันยากง่ายต่างกันซึ่งเราเห็นในบัญชีที่เขาบันทึกไว้แต่ละวันเนี่ยเราขายผลิตภัณฑ์พวกนี้วันละแสนกว่าบาทบ้าง200,000กว่าบาทบ้างทุกวันครับ
1: ค่ะอันนี้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนไทยในประเทศไทยเนี่ยเหรอคะ
0: เป็นส่วนใหญ่ครับลูกค้าส่วนใหญ่เลยเนี่ยเป็นลูกค้าที่ในประเทศไทยก็อย่างที่นำเรียนไปแล้วนะครับว่าคนไทยเรานิยมแล้วให้คุณค่าความเป็นงาช้างนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆถ้าทำด้วยงาช้างรูปคำทำด้วยงาช้างมีดทำด้วยงาช้างมันมีคุณค่ามากกว่าวัสดุอื่น
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็จึงเป็นที่นิยมครับซ
1: ึ่
0: งราคาผมถือว่าก็ค่อนข้างสูงนะ
2: ใช่มัน
1: ก็เลยจูงใจทีนี้ท่านผู้บังคับบอกว่านะคะก่อนที่แบบจะนำเข้าจับกลุ่มเนี่ยคือได้พิสูจน์ DNA ของงาช้างเนี่ยทราบว่าเป็นงาช้างจากแอฟริกาเนี่ยนะคะเอาแล้วการนำเข้ามาทำไมสามารถลอดหูลอดตาได้คะมันถึง
0: คือนี่ครับก็เส้นทางการลำเลียงเนี่ยอาจจะการสืบสวนเราเห็นข้อมูลการสื่อสารระหว่างบุคคลในกลุ่มเนี่ยทำให้เราเห็นข้อบ่งชี้ได้ว่างาช้างพวกนี้ถูกนำเข้ามาโดยผู้ต้องหารายหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะรวบรวมหลักฐานออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราชัดเจนแล้ววันนี้เบื้องต้นเราเห็นว่าเกี่ยวข้องแต่ยังไม่ชัดเจนแต่ณวันนี้เรามีความชัดเจนแล้วว่าผ
1: ู้
0: ต้องหารายนี้ซึ่งเป็นชาวเวียดนามนั่นนะซึ่งขณะที่เราโอเปอเรชั่นในการตรวจค้นจับกลุ่มเนี่ยเขาเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรกลับไปเวียดนามคนนี้เป็นมีบทบาทในการนำงาช้างจากแอฟริกาเข้ามาในประเทศไทยซ
1: ึ
0: ่งการนำเข้ามาเราเชื่อว่านำเข้ามาโดยช่องทางธรรมชาติผ่านอาจจะผ่านพรมแดนทางธรรมชาติครับจากเรือและผ่านทุ่งนาธรรมชาติมาไม่ได้ผ่านทางพิธีการทางศุลกากร
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ค่ะผ่านช่องทางธรรมชาตินี่แสดงว่าก็ต้องอ้อมมาแล้วเขาเข้ามาทางภาคไหนคะ
0: ทางภาคตะวันออกเราครับอาจจะเป็นทางเขมรเป็นอะไรครับ
1: อ๋อ
0: เพราะว่า

0: มีความเชื่อมโยงประมาณนั้นครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าในขณะนี้เนี่ยเราปิดด่านแต่ว่าเขาก็ยังใช้ช่องทางธรรมชาติแบบเล็ดลอดนำเข้ามา
0: ก็ยังมีครับคือเอางี้แล้วกันว่าถึงแม้เราจะปิดด่านแล้วเนี่ยการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับไม่มีทางที่เขาจะนำผ่านมาด่านถูกต้องแน่นอนเพราะก็อาจจะถูกจดพบและจับกุมดำเนินคดีได้นะครับไม่เฉพาะงานช้างนะครับก่อนหน้านี้ทางบก.ปศ.เราเนี่ยได้มีการจับการค้านกเป็ดแดงซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองเหมือนกันก็มุ่งหน้าไปทางชายแดนทางประเทศกัมพูชาเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้ก็เชื่อว่ามีช่องทางธรรมชาติ
1: มัน
0: มีพื้นเนื่องจากช่องทางธรรมชาติเป็นพื้นดินเนี่ยระยะทางยาวครับเป็นเขตพรมแดนเนี่ยเพราะนั้นคนก็จะมีช่องทางที่เป็นช่องว่างที่รอดพ้นการตรวจตราของเจ้าที่นะครับที่จะนำสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือนำเข้ามาได้ครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็ในการที่เขานำเข้ามาแล้วก็เอามาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะจากงาช้างเนี่ยแล้วท่านผู้การบอกว่าต้องไปตรวจก่อนว่าเป็นจริงไหมนะคะเป็นงาช้างจริงหรือเปล่าก็แสดงว่าที่เขาขายเนี่ยก็มีทั้งจริงด้วยแล้วก็ทั้งปลอมด้วยคือกะฟันสองทางเลย
0: ครับในกลุ่มเนี่ยในกลุ่มที่ขายเนี่ยเป็นของจริงหมดครับเพราะว่าถ้ากลุ่มพวกนี้ถ้าการขายของปลอมก็จะอยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะนั้นความน่าเชื่อถือของผู้
1: ค้
0: าคนที่คนซื้อมีต่อผู้ค้านั่นนะผมว่าก็ต้องมีระดับหนึ่งที่เขาจะซื้อแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็เป็นของจริงครับ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็มีการบางส่วนนะครับถ้าเกิดเป็นขายงาช้างทั้งกิ่งเลยเนี่ยงาช้างเรียกเป็นกิ่งเนา
1: ะ
0: ตัดแล้วนึง
1: ค่ะ
0: เรียกเป็นกิ่งแล้วถ้าเป็นกิ่งเนี่ยก็มีบางส่วนที่เรายึดมาได้ครับม
1: ี
0: การเลซินในงาช้างด้วยนะครับอันนั้นก็ตอนซื้อมาเป็นลักษณะว่าซื้องาช้างคือคนผู้ต้องหาแหละถูกหลอกเองแหละในกลุ่มก็มีการหลอกลวงบ้างครับว่าเอาใช้งาช้างแต่ปรากฏว่าอัดเลซินมาให้หนักเหมือนงาช้างแต่ปรากฏว่าผู้ต้องหารายหนึ่งรับว่าพองาช้างมันล้มแตกลงบนอ้าข้างในเป็นเลซินครับ
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ว่าเปลือกนอกเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อวานนี้ได้ไปตรวจดูของกลางแล้วให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นงาช้างแมมมอสงาช้างแมมมอสซึ่งงาช้างแมมมอสเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยมีการครอบครองไว้ที่ผิดกฎหมายครับไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของไปอยู่ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นใครมีครอบครองเรื่องงาช้างแมมมอสอ่ะเป็นผิดกฎหมายเหมือนงาช้างแอฟริกา
1: อ๋อเฉพาะแมมมอสเหรอคะงาช้างแมมมอส
0: เฉพาะแมมมอสไม่ผิดครับแต่เป็นถ้าเป็นงาช้างแอฟริกาถือว่าผิดกฎหมายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอยู่ในบัญชีไซเตสหนึ่งของไทยด้วยครับ
1: อ๋อแต่ว่าแมมมอสนี่ยังไม่เกี่ยว
0: ไม่ถูกบัญญัติไว้เป็นซากสัตว์ป่าคุ้มครองครับ
1: อ
0: ันนั้นนั้นเหตุผลน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าของนี่มันน่าจะเป็นดึกดำบรรพ์นานมาแล้วครับก
1: ็
0: ไม่ได้เป็นซากสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1: ค่ะค่ะทีนี้มีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็ถามมานะคะบอกว่าถามว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยสามารถครอบครองงาช้างได้หรือเปล่า
0: ครับเอานี้ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าการครอบครองงาช้างเนี่ยต้องขออนุญาตครับต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าที่คือเจ้าที่ของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเป็นงาช้างบ้านถ้ามีช้างบ้านล้มมีแล้วก็มีงาเจ้าของช้างตัดมาแล้วเอามาขายเนี่ยการจะครอบครองการจะซื้อมาครอบครองต้องขออนุญาตครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วแต่เมื่อวานได้คุยกับทางฝ่ายกฎหมายของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยว่าที่ผ่านมาทางกรมเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีผู้ใดยื่นขออนุญาตนำเข้างาช้างแอฟริกาจากนอกราชอาณาจักรเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นการที่มีไว้ในครอบครองในราชอาณาจักรก็ถือว่าโดยไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบก็ผิดกฎหมายในด้วยกันม
1: ัน
0: ก็เชื่อมโยงต่อไปถึงว่าผลิตภัณฑ์เมื่อวานได้คุยถึงผลิตภัณฑ์เราก็จะพยายามซักไซส์เลี่ยงในแง่มุมกฎหมายของทางกรมอุทยานที่เขาดูแลกฎหมายเรื่องนี้อยู่เนี่ยว่าในแง่ของผลิตภัณฑ์ล่ะถ้าเมื่องาช้างแอฟริกาถือว่าเป็น ซากสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับซากสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งใครมีครอบครองถ้าไม่ได้อนุญาตก็ถือว่าผิดกฎหมายถ้าพี่น้องประชาชนซื้อลูกประคำที่ทำจากงาช้างแอฟริกาตามกลุ่มเหล่านี
1: ้ผ
0: ู้หาเหล่านี
1: ้
0: หรือซื้อมีดพกหรือซื้อแรงถ่างที่ทำจากผลิตภัณฑ์งาช้างเนี่ยเจ้าที่ผู้ประชาชนก็ถือก็บอกว่าถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเหมือนกันเป็นครอบครองโดยไม่ชอบผมก็ถามว่าถ้าชาวบ้านอยากมีผลิตภัณฑ์งาช้างไว้ครอบครองต้องทำไงหลักการคือต้องไปซื้อจากร้านที่ได้รับอนุญาตครอบครองเพราะว่าจะมีร้านขายของที่ระลึกของอะไรต่างๆเนี่ยที่ทำจากงาช้างเนี่ยร้านนั้นก็ต้องเป็นร้านที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองจากเจ้าที่นะครับอันนี้ถ้าเราซื้อมาก็อาจไม่ผิดกฎหมายครับแต่ถ้าซื้อแบบนี้ซื้อแบบในตลาดมืดแบบนี้ซื้อในกลุ่มลับซื้อในโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้นะถ้ามีไว้ในครอบครองหากเจ้าที่พบกันพบของกลางก็อาจจะถูกจับกุมดำเนินคดีได้ครับ
1: ค่ะก็ถือว่าม
0: ีอัตราโทษก็สูงนะครับอัตราโทษการมีไว้ครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีไอ้จำคุกโทษจำคุก1ถึง10ปีปรับไม่เกิน10ล้านครับ
1: โอ้โหอ
0: ัตราโทษสูง
1: ค่ะอัตราโทษสูงมากค่ะทีนี้ค่ะท่านผู้การคะคือถ้าเราจะไปซื้อเนี่ยต้องไปซื้อกับร้านค้าที่มีใบอนุญาตก็แสดงว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยงาช้างยังสามารถนำมาซื้อขายได้เหรอคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เขามีอยู่แล้ว
0: งาช้างอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าทุกงาช้างก็ซื้อขายได้แต่ว่าต้องขออนุญาตในการครอบครองว่าครอบครองต้องขออนุญาตเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นงาช้างบ้านเนี่ยที่ล้มมามีงาสวยงามเนี่ยเขาจะขายเนี่ยก็สามารถขายได
1: ้
0: แต่ผู้ซื้อต้องได้รับอนุญาตในการครอบครอง
1: อ๋อค่ะต้องไปขออนุญาตที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
0: ครับ
1: ให้
0: ตอนนี้เมื่อผู้ขายเมื่อมุดร้านขายของชื่อลึกร้านเนี่ยได้รับอนุญาตแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ถือว่าเขาได้รับถูกต้องพี่น้องประชาชนที่ชื่นชอบสิ่งของหรือวัสดุที่ทำจากงาช้างเนี่ยก็สามารถซื้อจากร้านเหล่านี้ได้ไม่ผิดกฎหมายครับ
1: อืมค่ะแล้วเวลาขอใบอนุญาตเนี่ยคือใบเดียวเนี่ยครอบคลุมทุกอย่างแล้วบอกขายได้เรื่อยๆหรือว่าใบหนึ่งต่องาช้างกิ่งนี้ที่เพิ่งได้มาถ้าได้งาช้างใหม่มาก็ต้องไปขอใบอนุญาตอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าคะ
0: อันนี้ก็ขออนุญาตไม่ทราบละเอียดในส่วนตรงนี้เลยครับก็เป็นจุดเกิดของกรมอุทยานนะครับแต่ว่าเอาไว้ว่าถ้าจะซื้องาช้างที่ถูกต้องก็ต้องไปขอไปซื้อจากร้านที่รับอนุญาตในการครอบครองและการค้าครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้กลับไปที่กลุ่มผู้ต้องหาทั้ง9คนนะคะที่ทางตำรวจปตส.เนี่ยสามารถจับกลุ่มได้ตอนนี้เนี่ยโทษของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะคะ
0: ก็โทษอัตราโทษก็จะมีข้อหาในเรื่องของการครอบครองซากสัตว์ป่าเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้เรารอผลตรวจของกลางทุกชิ้นนะครับว่าของกลางแต่ละชิ้นนั่นน่ะเป็นซากสัตว์ที่เป็นงาช้างแอฟริกาหรือไม
1: ่
0: ถ้าผู้เชี่ยวชาญยืนยันแล้วก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมครับในเรื่องของการนำเข้าหรือครอบครองสินค้าที่ไม่ได้ผ่านที่ดีการทางศุลกากรเพราะเราถือว่างาช้างแอฟริกาเนี่ยไม่มีติดกำเนิดในราชอาณาจักรนะครับมีข้อบ่งชี้ว่าและมีหลักฐานที่เราเห็นในกลุ่มการสนทนาของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยว่ามีการนำเข้ามาทางเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานหลายๆส่วนเนี่ยบ่งชี้ได้ว่างาช้างอเมริกานั้นน่ะแน่นอนที่สุดไม่มีติดกำเนิดในราชอาณาจักรไทยก็การที่มีปรากฏอยู่และเจ้าที่ตำรวจยึดได้ก็แสดงว่ามีการนำเข้าจากนอกราชอาณาจักรนะครับเมื่อไม่มีหลักฐานว่าผ่านทางพิธีการศุลกากรนะครับก็จะเข้าข่ายเรื่องของผิดตามพรบศุลกากรด้วยครับอาจจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในส่วนนี้ด้วยครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าโทษนั้นก็เยอะนะคะแล้วก็พูดถึงน่าจะจำนนด้วยหลักฐานเพราะว่าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ถ้าหากว่าผลตรวจ DNA ออกมาแล้วว่ามันเป็นช้างแอฟริกาจริงเนี่ยโอ้โหคงจะหนักกันเลยนะคะแล้วตอนนี้อย่างในกลุ่มที่เขามีการซื้อขายกันเนี่ยตำรวจปตส.เนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับขยายผลแล้วก็ไปปิดกลุ่มหรือว่าจับแบบตัวการแบบที่เป็นตัวคีย์หลักๆอะไรได้มากกว่านี้เพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ครับก็ในส่วนนี้คือเบื้องต้นคือ9คนนะครับแต่ว่า ที่ตอนนี้มีความชัดเจนเนี่ยเราอาจจะขอหมายจับผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวเวียดนามเพิ่มเติมอีก2รายนะครับซึ่งมีเอกสารชัดเจนแล้วว่าเกี่ยวข้องในเรื่องของขบวนการค้างาช้างคดีนี้ครับส่วนผู้ต้องหารายอื่นถ้ามีเห็นข้อมูลเส้นทางที่เกี่ยวข้องโยงใยแล้วอาจจะดำเนินการด้วยและนอกจากนี้นะครับการทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่าการค้าซากสัตว์ป่าโดยไม่ชอบเนี่ยถ้าเข้าข่ายเรื่องความผิดมูลฐานในเรื่องฟอกเงินก็จะดำเนินการตามกฎหมายด้วยครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าสามารถขยายผลต่อเนื่องได้เลยนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้บังคับการมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกันในเรื่องนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณวินาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นตำรวจปทส.นะคะท่านผู้บังคับการตำรวจผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าตำรวจปทส.นะคะที่สามารถจับกลุ่มที่ค้างาช้างงาแอฟริกาช้างแอฟริกานะคะที่เป็นข้ามชาติแล้วก็ยงใหญ่เกี่ยวข้องนะคะที่ตัวคีแมนเนี่ยเป็นชาวเวียดนามนะคะที่ตอนนี้ก็ได้หลบออกไปนะคะออกนอกประเทศไปแล้วนะคะแต่เชื่อว่าตำรวจก็น่าจะติดตามกันได้ค่ะสำหรับในเรื่องตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะมาที่ข้อมูลนะคะที่คุณฟังได้แจ้งกันเพิ่มเติมนะคะคุณอุทัยนะคะแจ้งว่าใช้ทางพิเศษกัจจนาขออภัยใช้ถนนกัจจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข9นะคะเป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีค่ะแจ้งว่าตรงช่วงต่างระดับรามอินทรามาที่เสรีไทยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งโดยเฉพาะตรงช่วงกิโลเมตรที่44+800บอกว่ารถติดมากไม่ขยับเลยนะคะไม่รู้ว่ามีรถเสียหรือว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าก็ฝากจสร.ช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบให้เพิ่มเติมนะคะว่าจุดตรงนี้มีจากสาเหตุอะไรนะคะเดี๋ยวมารายงานให้ทราบกันค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
6: กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย

0: ก่อนหน้านี้นะคะที่คุณอุทัยนะคะใช้เส้นทางของกาญจนาภิเษกวงหวานตะวันออกนะคะหมายเลข9ฝั่งบางไปอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีแล้วก็บอกว่าตรงช่วงกิโลเมตร44+800ค่ะนะคะเป็นช่วงของต่างระดับรามอินทรามุ่งหน้ามาทางเสรีไทยที่รถติดมากแบบว่าไม่ขยับเลยนะคะไม่รู้ว่ามีประเทศอะไรหรือเปล่านะคะก็ลองดูใน CCTV ของทางของมอเตอร์เวย์นะคะตรงจุดกม45ประมาณนี้ค่ะนะคะก็มีการวางกลวยในช่องไหลทางนะคะวางกลวยกันยาวแบบตลอดทางเลยค่ะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้กระทบต่อช่องทางนะคะแต่อาจจะแบบเหมือนกับรถมาก็คงจะชะลอกันโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าตั้งแต่จุดที่เริ่มวางกลวยในช่องทางไหลทางซ้ายเนี่ยนะคะรู้สึกว่ารถก็จะค่อยๆชะลอพอเลยมาเนี่ยการจราจรก็จะใช้การกันได้นะคะฝั่งมุ่งหน้าไปทางบางพลีนะคะที่คุณอุทัยถามมาเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนทางด้านของคุณชัยรัตน์นะคะแจ้งว่าใช้ถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของอสมทมุ่งหน้าไปที่แยกพระราม9ค่ะในขณะนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งบนสะพานข้ามแยกตรงอสมทเนี่ยบอกว่ารถติดมากนะคะก็ติดมาตั้งแต่เช้าแล้วล่ะนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากที่ฝนตกถนนลื่นนะคะเลยทำให้ทั้งพระราม9เข้ามาทางจตุรทิศนะคะจตุรทิศที่เข้ามาเป็นที่ทางด้านในเนี่ยนะคะรถก็เลยไปกันได้แบบช้าๆก็กลายเป็นติดต่อเนื่องกันไปนะคะมีข่าวที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่อะไรที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของทางการเงินนะคะทั้งการออมค่ะนะคะเป็นสิ่งที่ยังจำเป็นในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ถ้าเป็นการออมด้วยนะคะแล้วยังมีรางวัลอีกด้วยค่ะอันนี้น่าสนใจไหมคะก็นำเรื่องราวมาบอกให้ค่ะเพราะว่าธนาคารออมสินนั้นนะคะฉลองครบรอบ113ปีค่ะกับแคมเปญที่ยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะคะเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทนะฉลองครบรอบ113ปีนะคะก็เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทค่ะกับสลากออมสินพิเศษ1ปีแล้วก็แบบ2ปีด้วยนะคะทั้งแบบใบสลากและแบบสลากดิจิทัลค่ะยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกก็ยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งนะคะเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวม63รางวัลค่ะตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมในแคมเปญนี้นะคะครั้งที่1กันแล้วนะคะครั้งที่1ค่ะวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะที่จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทนะคะยังไม่หมดค่ะครั้งที่2ค่ะวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้เช่นเดียวกันค่ะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทครั้งต่อไปค่ะครั้งที่3นะคะคือรางวัลนี่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะครั้งที่3วันที่16กรกฎาคมค่ะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทนะคะซึ่งรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทค่ะนะคะลุ้นรางวัลกันได้นะคะทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินนะคะรวมทั้งลูกค้าเดิมค่ะที่มีสลากออมสินแบบ1ปีหรือว่าแบบ2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะคะยิ่งซื้อเพิ่มค่ะยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นได้เพิ่มนะคะแล้วก็รีบซื้อก่อนก็จะได้ลุ้นรางวัลพิเศษถึง3ครั้งนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดนะคะพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะคะที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่ค่ะเงินต้นอยู่ครบเงินต้นไม่หายนะคะแล้วก็บุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลแบบเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนเรื่องออมนั้นให้เป็นเรื่องง่ายนะคะซื้อได้แล้วค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะหรือว่ากดซื้อด้วยตนเองแบบอย่างสะดวกมากค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินค่ะโดยเงื่อนไขอื่นๆนั้นก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะคะก็อันนี้ค่ะนะสำหรับท่านที่ จะออมแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลกันค่ะกับสลากออมสินแบบพิเศษนะคะทั้ง1ปีแล้วก็แบบ2ปีซึ่งมีทั้งเป็นใบสลากเป็นแบบกระดาษแล้วก็เป็นแบบดิจิทัลด้วยนะคะในตอนนี้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุมานะคะอันนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะคะบนถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกค่ะช่วงของท่ายางมุ่งหน้ามาที่ชะอำนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงกิโลเมตรที่184ค่ะเป็นรถบรรทุกเสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงค่ะขวางอยู่ในช่องทางซ้ายกับกลางค่ะซึ่งตอนที่เกิดเหตุเนี่ยฝนตกถนนลื่นนะคะการจราจรณตอนนี้ซึ่งอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะยังคงมีรถสะสมในจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะแล้วก็จุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่ถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงของท่ายางมุ่งหน้าไปที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะตรงกิโลเมตรที่184นะคะที่รถคันนี้เป็นรถบรรทุกแบบมีตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่เสียหลักพลิกตะแคงขวางซ้ายกับกลางค่ะนะคะรถผ่านได้ในช่องทางด้านขวานะคะการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าทีเดียวค่ะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะแล้วก็ในเส้นทางนะคะนอกจากนี้ค่ะนะคะมีเส้นทางที่คุณอำนาจนะคะแจ้งว่าใช้ถนนกรุงธนบุรีค่ะเป็นฝั่งขาเข้านะคะจากทางแยกตากสินมุ่งหน้ามาที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะก็บอกว่าตอนนี้ในการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยค่ะท้ายแถวนั้นยาวไปถึง BTS วงเวียนใหญ่เลยนะคะสำหรับถนนกรุงธนบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะมาเดี๋ยวดูทางด้านหน้าว่าอันนี้เนี่ยติดต่อเนื่องมาจากจุดไหนก็ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมานะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้าค่ะต่อเนื่องมาทางแยกสุรศักดิ์นะคะก็เรียกว่าต้องผ่านทางแยกสุรศักดิ์ไปเนี่ยการจราจรถึงจะดีขึ้นนะคะอันนี้คงจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสัญญาณไฟจราจรด้วยนะคะตรงแยกสุรศักดิ์ค่ะนะคะที่ทำให้รถนั้นต่อเนื่องไปบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ต่อเนื่องออกไปบนถนนกรุงธนบุรีนะคะพอเลยแยกสุรศักดิ์มาค่ะนะคะมาทางถนนปั้นนะคะมาทางแยกตัดถนนปั้นแล้วก็มาทางสวนพลูนะคะการจราจรนั้นก็ยังไปกันได้นะคะตามสัญญาณไฟแต่ว่าสัญญาณไฟอาจแบบอาจจะหลายเฟสหน่อยนะคะกว่าจะผ่านกันได้ค่ะแล้วก็มุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางเข้าสาทรเหนือเข้าวิทยุนะคะแยกวิทยุนั้นการจราจรโดยรอบของแยกวิทยุนะคะที่บนสาทรเหนือเนี่ยรถจะท้ายแถวกันค่อนข้างยาวนะคะในจุดตรงนี้ส่วนบนถนนพระราม4เองนะคะที่ตรงแยกวิทยุนะดูแล้วยังเคลื่อนตัวไปกันได้ทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็ไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะในพื้นที่ของทางคู่ขนานของมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะคะฝั่งมุ่งหน้าไปพัทยาในขณะนี้การจราจรยังคงติดขัดอยู่นะคะเนื่องจากอุบัติเหตุที่เมื่อช่วงประมาณสัก6โมงเช้าที่เกิดขึ้นค่ะตรงแยกไฟแดงหนองใยบู่นะคะซึ่งเมื่อเช้า6โมงเนี่ยที่เป็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะคะเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าข้างทางนะคะแล้วก็เสาเนี่ยมันเอียงมาโดยมีรถคันที่ชนเนี่ยค้ำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเคลื่อนย้ายถ้าหากว่านำรถคันนี้ออกเสาล้มแล้วก็ดึงเสาต้นอื่นๆแน่นอนแล้วก็เป็นเสาที่เป็นเสาไฟฟ้ามีแรงสูงด้วยนะคะหลายต้นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่ดำเนินการนะคะทางเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงค่ะนะคะก็ได้ต้องใช้เป็นรถเครนขนาดใหญ่มานะคะแล้วเคลื่อนย้ายเสาปักเสาใหม่แล้วถึงจะนำรถที่เกิดอุบัติเหตุนั้นออกได้ค่ะในตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงวางกลวยกันอยู่นะคะในจุดตรงนี้ค่ะไปเพิ่มเติมกันนะคะในพื้นที่ของชลบุรีที่ศรีราชานะคะที่การจราจรนั้นยังคงติดขัดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่เล่าให้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะกับพันตำรวจตรีเตชินกรไทยสงศ์สารจราจรสภ.ศรีราชาสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะจุดอุบัติเหตุตรงคู่ขนานมอเตอร์เวย์ตรงหนองใยบู่ตอนนี้มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายยังไงบ้างอะคะ
1: ตอนนี้กำลังรอรถการไฟฟ้ามายกเสาที่มันล้มทับตัวรถอยู่นะครับ
0: ค่ะค่ะรถยังมาไม่ถึงเหรอคะ
1: คือตอนนี้ยังรออยู่ครับตอนนี้ผมกำลังไปที่เกิดเหตุอยู่พอดีมาดูเคสอีกเคสหนึ่งที่สายก้าวขบวนที่มีปริมาณรถมันเยอะมากเพราะว่ารถเทรลเลอร
0: ์ค่ะ
1: ที่จะเข้าลานนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: การจราจรจะหนาแน่นเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้หนึ่งฝนตก
0: ค่ะ
1: แล้วอย่างแล้วก็รถปริมาณรถที่จะเข้าตู้ลานตู้ครับพอดีซอยที่จะเข้าเนี่ยมันเป็นซอยรถสวนทางมันแค่สองเลนถ้าเข้าเลนหนึ่งก็ต้องอีกเลนหนึ่งก็จะปิดเลยครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เรียกว่าจากฝนตกเลยทำให้แบบเป็นปัญหาการจราจรต่อเนื่องกันไปด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีกรณีวอร์ซิเซ็ตเส้นทางคู่ขนานซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแต่คนละเส้นทางครับแต่ตอนนี้มาอำนวยความสะดวกเส้นทางซอยบ่อยางบนก็เทเลอร์เหมือนกันครับเทเลอร์เยอะมากปริมาณรถเยอะครับแล้วอย่างในเส้นทางนี้กำลังทำถนนด้วยครับเหลือเลนเดียว
0: โอ้โห
1: ครับมันก็เลยเป็นเหตุให้รถเทเลอร์สะสมด้วยครับ
0: ทราบว่าในพื้นที่หลังจากที่คือฝนตกตั้งแต่ประมาณสักตีสองตีสามจนถึงตอนเช้าก
1: ่
0: อนจะซาไปเนี่ยมันมีน้ำท่วมหลายจุดไหมคะสารวัตร
1: อ๋อตอนนี้ในเขตของศรีราชาไม่มีน้ำท่วมครับ
0: อ๋อข้างชั่ว
1: ไม่มีน้ำท่วมขังในบนถนนหลวงเลยครับ
0: ค่ะค่ะแต่ทีนี้ถนนมันยังแบบเปียกลื่นอยู่นะคะ
1: ใช่ครับแล้วปริมาณรถเทรลเลอร์วันนี้เยอะมากเลยครับที่จะรอเข้าลานนะครับ
0: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องของการเคลื่อนย้ายตรงหนองยายบุ๋ยไงเดี๋ยวจะสอบถามเพิ่มเติมไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับยินดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้เนี่ยพื้นที่ชลบุรีเนี่ยค่อนข้างอ่วมเลยนะคะที่จากฝนตกหนักมาอย่างน้อยๆใน6ชั่วโมงกว่าจะซากันในช่วงสักก่อน9โมงนะคะก็เลยทำให้1ถนนเปียกลื่นนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งมีนิคมอยู่ด้วยค่ะนะคะก็จะมีเป็นรถบรรทุกทั้งเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์เป็น10ล้อเนี่ยใช้เส้นทางกันเยอะมากนะคะแล้วก็พอฝนตกถนนลื่นเขาก็ใช้ความเร็วได้ไม่มากบางจุดที่เป็นเหมือนกับเป็นทางโค้งเป็นอะไรทำให้รถเสียหลักกันได้ค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีเรื่องของทั้งอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของฝนที่ตอนนี้น่าจะเริ่มซาแล้วก็หยุดในบางจุดนะคะแต่ว่ายังคงเปียกลื่นกันอยู่เลยทำให้การจราจรในตอนนี้นั้นติดขัดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวหลัง11โมงถ้าเรากลับมาติดตามเรื่องของการจราจรแล้วก็อากาศเรื่องของฝนตกกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติทุกพื้นที่ภายใน3เดือนกำชับข้าราชการห้ามยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งด่วนทุกพื้นที่เอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างภายใน3เดือนตั้งเป้าขุดรากถอนคนอาชญากรรมข้ามชาติและต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในไทยกำชับข้าราชการห้ามพัวพันกับต่างด้าวที่กระทำผิดหากพบเอาผิดทั้งอาญาวินัยร้ายแรงคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนให้ตรวจสอบและปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้สั่งการมาตรการ3ระยะได้แก่1มาตรการเร่งด่วน3เดือนเอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างให้ทุกหน่วยตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบจัดทำฐานข้อมูลกำหนดกลุ่มคนต่างด้าวเป้าหมายที่มีพฤติการการกระทำผิดในทุกรูปแบบ2มาตรการระยะกลางขุดรากถอนโคนขับเคลื่อนการปฏิบัติ 6-9 เดือนให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อที่จริงเอกสารหลักฐานต่างๆร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง3มาตรการระยะยาวระยะ 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวโดยเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยเข้าถึงและตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งกำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันประพฤติมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่กระทำความผิดหากตรวจพบให้ดำเนินการทางอาญาวินัยและปกครองโดยทันทีณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพระอาจารย์คึกฤทธิ์สดทิพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงจังหวัดปทุมธานีพร้อมทีมทนายความได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยได้รับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีที่มีการตรวจพบพยานหลักฐานว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์นำเงินของวัดไปจ่ายโบนัสให้กับลูกศิษย์หลักแสนบาทต่อคนในช่วงปี2555ถึง2559ซึ่งเข้าข่ายใช้เงินวัดผิดวัตถุประสงค์โดยขณะนี้ตัวพระอาจารย์คึกฤทธิ์ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำการเดินหน้าตามโครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งเพื่อเติมน้ำช่วยประชาชนในยามที่ขาดแคลนน้ำเป็นอีกภารกิจที่กองพันทหารช่างที่52ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งภายใต้โครงการราษฎรร่วมใจช่วยภัยแล้งโดยจัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนพร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในอำเภอหินกองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้านปริมาณรวม 6,000 ลิตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านน้ำใช้ให้กับประชาชนจำนวน10ครัวเรือนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งทั้งนี้กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ทิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ค่ะในช่วงตอนนี้นะคะเริ่มต้นชั่วโมงก็เตรียมต้องเริ่มจากเรดาร์สภาพอากาศก่อนนะคะที่ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะที่ภาพเรดาร์ค่ะล่าสุดนะคะในชั่วโมงนี้นะคะช่วง 11:00 น.นะคะในตอนนี้นะคะกลุ่มฝนในอ่าวไทยเนี่ยคือลดน้อยลงบ้างนะคะก็อ่าวไทยรูปตัวกอไก่เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนอยู่ประมาณสัก1ใน3ของอ่าวไทยนะคะทิศทางการเคลื่อนตัวค่ะนะคะก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะตอนนี้เนี่ยพื้นที่ซึ่งกลุ่มฝนน้ำปกคลุมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของทางบ้านแพ้วสมุทรสาครค่ะนะคะอันนี้เนี่ยเจอฝนมาเกือบจะทุกวันนะคะบ้านแพ้วสามพรานนครปฐมค่ะช่วงโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะอัมพวาสมุทรสงครามค่ะนะคะที่กลุ่มฝนนั้นเคลื่อนตัวพาดผ่านอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็บางส่วนค่ะอยู่ในพื้นที่ของทางพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะพื้นที่บางใหญ่บางบัวทองไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็มีกลุ่มเล็กๆค่ะอยู่ที่พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีนะคะแล้วก็บางส่วนนั้นอยู่ในพื้นที่ของหนองแขมด้วยนะคะหนองแขมกรุงเทพนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของทางสมุทรปราการเนี่ยนะคะรู้สึกว่าเซลล์ฝนน่าจะผ่านขึ้นไปละผ่านขึ้นไปทางที่ตะวันตกแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ในจังหวัดรอบนอกอย่างทางกบินบุรีปราจีนบุรีนะคะส่วนทางภาคตะวันออกนะคะทางชลบุรีทางบ้านบึงทางระยองเนี่ยนะคะรู้สึกฝนนั้นจะหยุดแล้วนะคะก็ท้องฟ้าในกรุงเทพนะคะอย่างที่คลองเตยนี้คือเริ่มใสขึ้นนิดนึงเริ่มมีแดดนะคะเริ่มมีแดดแต่ว่ายังเจือไปด้วยฝนอยู่นะคะสำหรับในช่วงตอนนี้นะคะแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรนะคะคุณสมฤดีค่ะแจ้งว่าใช้ถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าสนามบินดอนเมืองมาที่หลัก4ค่ะการจราจรเนี่ยไม่มีปัญหาทั้ง2ฝั่งนะคะทีนี้ในฝั่งขาเข้าค่ะก่อนถึงทางที่จะออกจากสนามบินดอนเมืองนะคะที่จะเข้าวิภาวดีรังสิตนะคะตรงคลังสินค้าค่ะก่อนถึงประมาณคลังสินค้าประมาณสัก100เมตรได้มีลูกแมวสีดำยังตัวยังเล็กอยู่เลยนะคะอายุประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยไปนอนอยู่บนขอบแบรีเออร์พอดิบพอดีเลยค่ะนะคะนอนหมอบอยู่แบบนั้นน่ะแล้วก็คุณสมฤดีผ่านมาเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารเดี๋ยวกลัวว่าจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้หรือเปล่าก็เลยแจ้งที่เข้ามาที่จอดรอว่ายังไงถ้าหากว่ามีใครช่วยพาออกไปเนี่ยจะดูแล้วปลอดภัยกว่านะคะก็แจ้งเข้ามาที่จอดรอนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมกันนะคะกับกรณีที่ตรงจุดกลับรถคลองบ้านนาใกล้กับวัดบ้านนาถนนสุขุมวิทในพื้นที่ของบางละมุนชลบุรีนะคะที่ก่อนหน้านี้เราคุยกับทางสภ.บางละมุนไปนะคะว่าไปตรวจสอบรถที่ไปกลับรถตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนพื้นที่ไหมนะคะเพราะว่ารถนั้นจมน้ำเป็นห่วงว่าคนขับนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพิ่มเติมกันกับพันตำรวจตรีจักรกฤษจันตาคำสารจราจรสภ.บางละมุนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสารวัตรไปตรวจสอบแล้วเป็นไงบ้างอะคะ
2: ไปตรวจสอบแล้วนะครับเบื้องต้นจุดที่เกิดเหตุนะครับคือรถได้ออกไปแล้วครับทราบว่าทางชาวบ้านนะครับได้ถ่ายวิดีโอไว้นะครับเกิดช่วงเช้าแล้วครับประมาณ6โมงเช้าครับผม
1: 6โมงเช้าซึ่งฝนยังไม่หยุดตอนนั้นฝนก็ยัง
2: ใช่ครับตอนนั้นฝนยังตกหนักอยู่ใช้คำว่าตกหนักอยู
1: ่ครับค่ะ
2: ค่ะครับก็จากการสอบถามก็คือน่าจะเห็นน้ำแล้วตกใจดับเครื่องยนต์นะครับแล้วตอนนี้ก็เลยไปต่อไม่ได้จมเฉพาะในส่วนของครึ่งหน้าครับไม่ได้จมมิดไปทั้งคันครับผม
1: คือส่วนหัวที่เหมือนกับพยายามที่แบบจะลงไปมันก็เลย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: พอลงมาแล้วเจอน้ำก็คือตกใจครับคือส่วนหัวก็คือเข้าไปแล้วครับ
1: ค่ะ
2: ครับก็เลยน่าจะใช้รถดึงลากออกก่อนที่ได้รับแจ้งแล้วก่อนที่จะไปตรวจสอบครับก็พอไปตรวจสอบแล้วไม่เจอรถคันดังกล่าวแล้วครับ
1: อ๋อไม่เหลือ
2: สอบถาม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับสอบถามชาวบ้านก็บอกว่ามีรถดึงลากไปแล้วปลอดภัยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับ
1: เขายังชั่วหน่อยโอ้แต่ดูว่าน้ำมันแรงมากเลยนะคะสารวัตร
2: ใช่ครับน้ำมันแรงอย่างที่อธิบายตอนต้นนะครับว่าพอมันไหลมาตรงคลองตรงนี้ครับมันจะเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วอะครับบางครั้งรถ ก็คือแบบคิดว่าแบบเฮ้ยน้ำยังไม่ขึ้นไปได้อยู่ก็คือไปแล้วมันเคยมีครับแบบว่าพอไปถึงตรงกลางแล้วคือมันก็ท่วมมิดคันเลยครับผม
1: กลายเป็นคลองดีๆนี่เองเลยนะคะ
2: ใช่ครับกลายเป็นคลองเลยครับ
1: โอ้โหค่ะในตอนนี้คือวางกลวยไว้แล้วนะคะกั้นไว้แล้วเพื่อไม่ให้รถผ่านไป
2: ใช่ครับวางกลวยแล้วก็เจ้าที่ตำรวจจราจรดูอยู่ตรงนั้นครับถ้ามีรถมาก็คือจะไม่ให้ผ่านเส้นทางนี้ครับเพื่อความปลอดภัยปกติก็จะทำลักษณะแบบนี้ครับแต่น่าจะช่วงเช้าฝนตกเยอะด้วยแล้วก็น่าจะยังไม่ได้ทันนะครับก
1: ็
2: คือรถมาก่อนครับ
1: ค่ะแล้วถ้าฝนตกหนักเนี่ยมันยังท่วมไม่ถึงเสมอขอบถนนใช่ไหมคะสารวัตร
2: ไม่เคยถึงครับส่วนมากหนักสุดก็คือจะประมาณนี้ครับจะสูงสุดประมาณขอบสะพานไม่ท่วมขึ้นมาบนถนนสุขุมวิทครับ
1: ค่ะแล้วดิฉันกลัวเพราะว่ามันเป็นกลวยพลาสติกอะค่ะเพราะว่าเกิดแบบน้ำมาเดี๋ยวมันลอยตามน้ำไปอ๋อไม่เคยมีประวัติถึงสูงขนาดนี
2: ้ใช่ครับใช่ครับไม่มีถึงบนขอบถนนครับเราก็จะวางในลักษณะแบบนี้ครับแต่อย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นก็คือในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะยาวครับได้ติดตามทางแขวงการทางชลบุรีที่จะทำเป็นลักษณะไม้กั้นลักษณะถาวร นะครับกรณีถ้ารถมาแล้วคือร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบังจะเป็นผู้ที่มาตรวจสอบแล้วก็เป็นคนนำไม้กั้นลงครับผมก็จะป้องกันได้ดีกว่าถ้าสมมติมีไม้กั้นวางแล้วเนี่ยประชาชนก็ฝ่าฝืนได้น้อยลงครับถ้าสมมติมันเป็นกลวยหรือเป็นแผงเหล็กอ่ะมันยังมีช่องทางเล็ดลอดที่ประชาชนรถจักรยานยนต์หรืออะไรยังฝ่าฝืนหรือยกไปได้ครับผม
1: ค่ะในอนาคตนี่คือจะทำเป็นแบบกั้นเป็นถาวรคือปิดตายเลยไหมคะ
2: ใช่ครับปิดตายในตอนที่ฝนตกอะครับพอฝนตกปุ๊บคือเราก็จะปิดตายเลยเอามาลงก่อนเลยครับ
1: อ๋อเอ๊ะมันต้องทำเป็นอัตโนมัติเชื่อมกับถ้ามีฝนปุ๊บลงถ้าเป็นให้คนมามันก็อาจจะแบบมีเหมือนกับ
2: ใช่ครับผมก็เสนอไปก็คือว่าอาจจะทางเมืองทางนครเทศบาลนครหลังฉบังอะอาจจะมีกล้องวงจรปิดอะครับ
1: ค่ะ
2: ที่อยู่บริเวณนั้นหร
1: ือ
2: ว่ามันทำในลักษณะของช่วงประมาณ1ปีหรือ2ปีอะครับเพราะว่ามันจะทางแขวงการทางชลบุรีจะสร้างสะพานยกระดับตรงนั้นเลยอะครับรถก็จะไม่มายูเทิร์นตรงนั้นแล้วคร
1: ับ
2: ใช่ครับเราก็จะเป็นไปอยู่กับจุดกับรถใต้สะพานยกระดับแทนครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วบริเวณใกล้จุดกลับรถเนี่ยคือจะมีบ้านคนอยู่เยอะไหมคะที่เขาพอจะช่วยบอกคนที่กำลังจะผ่านตรงนั้นถ้าหากว่าเกิดฝนตกแล้วน้ำมันกำลังจะท่วมจุดกลับรถอะค่ะ
2: มีครับมีบ้างคนอยู่ครับ อยู่ตรงนั้นอยู่เป็นโค้งอยู่ประมาณ10หลังได้ครับผม
1: อ๋อค่ะ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็
2: ที่จะลงตรงนั้น
1: พอเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ได
2: ้
1: เพื่อเตือนคน
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่คนท้องที่ที่จะผ่านไปจะได
2: ้ครับผม
1: ไม่เป็นอันตรายค่ะค่ะ
2: ครับ
1: ยังไงขอบคุณทางสารวัตรมากค่ะนะคะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้จสร้อยนะคะ
2: ครับได้เลยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยไปนะคะว่าในจุดนี้ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะส่วนรถคือรถคันที่กำลังจะกลับรถแล้วก็ดูเหมือนจะจมน้ำเนี่ยเป็นรถกระบะนะคะส่วนหัวที่เหมือนกับทิ่มลงไปนะก็ยังสามารถขับต่อได้แล้วก็มีรถยกมาลากออกไปแล้วนะคะเพราะนั้นก็ไม่มีความเสียหายอะไรที่เกิดขึ้นค่ะตอนนี้ได้เอากลวยมาวางกั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้รถผ่านไปนะเดี๋ยวอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนขึ้นได้ค่ะแล้วก็รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่ถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของต่างระดับชัยพฤกษ์มาทางตัดกับกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงต่างระดับชัยพฤกษ์ซึ่งอยู่ใกล้กับไทยวัสดุสาขาชัยพฤกษ์ค่ะแจ้งว่ามีรถปิกอัพค่ะเสียหลักชนขอบทางทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นแล้วค่ะการจราจรในขณะนี้ยังชะลอตัวกันอยู่นะคะเนื่องจากว่ารถที่ชนขอบทางค่ะนะคะเขาจะว่าอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นไปได้ค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะอุบัติเหตุที่ถนนเพชรหึงในฝั่งขาเข้าค่ะ เป็นช่วงของปากซอยเพชรหึงซอย8จักรยานยนต์กับรถเก๋งนะคะชนกันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะในจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งมาที่โรงพยาบาลแล้วค่ะการจราจรก็น่าจะยังมีชะลอตัวอยู่ในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าเคลื่อนย้ายคนเจ็บแล้วเดี๋ยวคงจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุกันต่อไปตอนนี้อุบัติเหตุเรียกว่าเข้ามาต่อเนื่องเลยค่ะอยู่ที่รายที่24แล้วนะคะก็สาเหตุอันนึงเนี่ยมาจากที่ฝนตกถนนลื่นนะคะทำให้เวลาระยะเบรกอะไรเนี่ยมันก็จะถลายไปมากกว่าเดิมนะคะก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะสำหรับท่านที่ตอนนี้ขับรถกันอยู่ทุกท่านเลยนะคะที่อยู่บนท้องถนนนะคะก็ขอให้ใช้ความเร็วกันนะคะน้อยลงไปหน่อยค่ะนะคะเพราะว่าถนนนั้นยังเปียกลื่นกันอยู่นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะส่วนท่านที่ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังมีความรับผิดชอบนะคะขับขี่กันอย่างปลอดภัยนี่ต้องขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะท่านที่เป็นผู้ขับขี่นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเรียนเชื่อว่าเป็นผู้ขับขี่ที่มีความระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าขับด้วยความระมัดระวังเนี่ยนะคะทำให้มีสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นนะคะจากโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าในโครงการนี้ค่ะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์นะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะด้วยความที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะถ้าหากว่าขับรถนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยลงไม่เกิดเลยนะคะถือว่าเป็นคนขับรถที่ดีก็ดูได้จากว่าการใช้สินใหม่ไปนะคะในปีนั้นๆนะคะว่าในแต่ละกลุ่มของโครงการคนรักรถนะคะว่ากลุ่มนี้นะคะถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีดูได้จากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มนั้นใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษค่ะนะคะในโครงการคนรักรถนั้นมีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท3นะคะสิทธิประโยชน์ก็คือนะคะที่อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีดูได้จากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็รถที่จะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในประเภท3นี้นะคะมีทั้งได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3กันนะคะผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข02-150-0888 02-150-0888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถดีเนี่ยสอบถามได้เลยนะคะ02-150-0888ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมีแจ้งคุณสุภชัยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของอาคารตึกใบหยกเนี่ยแจ้งแทนลูกค้าชาวเมียนมานะคะว่าลืมกระเป๋าเดินทางสีชมพูค่ะข้างในก็จะมีเป็นเสื้อผ้านะคะก็เงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่มากัน3คนอาคารตึกใบหยกเนี่ยแจ้งแทนลูกค้าชาวเมียนมานะคะว่าลืมกระเป๋าเดินทางสีชมพูค่ะข้างในก็จะมีเป็นเสื้อผ้านะคะ

0: ทะเบียนอะไรเนี่ยจะได้ตามกันต่อเนื่องจากว่าในนั้นก็มีเป็นเงินสดอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าพวกของใช้ส่วนตัวนะคะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้ค่ะคุณพันธ์นะคะแจ้งว่าวงสว่างค่ะใช้ถนนวงสว่างในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของสะพานลอยวงสว่างมุ่งหน้ามาที่สะพานข้ามแยกประชานุกูลค่ะในตอนนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นคล่องตัวนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ก็ในช่วงตอนนี้ฝนก็คงจะซาไปแล้วล่ะนะคะสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพค่ะนะคะล่าสุดที่เราตรวจสอบนะคะจะเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะในพื้นที่ของทางเขตทวีวัฒนาหนองแขมบางแคค่ะยังคงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแนวโน้มนั้นลดลงค่ะปริมาณฝนสูงสุดในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอยู่ที่เขตทุ่งครุ 16.5 มิลลิเมตรนะคะสำหรับเรื่องของฝนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะโอกาสเกิดฝนนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลบ่ายถึงค่ำยังมีโอกาสที่เกิดเป็นฝนฟ้าคะนองกันอยู่นะคะสำหรับในพื้นที่ของกรุงเทพเพราะว่าเป็นช่วงที่ใกล้จะเปลี่ยนฤดูนะคะจากหน้าร้อนเป็นหน้าฝนค่ะนะคะเวลาที่เปลี่ยนฤดูเนี่ยมันก็จะมีฝนฟ้าอะไรที่ค่อนข้างมากกว่าปกตินะคะเป็นสัญญาณของการจะเปลี่ยนฤดูแต่ว่ายังไม่เข้าฤดูฝนนะคะยังไม่มีประกาศเป็นทางการจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเพราะว่าเวลาเปลี่ยนฤดูเนี่ยต้องดูว่าลมนั้นเปลี่ยนทิศหรือยังนะลมประจำฤดูฝนมาหรือยังถ้าลมเปลี่ยนทิศนะมาแบบแน่นอนละนะคะถึงจะมีประกาศที่เข้าสู่ฤดูฝนกันต่อไปนะคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนนะเลยทำให้อากาศนั้นค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะส่วนคุณผู้ฟังค่ะที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะนะคะช่วงนี้นะคะ11โมงกว่าแล้วนะคะการจราจรในแต่ละจุดนะคะเมื่อเช้าเป็นยังไงนะคะตอนนี้การจราจรนั้นดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เพิ่มเติมกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะมาที่ศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณพรวสินทร์พฤกษกุลทนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้บนทางด่วนแต่ละสายทางเป็นไงบ้างอะคะ
1: ครับก็มีหนาแน่นเป็นบางจุดครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับเริ่มจากทางพิเศษสายเฉลิมมหานครครับจากดินแดงมุ่งหน้าไปบางนาเนี่ยก็มีรถมากอยู่ช่วงโค้งต่างระดับมักกะสันนะครับต่อเนื่องจนถึงเข้าต่างระดับท่าเรือครับพ้นทางขึ้นด่านท่าเรือ2มาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับจนมุ่งหน้าออกบางนาครับส่วนในฝั่งกลับกันครับหนาแน่นตั้งแต่ช่วงหน้าด่านบางนาเลยครับต่อเนื่องมาจนถึงอ่านนรงค์ครับพ้นอ่านนรงค์มาแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับจะมาชะลอตัวอีกทีช่วงต่างระดับท่าเรือนะครับผ่านพ้นท่าเรือไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปดินแดงใช้การได้ดีครับส่วนจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าไปดาวคะนองนี่ก็ช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหาครับใช้การได้ดีส่วนในฝั่งกลับกันเนี่ยมีชะลอตัวด่านดาวคะนองเล็กน้อยนะครับสำหรับข้ามทางมาแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีครับจะมาชะลอตัวอีกทีช่วงทางขึ้นเลียบแม่น้ำนะครับต่อเนื่องเข้าท่าเรือนะครับส่วนทางพิเศษสายศรีรัตน์ครับจากศรีนครินทร์นะครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทยนี่ก็แน่นอยู่ช่วงด่านศรีนครินทร์ครับต่อเนื่องถึงเข้าอโศกเลยครับผ่านพ้นอโศกแล้วเนี่ยถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นเข้าพญาไทนะครับส่วนในฝั่งกลับกันครับชะลอตัวอยู่ช่วงอโศกครับชำระค่าผ่านทางแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีจนมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์เลยนะครับส่วนจากทางด้านแจ้งวัฒนะครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทนี่ก็ชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือถนนรัชดานะครับต่อเนื่องเลยครับเข้าพญาไทครับส่วนในฝั่งกับแปนในคล้องตัวครับส่วนจากทางด้านต่างระดับบางโคครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหาครับส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยชะลอตัวอยู่ช่วงเหนือลงบาลามาครับต่อเนื่องถึงทางลงหัวลำโพงครับผ่านบนหัวลำโพงไปแล้วใช้การได้ดีครับส่วนทางพิเศษสายบางพีสุขสวัสดิ์นะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนเนี่ยก็

0: มีชะลอตัวอยู่ช่วงศรีนครินทร์นะครับต
1: ่
0: อเนื่องจนถึงปากน้ำครับผ่านพ้นปากน้ำไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกับกันครับก็มีรถมากนะครับอย
1: ู่
0: ช่วงชำระค่าบันทางบางขุนเทียนเข้ามาแล้วครับก็มีรถมากเคลื่อนตัวได้ช้านะครับต
1: ่
0: อเนื่องจนถึงสะพานกาญจนาครับผ่านพ้นสะพานกาญจนาไปแล้วเนี่ยถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางแก้วนะครับส
1: ่
0: วนทางพิเศษสายบูรพาวิถีฉลองรับอุดรรัตยาประจิมรัตยาตอนนี้ทั้งสองฝั่งยังใช้การได้ดีครับแล้วก็อัปเดตเมื่อเช้านะครับที่ว่าผู้ป่วยนะครับมีผู้ป่วยสายสี่รัตนะครับที่ว่าเป็นโรคประจำตัวนะครับที
1: ่
0: ว
1: ่
0: าชักนะครับกู้ชีพเอราวัณนำส่งโรงพยาบาลกลางไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเวลา8:36 น.นะครับ
1: อ๋อค่ะตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงทางศูนย์ทางด่วนได้รับแจ้งข้อมูลยังไงบ้างอะคะที่รถคันที่ผู้ป่วย
0: เป็นอุบัติเหตุครับ
1: คือ
0: เขาชักแล้วก็ชนขอบทางครับ
1: ค่ะหมายถึงว่าคนขับรถคนขับรถเนี่ยคือมีอาการแล้วก็เกิดชักทำให้รถชนขอบทาง
0: แล้วก็เกิดอุบัติเหตุใช่ครับ
1: อ๋อค่ะมาคนเดียวเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็เป็นอะไรมากไหมคะหมายถึงได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าอะคะ
0: ก็เล็กน้อยครับแค่เสยกับบาริเออร์ครับไม่ได้บาดเจ็บหนักครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคือทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลใช่ไหมคะตอนที่
0: ใช่ครับทางด่วนก็ประสานไปที่กู้ชีพเอราวัณข
1: ึ้
0: นมาช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลครับ
1: อืมค่ะก็ปลอดภัยดีนะคะตอนนี้
0: ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพรหมสินนะคะที่เพิ่มเติมให้นะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ๋อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่เหตุเกิดในช่วงประมาณ8:11 น.นะคะซึ่งที่ทางศูนย์ทางด่วนได้เพิ่มเติมไปนะคะว่ารถนั่งส่วนบุคคลค่ะนะคะขับมาโดยใช้ทางด่วนศรีรัตน์ค่ะนะคะตรงช่วงมาถึงตรงช่วงเหนือโรงแรมทองพูนนะคะแล้วก็คนขับนั้นมีอาการนะคะเกิดชักเกร็งนะคะแล้วก็หมดสตินะคะทำให้รถเนี่ยไปชนขอบทางนะคะกลายเป็นอุบัติเหตุค่ะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการแจ้งประสานงานกับทางศูนย์กู้ชีพไปนะคะแล้วก็เพิ่มเติมเนี่ยทราบว่าทางดาบตำรวจปิยนัทแสงโพดาบตำรวจนพรัตน์จำใบรัตน์นะคะซึ่งอำนวยการจราจรในจุดนี้นะคะได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็นำส่งที่ประสานทางกู้ชีพนำส่งที่โรงพยาบาลนะคะทราบว่าคนขับนะคะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะเป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองที่เคยแบบตีบมาก่อนนะคะแล้วก็คิดว่านะคะวันนี้เนี่ยเกิดอาการทำให้ชักเกร็งหมดสติรถชนขอบทางนะคะทางศูนย์ทางด่วนประสานกู้ชีพไปนะคะนำส่งที่โรงพยาบาลนะคะก็ถึงโรงพยาบาลไปแล้วค่ะเหตุเกิดนำส่งโรงพยาบาลกลางนะคะแล้วก็ได้ประสานงานกับทางญาติด้วยนะคะทางญาติเพื่อแจ้งให้ทราบนะคะตอนนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะทั้งคนที่ผ่านทางไปเจออุบัติเหตุนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางตำรวจทางด่วนนะคะที่ได้เข้าช่วยเหลือนำส่งด้วยความรวดเร็วนะคะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็มาที่คุณชัยรัตน์ค่ะยังอยู่ใช่ไหมคะคุณชัยรัตน์อยู่ผลโยธินสวัสดีค่ะไม่อยู่นะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะคุณชัยรัตน์ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ใช้เส้นทางของพหลโยธินนะคะอยู่ช่วงไหนแล้วของพหลโยธินนะคะก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมการจราจรกันได้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจส.100นะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจส.100ค่ะนะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะที่มีแจ้งข้อมูลมานะคะใน X ของ JS Radio นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลนะคะเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่บนมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข9นะคะเป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีนะคะก็มีการทำงานตรงช่วงกิโลเมตรที่60+700นะคะก็คือเลยต่างระดับอ่อนนุชมานะคะที่กำลังจะออกถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยซ่อมไฟส่องสว่างนะคะที่เกาะกลางก็ทำให้ เสียไปใน2ช่องทางด้านขวานะคะการจราจรก็เลยติดขัดนะคะท้ายแถวนั้นไปอยู่ที่กิโลเมตรที่55นะคะก็เกือบจะถึงต่างระดับอ่อนนุชนะคะในจุดตรงนี้ของมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข9เป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีนะคะจะมีชะลอตัวเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะคะก็จะเลือกนอกชั่วโมงเร่งด่วนละค่ะนะคะที่เป็นการซ่อมบำรุงนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าไฟส่องสว่างที่เกาะกลางนะคะเลยทำให้รถนั้นชะลอตัวนะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณรุ่งนะคะโพสต์มาใน SJS Radio ค่ะคุณรุ่งนี่อยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็จะรายงานบรรยากาศส่งภาพสวยๆมาให้ดูกันนะคะเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณรุ่งเนี่ยส่งคลิปมาให้ดูกันว่าที่บ้านพรถลางภูเก็ตแบบฝนตกหนักมากเลยฝนตกหนักนะคะตลอดเลยค่ะนะคะเป็นบรรยากาศที่ภูเก็ตนะต้องขอบคุณมากค่ะนะคะที่ได้เพิ่มเติมให้เราที่อยู่กรุงเทพได้ทราบบรรยากาศที่นู่นกันนะคะเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะในเช้านี้ค่ะยกเว้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จะมีเป็นฝนนะคะฝนตกกันตั้งแต่ก่อนเช้ามืดมาเลยนะคะจนถึงช่วงเช้าที่ถือว่าตกหนักในหลายๆพื้นที่นะคะทั้งภาคกลางภาคใต้นะคะแล้วก็ทางภาคเหนือด้วยยกเว้นภาคเดียวคือภาคตะวันออกที่ฝนนั้นจะไม่เยอะมากนะคะก็เป็นข้อมูลสภาพอากาศที่ก่อนในนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ได้รายงานให้เราได้ทราบกันไปแล้วนะคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีแจ้งเหตุนะคะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะภายในไซต์งานก่อสร้างในนวนครที่คลองหลวงปทุมธานีค่ะนะคะเมื่อช่วงประมาณ 11:00 น.นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในระหว่างการเข้าระงับเหตุนะคะเมื่อช่วงตอน 11:00 น.ค่ะที่เป็นจุดนั้นเป็นไซต์งานก่อสร้างนะคะยังไม่ทราบว่ารายละเอียดหรือว่าความเสียหายนะหรือว่าสามารถที่จะควบคุมได้เรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมก็นำมารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะคุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ผลโยธินสวัสดีค่ะคุณชัยรัตน์คะ
2: ทุกท่านเลยครับผม
1: ค่ะ
2: เมื่อสักครู่สายหลุดก็เลยต่อไปใหม่อีกรอบหนึ่งก
1: ็
2: ที่เข้าไปส่งผู้โดยสารในกรมการขนส่งทางบกจตุจักรครับผม
1: เป็นไงบ้างคะ
2: การจราจรถ้าเพื่อนสมาชิกจะไปต่อภาษีก็เข้าทางวิภาวดีด้านหลังวันนี้ด้านหลังไม่มีรถครับผม
1: ค่ะ
2: เคลื่อนตัวได้ดีวิ่งยาวๆสุดทางเลี้ยวซ้ายรอเข้าประตูนิดเดียวแค่นั้นเองแต่เข้าไปในกรมการขนส่งรถมากครับผม
1: ค่ะ
2: รถเยอะมากอยู่2จุดก็คือ อาคาร6ที่ตรวจสภาพรถแท็กซี่นะก็เต็มเอียดเลยครับผม
1: ค่ะ
2: เต็มเอียดแล้วก็มันจะมีจุดหนึ่งที่เข้ามาจากด้านหลังแล้วก็เพื่อจะยูเทิร์นกลับไปที่ก็มีตู้ที่ชำระภาษีโดยที่ยื่นเข้าไปเหมือนช่องทางด่วนนะครับผม
1: อ๋อเป็นไดทรูนะคะเขามีชื่อนะอะไรนะเลื่อนล้ออะไรเนี่ยท่าที
2: ่ครับนั่นแหละรถยูเทิร์นก็เลยทำให้ชะลอตัวติดขัดอยู่ในตรงนั้น
1: ค่ะ
2: ผมก็เลยตรงออกไปทางพหลโยธินวิ่งไปถึงแยกสะพานไฟใช้การได้ดีครับผม
1: ค่ะ
2: ว่ารถน้อยใช้การได้ดีฝนก็หยุดไปแล้วแต่ว่าตกนิดเดียวแถวนี้ตกนิดเดียว
1: ค่ะ
2: ขณะที่ต่อสายไปที่จอสอร้อยผมก็วิ่งมาเรื่อยๆก็ไม่ได้ผู้โดยสารวิภาวดีก็มาที่ตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว
1: ค่ะเป็นไงคะ
2: ฝนมาเรื่อยๆตอนนี้จะถึงรัดยูก็ใช้การได้ดีอยู่นะครับผมไม่มีปัญหาการจราจร
1: ค่ะ
2: เมื่อวานมีโอกาสไปที่อำเภอโนนไทยที่นครราชสีมาแล้วก็ไปแม่ย่าโมแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านไผ่แล้วก็กลับกรุงเทพเมื่อคืนนะครับผม
1: ค่ะ
2: การจราจรก็มีหลายที่ที่มีการก่อสร้างแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นอุโมงค์รถลอดน้ำท่วมรถผ่านไม่ได้ครับผม
1: เ
2: ป็นที่อำเภอ
1: เมื่อวานบ้านไผ่อ๋อบ้านไผ่ขอนแก่น
2: บ้านไผ่มันจะมีถนนอีกเส้นหนึ่งคู่กับมิตรภาพครับผม
1: ค่ะ
2: เข้าไปในอำเภอแล้วก็จะตรงไปประมาณ10กิโลก็จะไปเชื่อมกับถนนมิตรภาพเพื่อมุ่งหน้าไปขอนแก่นนะครับผมตรงนี้ถ้าไปถึงรถทางรถไฟเนี่ยถ้าจะเข้าไปทางขาออกเนี่ยมันขึ้นสะพานแล้วก็ตรงไปได้เลยแต่ว่าเวลาเราจะวกกลับที่จะเข้าอำเภอบ้านไผ่เนี่ยมันจะเป็นอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟอ่ะคุณมีน
1: า
2: ตรงนี้ลงไม่ได้นะฮะน้ำท่วมแต่น่าจะเป็นน้ำเก่าเหมือนเขาจะไม่มีเครื่องสูบน้ำแบบออโต้ผมคิดว่าผมก็เลยต้องถอยกลับ
1: ดีที่ตัดสินใจถูก
2: ถอยกลับเพราะว่าเขาเอาแท่งพลาสติกไปวางอยู่แต่เขาวางแค่เลนเดียวจะไม่มีป้ายบอก
1: ค่ะ
2: ก็เลยต้องย้อนกลับมาเส้นเดิมแต่น้ำท่วมลึกนะครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: น่าจะไปเป็นไม่มีเครื่องสูบน้ำแต่ถนนมิตรภาพก็ปีที่แล้วก็ยังซ่อมอยู่จุดเดิมฮะตรงขาเข้าหลักกิโลเมตรที่น่าจะเป็น195หรืออะไรผมจำช่วงอำเภอสีคิ้วครับผม
1: อ๋อค่ะจุดเดิมที
2: ่จำฮะเหมือนเดิมเพราะปีที่แล้วผมไปส่งหลานผมก็ไปติดอยู่ตรงนี้ครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ไก่ย่างเขาสวนกวางตามม่อนอะไรตรงเนี้ย
1: ค่ะ
2: ติดแล้วก็ขาออกก็จะติดช่วงใกล้ๆที่จะทางออกไปบ้านนาสระบุรีตรงนี้ครับผม
1: ตรงตลาดตรงข้ามกับตลาดอะไรนะทับกวางใช่ไหมที่ฉันลืมชื่อ
2: ใช่ครับใช่ถูกต้องเมื่อคืนนี่หางแถว10กิโลเมตรเมื่อคืนผมแจ้งไปอยู่
1: ใช่
2: ที่ขาออกแล้วฝนก็ตกปล่อยๆติดขัดมากขาเข้าไม่มีปัญหาตรงนั้นครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผมก็รบกวนเพื่อนสมาชิกมานานตอนนี้ก็อยู่แถวรัชโยธินนะครับเดี๋ยวขอหมุนอีกสักรอบเผื่อได้ผู้โดยสาร
1: ค่ะได้เลย
2: ไม่ว่าจะเป็นรับงานหน้าจอไม่ว่าจะเป็นคนโบกรับบทครับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ครับขอให้ขึ้นครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผมก็จบรายการข้างๆอุโมงค์รัชโยธินหรือหน้าไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ
1: ่
2: ขอบคุณและสวัสดีครับผม
1: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้วันที่13พฤษภาคมนะคะเป็นวันพฤษมงคลนะคะก็จะเป็นวันหยุดราชการแต่ว่าธนาคารภาคเอกชนเนี่ยไม่หยุดนะคะดังนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้รถอาจจะน้อยลงไปบ้างนะคะเพราะว่าหน่วยราชการนะเป็นวันหยุดราชการแต่ว่าภาคเอกชนธนาคารนั้นยังทำงานกันเต็มที่เหมือนเดิมนะคะวันนั้นตามขนส่งนะคะที่ไปสำนักงานขนส่งพื้นที่ต่างๆวันนี้อาจจะมีคนเยอะนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการค่ะก็เพิ่มเติมบรรยากาศกันมาได้นะคะในสำนักงานขนส่งพื้นที่ต่างๆว่าวันนี้เนี่ยมีคนมากน้อยกว่าปกติอะไรหรือเปล่านะคะเพิ่มเติมกันที่ดอกจัน1808ของจสร้อยโทรฟรีค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
8: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
7: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
9: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MES Park อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอปรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะ ในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
9: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
12: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
11: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
13: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
11: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
12: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
14: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
15: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
16: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
17: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
18: ฝุ่นควัน PM 2.5มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
19: ฉันได้แล้ว
20: ผมก็ได
19: ้ป้าก็ได
20: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ซื้อเลย
21: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: คุณธวัชค่ะแจ้งว่าวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะช่วงของใต้ด่วนดินแดงมุ่งหน้ามาที่สุทธิสารค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าตรงหน้าสโมสรฐานโบกนะคะมีเจ้าหน้าที่กำลังขนดินสำหรับปลูกพุ่มไม้นะคะที่เกาะกลางนะคะปลูกต้นไม้ที่เกาะกลางค่ะนะคะก็เลยมีแบบรถเข้ารถออกนะคะขวางอยู่ในช่องขวาของช่องทางด่วนยาวประมาณสัก100เมตรได้ค่ะนะคะก็เลยทำให้ชะลอตัวในจุดนี้แล้วก็ฝากท่านที่ใช้เส้นทางระวังกันด้วยนะคะส่วนในฝั่งขาเข้าการจราจรก็ไปได้ค่ะนะคะคุณบุษบงเปานิชมีรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะก็ย้ำชัดเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญค่ะไปติดตามรายละเอียดกันคุณบุษบงเชิญเลยค่ะ
1: ต้องรีบมาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวประชุมครม.เสร็จนะอันนี้เป็นให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.นะคะทางด้านของนายประกรณ์นินประพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะก็ย้ำถึงการออกพระราชกำหนดนะคะกู้เงิน 400,000 ล้านบาทบอกว่าการออกพระราชกำหนดแต่ละครั้งรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบเพราะหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ผ่านก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นนะคะซึ่งจะเกิดปัญหาว่าสิ่งที่ทำไปจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลทำจะต้องมั่นใจว่ารักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศได้จริงๆนะคะ
0: ค่ะ
1: โดยบอกว่าความจำเป็นเร่งด่วนถึงจะดำเนินการออกพระราชกำหนดซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการไล่ดูเงินทุกก้อนที่มีอยู่มันไม่เพียงพอแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันข้างหน้าเพราะสงครามยังไม่จบนะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคะดังนั้นเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้โครงการจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ติดอะไรเว้นแต่ศาลบอกว่าให้รอไว้ก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลจะส่งกฎหมายไปยังสภาค่ะเพื่อให้ดำเนินการต่อและอนุมัติเชื่อว่าสภาจะต้องรอการพิจารณาจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนสาเหตุที่รัฐบาลมองว่าเรื่องนี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะเหตุใดค่ะนายประกรณ์ก็บอกว่าขออธิบายและรัฐธรรมนูญเมื่อดูท้ายของพระราชกำหนดเหมือนเงินกู้จะแบ่งเป็น2ก้อนแต่เงินทั้ง2ก้อนนี้สามารถโยกสลับกันได้ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลทำสองเรื่องไปพร้อมๆกันนั่นก็คือการเยียวยาและข้อที่สองคือการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้และต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนดังนั้นทั้งสองวัตถุประสงค์คือการดำเนินการคู่ขนานกันไปฉะนั้นการจ่ายเงินจึงไม่แยกก้อนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนนะคะมีการยกรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคแรกว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยจะไม่ดูเฉพาะเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นและก็มั่นใจด้วยว่าศาลจะดูตามกรอบและวัตถุประสงค์ตามรัฐธรรมนูญฉบับมาตรา172วรรคหนึ่งว่าเป็นไปตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือไม่นะคะความจำเป็นเร่งด่วนถ้าไม่เร่งด่วนรัฐบาลก็คงไม่ทำหรอกเพราะเป็นการบายพาสสภาค่ะเพราะผลของมันร้ายแรงหากกฎหมายไม่ผ่านรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกซึ่งถือเป็นเรื่องปกติโดยคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องรับผิดชอบนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำว่าแล้วข้อกฎหมายที่มองว่าไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ยืนยันว่าใช่เห็นเช่นนั้นนะคะส่วนที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นการตีเช็คเปล่ารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ย้อนถามสื่อว่าเช็คเปล่าอีกแล้วก่อนระบุว่าเช็คเปล่าที่ไหนมันมีที่ไหนใครให้เช็คเปล่าแก่คุณไม่มีหรอกโลกนี้ไม่มีการตีเช็คเปล่า ผมยืนยันไม่มีการตีเช็คเปล่าเป็นวาทกรรม ผมคิดว่าไม่ควรใช้ตีชีวิตคุณตีเช็คเปล่าหรือไม่ติดคุกนะรัฐบาลไม่ทำหรอกครับ นะคะโดยบอกว่ารายละเอียดของโครงการจะต้องผ่านคณะกรรมการกันกรองที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะผู้สื่อข่าวก็ยังถามอีกว่าแล้วแสดงว่าการร้องศาลควรจะต้องร้องประเด็นทำงานแล้วไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่นายประกรณ์ก็บอกว่าสิ่งที่ควรดูว่าตรงปกหรือเปล่าและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งใจไว้หรือไม่อย่างนี้คือการคิดสร้างสรรค์ค่ะ
0: นี่ถือว่าเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านมาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา
1: ใช่นี่แบบตัวพ่อเลยแหละ ว่าอย่างนั้นไม่ใช่ตัวแม่เพราะต้องบอกว่าเป็นตัวพ่อด้านกฎหมายเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นน้องๆอาจารย์วิษณุเลยแหละไม่น้องอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนเลยแหละนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบุษบงนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยได้ยื่นในเรื่องนี้นะคะต่อประธานสภานะคะว่าส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการออกพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทเนี่ยคือมันขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นเงินที่แบบ ไม่ผ่านสภาไม่ได้มีการตรวจสอบเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีการสอดไส้อะไรที่ใช้คำว่าตีเช็คเปล่าเนี่ยแหละนะคะนั้นก็ติดตามในเรื่องนี้กันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้400,000,000,000 บาทล่ะค่ะนะคะแล้วก็กลับมาดูกันต่อนะคะในช่วงตอนนี้นะคะหลังจากที่ฝนหยุดไปนะคะท้องฟ้าปกติท้องฟ้าจะต้องใสนะคะบรรยากาศจะดีขึ้นหลังฝนตกแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังเจือไปด้วยฝนกันอยู่นะคะสำหรับในจุดตรงนี้นะคะแล้วก็มีเส้นทางค่ะนะคะที่การจราจรยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามีอุบัติเหตุนะคะคุณยศพลค่ะแจ้งอุบัติเหตุมาถนนพุทธมณฑลสาย5นะคะเป็นฝั่งทางบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางเพชรเกษมค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงหน้าสมาคมซุ่นอี้นะคะแจ้งว่ามีรถกระบะ2คันนะคะแล้วก็เป็นกระบะตู้ทึบอีก1คันนะคะซึ่งกระบะตู้ทึบคันนี้ด้านหน้าจะมีโครงเหล็กคล้ายกับโกของฟุตซอลหล่นอยู่นะคะความยาวประมาณ1เมตรเนี่ยนะใช่ไหมเป็นกระบะ2คันนะคะแล้วก็อีก1คันเนี่ยเป็นกระบะตู้ทึบด้านหน้ามีโครงเหล็กคล้ายกับโกของประตูฟุตซอลหล่นนะคะแล้วก็โครงเหล็กอันนี้ความยาวประมาณ1เมตรขวางอยู่หล่นอยู่ในช่องทางขวานะคะอันนี้แล้วก็เลยจุดที่โครงเหล็กนี่หล่นนะคะเลยไปอีกประมาณ100เมตรก็จะมีรถกระบะที่บรรทุกโครงเหล็กมาเนี่ยนะคะอันนี้จอดอยู่ในช่องซ้ายนะคะก็คงจะดูว่าเราจะนำโครงเหล็กเนี่ยมาขึ้นรถต่อได้ยังไงนะเรียนประมาณว่าอย่างเนี้ยนะคะในจุดที่ทางคุณยศพลแจ้งมาค่ะนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยส่งผลทำให้การจราจรในตอนนี้เคลื่อนตัวช้าทีเดียวแล้วนะคะเพราะว่าจะเสียไปในช่องทางขวานะคะขวาแล้วก็เลยไปอีกหน่อยก็จะมีรถจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะทั้ง2จุดนี้ทำให้การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องนะคะเป็นถนนพุทธมณฑลสาย5ฝั่งทางด้านของบรมราชชนนีมุ่งหน้าออกมาทางเพชรเกษมนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ตรงหน้าสมาคมซุ่นอี้นะคะที่มีอุบัติเหตุโครงเหล็กอันนี้หล่นมานะคะก็กำลังประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะระหว่างที่ทางเจ้าหน้าที่ไปถึงในจุดที่เกิดโครงเหล็กอันนี้ที่หล่นมานะคะที่เหมือนกับเป็นโกของฟุตซอลที่หล่นอยู่นะคะก็ฝากระวังกันสำหรับท่านที่เดินทางกันอยู่แล้วก็ใช้เส้นทางกำลังจะมาถึงในจุดตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่รายงานไปนะคะว่ามีเป็นเหตุเพลิงไหม้ในไซต์งานก่อสร้างในนวนครค่ะแล้วก็มีรถน้ำของพื้นที่เนี่ยไปอำนวยการนะคะเป็นพื้นที่ของสภ.คลองหลวงค่ะก็ทราบว่านะคะจุดที่ไหม้เนี่ยเป็นน้ำมันในไซต์งานก่อสร้างนะคะแล้วก็ควบคุมได้นะคะคือไฟที่เห็นที่ลุกแล้วก็เป็นแบบควันดำๆเนี่ยนะคะมันไหม้คราบน้ำมันในรางน้ำอะค่ะนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของไซต์งานเองเนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้นะคะไม่ได้มีความเสียหายผู้บาดเจ็บหรือว่าถึงกับชีวิตนะคะสามารถที่จะควบคุมกันได้นะคะเมื่อช่วงตอน 10:30 นะคะที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็11โมงเนี่ยคือได้รับรายงานเข้ามาคือตอนรับรายงานเข้ามาเนี่ยนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมกันได้เรียบร้อยนะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ติดตามมาให้ทราบกันนะคะตอนนี้เราไปพักกันนะคะเดี๋ยวหลังเที่ยงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสีหศักดิ์เตรียมเสนอทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60เหลือ30วันย้ำเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: สีหศักดิ์เตรียมเสนอทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60เหลือ30วันเพื่อป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ลดปัญหาอาชญากรรมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60วันหรือ30วันเพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติว่าเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าเรามีวีซ่าหลายประเภทแต่สำหรับวีซ่านักท่องเที่ยวเห็นว่า60วันอาจจะเยอะเกินไปแต่จะมีคนที่เข้ามาโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวจึงเสนอขอลดให้เหลือ30วันเพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมที่จะเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แต่ตอนนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจึงเลื่อนออกไปก่อนขณะนี้กำลังเร่งรัดเสนอในกระบวนการทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องไปสอบถามความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนายศิริศักดิ์มองว่าเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเพื่อมาดูวีซ่าทั้งหมดที่บางส่วนอาจจะเกินความจำเป็นจะได้ดูว่าสามารถยุบรวมได้หรือไม่และหลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์โดยลำดับแรกจะทำในเรื่องของวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อนส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพิ่งออกมาให้ความเห็นเรื่องการลดระยะเวลาวีซ่านั้นนายศิริศักดิ์ยืนยันไม่เป็นความจริงเพราะเคยให้ความเห็นมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ขณะนี้ก็ได้มีการดำเนินการในภาพรวมทั้งหมดและประเมินหลักเกณฑ์ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นส่วนชาวจีนจะลดระยะเวลาการพำนักหรือยกเลิกวีซ่าหรือไม่นั้นเรื่องนี้นายศิริศักดิ์ย้ำว่าเราไม่ได้มุ่งประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพิเศษแต่มุ่งจัดกิจกรรมที่สร้างปัญหาให้กับประเทศไทยแต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นการออกวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมวิวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเข้มสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสร้างความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการพร้อมเชิญชวนใช้น้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกช่วยลดรายจ่ายได้7บาทต่อลิตรและลดฝุ่นพิษคุณศศิดาราสิงห์เนตรรายงานค่ะ
10: นางสายทานประสงค์ความดีพลังงานจังหวัดเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินโดยใช้รถโมบายหน่วยเคลื่อนที่เร็วสุ่มตรวจคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันแบบทันสมัยสามารถตรวจสอบและรายงานผลได้ทันทีช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบโดยพบว่าน้ำมันในสถานีบริการแห่งนี้ทุกชนิดมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกระทรวงพลังงานจึงได้มอบหนังสือรับรองและติดสติ๊กเกอร์ที่หัวจ่ายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าตรวจสถานีบริการน้ำมันในเขตอำเภอเมืองและรอบนอกให้ครบ100แห่งรวมถึงขยายไปยังจังหวัดลำพูนลำปางและแพร่อีก180แห่งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569โอกาสนี้พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ยังได้รณรงค์ให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกรวมถึงเจ้าของรถที่สามารถเติมน้ำมันดีเซล B20 ได้ให้หันมาใช้น้ำมันดีเซล B20 เป็นทางเลือกหลักเพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง7บาทต่อลิตรทั้งยังช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 จากยานพาหนะคืนอากาศสะอาดให้กับคนในพื้นที่อีกด้วย ศศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
7: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานได้ดีกว่า
1: เป็นคือบ้านที่ไหน
2: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวจะกินอะไรคะ
1: สบายอยู
3: ่สบายดี
2: โอ้สบาย
3: เวลามาก
2: บ้านวัดก็พูดถึงได
4: ้แล้วนัดไว้จะโรงพยาบาล
5: โรงพยาบาลเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกโตแล้วสองคนลูกของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้ครูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวแล้วลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมไม่มีความเจริญนะจ๊ะ

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ประมาณนี้ฝนหยุดแล้วใช่ไหม
2: ยังครับ
1: อ้าวรอยังปล่อยอยู่เหรอ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ใช่
1: ก็วันนี้เนี่ยคือตั้งแต่ช่วงประมาณสักตีสามตีสี่ได้ที่ดูในเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครคือเห็นเป็นกลุ่มฝนเนี่ยเต็มอ่าวไทยรูปตัวกอไก่เลยนะคะแล้วก็ทิศทางเนี่ยพัดทั้งเข้ามาทางด้านตะวันตกของกรุงเทพเป็นฝั่งธนบุรีนะคะแล้วก็ทิศทางเนี่ยอยู่ขึ้นไปทางด้านของนครปฐมนะคะรวมทั้งอีกกลุ่มนึงเนี่ยอยู่ทางภาคตะวันออกก็จะเป็นพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะคะซึ่งเรียกว่าตกมาเม็ดใหญ่มากนะตั้งแต่ประมาณตีสามตีสี่จนถึงช่วงก่อน9โมงค่ะกว่าที่จะซานะคะทีนี้มันก็เลยส่งผลทำให้ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายจุดนะคะทั้งมีแบบรถพลิกตะแคงแล้วก็บางจุดน่ะมีน้ำที่ระบายไม่ทันนะคะก็จะเป็นเส้นทางของถนนสุขุมวิทตรงช่วงจุดกลับรถคลองบ้านนาที่จะไปแหลมฉบังนะคะใกล้กับวัดบ้านนาซึ่งปกติจุดเนี้ยเวลาที่ฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำมันจะท่วมจุดกลับรถซึ่งคนพื้นที่จะทราบแต่ว่าถ้าเป็นคนแบบนานๆไปทีนึงเนี่ยก็จะไม่รู้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อช่วงตอนเช้าก็มีเป็นรถกระบะคันนึงเนี่ยที่ผ่านในจุดนี้แล้วก็มีคนถ่ายภาพเอาไว้คือส่วนหัวของรถเนี่ยทิ่มลงไปในจุดกลับรถเกิดน้ำเนี่ยมันขึ้นมาก็เลยเป็นห่วงกันว่าคนขับนั้นปลอดภัยดีไหมนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักจราจรของทางสภ.บางละมุงก็ไปตรวจสอบเนี่ยไปช่วงสายแล้วไม่เจอแล้วก็ถามชาวบ้านแถวนั้นซึ่งถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ6โมงเช้าก็รถกระบะคันนี้ขับมากำลังจะกลับรถแล้วก็คือทิ่มลงไปนิดนึงนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอเห็นว่าน้ำท่วมนะคะก็เลยแบบจอดค้างไว้แบบนั้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีรถเนี่ยมาช่วยดึงขึ้นมาทำให้เขาปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถเดินทางได้ต่อนะคะทีนี้จุดตรงนี้ค่ะนะคะที่เป็นจุดกลับรถเวลาที่ฝนตกหนักแล้วก็ทำให้น้ำท่วมคือมันจะมีคลองอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าคลองบ้านนาแล้วก็สองฝั่งเป็นจุดกลับรถที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยทางด้านของแขวงทางหลวงของกรมทางหลวงเนี่ยทราบข้อมูลแล้วล่ะนะคะแล้วก็กำลังที่จะดำเนินการเพื่อสร้างเป็นเหมือนกับเป็นสะพานกลับรถไปเลยค่ะไม่ต้องมากลับข้างล่างนี้นะคะทีนี้ในระหว่างที่จะดำเนินการนะคะก็ต้องอาศัยว่าถ้ามีฝนตกหนักปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะนำเป็นกลวยเป็นแบริเออร์มาวางกั้นไว้เพื่อไม่ให้รถคนต่างถิ่นที่แบบไม่รู้ข้อมูลเนี่ยผ่านไปเดี๋ยวจะเป็นเหตุอะไรที่เกิดขึ้นนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นคู่ขนานมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงเลยก่อนถึงแยกหนองยายบู่ค่ะเหตุเมื่อช่วงประมาณ6โมงเช้าเป็นรถบรรทุก10ล้อแบบมีตู้คอนเทนเนอร์ค่ะฝนตกแล้วก็เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าข้างทางนะคะที่คู่ขนานของมอเตอร์เวย์ซึ่งเสาไฟเนี่ยมีเสาไฟแรงสูงด้วยนะคะทีนี้เนี่ยชนแล้วเสาไฟฟ้าเนี่ยมันเอ็นมาพอเอ็นมาเนี่ยมันก็เหมือนเอียงอยู่กับรถถ้านำรถออกเนี่ยเสาไฟมันจะล้มแล้วจะดึงต้นอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ต้องรอรถเคลนมาเพื่อมาปักเสาใหม่ถอนเสาต้นนี้แล้วถึงจะนำรถบรรทุกที่เกิดเหตุเนี่ยออกมาได้นะคะตอนนี้ก็เลยต้องวางกลวยเอาไว้ในช่องทางด้านซ้ายนะคะเป็นคู่ขนานมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกก่อนถึงแยกหนองยี่บู่เล็กน้อยค่ะเป็นพื้นที่ของศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะในขณะนี้เนี่ยแขวงทางหลวงชลบุรีที่2หมวดทางหลวงเขาเขียวอยู่ในระหว่างดำเนินการที่เคลื่อนย้ายค่ะแล้วก็อีกจุดนึงนะคะอันนี้เป็นการทำงานที่บนถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกกิโลเมตรที่17หรือว่าตรงกันข้ามกับตลาดกวางทองนะคะเป็นการทำงานที่ซ่อมผิวสะพานนะคะผิวสะพานค่ะทีนี้เนี่ยจะเสียไปในช่องขวาแต่ว่ารถติดมากอย่างเมื่อวานนี้ที่ 4-5 ทุ่มยังติดอยู่เลยนะคะเนื่องจากว่าช่องทางมันถูกบีบค่ะซึ่งทางด้านของกรมทางหลวงก็เร่งมือในการที่ดำเนินงานนะคะเรียกว่าทำกันจนถึงกลางคืนเลยนะคะเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างที่ทำงานกันอยู่นะคะก็จะมีเส้นทางเลี่ยงแต่ว่าเส้นทางเลี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมใน Facebook JSR Radio นะคะที่เส้นทางเลี่ยงจุดที่มิตรภาพในฝั่งขาออกกม17ก็เป็นช่วงของประมาณทับกวางนะคะตรงข้ามกับตลาดกวางทองค่ะนะคะ ส่วนสภาพการจราจรในช่วงตอนเช้านี้นะคะค่อนข้างจะมีปัญหารถติดอันเนื่องมาจากว่าฝนตกถนนลื่นนะคะเลยทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้าแต่ว่าไม่มีประเทศอะไรที่รุนแรงนะคะมีแต่ปัญหาเรื่องของรถติดจากฝนตกนะคะก็เป็นข้อมูลที่ฝากคุณเสมาเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปลุยฝนกันต่อในช่วงบ่ายเพราะว่าลักษณะอากาศแบบนี้เนี่ยทางกรมอุตุบอกว่าคือเหมือนกับจะเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะเปลี่ยนฤดูทำให้ฝนมันเยอะแล้วก็มีฟ้าค่อนข้างแรงนะคะฝากคุณเสมาเอาไว้ในช่วงบ่ายช่วงเย็นค่ะว่าจะมีฝนหนักมาอีกหรือเปล่านะคะในวันนี้ค่ะนะคะส่วนช่วงนี้ไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสวาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางครับจนถึงช่วง18 นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้นะครับช่องทางการติดต่อหลักครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้มาพร้อมฝนเลยไม่ได้พาฝนมาแต่มาพร้อมกันเปียกตั้งแต่ที่บ้านจนถึงที่ทำงานนะฮะก็มาพร้อมกันเลยสมฉายาที่หลายๆท่านตั้งใจมอบให้นะเสมาพาฝนจริงๆครับวันนี้นะฮะก็ยังคงมีฝนโปรยปรายลงมาแต่ว่าล่าสุดมองออกไปด้านนอกเหมือนฟ้าจะเริ่มสว่างนะแล้วก็ฝนนี่น่าจะหยุดแล้วแหละน่าจะขาดเม็ดไปละนะแต่ว่าตอนที่ผมมานี่มันยังลงเป็นละอองโปรยๆอยู่นะครับตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางด้านของแถวทางฝั่งราชบุรีสมุทรสงครามนะครับกาญจนบุรีบางพื้นที่นะครับแล้วก็อยู่แถวเพชรบุรีแล้วก็รวมไปถึงด้านของอ่าวไทยนะที่มีกลุ่มฝนกระจายตัวกันอยู่นะครับที่ยังเป็นกลุ่มใหญ่จะอยู่แถวกาญจนบุรีที่ยังตกกันหนักพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงท่าม่วงอำเภอเมืองนะครับด่านมะขามเตี้ยแล้วก็พัดไปทางด้านของบ่อพลอยนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่พอสมควรเหมือนกันก็จะเป็นแถวแก่งคอยสระบุรีอำเภอเมืองสระบุรีวิหารแดงสระบุรีแล้วก็หนองแคก็ขึ้นไปทางด้านของทางทิศเหนือนะครับพัดขึ้นไปด้านบนแล้วก็แถวพระนครศรีอยุธยานะฮะก็มีกลุ่มฝนประปรายเหมือนกันนะครับถ้าใกล้กรุงเทพมากที่สุดก็น่าจะเป็นโซนแถวฉะเชิงเทรากับทางด้านของสมุทรสงครามแต่ว่าดูทิศทางแล้วไม่น่าจะพัดเข้ามาถึงชั้นในแล้วนะครับถ้าเป็นในกรุงเทพชั้นในเนี่ยไม่น่าจะมีฝนละเดี๋ยวต้องรอดูเย็นนี้นะแล้วก็วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยให้ไว้160นะของพื้นที่นะก็บอกว่ามีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับก็เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้ทักทายหลายๆท่านเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณกระปุกแดงพี่พัชนีนะครับพี่วันบางรักนะพี่วันบางรักมาถึงก็เริ่มงานเลยนะฮะบางทีก็เกรงใจนะมาถึงก็รายงานจราจรให้เลยขอบคุณมากนะพี่วันนะแล้วก็พี่พัชนีคุณกระปุกแดงด้วยนะที่เพิ่มเติมเข้ามาบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าชะลอตัวรถแน่นนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเขียวไฟแดงตรงแยกสาทรเหนือสุรศักดิ์ค่ะขอบคุณข้อมูลจากพี่วันบางรักด้วยนะนี่ก็เพิ่มเติมเข้ามาให้ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินทางช่องทางไลน์นะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถให้ข้อมูลนะครับส่งต่อไม่ว่าจะเป็นภาพคลิปนะฮะหรือว่าเป็นข้อมูลก็แอดไลน์นะเพิ่มเพื่อนแอดไซน์ JS100 พิมพ์ติดกันนะก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง LINE แอดของทาง JS100 ได้ก็รับแจ้งมาเป็นอุบัติเหตุครับช่องทาง LINE แอดของจส.100ของเราบอกว่าเพชรเกษมฝั่งขาออกบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองนะเขาบอกว่ามีรถปิกอัพเสียหลักพลิกตะแคงเลยแล้วก็ไปกีดขวางอยู่ช่องทางซ้ายเนื่องจากว่าฝนตกถนนเปียกลื่นนะครับการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะครับกับคุณวัฒนาพรวัฒนาบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: คร
2: ับมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: วันนี้ในช่วงสายค่ะประมาณ9 นาฬิกานะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะนั่นนายกนะคะที่ขับสำล้อพ่วงข้าง
0: รถพุ่มพวงใช่ไหมเขาเรียกรถพุ่มพวง
2: ใช่ๆๆอันนี้เป็นหนึ่งในหลายประเภทของรถพุ่มพวงและข้างหลังนี
0: ่ที่ซ้อนอยู
2: ่ที่ซ้อนอยู่นี่ก็คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ขับ1รอบนะคะที่ทำเนียบค่ะก็เป็นประธานในการเปิดโครงการไปนะคะแล้วก็บอกว่ากิจกรรมนี้คือชื่อไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะเมื่อปล่อยรถเนี่ยก็จะเป็นการบีบแตรลมเป็นสัญลักษณ์ปล่อยขบวนรถค่ะเพื่อที่จะกระจายสินค้าราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศนะคะนายกกล่าวว่าสินค้าภายใต้โครงการนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดขอให้ประชาชนมั่นใจและสามารถเลือกซื้อได้อย่างเต็มที่นะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนยาวนิดนึงนะคะดำเนินการ

0: ในช่วง15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนนะคะเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศเลยนะคะผ่านรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนแล้วก็จุดบริการไปรษณีย์ไทยค่ะโดยขอความร่วมมือจากทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับผู้ประกอบการนะคะเขาบอกว่าตั้งเป้าที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะคะเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น14รายการจากผู้ประกอบการ12รายก็จะมีประเภทนะคะน้ำมันปาล์มข้าวสารผงซักฟอกนะคะมาจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงทั่วประเทศกว่า 3,800 คันค่ะจุดแล้วก็จุดจำหน่ายที่ผ่านไปรษณีย์จังหวัดแล้วก็อำเภอ946จุดรวมถึงร้านค้าชุมชนอีก129ร้านนะคะโดยผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะของจากทางปตท.นะคะแบ่งตามประเภทรถนะคะรถยนต์ก็สนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนแล้วก็รถกระบะก็สนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือว่า3,000 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็เปิดให้ลงทะเบียนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงเนี่ยเปิดไปแล้ว 1-7 พฤษภาคมก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 13,97 รายนะคะแบ่งเป็นรถยนต์ 3,539 รายรถ3 ล้อพ่วงข้างอย่างที่ท่านนายกลองอยู่เนี่ยนะคะก็ 4,535 รายแล้วก็รถจักรยานยนต์ 2,323 รายค่ะแล้วก็สินค้านี่นะคะสินค้าที่ร่วมโครงการนะคะก็ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นนะคะโดยรถกระบะจะได้รับสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นรถสามล้อพ่วงข้างจะได้14รายการ37ชิ้นและรถจักรยานยนต์ก็จะได้8รายการ22ชิ้นค่ะนะคะผู้เข้าร่วมโครงการต้องจำหน่ายสินค้าตามราคาที่กำหนดนะคะไม่ใช่ว่าได้ไปแล้วก็ไปเพิ่มราคาไม่ได้นะคะและก็ต้องติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษแล้วก็ป้องกันการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าถ้าใครเห็นว่ามีการไปเพิ่มเองอันนี้แจ้งได้เลยนะ
1: ครับ
0: อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของ MOU 44ค่ะวันนี้นะคะคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยที่เข้าไปหาของป่าเนี่ยนะคะในข้อหาลักลอบข้ามแดนบอกว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของทนายความซึ่งขณะนี้มีการประสานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็พร้อมจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะผู้สื่อข่าวถามว่ากัมพูชาได้ขึ้นทะเบียนความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือว่า MOU 2544เพื่อเป็นหลักฐานเรื่องของเส้นเขตแดนก่อนที่รัฐบาลไทยจะประกาศยกเลิกทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่ากัมพูชาเป็นรัฐภาคีของกฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลทางทะเลนะคะคริสตศักราช1982หรือว่า UNCLOS นะคะซึ่งเป็นกรอบเดียวกันกับที่เราจะพูดคุยขณะที่ MOU 44เราเลิกไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าการเจรจาภายใต้ UNCLOS เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องเสียเวลาและยังไม่ควรที่จะสรุปว่าจะใช้กลไกใดผู้สื่อข่าวก็ยังถามอีกนะคะว่ากรณีที่กัมพูชาเนี่ยไปขึ้นทะเบียน MOU 2544เพื่อเป็นหลักฐานกรณีเส้นเขตแดนที่กัมพูชาลากผ่านเกาะกูดจังหวัดตราดของไทยเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบอกว่าอันนั้นไม่ได้เพราะภายใต้กฎหมายของ UNCLOS เนี่ยนะคะต้องไปดูเรื่องเขตแดนซึ่งเป็นกติการะหว่างกฎหมายระหว่างประเทศที่สากลยอมรับซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าเขาไปแอบขึ้นทะเบียนอะไรอย่างไรรู้แต่เพียงว่าคุยกันภายใต้กฎหมาย UNCLOS เนี่ยนะคะเมื่อถามว่าจะมีผลต่อเรื่องของเกาะกูดหรือเปล่าทางคุณเสียศักดิ์ก็บอกว่าหากมีการลากเส้นก็จะรู้เลยว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะ
1: อืมครับ
0: อีกเรื่องนึงเหมือนกันนะคะเรื่องคุณเคยได้ยินไหมอาม่ากว้านซื้อที่ดินเนี่ยคงเคยได้ยินนะคะทางคุณพิสารรัชกิจประการค่ะกรรมการผู้จัดการของบมจ.อามามารีนนะคะก็คือ AMA เนี่ยค่ะชี้แจงกรณีที่มีการพาดพิงว่าบริษัทเนี่ยไปกว้านซื้อที่ดินที่อ่าวเคยจังหวัดระนองประมาณ500ไร่จาก บริษัทนอมินีที่เป็นคนในพื้นที่ที่รู้จักกันในนามของอาม่านะคะเพื่อรองรับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะซึ่งทางบริษัทขอชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องและก็ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทค่ะคุณพิสารบอกว่า AMA เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจด้านขนส่งและก็โลจิสติกส์นะคะทั้งทางบกและทางน้ำมาอย่างต่อเนื่องธุรกิจหลักก็คือการขนส่งน้ำมันเคมีภัณฑ์และสินค้าเหลวตลอดจนการให้บริการด้านโลจิสติกส์ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานและเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัทบริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจเรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ไม่มีนโยบายกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรจากโครงการของภาครัฐแต่อย่างใดนะคะหากบริษัทมีการถือครองทรัพย์สินใดๆก็เป็นเพื่อประโยชน์ดำเนินธุรกิจตามปกติซึ่งอยู่ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดบริษัทเขายืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นนอมินีหรือถือครองทรัพย์สินแทนบุคคลใดทั้งสิ้นและบริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและก็เป็นธรรมเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นะคะและอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลผู้สอบบัญชีนักลงทุนรวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทนะคะแม้ว่าบุคคลจะมีนะคะบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AMA ในปัจจุบันแต่การดำเนินงานก็ยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะคุณพิสารบอกว่าบริษัทไม่ได้ถือครองที่ดินในพื้นที่จังหวัดระนองและพื้นที่ภายใต้ภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะโดยบริษัทมีที่ดินที่ถือครองอยู่เพียง1แปลงที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีพื้นที่21ไร่ซึ่งซื้อมาในช่วงปี59เพื่อใช้ประกอบกิจการรถขนส่งน้ำมันและก็ธุรกิจโลจิสติกยืนยันว่าบริษัทยังคงเน้นนโยบายเรื่องของการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกครบวงจรมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยที่ผ่านมาไม่มีนโยบายลงทุนในเรื่องของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก็โครงการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถตรวจสอบได้นะคะและได้ของบริษัท 100% ก็มาจากธุรกิจขนส่งน้ำมันเคมีภัณฑ์สินค้าเหลวทั้งทางเรือและก็ทางรถค่ะนะคะอีกเรื่องนึงนะคะวันนี้ช่วง 8:30 นาทีค่ะพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลนะคะจะเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับทีมทนายความได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะที่กองกำกับการ2บก.ปปป.นะคะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะคะยักยอกทรัพย์แล้วก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีที่มีการตรวจพบพยานหลักฐานว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์นำเงินของวัดไปจ่ายโบนัสนะคะให้กับลูกศิษย์ในหลักแสนบาทต่อคนนะคะในช่วงปี2555ถึง2559ซึ่งเข้าข่ายใช้เงินวัดผิดวัตถุประสงค์โดยขณะนี้ตัวพระอาจารย์คึกฤทธิ์อยู่ระหว่างการให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับการเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนครั้งนี้ทราบว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์ติดต่อเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะขอชี้แจงข้อเท็จจริงกับเรื่องดังกล่าวค่ะก่อนหน้านี้เมื่อปี2560นะคะก็มีอดีตศิษย์ของพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยฟ้องร้องพระอาจารย์ในข้อหาช่อโกงจากเงินบริจาครวมกว่า515ล้านบาทนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์หนังสือแล้วก็บริจาคและเงินบริจาคซื้อที่ดินข้างวัดนะคะซึ่งคดีนี้ถูกยื่นฟ้องในปี2560แล้วก็ศาลรับฟ้องในปี2561นะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่13มิถุนายน2562ศาลจังหวัดธัญบุรีนะคะอดีตศิษย์ที่ได้ยื่นฟ้องก็ได้ทำพิธีขอขมาและถอนฟ้องพระอาจารย์คึกฤทธิ์และพวกโดยได้กล่าวขอโทษและยอมรับว่าความผิดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริงทั้งสิ้นนะคะการดำเนินคดีนะคะทุกเรื่องเกิดจากความเข้าใจผิดของโจทย์ทั้งสองเองอันนี้เป็นคดีเก่านะคะแต่อันนี้ก็วันนี้ชี้แจงคดีที่นำเงินวัดไปเป็นโบนัสให้กับลูกศิษย์นะคะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของราคาทองคำค่ะคุณเสมา
1: ครับ
0: ทองคำในประเทศวันนี้นะคะเปิดตลาดบวกไป850บาทนะคะจากนั้นจนถึงเวลานี้ก็ปรับไปแล้วทั้งหมดนะรวม12ครั้งค่ะโดยมีการปรับบวกไป4ครั้งนะคะ แล้วก็ปรับลบไป8ครั้งค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะทำให้ราคาทองคำนะคะตอนนี้บวกอยู่650บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 72,050 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 72,250 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 76,15.28 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 73,050 บาทค่ะส่วนทองคำโลกโกลด์สปอตอยู่ที่นะคะ 4,720.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.34 บาทค่ะหัวเซ็งแห่งวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำนะคะเช้านี้บอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY ทรงตัวที่ระดับ 97.90 หน่วยนะคะเนื่องจากราคาน้ำมันดิบ Brent กับ West Texas ยังทรงตัวที่ระดับประมาณ104ถึงแล้วก็104แล้วก็98ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามลำดับนะคะขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ก็กล่าวว่าจะยังคงเจรจากดดันผู้นำอิหร่านชุดปัจจุบันจนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพและยังไม่จำเป็นถึงกับต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองอิหร่านซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้มีความตึงเครียดความตึงเครียดเนี่ยผ่อนคลายลงชั่วคราวนะคะอย่างไรก็ตามบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ10ปีก็ได้ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4.41% จาก 4.36% นะคะขณะที่เมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ปฏิเสธคำตอบของอิหร่านต่อข้อเสนอของสหรัฐในการยุติสงครามทางด้านของเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็เตือนว่าความขัดแย้งกับอิหร่านยังไม่จบสิ้นนะคะขณะที่ทางฝ่ายโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าฝ่ายอเมริกันยังคงยืนกรานในมุมมองฝ่ายเดียวและมีข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลจากปัจจัยข้างต้นทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคอาหรับเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะปะทุขึ้นอีกครั้งนะคะก็ส่งผลให้เงินเฟ้อจากภาคพลังงานยังมีแนวโน้มทรงตัวสูงอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาก็เรียกว่าสถานการณ์ตอนกลางเนี่ยแม้ว่าจะบางครั้งบอกผ่อนคลายเช้าตอนเย็นเครียดเลยนะคะทางด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคำอีก 2.29 ตันค่ะมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดนะคะคุณเสมาทาง West Texas นะคะตอนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นไปอีก86เซนค่ะ87นะคะ87เซนตอนนี้ราคาอยู่ที่ 98.94 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วน Brent ก็บวกขึ้นไปอีก64เซนนะคะราคาอยู่ที่ 104.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะดัชนีอยู่ที่ 1,488.77 จุดนะคะลดลง0.52 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 32,741.70 บาทค่ะข่าวต่างประเทศนะคะกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ขึ้นบัญชีดำบริษัทและบุคคลรวม12รายค่ะซึ่งรวมถึงบางรายที่มีฐานอยู่ที่ฮ่องกงสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะคะแล้วก็โอมานโดยระบุว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้สนับสนุนการขายน้ำมันของอิหร่านให้กับจีนในนามของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือว่า IRGC นะคะไม่กี่วันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของผู้นำของจีนที่กรุงปักกิ่งนะคะซึ่งกำหนดการก็มีในวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้นะคะคุณเสมาแถลงการของกระทรวงการคลังสหรัฐย้ำถึงคำขู่ก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐจะดำเนินการเพิ่มเติมต่อบริษัทต่างชาติรายใดก็ตามที่สนับสนุนการค้าที่ผิดกฎหมายของอิหร่านโดยชี้ว่าสายการบินหรือบริษัทที่เชื่อมโยงกับโรงกลั่นน้ำมันเอกชนของจีนอาจจะตกเป็นเป้าหมายนะคะด้านสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐระบุในแถลงการว่ากระทรวงการคลังจะเดินหน้าตัดอิหร่านออกจากเครือข่ายทางการเงินที่ใช้ในการก่อการร้ายและก่อให้เกิดความไร้เสถียรภาพต่อเศรษฐกิจโลกในช่วงปลายเดือนที่แล้วสหรัฐได้ประกาศคว่ำบาตรนะคะบริษัทเฮงลี่ค่ะปิโตเคมีคอลนะคะซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตเคมีของจีนซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะแม้ว่าทางเฮงลี่จะออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจใดๆกับอิหร่านก็ตามนะคะ ที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์มีความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบายคว่ำบาตรกับอิหร่านนะคะโดยช่วงแรกมีการผ่อนปรนให้กับผู้ที่ซื้อน้ำมันเพื่อลดผลกระทบจากภาวะชะงักงันของอุปทานน้ำมันที่เกิดจากสงครามในอ่าวเปอร์เซียก่อนที่จะกลับมาเร่งใช้มาตรการคว่ำบาตรนะคะอิหร่านโดยมีเป้าหมายเพื่อจะบีบให้อิหร่านนะคะรัฐบาลอิหร่านเนี่ยกลับมาสู่โต๊ะเจรจาเพื่อยุติสงครามค่ะประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดการที่จะไปปักกิ่งในวันพุธนะคะพุธที่13พฤษภาคมก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเริ่มขึ้นในวันที่14ถึง15พฤษภาคมโดยผู้นำทั้งสองจะหารือกันในหลายประเด็นซึ่งประเด็นหนึ่งที่คาดว่าจะคุยกันก็คือสงครามอิหร่านนะคะจะเป็นวาระสำคัญในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะคุณเสมา
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
6: อัมพลฟู้ด
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ปัญหาว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ติดตามตสลอนกันต่อครับนี่คุณ2คนเตรียมกันมาหรือเปล่าครับคุณ AA กับคุณ AB เนี่ยแล้วทักมาติดกันด้วยนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับทั้งคุณ AA แล้วก็คุณ AB ด้วยนะสวัสดีทั้ง2ท่านเลยพี่สุวรรณทองด้วยนะครับสวัสดีครับบอกว่าภาษีเจริญไม่ร้อนแล้วนะฝนตกแต่เช้าเลยวันนี้ครึ้มทั้งวันนะครับดีใจฝนมาแล้วขอบคุณพี่สุวรรณทองด้วยนะฮะเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับแล้วก็มีข้อมูลทางหลังไมค์นะครับรับแจ้งมาเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีอุบัติเหตุทางไลน์ของทางจสร้อยรับแจ้งว่าเพชรเกษมเป็นฝั่งขาออกนะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณช่วงกลางสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะเขาบอกว่าเป็นรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็กีดขวางอยู่เลนซ้ายเราก็เลยสอบถามไปทางสภ.เมืองราชบุรีนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเหตุตั้งแต่ช่วงสายนะก็ฝนตกหนักนะก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาแล้วก็ถนนเนี่ยเปียกลื่นคันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีคู่กรณีเขาเสียหลักด้วยตัวเองนะฮะเป็นรถปิกอัพเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ระหว่างรอรถยกมาดำเนินการเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุจุดนี้ไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะก็บอกไม่มีคนเจ็บนะการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณวสิสันนะครับบอกว่ามีเป็นรถบรรทุกถังแก๊สนะครับอยู่รัชดาสาธุประดิษฐ์บนสะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ์นะครับมีรถบรรทุกถังแก๊สเป็นแก๊สหุงต้มนะเขาบอกว่าลักษณะเหมือนล้อหลุดอ่ะแล้วก็จอดเสียอยู่เลนซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เราประสานงานสน.บางพงพางรับทราบแล้วนะครับคุณธวัชสวัสดีครับ
1: ครับรอเร
0: สครับเชิญเลยครับพี่ธวัชอยู่ไหนวันนี
1: ้เชิญไปไหนล่ะเชิญไปไหน
0: เชิญรายงานนี่ไงอยู่ไหน
1: แหมทำให้เขาคิดถึงแล้วก็มาเชิญเขาจากไปนะ
0: โอ้คิดถึงอ่ะไม่ได้เจอกัน2วันนะเสาร์อาทิตย์เงี้ยหรอ
1: ไม่ใช่พรุ่งนี้หยุดหรือเปล่าล่ะไม่หยุดใช่มั้ยล่ะ
0: พรุ่งนี้ผมไม่หยุดพรุ่งนี้ผมทำงาน
1: เมื่อวานก็เจอกันไงที่กลับจากกาญจนบุรีอ
0: ่
1: ะ
0: เมื่อวัน M81 ใช่ไหมเมื่อวัน M81แล้ววันนี้อยู่ไหน
1: ใช่เมื่อตอนก่อนเที่ยงเนี่ยพี่ผ่านมาตรงตรงข้ามกับไอ้อะไรนะสโมสรกองทัพบกอ่ะ
0: วิภา
1: อ่ะวิภาเนี่ยตรงป้ายวิภาตรงเนี้ยมันจะมีของกรมทางหรือไม่รู้ก็ของกทม.เนี่ยเป็นแขวงหรือเปล่าก็ไม่เข้าใจนะเขาจะเอาดินเนี่ยมาลงไว้ที่เนี่ยดินแบบรถดั้มเลยนะ
0: ฮะครับ
1: แล้วเกาะกลางตรงเนี้ยเขาจะเจาะสองฝั่งคือทั้งขาเข้าเนี่ยมาเทเสร็จแล้วก็วนออกขาออกเข้าใจใช่ไหมน้องเสมาเข้าใจใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นดินขี้เลนเนี่ยดินแบบเปียกๆมาแล้วก็มันฝั่งนู้นนะเขาก็จะปิดเลนหนึ่งเลนขวาฝั่งขาเข้าปิดเลนขวาฝั่งขาออกก็ปิดเลนขวาเหมือนกัน
0: อ้าวเหรอเลนขวาทั้งสองฝั่ง
1: เขาไปเทดินปุ๊บใช่เขาไปเทดินปุ๊บแล้วเขาก็น่าจะออกแล้วตอนออกมาเนี่ยเขาออกมาหนึ่งเลนแล้วมันมีขี้เลนอ่ะ
0: เต็มเลยเหมือนดินแล้วน้องก็ยืนดินมันตกอะไรอย่างนี้
1: ใช่แล้วก็รถมันติดไงครับพอมันลงมาจากทางเนี้ยคนก็วิ่งขวากันมาแล้วเขาไม่ได้ไปตั้งกวยอะไรเลยนะว่าให้แบบให้เห็นว่าเฮ้ยมีการทำงานคือ
0: มันไม่มีจุดสังเกตใช่ไหม
1: ใช่มันไม่มีจุดสังเกตแล้วเขาตั้งเฉพาะตรงที่เขาจะวนออกแค่นั้นเองห้าหกอัน
0: โอเค
1: โอ้คนวิ่งขวามาก็ต้องเบี่ยงซ้ายกันจนเดี๋ยวก็จะเกิดอุบัติเหตุไง
0: ได้
1: แต่ไม่รู้ว่าเขาเลิกทำหรือยังนะตรงนั้นนะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแจ้งไปก่อน
1: ดูทรงอ่ะจะเลิกยากเพราะว่าเห็นมีทั้งแมคโครทั้งอะไรอยู่ตรงนี้มันเป็นเกาะกลางที่ใหญ่มากน้องเสมาเข้าใจใช่ป่ะ
0: อ
1: ีกฝั่งนึงจะตรงข้างแบบวิทยาลัยจักรพงศ์พงษ์นาถเนี่ยถ้าไม่ผิดอ่ะ
0: เดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งตำรวจไปดูให้ก่อน
1: นั่นแหละเพราะว่ามันดูแล้วค่อนข้างอันตรายแล้วก็ไม่เซฟตี้อ่ะถ้าเกิดมอไซค์มันเข้าไปมันจะลื่นแน่นอน
0: อ่ะเออใช่
1: มันเป็นดินเลนเลยนะ
0: แล้วมันมีฝนมีอะไรไหม
1: ฝนไม่มีเพราะว่าตรงนั้นมันอยู่ใต้โทเวไงมันเลยไม่เป็นไรไงแต่ถ้าเกิดเวลาเขาเลิกแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกรถใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันถ้าเบรกลื่นขี้เลนเงี้ยม
0: ัน
1: จะลื่นใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: มันจะมีผลกับความปลอดภัยไง
0: แต่รถไม่ติด
1: แล้ววันนี้ไม่ติดแต่มันก็ติดตั้งแต่นี่มาไงไอ้ลงทางด่วนมาเพราะว่ามันอยู่ในช่องทางด่วนเลยไงตรงเนี้ย
0: ครับ
1: แต่คู่ขนานนี่ฉลุยเลย
0: แล้ววันนี้จะไปถึงไหนครับเนี่ยพี่ธวัชจะไปที่
1: วันนี้เหรอวันนี้อยู่ดอนเมืองแล้วเดี๋ยวจะไปสุวรรณภูมิ
0: จากดอนเมืองไปสุวรรณภูมิ
1: ใช่
0: เออเอา
1: สุวรรณภูมิเสร็จแล้วก็ไปราชบุรณะต่อ
0: โอ้โหทั่วเลยวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ทั่วไทยทั่วไทย
0: โอเค
1: แล้ววันนี้เปียกไหมครับเนี่ย
0: เปียกแล้วครับเปียกตั้งแต่ตอนมาแล้วครับแต่ดีเขาตกไม่หนักอ่ะแต่มันตกไม่หยุดอ่ะคือตกไม่หนักแต่ตกไม่หยุดจริงๆนะก็ตกตกแปลกมาเรื่อยๆตลอดทาง
1: เมื่อเช้าเนี่ยผมไปรับนายตั้งแต่ตีห้าแล้วนะที่สุวรรณภูมิมาตกตลอดเลยอ่ะ
0: หรออ๋อ
1: ใช่ตกตลอดเลยไปส่งแกบ้านเสร็จแล้วก็เข้าไปทำงาน
0: โอ้โหทำงานเช้ามากตีห้าโอ้โห
1: มันไม่ทำก็ไม่ได้อะ
0: นาย
1: ลงมาลงเครื่องมาจากอิตาลีเ
0: หรอ
1: โทรตาม
0: โทรตามเออขอบคุณมากพี่ธวัช
1: ตื่นเลยครับครับ
0: เดินทางปลอดภัยครับพี
1: ่ครับผมเช่นกันครับ
0: ครับ
1: เช่นกันครับระวังจะเป็นหวัดนะ
0: ครับผมไม่เป็นหรอกฮะจะเป็นเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยฮะ
1: ลาได้ลาเลยเนี่ยรีบลาล่วงหน้าเลย
0: จันทร์ถึง
1: เปียกฝนแล้ว
0: จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยสบายดีตลอดเลยพอเสาร์อาทิตย์จะป่วยขอบคุณครับพี่ธวัช
1: คร
0: ับ สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณธวัชด้วยนะฮะมีข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับจากทางคุณพิชยาโชคอํานวยลาภนะฝากประชาสัมพันธ์ลืมกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีแดงหายตั้งแต่วันที่10นะแต่เขาเพิ่งแจ้งมากับทางจสร้อยนะแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10แล้วว่าวันอาทิตย์ตอนเที่ยงเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้หญิงอ่ะสีแดงข้างในเนี่ยมีเอกสารต่างๆมีเงินโอ้โหเงินนี่เยอะพอสมควรเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีบัตรประชาชนนะระบุชื่อคุณพิชยาโชคอํานวยลาภขึ้นมาจากทิพยประกันภัยตรงพระราม3แล้วก็มาลงที่ลาดมงคลที่นางลิ้นจี่ตอนเที่ยงของวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนะครับจำได้ว่าเป็นแท็กซี่สีเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้คนขับบอกว่าชื่อธงชัยปะกาละเตคุณธงชัยปะกาละเตถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับกราบขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับถ้าพี่พัชนีฟังอยู่ขอบคุณมากๆเลยโอ้โหมันไม่ใช่ของเล็กๆน้อยๆอ่ะพี่มันเยอะมากมีคนลงไปรับแทนเอาขึ้นมาให้ผมดูละขอบคุณมากๆนะครับนะมันไม่เล็กน้อยอ่ะพี่มันเยอะนะขอบคุณมากๆผมว่าอิ่มกันทั้งชั้นน่ะขอบคุณนะครับพี่พัชนีขอบคุณมากๆเลยอ่ะว่าแล้วก็ขออนุญาตเดี๋ยวออกไปรับประทานของที่ไม่เล็กไม่น้อยจากพี่พัชนีก่อนนะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดตัวไทยช่วยไทยช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนยืนยันราคาต่ำกว่าท้องตลาดคุณภาพสินค้าเท่าเดิมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
7: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรีสวมบทพ่อค้ารถพุ่มพวงเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนมั่นใจลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เข้าร่วมงานการเปิดโครงการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญที่รัฐบาลจะดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทันทีที่นายกรัฐมนตรีมาถึงงานได้มีการขับรถพุ่มพวง3ล้อที่ดัดแปลงมาเป็นรถพุ่มพวงพร้อมทั้งนางสุภจีขับรอบตึกสันติไมตรีพร้อมที่จะขับ3ล้อไปยังหน้าตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะสมบทเป็นพ่อค้ารถพุ่มพวงขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยานายกระบุว่ารถพุ่มพวงนี้จะตระเวนขับไปตามหมู่บ้านราคาต่ำกว่าท้องตลาดถึง 10% ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละผู้ประกอบการและสินค้าอย่างพวกเครื่องปรุงซีอิ๊วขาวซอสต่างๆที่แกะสลักออกเพื่อลดราคาค่าตลาดแต่คุณภาพข้างในก็คือซอสแบรนด์ปกติแม้กระทั่งน้ำปลาก็รสชาติและคุณภาพเชื่อถือได้ไม่มีลดคุณภาพของส่วนผสมอย่างแน่นอนนางสุภจีระบุเพิ่มเติมว่านี่เป็นการต่อยอดจากกรมการปกครองที่ได้นำสินค้าไปวางกระจายทั่วประเทศไปตามชุมชนที่ห่างไกลซึ่งนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยเพราะเป็นของถูกกว่าท้องตลาดหากประชาชนเห็นว่าออกร้านขายสินค้าของกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงพาณิชย์รับรู้และนี่เป็นสินค้าที่ซื้อได้ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดและห้างสรรพสินค้ายืนยันว่าโครงการเหล่านี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ศรีสุวรรณจี้นายกเร่งรัดเรียกเก็บภาษีขายหุ้นชินคอป 1.76 หมื่นล้านจากทักษิณแล้วหรือไม่หากเพิกถอนเข้าขายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
10: ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลในศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อสอบถามเรื่องการเรียกเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดาจากนายทักษิณชินวัตรพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรกว่า 17,600 ล้านบาทกรณีการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสืบเนื่องจากเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีที่แล้วศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ยกฟ้องคดีที่นายทักษิณเป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรเป็นจำเลยที่1กับพวกรวม4คนเป็นผลทำให้นายทักษิณจะต้องปฏิบัติตามหนังสือแจ้งประเมินภาษีพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มของกรมสรรพากรตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นเงินจำนวนดังกล่าวซึ่งบัดนี้ระยะเวลาผ่านพ้นมานานเกินสมควรแล้วจึงมายื่นหนังสือสอบถามนายกรัฐมนตรีว่าได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในการสั่งการไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อเร่งรัดการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากนายทักษิณพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามคำวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลฎีกาตามคันลองของกฎหมายแล้วหรือไม่หากเพิกเฉยจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ได้ ยศวัฒน์ปงประภาสเลยนั้นครับ
1: ภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ใช้เวลาสอบปากคำพระอาจารย์คึกฤทธิ์นานกว่า4ชั่วโมงในการเข้ารับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีมีหลักฐานว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์นำเงินของวัดไปจ่ายโบนัสให้กับลูกศิษย์หลักแสนต่อคนในช่วงปี2555ถึง2559เข้าข่ายใช้เงินวัดผิดวัตถุประสงค์โดยหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือพระอาจารย์คึกฤทธิ์ได้ลงลิฟต์อีกทางเพื่อไปยังอาคารจอดรถอีกอาคารหนึ่งก่อนจะเดินทางขึ้นรถกลับวัดทันทีโดยไม่ให้การสัมภาษณ์แต่อย่างใดทั้งนี้ทางทีมทนายความแจ้งว่าจะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงแทน
11: หวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของสพโพแก้วเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้ากันครับท่านร้อยตำรวจโทภูมิพัฒน์บุญช่วยท่านรองสารวัตรจราจรสพโพแก้วท่านรองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุครับท่านรอง
2: ที่เกิดเหตุได้แยกย้ายรถกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายรถไปที่สพโพแก้วครับร้อยเวรพนักงานสอบสวนคือพันตำรวจโทเกติพลน้อยรักษานะครับผม
1: อ๋อครับสรุปมีคนเจ็บไหมครับท่านรองสาวัต
2: ไม่มีครับผมไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับผม
1: อ๋อสาเหตุมาจากอะไรครับ
2: สาเหตุมาเกิดจากรถกระบะที่ขนอุปกรณ์ประปานะครับผมทำวัสดุอุปกรณ์ตกหล่นแล้วก็เบรกกระทันหันเป็นเหตุให้รถที่ตามมาข้างหลังและด้วยฝนตกถนนลื่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหตุให้รถไม่สามารถควบคุมรถได้จึงชนท้ายกันครับผม
1: ตอนนี้เท่ากับว่าการจราจรก็ใช้ได้เป็นปกติแล้ว
2: ขี่คลายครับผมขี่คลายปกติครับผมยังเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีสะสมครับผม
1: ในพื้นที่ยังมีฝนลงอยู่ไหมครับท่านรองสาวัต
2: ก็ปล่อยๆครับไม่ถึงกับหนักครับ
1: อ
2: ตอนนี้มันปล่อยบางๆครับผมบางๆลงน้อย
1: อยากจะฝากเตือนอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับ
2: ก็กรุณาอย่าใช้ความเร็วให้มากนะครับเพราะว่าฝนตกถนนค่อนข้างจะลื่นนะครับผ
1: มครับ
2: แค่นี้ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณนะครับท่านรองสารวัตร
2: ครับครับผมครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทภูมิพัฒน์บุญช่วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สพโพแก้วก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับเห็นบอกว่าชนกันประมาณ3คันแต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไรนะฮะล่าสุดก็เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปได้ทั้งหมดแล้วนะครับส่วนอุบัติเหตุก่อนหน้านี้นะครับที่ได้รับแจ้งเพชรเกษมฝั่งขาออกกลางสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีรถปิกอัพไปเสียหลักพลิกตะแคงอยู่เลนซ้ายกลางสะพานเลยเขาบอกว่าเนื่องจากว่าถนนเปียกลื่นเสียหลักด้วยตนเองไม่มีคู่กรณีทางสพเมืองราชบุรีรับทราบแล้วสำหรับจุดดังกล่าวนะครับก็บอกว่ารถยกเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุการจราจรชะลอตัวนิดหน่อยผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้แก้ไขกรณีของลืมกระเป๋าสตางค์สีแดงของคุณพิชยาโชคอํานวยลาภนะครับลืมวันนี้นะตอนเที่ยงที่ผ่านมานี่เองอ่ะสรุปว่าเป็นวันนี้นะตอนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับข้างในมีเงินสดจำนวนหนึ่งนะค่อนข้างเยอะเลยนะพอสมควรเลยเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีแดงนะมีบัตรประชาชนมีเอกสารต่างๆแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งในบัตรประชาชนเนี่ยจะระบุชื่อผู้แจ้งคุณพิชยาโชคอํานวยลาภขึ้นรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้แต่ว่าคนขับชื่อธงชัยปะการะเตธงชัยปะการะเตถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าสะดวกเป็นเบอร์โทรศัพท์1137ก็ได้เช่นเดียวกันขึ้นรถจากบริษัททิพยประกันภัยที่พระราม3แล้วก็มาลงที่ราชมงคลที่นางลิ้นจี่ตอนเที่ยงของวันนี้นะครับถ้าหากว่าท่านใดเก็บของผู้โดยสารได้นะติดต่อกับจสร้อยได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของให้1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณตู่ระยองบอกว่าเส้น36ขาเข้ากรุงเทพก่อนถึงสนามพีละใกล้เสร็จแล้วส่งภาพมาให้ดูทางไลน์ขอบคุณมากนะฮะพี่ตู่ระยองแล้วก็พี่พัชนีทานแล้วอร่อยมากพี่พัชนีขอบคุณมากๆเลยทักทายคุณระพีด้วยเมื่อช่วงเช้าครับกับเหตุการณ์อีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสน.โชคชัยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปอำนวยการจราจรนะเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยเปิดเทอมกันบางส่วนแล้วนะฮะปรากฏว่าไปโบกรถนะไม่แน่ใจว่ามันต้องสงสัยหรือมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเช้านะเป็นรถแบบจักรยานยนต์เหมือนแต่งซิ่งอ่ะไปเจอทั้งยาเสพติดทั้งอาวุธเลยเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวกันกับทางด้านของท่านรองผู้กำกับจราจรสน.โชคชัยท่านพันตำรวจโทณรงค์ชัยคุณบัวลาสวัสดีครับท่านรองผู้กำกับครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านรองครับ
3: เมื่อเช้าเหตุการณ์ใช่ไหมเมื่อเช้าต้อง
1: ใช
3: ่เช้าก็สี่พี่ก็เปิดเริ่มเปิดวันนี้วันแรกนะครับ
1: ครับ
3: ก็ผมก็จัดจราจรแล้วก็ผมก็ไปดูด้วยแหละผมก็เพิ่งไปถึงพอดีไปจอดรถก็กำลังจะรอรถพอดีลูกน้องเห็นว่ามีรถต้องสงสัยเบิ้ลแบบลากแบบเบิ้ลแบบเสียงดังมาเลยอ่ะมาเลยแบบเสียงดังเลยครับเบิ้ลยาเอามาแล้วก็วิ่งก็ไปในซอยโรงเรียนนะครับก็เลยจอดอีกนายนึงก็เลยขับตามไปก็ให้อีกนายตามไปก็ไปเรียกจับเรียกตรวจค้นปกติธรรมดานี่แหละจะไปจับรถซิ่งธรรมดานี่แหละ นะครับพอไปถึงก็พอไปค้นตัวก็เจอปืนที่ที่เอวนะครับ
4: ฮะ
3: โอเคก็เลยเรียกกำลังไปเสริมผมก็เลยเข้าไปด้วยเมื่อเช้าก็มีผู้กับท่านก็มาด้วยพอดีมันดูโรงเรียนพอดีก็เลยเข้าไปช่วยกันดูพอดีนะครับ
4: ฮะ
3: พอไปค้นเจอปืนนะครับแล้วก็นั่นแหละรถซิ่งนั่นแหละอย่างแต่ในภาพก็คงไม่ได้เห็นต้องคือไม่มีป้ายทะเบียนด้วยครับรุ่นเก่าที่เสียงดังครับ
4: เป็นปืนลักษณะเป็นปืนลักษณะยังไงกี่กระบอกครับท่านรอง
3: เป็นสามแปดสั้นๆสามแปดคลิปกับสองยิงสั้นๆที่พกมาแบบห้านัดกระสุนห้านัดทำเป็นตัวในลำเพลิงห้านัดคือพร้อมยิงครับปืน
4: พร้อมยิงนะมีกระสุนด้วยนะมีกระสุนด้วย
3: ครับกระสุนนี้อยู่ในลำเพลิงปกติก็ยังดีที่ว่าลูกน้องผมยังได้ควบคุมได้อยู่แล้วมันไม่ต่อสู้
4: ให้การยังไงฮะ
3: ก็เขาก็บอกว่าซื้อมาจากออนไลน์ราคา 30,000 ครับเขาก็ซื้อมาเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาประมาณนี้ครับก็ปุ้งกันตัวอะไรประมาณนี
4: ้
3: คงซื้อเพราะดูประวัติแล้วก็เรื่องยาค่อนข้างเยอะครับจับยาจับอะไรเนี่ยก็ประวัติก็พอสมควร
4: อ๋อสืบประวัติแล้วประวัติมีเรื่องของยาเสพติด
3: ตอนหลังก็มีเรื่องจับยาจับจำหน่ายจับไปติดคุกหลายรอบแล้ว
4: อายุประมาณเท่าไหร่ครับผู้ต้องหาอะไรนี
3: ้30เศษครับผมก็จำไม่ได้
4: 30ต้นๆเนาะ30กว่าเขามากับใครอะครับ
3: ตอนขับไปนะครับเป็นคนเดียวแต่ว่าแฟนเขาน่าจะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าน่าจะนัดกันมาทำบุญตรงหน้าวัดนะครับข้างในมีวัดสะพานสุนทรีโรงเรียนนะครับเขาแฟนน่าจะติดอยู่ที่นั่นแล้วก็พอดีช่วงกำลังค้นอยู่อะกำลังค้นตัวผู้ชายคนนี้อยู่ใช่ไหมแล
4: ้
3: วผู้หญิงก็มาแสดงตัวว่าเป็นแฟนเขาอะไรเงี้ยเขาก็เดินมาเดินมาผมก็ไปซักคุยไปคุยมาเหมือนคนติดยาเราดูอาการออกอ่ะเหม
4: ือ
3: นพวกผู้หญิงเขาผู้หญิงกลางคืนแล้วเขาว่าทำงานกลางคืนอะไรเงี้ยเป็นทำเอนเตอร์เทนเด็กเป็นอะไรเงี้ยกลางคืน
4: อายุประมาณเท่าไหร่ครับผู้หญิงแฟนเขา
3: ผู้หญิงประมาณนั่นแหละครับใกล้เคียง
4: กัน
3: ประมาณ
4: นะ
3: เกือบ30นะครับ
4: นี่ยาเสพติด
3: น้อยกว่าย
4: าเสพติดที่เจอนี่จำนวนเท่าไหร่แล้วก็ประเภทไหนฮะท่านรอง
3: เป็นยาไอประมาณสักครึ่งกีครึ่งนั่นแหละไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
4: ยาไอครึ่งกำ
3: ประมาณนั้นแหละไม่อาจจะไม่ถึงครึ่งจะเกือบครับประมาณคืออาจจะใช้ไปบางส่วนแล้วเมื่อคืนเขาบอกนะ
4: โอ้โห
3: ใช้บางส่วนมาส่วนว่าเมื่อคืนไปรับงานมาเขาก็บอกว่าทางแข่งไม่มาประมาณนี้ที่เขารับข้างมานะครับว่าแข่งไม่มาเมื่อคืนไปรับงานมารับการเทรนมาประมาณนี้ครับ
4: อย่างนี้ขยายผลต่อได้ไหมครับเนี่ย
3: ก็นั่นแหละคือพอดีแสดงตัวแล้วแหละบอสมันก็เลยขอค้นธรรมดาแล้วที่เขาแบบยิ่งแยกเหมือนจะไม่อยากให้เราดูกระเป๋าครับก็เลยให้ถอดกระเป๋ามาก็เอามือไปล้วงดึงแนบกับบัตรประชาชนออกมามันก็ล่วงพอดีล่วงบัตรประชาชนล่วงก็เลยมันก็ไอ้ของก็เลยอยู่ในมือพอดีเช้า
4: อันนี้นอกจากเสพแล้วจำหน่ายด้วยไหมฮะดูทรงแล้ว
3: ก็จับครอบกับเสพครับสองอย่าง
4: ผู้หญิงนะครับ
3: ผู้ชายก็มีวุฒิปืนด้วยทั้งเสพด้วย
4: ช
3: ายตัวก็เสพคือเสพด้วยกันทั้งคู่อ่ะค
4: ือ
3: เพราะว่าเสพด้วยกัน
4: เสพด้วยจำหน่ายด้วย
3: ไม่รับจำหน่ายครับบอกว่าคือว่าเสพเฉย
4: อ๋อยังไม่รับนะ
3: จำหน่าย
4: เอ๊ะทำไมเขาต้องผ่านหน้าโรงเรียนนะ
3: เขาพักอยู่มาพักอยู่แถวนั้นนะครับแถวซีวิทนะครับเมื่อเช้าบอกว่าจะมาทำบุญหน้าวัดคือวัดอยู่ข้างในโรงเรียนไปหน่อยคร
4: ับ
3: อ๋อ
4: จะมาทำบุญที่วัดแต่พกปืนมาด้วย
3: มาใส่บาท
4: ที
3: ่แฟนมาใส่บาทนั่นแหละหรือว่าเขาจะมาตามมาหาแฟนตามมาหาแฟนที่ปั๊มประมาณนี้ครับคือแฟนมาก่อน
4: คือ
3: มาก่อนหลังเราไม่รู้แหละแต่ว่าคือแฟนอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์คนละคันนะครับ พูดว่ามาคนละคัน
4: ค
3: ือเขามันมีคล้ายๆพวกทำอาหารที่จะใส่บาทตอนเช้าหน้าวัดนะครับเขาก็มายืนตรงซื้ออาหารเป็นถุงอะอะไรเป็นถุงอะเขาพอดีก็ไปเจอตอนนั้นพอดีก็ไปค้นนั่นแหละครับไปเจอตามที่พูดครับ
4: อย่างนี้ดำเนินการยังไงต่อฮะหลังจากนี้เป็นยังไงต่อฮะ
3: ก็นั่นแหละครับก็นำตัวเข้ามาโรงพักแล้วก็ให้ฝ่ายสืบสวนขยายผลต่
4: อ
3: ขยายผลต่อว่าเออยังไงก็ถึงทราบว่ามีคดีในการที่ผ่านมาม ีเก่าเรื่องยาก็ค่อนข้างเยอะผู้ชายนะครับคือก็มีอะไรแต่ก็รับปากว่าเสร็จเวลาไปทำงานอะไรประมาณนี้ครับ
4: เขาทำงานอะไรเขาบอกไหมฮะว่าเขาทำงานอะไรอาชีพอะไร
3: ก็เอ็นเดียวเอ็นเดียวผู้ชายเขาบอกว่าขับวินมอเตอร์ไซค์มั่งรับจ้างมั่งอะไรประมาณน
4: ี้
3: รับจ้างขับวินมอเตอร์ไซค์ตรงแม่โรงเรียนน่ะเขาบอกว่าเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่านานมาทีเขาว่ากันนะเขาก็รับอ้างว่ามานานมาขับทีตรงน
4: ี้บ
3: างทีก็รับจ้างทั่วไปประมาณนี้ครับ
4: พบมากน้อยแค่ไหนครับกรณีแบบนี้ครับใกล้สถานศึกษา
3: ใช่ไหม
4: พบมากน้อยแค่ไหนครับกรณีแบบนี้ใกล้สถานศึกษาด้วยครับท่านรองเจอเยอะไหม
3: ก็ไม่ค่อยเยอะเลยครับเพิ่งเคยเจอเคสเนี่ยเพิ่งเคยเจอเหมือนกัน
5: จริงๆเขาก็ไม่ได้อยู่พักตรงนี้หรอกเขาพักอยู่สตีวิทสมัยไหนสักอย่างก็สิบยี่สิบเก้าผมจำไม่ได้ไม่น่าพูดถึง
4: ครับครับ
5: เขาพักอยู่แต่ว่าก็ไม่ห่างมากแต่แค่คือมาทำบุญที่มาทำบุญที่วัดนี้แล้วก็แฟนก็ไอ้ผู้ชายก็ตามมาทีมันเบิ้ลเสียงแบบอัดมาเลยถนนแบบเสียงเช้ามันโล่งครับช่วงเช้าหกโมงกว่าวงเครื่องมันอัดแบบเสียงแบบแว
4: บเขาเห็นตำรวจไหมตอนที่เขาอัดมาวืดเนี่ย
5: ก็เห็นนั่นแหละทุกคนนะครับพอเห็นตำรวจก็ถึงเข้าไปหลบก็เลี้ยวเข้าไปในซอยนั่น
4: แ
5: หละครับอ๋อเลี้ยวเข้าไปในซอยก็ไม่กล้าออกมาไง
4: แล้วตอนที่ตำรวจแสดงตัวนี่เขาจะหนีไหมฮะมีท่าทีจะหนีไหม
5: ก็ไม่มีท่าทีหนีนะครับตอนที่ลุงน้องว่าไม่ได้มีท่าทีหนีก็ต้องเข้าไปเข้าผมเองให้ก็เข้าไปดูยุทธีอยู่ก็ค่อนข้างจะรัดกุมอยู
4: ่
5: ก็คงไม่กล้าสู้
4: ครับครับครับ
5: เดี๋ยวอยู่บ้านกันเห็นอาการเหมือนกันไปคนเดียวด้วยตอนแรกก็ไม่ได้มีท่าทีหนีนะครับตอนที่ลุงน้องว่าไม่ได้มีท่าทีหนีก็ต้องเข้าไปเข้าผมเองให้ก็เข้าไปดูยุทธีอยู่ก็ค่อนข้างจะรัดกุมอยู
4: ่
5: ก็คงไม่กล้าสู้

0: มีเรียนก่อนนะครับเรียนก่อนมาที่วันแรกที่บาเยอร์นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เต็มนะครับยังมาไม่เต็มพอเต็มที่จริงๆก็วันที่18ทำหน้านะครับ
1: สัปดาห์หน้าเนาะ
0: ปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วก็คงลงทุกจุดทุกแยกทุกเช้าเหมือนเดิมนะครับลงระบายแล้วก็หน้าโรงเรียนทุกโรงเรียนที่มีปัญหาในเขตก็ต้องจัดจราจรอยู่จุดที่ทายก่อนทุกวันนะครับ
1: เร่งด่วนเช้าหรือว่าเย็นนี่จะมีปัญหามากกว่ากันฮะท่านรองผู้กำกับ
0: ช่วงเช้าเย็นฮะส่วนมากถ้าโรงเรียนน่าจะเป็นช่วงเช้าเนี่ยครับช่วงเช้าดูแต่ช่วงเย็นก็ส่วนมากท่านผู้กองก็จะเข้ามาก่อนไม่ได้มาไล่ๆกันแต่ถ้าช่วงเช้าคือจะไล่ๆกันมารถจะค่อนข้างเยอะ
1: เหมือนมาส่งพร้อมๆกัน
0: โรงเรียนมาความพร้อมๆกันก่อนจะเย็นมันจะต้องมาก่อนมาไปช่วงไหนสามมารอก่อนในมีร้านตลาดนะครับตรงหน้าโรงเรียนมันก็จะมีพื้นที่จอดรถอยู
1: ่
0: ก็ช่วงเย็นจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าก็รถเยอะนะครับเยอะรถดีวิทออกไปทางสุขุมวิทนี่ก็เยอะ
1: ครับ
0: ทุกๆกระเทือนนะครับเพราะว่าสุขุมวิทก็รับเส้นประเสริฐบริกิจก็ค่อนข้างจะเยอะรถก็จะมีปัญหาต่อท้ายแถวเข้ามาในซอยอยู่เหมือนกันครับแต่สัปดาห์นี้ยังไม่มีครับน่าจะเป็นนั่นแหละรอวันจันทร์หน้า
1: วันจันทร์ทีเดียวเนาะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่ารถเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่เต็มพื้นที่เนาะ
0: ยังครับยังไม่เต็มร้อยรถก็ยังไม่เต็มที
1: ่ครับครับ
0: อย่างเช้าก็หมดเร็วอยู่ไม่มีเลยระบายประมาณตั้งเจ็ดโมงนิดๆก็หมดแล้วครับ
1: โอ้ไวนะฮะในพื้นที
0: ่เจ็ดโมงครึ่งก็หมดแล้วบ้างโลกเพราะว่าทั้งเดือนน่าจะยังมาไม่ครบทุกห้องครับทุกชั้น
1: แล้วเย็นนี้ยังไงฮะเย็นนี้ต้องไปประจำไปเตรียมการอีกไหมฮะ
0: ก็ทุกเช้าเย็นถ้ามีโรงเรียนเปิดก็ต้องผมจัดจราจรประจำอยู่แล้วครับประจำทางออกนะครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนะครับมันเปิดเรียนนะ
1: ครับมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจส.ร้อยในขนาดนี้เชิญได้เลยนะครับ
0: ก็ไม่มีช่วงนี้ก็ฝนตกก็ระวังแล้วไปไหนก็วางแผนจริงนะครับอาจจะรถติดน้ำท่วมบ้างนะครับช่วงอาทิตย์หน้าต้องวางแผนที่เยอะนะครับเพราะมันเปิดเทอมแล้วทุกอย่างก็คงจะเข้าระบบเต็มที่ลงเถิดเท้าก็ตามสภาพเราก็บริหารตามแยกจุดตัดจุดแยกเยอะปัญหาก็จะมีประมาณนั้นนะครับจุดแยกใหญ่เราไม่มีแต่ว่าจุดตัดจุดกับรถก็ท่านจะเยอะ
1: ไอ้นอกจากสตรีวิทย์นี่ในพื้นที่มีจุดไหนที่โรงเรียนที่ผู้ปกครองเยอะๆอีกไหมฮะที่น่าจะ
0: ของบดินสามเนี่ยก็เยอะแต่ว่าก็สู้ชีวิตไม่ได้บดินสามคือส่วนมากเนี่ยผู้ปกครองเขาจะมาเส้นลาดพร้าวด้วยแล้วเส้นด้านหลังด้วยครับด้านหลังคือทางด้านนิวาสเข้าด้วยแล้วที่มาทางโรงเรียนมารถไฟฟ้าด้วยอะไรเงี้ยมันสะดวกตรงบดินสามนะคร
1: ับ
0: รถไฟฟ้าก็ถึงเลยไม่เข้าซอยเลยก็เรื่องรถยนต์ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ก็จัดจราจรเหมือนกันครับจัดจราจรดูอยู่ช่วงหน้านี้ว่าช่วงเย็นช่วงเลิกเรียนครับช่วงเช้าช่วงเลิกเรียนปกติหน้าลาดพร้าวนี่ไม่มีปัญหาแต่ว่ารถจะเข้าไปทางด้านหลังจะเยอะมากกว่า
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ ย
1: ังไงต้อง
0: บดินก็ไม่มีอะไรครับมีแค่สองจุดเท่านั้นเองของโชคชัย
1: มีบดินกับ
0: ไม่เป็นจุดหลักใหญ่มันที่เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ได้ติดหลักเหมือนทางโซนทางเป็นแบบทางสาธิตการแข่ง
1: ครับครับ
0: ยังบริหารได้คร
1: ับ ได้ครับยังไงขอบคุณมากเลยครับท่านรองผู้กำกับที่มาเพิ่มเติมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทางด้านท่านพันตำรวจโทณรงค์ชัยคุณบัวลานะครับท่านรองผู้กำกับจราจรพื้นที่สน.โชคชัยนะก็อำนวยความสะดวกกันอยู่ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา2ปรากฏไปเจอพ่อหนุ่มคนดังกล่าวนี่แหละที่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อเช้านะก็ดูประวัติแล้วโอ้โหเยอะเลยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาหลายคดีอยู่เหมือนกันนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าแหละสัปดาห์นี้คือเริ่มทยอยกันเปิดเทอมละแต่ยังไม่เต็มร้อยนะคาดว่าน่าจะเป็นช่วงจันทร์ที่18เนี่ยที่รถจะแน่นๆละคราวนี้ก็จะกลับเข้าสู่การเปิดภาคเรียนนะครับตามปกติและในหลายโรงเรียนนะแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็เหมือนกับว่าเริ่มทยอยกันเปิดมันยังไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะฮะมีประชาสัมพันธ์ช่องทางเดินรถที่แยกสังฮีนะครับแล้วก็เส้นทางการเดินรถนะของ MBA Feeder เป็นงานจราจรยานพาหนะมีการประสานกับทางสน.สามเสนก็มีเรื่องของการประชาสัมพันธ์เดี๋ยวอีกสักครู่นึงคงได้สายกับทางท่านรองผู้กำกับจราจรสน.สามเสนมาเพิ่มเติมเรื่องดังกล่าวกันเห็นบอกว่าจะเริ่มใช้วันนี้วันแรกด้วยนะจะเริ่มใช้วันนี้วันแรกนะฮะว่าเป็นช่วงเช้านะตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึง7โมงครึ่งนะครับแล้วก็มีช่วง8โมง20ถึง8โมง45สำหรับในพื้นที่นะแล้วก็จะมีเรื่องของช่วงเร่งด่วนเย็น นะฮะที่จะมีการ

0: การจัดการจราจรนะตั้งแต่3โมงครึ่งถึง4โมงครึ่ง5โมงถึง5โมง45 6โมง15ถึง2ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นช่วงระหว่างสามเสนถึงตรงบริเวณแถวตั้งหัวเสงนะที่มีการจัดการจราจรแล้วก็บริเวณช่วง MRT สิรินธรถึงโรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะก็มีการปรับนะครับการจราจรนะฮะมีเลี้ยวขวาเฉพาะเวลาด้วยนะที่ลาดวิถีแล้วก็ที่สามเสนเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านพันตำรวจโทสุภฤกษ์ตรีเจตท่านรองผู้กำกับจราจรสน.สามเสนท่านรองผู้กำกับสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับรองผู้กำกับจราจรสน.สามเสนครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับเตรียมพร้อมเรื่องของการเปิดเทอมไว้ยังไงบ้างครับในพื้นที่เรียนเชิญได้เลยครับท่านรอง
1: รู้สึกว่าจะเตรียมความพร้อมค่อนข้างมากครับแต่ตอนนี้ละ80-90%ได้แล้วครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้พร้อมใหญ่นะครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับมีเตรียมพร้อมยังไงด้านไหน
1: ได้ครับก็มีการก่อนหน้านี้เราประชุมผู้ปกครองในพื้นที่ครับวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาครับทั้งบุคลากรทหารทหารในพื้นที่ครับแล้วก็ผู้ปกครองครับเป็นแนวทางที่ดีครับมีการลงความเห็นมีการเสนอแนะช่วยแก้ปัญหาครับก็คือมุมมองตำรวจก็อาจจะมองไม่ครบด้านนะครับแต่พอดูตารางเวลาเรียนอะไรเงี้ยครับเราก็มีการปรับประมาณสัก 3-4 จุดนะครับผมมองว่าน่าจะดีขึ้นนะครับ
0: ครับครับแล้วมีการ
1: แล้วก็มีการสัมพันธ์คงจะไอ้แบ็คทูสคูลมีการสัมพันธ์เส้นทางจุดผ่านจุดมีวัสดุเนี่ยครับประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งไปให้จ.ส.ร.ทราบในช่องไลน์นะครับผม
0: ใช่เห็นบอกเลี้ยวขวานี่เหมือนเดิมไหมเหมือนก่อนหน้านี้ที่เคยทำไหมฮะช่วงเช้าช่วงเย็น
1: ใช่ครับเช้าเย็นเหมือนเดิมเลยครับแต่ผมแค่เพิ่มเวลาที่มาที่ออกจากโรงพยาบาลนะครับเหมือนตอนถนนยังไม่ยุบอะครับจากแยกวชิรมุ่งหน้าทางนี้เนี่ยเราเพิ่มเวลาให้บกครองครับบางทีลงมาหรือช่วงรีเวิร์สเลนเนี่ยลงมาไม่ทันเวลาหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มีช่องทางก็คือลงถนนขาวเลี้ยวขวาที่สังคโลกเรามีการติดป้ายเป็นสัมพันธ์นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนึงก็จะเข้าสามเสนมุ่งหน้าสู่โรงเรียนเซนฟางเซคเดียนได้ครับสำหรับผู้ปกครองที่มาสายเป็น7:30แล้วก็เรามีการปรับเปลี่ยนเวลาสะพานครับเป็น2ช่วงเวลานะครับก็ช่วง15:30-7:30เนี่ยเราจะรับรถเข้าเมืองอย่างเดียวเลยนะครับแล้วช่วง7:30-8:20เนี่ยผมจะขออนุญาตเอารถออกนอกพื้นที่เนื่องจากว่าผมต้องรับรถจากถนนนครราชสีมาด้วยถนนราชวิถีด้วยครับโอ้ช่วงเย็นยังเหมือนเดิมครับเวลาสะพานยังเหมือนเดิมครับผมรายละเอียดส่งไปในไลน์ให้จ.ส.ร.ทราบแล้วครับ
0: ครับนะฮะก็เดี๋ยวคงได้ทดลองใช้กันแบบเต็มๆเริ่มพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะเริ่มพรุ่งนี
1: ้ครับพรุ่งนี้เปิดโรงเรียนเดียวครับเป็นฟังซิเทียครับมีประมาณ2,500คนครับไม่เยอะครับน่าจะเต็มที่ก็คือวันจันทร์หน้าครับ18
0: เหมือนกันทุกท้องที่เมื่อสักครู่เพิ่งคุยกับทางโชคชัยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน่าจะเป็นวันจันทร์ที่18นะฮะน่าจะเยอะเลย
1: ใช่ครับแล้วก็มีเวลา14-15ที่จะเป็น13-14-15ครับ3วันเผื่อจะปรับอะไรเพิ่มเติมอีกครับเดี๋ยวรอดูซ้อมเหมือนครับ13-14-15 3วันครับ
0: ถ้าฝนลงมานี่น่ากังวลเพิ่มเติมไหมฮะน่ารอน
1: ฝนลงมาส่วนใหญ่แล้วครับคุณโรงเรียนแล้วก็โดยเฉพาะ3เสนเนี่ยเราจะเราเข้าใจผู้ปกครองครับเราก็จะมีการจัดกำลังจราจรแต่คงไม่เข้มมากแต่ก็ต้องผู้ปกครองต้องทำใจนิดนึงครับในการขึ้นรถลงรถช้านะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นโรงเรียนเด็กเล็กซะเยอะนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมชุดฝนนัดหมายให้มีมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องใช้เวลาครับซึ่งเป็นปกติแล้วครับเวลาฝนตกเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ก็อย่างเช่นโรงเรียนที่จะช่วยเหลือเราได้เนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนเซนทรัลเบียนะครับที่จะสามารถบนรถเข้าไปรับโรงเรียนได้นะครับประมาณนี้ฮะ
0: ครับครับแล้วเรื่องของ MBA Fitter นี่มันช่วยเยอะไหมฮะ
1: อ๋อ Fitter ก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าผู้ปกครองใช้เนี่ยจะลดปริมาณเข้าพื้นที่ชั้นในได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่ามันบนระยะใกล้แล้วก็ตำรวจจราจรเนี่ยถ้าเห็นรถ Fitter เนี่ยทั้งมารับทั้งไปเนี่ยเขาจะให้สิทธิ์รถฟีเดอร์เป็นระดับแรกอยู่แล้วครับในการระบายคนครับผมผมว่าช่วยได้เยอะครับมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ยังมีประโยชน์อยู่ครับ
0: โอ้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะเหมือนกันสำหรับในท้องที่นะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับมีมากเลยครับโครงการเรียนฟีเดอร์ของกทม.ครับ
0: มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเตรียมตัวเปิดเทอมนะฮะสำหรับในท้องที่ของสามเส
1: นก็มีช่วงนี้ครับมันเป็นเปิดใหม่ครับก็อยากจะให้ติดตามข่าวนะครับทางเพจสน.หรือจ.ส.ร.หรือต่อพ.91หรือต่างๆเนี่ยครับแล้วก็ส เด็กของโรงเรียนนะครับต้องตามใกล้ชิดอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในก่อนขึ้นลงรถมีการนัดหมายให้ดีครับจะช่วยลดเวลาในการจราจรในที่ที่ทำไหนได้ครับประหยัดเวลาสุดดี20นิ้วเนี่ยผมก็มองว่าการจราจรน่าจะดีขึ้นครับ
0: ได้ครับยังไงเอาใจช่วยนะเป็นกำลังใจให้ในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ได้ครับได้ครับพรุ่งนี้คุยกันอีกทีก็ได
0: ้
1: คร
0: ับ ได้ครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมไงรบกวนได้เลยนะฮะท่านรองผู้กำกับ
1: ได้ครับยินดีครับขอบคุณเช่นกันครับฝากความสัมพันธ์ด้วยครับผม
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทสุภเลิศตรีเจตนะท่านรองผู้กำกับจราจรพื้นที่สน.สามเสนนะก็มาเพิ่มเติมสำหรับการจัดการจราจรช่วงเวลาเปิดเทอมเดี๋ยวเข้าไปดูในFacebook ในโซเชียลกับทางจส100ของเราเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีแยกย่อยไปค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถฟิตเดอร์ช่องทางนะครับเรื่องของการเลี้ยวขวาเฉพาะเวลาเนี่ยมันมีรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะใครที่จะใช้การจราจรในพื้นที่เนี่ยนะเอาเดี๋ยวติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียกับทางจส100นะเดี๋ยวทางทีมงานเดี๋ยวเอาลงทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook ทาง X อะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวเว็บไซต์จส100อย่างเงี้ยเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับเพราะว่าเขาทำมาเป็นกราฟิกเลยเข้าใจค่อนข้างง่ายนะฮะอย่างเช่นเรื่องของอย่างเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยเลี้ยวขวาเฉพาะเวลาถนนราชวิถีเลี้ยวขวาไปหน้าโรงเรียนเซนคาเบียลเนี่ยเฉพาะเวลา 5:30 ถึง 7:30 แล้วก็อีกช่วงนึงก็คือช่วงเลิกเรียนก็คือบ่าย 2:00 ถึง 4:00 นะแล้วก็เลี้ยวขวาเฉพาะเวลาอันนี้เป็นด้านของ3เสนเมื่อสักครู่ลาดวิถีไหนๆทีมงานเอาขึ้นกราฟิกพอดีเลยเนี่ยแบบนี้เลยเข้าใจค่อนข้างง่ายแต่ว่ามันจะมีกราฟิกหลายภาพไงนะมันจะมีหลายภาพอันนี้ก่อนเอาเลี้ยวขวาเฉพาะเวลาที่3เสนอันนี้คือขึ้นสังฮีขึ้นสะพานสังฮีก็เหมือนเดิมนะครับก็ 7:31 นาทีโดยประมาณหลัง 7:30 อ่ะจนถึงบ่าย 2:00 อันนี้คือช่วงแรกแล้วก็อีกช่วงนึงก็คือ 4:00 เป็นต้นไปนะครับจนถึง 5:30 นะฮะนี่ก็เป็นเฉพาะเวลาเหมือนกันเพราะว่าเอื้อให้กับการรับส่งน้องๆนักเรียนนี่แหละบุตรหลานนะครับแล้วก็มีเรื่องของตารางนะตารางการปรับสัญญาณไฟจราจรในช่องทางการจราจรสะพานกรุงธนบุรีนะหรือว่าสะพานสังฮีนะเข้าใจค่อนข้างง่ายนะเขาทำกราฟิกมาค่อนข้างดีมันชัดเจนดีก็จะมีทั้งฝั่งที่จะไป3เสนนะเป็น3นะฝั่งที่มาบางพลัดมา1อันนี้คือช่วงเช้าอ่ะสลับภาพมาอ่ะตรงนี้นะฮะช่วงเช้าก็จะเป็นตั้งแต่ 5:30 ถึง 7:30 แล้วก็อีกช่วงนึงก็คือ 8:20 ถึง 8:45 นะครับแล้วเขาก็มีทิ้งเบอร์ด้วยนะนะอันนี้เป็นของสน.บางโพเนี่ยเขาก็มีฝากเบอร์ทิ้งไว้ด้วยนะเผื่อสงสัยเผื่อจะโทรไปสอบถามเนี่ยเขาก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยแล้วก็ตารางการปรับสัญญาณไฟจราจรช่องทางเกินดนรถบนสะพานกรุงธนบุรีหรือว่าสะพานสังฮีอันนี้เป็นช่วงเย็นละเป็นช่วงเย็นก็จะมาบางพลัดมา3ไป3เสนไป1นะฮะช่วงเย็นก็ 15:30 ถึง 16:30 แล้วก็ 17:00 ถึง 17:45 แล้วก็อีกช่วงนึงก็คือ 18:15 ถึง 20:30 แล้วก็เหมือนเดิมเขาก็มีลงท้ายด้วยว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงานจราจรสน.บางโพแล้วเขาก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้อีกภาพนึงอันนี้จะเป็น BMA Fitter นะฮะเขาก็จะบอกเส้นทางมาแล้วก็บอกช่วงเวลามาอันนี้คือ3เสนตั้งหัวเสงช่วงเช้าก็จะเป็น 7:30 ถึง 9:00 นะฮะผ่านที่ไหนบ้างเนี่ยตารางเขาก็จะให้มาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ช่วงเย็นก็จะเป็น 4:00 เย็นถึง 1:00 นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งละนะฮะหรือว่าใครที่ดูอยู่ก็แคปไว้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆเราลงไว้ใน Facebook ของทางจส100แหละเดี๋ยวเข้าไปติดตามดูย้อนหลังได้นะครับเนี่ยว่าผ่านที่ไหนบ้างก็จะขึ้นมาเลยนะครับมีช่วงเวลามีสถานที่บอกนะครับแล้วก็รถที่ให้บริการนะครับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล BMA Fitter เนี่ยนะฮะ MRT อะไรพวกนี้เขาระบุไว้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรนะนะฮะก็สามารถติดตามได้นะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางจส100ก่อนก็ได้นะก่อนที่จะใช้ในเส้นทางนะครับแล้วก็วางแผนการเดินทางด้วยนะสัปดาห์นี้เหมือนเป็นการซ้อมใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนที่จันทร์หน้าเนี่ยหลายๆสน.หลายๆพื้นที่บอกว่าถ้าจะติดน่าจะเป็นวันจันทร์หน้าแหละนะไม่ว่าจะเป็นเร่งด่วนเช้าเร่งด่วนเย็นเนี่ยเพราะว่าจะเปิดกันครบหมดละนะในช่วงจันทร์หน้านะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเริ่มทยอยกันบางที่ก็ยังไม่เปิดนะบางที่เขาเปิดไปแล้วบางที่เปิดช่วงกลางสัปดาห์นี้บางที่เปิดช่วงปลายสัปดาห์นี้ถ้าเป็นจันทร์ที่18เมื่อไหร่อันนี้เต็มๆแล้วนะฮะ คุณวิรัตสวัสดีด้วยนะครับคุณวิรัตนะเพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
2: เมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: ประตูรั้วกำลังจะป
3: ิ
2: ด
3: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันทีเสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 7087501 ถึง 10

0: เก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอนะฮะวันนี้คอนโทรลเราเปิดเพลงเพราะมากนะฮะใครสังเกตดูนะผมโดนตั้งแต่เพลงแรกอะนะวันนี้เขาเปิดเพลงเพราะจริงๆนะติดตามเรื่องราวจากทางด้านของการประปาส่วนภูมิภาคกันนะครับหรือว่าทางกปภ.นะครับชูมาตรการช่วยเหลือประชาชนลดผ่อนค่าติดตั้งขยายเวลาตัดน้ำฟรีน้ำดื่มการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าทางกปภ.นะครับขานรับนโยบายรัฐบาลออก4มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางครอบคลุมการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์การขยายเวลาตัดน้ำประปาและการให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้ำประปาควบคู่กับการขับเคลื่อนกิจกรรมภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสียเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบประปาในระยะยาวครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ท่านผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเปิดเผยว่ากปภ.ขานรับนโยบายรัฐบาลดำเนิน4มาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงน้ำประปาและน้ำดื่มสะอาดอย่างทั่วถึงโดยมาตรการที่1ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทที่1ที่มีรหัสผู้ใช้น้ำ11และ13ในพื้นที่ให้บริการของกปภ234สาขาสำหรับการติดตั้งมิเตอร์น้ำขนาด 1/2 นิ้วแบบถาวรและมีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำไม่เกิน10เมตรไม่รวมการวางท่อภายในบ้านมาตรการที่2ผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทเดียวกันสูงสุดไม่เกิน12เดือนครับโดยไม่คิดดอกเบี้ยมาตรการที่3ขยายระยะเวลาตัดน้ำประปาจากระยะเวลา1เดือนเป็น2เดือนสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1รหัสผู้ใช้น้ำ11และ13ที่ค้างชำระค่าน้ำประปาและใช้มาตรวัดน้ำขนาดไม่เกิน 1/2 นิ้วสำหรับมาตรการที่1ถึง3มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569โดยผู้ใช้น้ำที่ยื่นคำขอมิเตอร์ติดตั้งน้ำสามารถเลือกใช้สิทธิ์ลดค่าติดตั้งมิเตอร์มาตรการที่1หรือผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์มาตรการที่2ได้เพียงรายการใดรายการหนึ่งเท่านั้นในขณะที่มาตรการที่3บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีประชาชนสามารถนำภาชนะที่สะอาดมารับน้ำดื่มได้ไม่เกิน20ลิตรต่อคนต่อวันณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถรับน้ำดื่มได้ที่ตู้กดน้ำดื่มสะอาดณสำนักงานกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าจากนโยบายของนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มค่าและการลดน้ำสูญเสียในระบบกปภ.จึงได้จัดกิจกรรมภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสียเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรจากหลากหลายสายงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่จริงโดยเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569กปภ.ได้จัดพิธีเปิดโครงการภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสียปี2569ณกปภ.สาขาสมุทรสาครชั้นพิเศษภายใต้การดำเนินงานของภาคีลุ่มน้ำท่าจีนควบคู่การจัดกิจกรรมในพื้นที่กปภ.สาขาราชบุรีและกปภ.สาขาเพชรบุรีเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการตรวจหารอยรั่วเชิงระบบการดำเนินการ step testและการใช้เครื่องมือเฉพาะทางต่างๆอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำลดปริมาณน้ำสูญเสียและยกระดับคุณภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารการให้บริการของกปภ.ได้ทาง Facebook Fanpage การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่าทางกปภ.ด้วยนะครับคุณพิชยาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีใจด้วยนะครับคุณพิชยา
1: ค่ะต้องอยากจะขอบคุณแท็กซี่ท่านนั้นมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ทราบเลขทะเบียนรถอะค่ะ
0: จำอะไ
1: รอยากจะขอฝากเบอร์กับจอสร้อยไว้ได้ไหมคะอ๋อ
0: เรามีเบอร์คุณพิชยาอยู่แล้วหลังไมค์น่าจะมีอยู่แล้วแหละถ้าเกิดเขาโทรมาใช่ไหมให้เขาโทรหา
1: ถ้าเกิดเขาได้ยินใช่ค่ะ
0: ยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงสั้นๆก็ได้
1: พอดีว่าขึ้นรถจากหน้าออฟฟิศจะไปทานข้าวอะค่ะแล้วก็มานึกออกตอนในร้านข้าวแล้วค่ะว่าเอากระเป๋าตังค์หายไปไหนเนี่ยค่ะก็เลยไล่ดูแบบตามทางก็ไม่มีก็เลยคิดว่าน่าจะหล่นในแท็กซี่ก็เลยรบกวนทางจสร้อย ไปตอนแรกอะค่ะ
0: แล้วเขาวนมา
1: ดีมากเลยที่เจอแบบพี่น่ารักมากๆเลยที่อุตส่าห์วนกลับมาฝากที่ออฟฟิศพอดีประธานสัมพันธ์ข้างล่างเขาโทรขึ้นมาแจ้งอะค่ะว่าแท็กซี่เขาเอากลับมาฝากไว้ให้อะค่ะ
0: โอ้มี
1: โชคดีมากจะขอบคุณมากมากเลยค่ะ
0: เห็นบอกว่าเขาชื่อธงชัยปากาละเตใช่ไหมใช่ชื่อนี้ปะ
1: ใช่ค่ะพอดีสแกนจ่ายอะค่ะก็เลยทราบชื่อ
0: โอ้โหถ้าเขาฟังอยู่อยากจะบอกอะไรเขาเชิญได้เลยนะครับ
1: อยากจะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะพี่ตกใจมากเลยแบบเพราะว่ามันมีทั้งบัตรทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะค่ะ
0: เงินเยอะด้วยนะ
1: ไม่มีมันมีแต่บัตรใช่ไม่อยากไปทำใหม่อะไรเงี้ยค่ะจะขอบพระคุณมากจริงค่ะแต่ว่าถ้าได้ยินยังไงเนี่ยรบกวนแบบโทรแจ้งโทรกลับมา
0: โทรมาหาจอสร้อยโทรมาหาจอสร้อยแล้วเดี๋ยวจอสร้อยจะให้เบอร์คุณพิชยาให้เขาติดต่อไปละกันเอาอย่าง
1: ไรได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ยินดีครับดีใจด้วยคุณพิชยา
1: ค
0: ่ะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพิทยานะฮะที่ก่อนหน้านี้ฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าลืมกระเป๋าที่บอกว่าเป็นสีแดงเป็นของผู้หญิงอะสีแดงแล้วก็ฝากจสร.ช่วยประชาสัมพันธ์คนขับชื่อธงชัยปาการะเตนะฮะเขาพอดีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาฟังอยู่หรือว่าเขาเห็นนะเพราะว่าเขาก็เอาไปส่งคืนในจุดที่คุณพิทยาเขาลงก็คือสถานที่ทำงานของเขาอะพอเขาส่งคืนเสร็จเขาก็กลับเลยก็ไม่ได้มีการฝากข้อความหรือว่าไม่ได้มีการได้เจอได้คุยกันนะก็ไปส่งคืนฝากไว้ให้แล้วทางที่ทำงานเขาก็เลยโทรไปเรียกนะบอกว่ามีแท็กซี่นำของมาส่งคืนก็เลยลงมารับก็ปรากฏว่าเป็นของที่เขาลืมไว้แล้วก็บอกให้จสร.ช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยก็เลยไม่แน่ใจแต่ถ้าพี่ธงชัยฟังอยู่นะโทรกลับมาหน่อยนะคือเขาอยากจะพูดคุยด้วยนะเขาอยากจะชื่นชมนะเขาอยากจะขอบคุณนะด้วยตัวเขาเองโทรกลับมาหน่อยครับพี่1137นะหรือว่าดอกจัน1808นะถ้าคุณธงชัยฟังอยู่กรุณาโทรกลับมาหน่อยนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณสำเริงครับบอกว่าลืมเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีน้ำตาลนะเหตุเกิดวันนี้ตอนช่วงสายประมาณ 9:10 น.ข้างในมีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณสำเริงวันวานมีบัตร ATM 2ใบกสิกรไทย1ใบกรุงเทพ1ใบมีเงินสดนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าน่าจะทำตกหล่นระหว่างรอรถเมย์ที่ข้างปตท.งามวงศ์47เป็นด้านถนนงามวงศ์ฝั่งขาเข้าช่วงนั้นฝนตกแล้วก็มีรถเมย์สาย114มาก็เลยวิ่งขึ้นไปคิดว่ากระเป๋ามันน่าจะตกแหละอยู่ตรงป้ายรถเมย์บริเวณจุดดังกล่าวนะครับท่านใดเก็บได้ติดต่อกับจสร.ได้นะฮะคุณพันรถติดถนนราชวิถีฝั่งขาออกสามเหลี่ยมดินแดงมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยพี่พันบอกส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสุวดีบอกว่ามีของตกหล่นถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเป็นรถบรรทุกทำเหมือนเป็นกระสอบตกหล่นบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่35อยู่ในช่องทางหลักเลนกลางเลยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการรถเนี่ยชะลอตัวที่เกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้เมื่อสักครู่นะครับมีทางกรณีคุณชัยพรนะขอความช่วยเหลือรถแบตหมดไม่มีสายพ่วงแบตมานะครับเป็นรถ Vios สีขาวสรสีสศาลา8643กทมอยู่เส้นพันนกกาญจนาอยู่ในปั๊มน้ำมันบางจากนะครับติดกับร้านกรกัญญาฟาร์มาซีท่านใดมีสายพ่วงแบตแวะให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีร้านแบตนะเห็นบอกว่าดำเนินการไปเรียกมาเปลี่ยนแบตใหม่ให้แล้วนะครับก็ไปต่อได้แล้วนะสำหรับกรณีของคุณชัยพรนะครับแล้วก็มีคุณทิติพงศ์เขาแจ้งเป็นอุบัติเหตุมาถนนรัชดารามินทาเป็นด้านขาเข้าตรงข้ามโรงพยาบาลนนทเวศนะเขาบอกว่ามีรถบรรทุกเสียหลักชนเสากีดขวางอยู่เลนซ้ายรัชดารามินทาขาเข้าการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรคุณทิติพงศ์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้แล้วก็ศรีอยุธยานะครับพี่พันเพิ่มเติมมา2จุดเลยลาดวิถีกับศรีอยุธยาศรีอยุธยาขาเข้าสวนีไปแยกศรีอยุธยาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็ลาดวิถีมีการทำงานสกายวอล์กใช่ไหมเขาบอกว่าอยู่เลนซ้ายเตือนให้ระวังด้วยขาออกชะลอตัวกลับกันเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมควบคุมโรคยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาในไทยพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองเข้มผู้ที่เดินทางจากอเมริกาใต้ทั้ง13ประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: กรมควบคุมโรคเดินหน้าตรวจความพร้อมการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาหากพบผู้มีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อจะส่งตัวไปสถาบันบำราศนราดูรเพื่อกักกันโรคทันทีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
8: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเดินทางตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาในผู้ที่เดินทางมาจากทวีปอเมริกาใต้พร้อมยืนยันมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและยานพาหนะระหว่างประเทศในขณะที่นายแพทย์ดิเรกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เดินทางตรวจเยี่ยมด่านกรมควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่อากาศยานดอนเมืองเช่นเดียวกันเพื่อติดตามความพร้อมกับการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆโดยเบื้องต้นกำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมด้านระบบส่งต่อผู้ป่วยการสื่อสารความเสี่ยงและการบูรณาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีปัจจุบันด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในสังกัดกรมควบคุมโรคประเทศไทยมีทั้ง74แห่งทั่วประเทศและยังคงดำเนินการอย่างเข้มงวดด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการกำจัดพาหะนำโรคในยานพาหนะระหว่างประเทศอาทิเรือสำราญโดยสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมายังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาในประเทศไทยแต่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขจึงมีแนวทางในการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากอเมริกาใต้13ประเทศในช่วงไม่เกิน6สัปดาห์ก่อนเข้าประเทศไทยโดยผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องมารายงานตัวและซับประวัติอาการป่วยตามเอกสารต่อ8ณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองหากพบผู้เดินทางมีอาการป่วยเข้าข่ายการติดเชื้อโรคไวรัสฮันตาเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยและดำเนินการแยกกักหรือกักกันโรคตามขั้นตอนต่อไปวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: กทมรับมือฤดูฝน2569ล้างท่อลอกคลองติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนสุดขั้วเรนบอมคุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
9: เนื่องด้วยใกล้เข้าสู่ฤดูฝนกรุงเทพมหานครจึงได้วางแผนล่วงหน้าและเตรียมพร้อมแบบยกเครื่องทั้งระบบภาพรวมการรับมือฝนปีนี้กรุงเทพมหานครได้ขยับพร้อมกันทั้ง3แกนหลักทั้งเรื่องท่อระบายน้ำคูคลองและเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำที่จะช่วยเร่งระบายน้ำในจุดเสี่ยงโดยเริ่มจากท่อระบายน้ำได้ทำการล้างไปแล้วกว่า 2,980 กิโลเมตรหรือประมาณ 78% ของแผนทั้งปีเหลือเพียงช่วงสุดท้ายที่กำลังเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้ระบบพร้อมรับฝนอย่างเต็มประสิทธิภาพถัดมาที่คูคลองซึ่งเป็นเส้นทางหลักของน้ำขุดลอกไปแล้ว 65% และการเปิดทางน้ำไหลทำได้มากกว่า 91% หลายคลองสำคัญดำเนินการแล้วเสร็จทำให้น้ำสามารถไหลได้สะดวกลดจุดติดขัดที่เคยเกิดปัญหาซ้ำซากส่วนเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำซึ่งเป็นกำลังเสริมในสถานการณ์เร่งด่วนปีนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำครบ 100% แล้วถึง566จุดทั่วเมืองขณะที่การติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและการกระจายเครื่องสูบไปยังสำนักงานเขตก็ใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมรถสูบน้ำเคลื่อนที่เร็วโมบายยูนิต12คันก็รองรับสถานการณ์ยกระดับระบบการระบายน้ำให้รับมือฝนได้ดีขึ้นในทุกมิติอีกทั้งยังต้องจับตาสถานการณ์ฝนสุดขั้วหรือเรนบอมฝนตกหนักระยะสั้นความท้าทายใหม่ของเมืองที่มีแนวโน้มเกิดถี่มากขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมาผลการวิเคราะห์พบว่าหากเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้อาจมีบางจุดของเมืองที่ยังต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังในระยะสั้นจึงได้ในการสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรับมือเรนบอมอย่างจริงจังด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นธิรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แบกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากวางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากเขาลำบากมามากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทําเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทําเรือก็และจําลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจึงกัน
1: แล้วแสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: กลับมาติดตามจัสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับหลังบ่ายสองแล้วนะก็เริ่มมีแสงแดดออกมาในหลายพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้มีรับแจ้งจากคุณสุวดีนะครับบอกว่ามีรถบรรทุกทำเป็นกระสอบตกหล่นนะบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่35อยู่ในช่องทางหลักเลนกลางเลยนะครับแล้วก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดำเนินการกันอยู่เป็นถนนเทพรัตน์ครับหรือว่าบางนาตราดนะฮะศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลนะครับก็บอกว่าสุขุมวิทสายเก่าขาเข้าหน้าศูนย์โตโยต้าก่อนถึงทางเข้าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการมีแผ่นเหล็กมันยุบตัวนะอยู่เลนกลางฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวิชาน93ถนนบรมราชชนนีนะครับเป็นฝั่งขาออกเส้นทัดปิ่นเกล้าที่จะมุ่งหน้าไปสาย1การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับช่วงสาย1ช่วงฉิมพลีมีแดดออกอ่อนๆแล้วนะฮะขอบคุณคุณวิชาน93ด้วยก็บอกว่าการจราจรรถไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้นะครับอ่ะแล้วช่วงนี้หลายโรงเรียนเริ่มทยอยกันเปิดเทอมละนะฮะแล้วเดี๋ยวเปิดกันเต็มๆเนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับที่เปิดกันพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้หลายโรงเรียนเริ่มทยอยกันเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมพูดคุยกับทางด้านของท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับเขาบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการยุคใหม่เนี่ยเข้าถึงง่ายทันสมัยนะแล้วก็พร้อมรับฟังด้วยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงมีการมอบนโยบายรับเปิดเทอมไว้ยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันตอนนี้ท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในสายแล้วนะครับคุณตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์สวัสดีครับท่านโฆษกครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีจสร้อยและประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ครับ
0: สวัสดีครับรบกวนสอบถามครับกระทรวงศึกษาธิการมีการมอบนโยบายรับช่วงเปิดเทอมไว้ยังไงบ้างครับเชิญเลยครับท่านโฆษก
1: ในการเปิดเทอมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังนะครับถ้าพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังได้ติดตามการทำงานของเรานะครับก็เห็นว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงได้มีการออกเกี่ยวกับพวกนโยบายแล้วก็มาตรการต่างๆนะครับในเรื่องของการเตรียมเปิดเทอมทั้งในของทางสพท.เองนะครับหรือว่าเป็นทางสช.เองแล้วก็หน่วยงานทั้งหมดนะครับโดยท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้ให้แนวทางว่าเราจะต้องเน้นในที่เรื่องของความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของผู้สถานศึกษาต่างๆนะครับเรื่องของโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆนั้นจะต้องมีการตรวจตาในเรื่องของความพร้อมความปลอดภัยระบบต่างๆอย่างดีนะครับเพื่อที่จะรองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบภายในอาคารสถานที่ต่างๆนะครับ
0: แล้วก็นอก
1: จากนั้นก็มองไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามนะฮะทุกรูปแบบนะเพราะว่าทางกระทรวงเองแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านเองเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีว่าปัญหาแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับกับโรงเรียนเวลาอาจจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราต้องการให้โรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดของเด็กนักเรียนนะครับฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราก็เน้นย้ำมากๆนะครับถึงเรื่องของความรุนแรงในโรงเรียนระบบความปลอดภัยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของภัยคุกคามอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งการบูลลี่ต่างๆเราเนี่ยนะครับก็ถูกสื่อสารออกไปกำชับกับทุกภาคส่วนแล้วนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็รวมไปถึงเรื่องของแน่นอนว่าเป็นเรื่องของความพร้อมด้านการเรียนการสอนนะครับเรื่องของคุณครูนะครับเรื่องของการเตรียมสื่อการสอนอุปกรณ์การสอนนะครับการเตรียมเรื่องของห้องเรียนต่างๆสื่อการสอนเหล่านี้ให้การเปิดเทอมภาคการศึกษาที่1 2569เนี่ยมีความพร้อมมากที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับ
0: ครับครับสอบถามเรื่องของบทบาทใหม่ในยุคใหม่ก็เห็นก่อนหน้านี้มีเหมือนเป็นสโลแกนไหมฮะก็บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าถึงง่ายทันสมัยพร้อมรับฟังอันนี้ในยุคใหม่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับสำหรับกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านโฆษก
1: ก็เรื่องของแนวทางการสื่อสารนะครับของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยผมก็อยากจะเรียนทุกท่านว่ากระทรวงเราเนี่ยเป็นกระทรวงที่มีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วเราก็มีเรียกได้ว่าบุคลากรนักเรียนเนี่ยร่วมๆหลักล้านคนฉะนั้นการสื่อสารเหล่านี้ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองว่าการสื่อสารเนี่ยมักจะอยู่ในเฉพาะในแบบพื้นที่ของกระทรวงนะฮะก็คือรู้กันเฉพาะบุคลากรเนาะฉะนั้นเราก็มองว่าการที่เราจะปรับรูปแบบวิธีการสื่อสารหลังจากเนี้ยเราต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเองหรือคุณครูเองก็ตามฉะนั้น เมื่อในวาระนี้นะครับที่ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงนะครับผมก็อยากจะเน้นย้ำในเรื่องของการสื่อสารที่เข้าใจนะครับให้สังคมเข้าใจว่ากระทรวงทำอะไรนะครับแล้วก็เข้าถึงทุกๆกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วก็สิ่งที่จะตามมาคือเราต้องการให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นกับกระทรวงศึกษาธิการครับสิ่งที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ว่าเรื่องของความปลอดภัยก็อยากให้ประชาชนได้เกิดความเชื่อมั่นว่าศึกษาธิการเนี่ยจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับนักเรียนไทยได้หรือเราสื่อสารไปในเรื่องของเราต้องการที่จะทำให้เด็กเก่งขึ้นก็อยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองเชื่อมั่นว่าฝากอนาคตไว้กับคุณครูของศึกษาธิการได้อย่างนี้ครับก็เลยคิดว่าในรูปแบบของการสื่อสารนะครับที่เรามีการได้มอบเกี่ยวกับพวกนโยบายไปแล้วนะครับกับบุคลากรด้านสื่อสารทั้งหมดเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับผมก็ได้กำชับนะฮะว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทุกๆกระทรวงทุกๆกรมนะฮะทุกๆหน่วยงานในของศึกษาธิการนะครับทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเราจะต้องทำงานเป็นทีมเดียวกันคือทีมศึกษาธิการเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาหรือเกิดประเด็นทางสังคมเนี่ยครับบางครั้งตัวของประชาชนเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นภารกิจหรือเรื่องของใครเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเปล่าหรือเอกชนหรือเปล่าเขามองรวมว่าเป็นศึกษาธิการนะครับฉะนั้นเราก็ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำงานร่วมกันแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะครับแล้วก็นอกไปจากนั้นก็คือผมก็ให้เน้นย้ำว่าหลังจากนี้ต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะต้องสื่อสารเชิงรุกนะครับเปลี่ยนเรื่องข่าวให้เป็นเรื่องเล่ากับประชาชนให้ประชาชนรู้ว่าการขับเคลื่อนการศึกษาไทยตอนนี้เป็นอย่างไรน่าติดตามอย่างไรเด็กไทยเก่งอย่างไรครูไทยเก่งอย่างไรนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องสื่อสารเชิงรุกออกไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงการรับมือกับข่าวสารในเชิงวิกฤตอย่างมืออาชีพนะฮะเวลาเกิดเหตุการณ์หรือเกิดประเด็นทางสังคมอย่างไรเนี่ยทุกหน่วยงานในศึกษาธิการจะต้องตอบประเด็นให้กับสังคมได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ทำให้สังคมอย่างเกิดความเชื่อมั่นให้ได้นะครับ
0: จนถึงปัจจุบันณขนาดนี้ครับท่านโฆษกมีข้อเสนอแนะมีข้อร้องเรียนหรือว่าสิ่งที่ทางภาคประชาชนก็ได้หรือว่าทางหน่วยงานอื่นๆก็ได้ที่เขาอยากให้ทางกระทรวงดำเนินการจนถึงตอนนี้มีรับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างมีบ้างไหมครับ
1: จริงๆตอนนี้เรื่องที่เราได้รับถือว่าเป็นคอมเมนต์แล้วก็เป็นข้อแลกเปลี่ยนมากๆแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นในประเด็นล่าสุดอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับชุดลูกเสือนะครับเรื่องของชุดลูกเสือเนี่ยก็ถือว่าเป็นฮอตอิชชูนะฮะแล้วก็สำหรับผมเนี่ยผมก็เข้าใจพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจนักเรียนแล้วก็เข้าใจกระทรวงเพราะเราเป็นคนกลางด้านการสื่อสารเนี่ยจริงๆเรื่องของชุดลูกเสือนะครับท่านรัฐมนตรีก็ได้ประกาศชัดไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยอยากจะให้มีการเรียกว่ามีการปรับพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจนักเรียนแล้วก็เข้าใจกระทรวงเพราะเราเป็นคนกลางด้านการสื่อสารเนี่ยจริงๆเรื่องของชุดลูกเสือนะครับท่านรัฐมนตรีก็ได้ประกาศชัดไปแล้วว่า

0: ประเด็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายของการเปิดเทอมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องซื้อเสื้อนักเรียนกางเกงกระโปรงรองเท้ากระเป๋าใหม
1: ่
0: นะฉะนั้นก็เลยทำให้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมองว่าเราอยากจะลดภาระของพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยพยายามบอกว่ามีการแต่งชุดที่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นมากขึ้นหรืออย่างไรอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราพยายามที่จะช่วยนะครับแล้วก็ตอบสังคมได้ว่าเราไม่ได้บังคับเด็ดขาดว่าจะต้องอย่างไรแต่เราพยายามที่หาช่องทางเพื่อให้มีจุดที่ผ่อนปลนได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราเพิ่งผ่านกันไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับแต่ว่าในเรื่องของการซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ตอบกับสังคมไปแล้วนะครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะเปิดเทอมกันค่อนข้างจะครบละนะอยากจะฝากถึงแต่ละโรงเรียนช่วงรับเปิดเทอมไว้ยังไงบ้างไหมครับท่านโฆษกเรียนเชิญได้เลยนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากนะครับก็อยากจะสื่อสารไปยังโรงเรียนนะครับแล้วก็ทุกที่นะครับรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะครับว่าการเปิดเทอมในครั้งนี้ปีการศึกษา2569นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านนะครับก็มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นมากๆว่าเราอยากจะเห็นภาพของการศึกษาที่สดใสสดชื่นแล้วก็ปลอดภัยนะครับฉะนั้นเราต้องการเห็นภาพของนักเรียนที่มีใจกลับเข้ามาเรียนนะครับแล้วก็คุณครูเนี่ยได้ทำงานอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีในเรื่องของความกังวลใจนะฮะที่เกิดขึ้นตามข่าวสารนะครับทั่วประเทศไทยนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างอันเนี้ยโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยผมก็อยากจะสื่อสารไปว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะรับผิดชอบเองทั้งหมดก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ต้องเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนด้วยสังคมด้วยนะครับฉะนั้นก็อยากจะให้ทางชุมชนสังคมได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับโรงเรียนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าการมองเห็นสิ่งผิดปกติอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเองหรือว่าการภัยคุกคามอะไรก็ตามแต่นะครับก็ยินดีที่จะสื่อสารตรงมายังกระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือว่าสื่อสารตรงมายังผมเลยก็ได้นะครับในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่จะช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราทำงานด้วยความเชื่อมั่นตั้งใจและเราเข้าใจเด็กนักเรียนนะครับเราอยากเห็นนักเรียนไทยเนี่ยได้อยู่บนรูปแบบการศึกษาในตัวของระบบการศึกษาที่เขามีความภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นนะครับว่าเขาได้เรียนในสิ่งที่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างปลอดภัยและมีความสุขนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของกระทรวงศึกษาธิการให้เชื่อมั่นในกรอบแนวทางของเรานะครับว่าเราจะทำให้ได้ตามที่เราได้สื่อสารกับสังคมไปแล้วครับ
1: ครับหรือว่าท่านใดจะฝากข้อเสนอแนะนะครับหรือว่าติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงศึกษาธิการมีช่องทางในการติดต่อไหมครับให้กับทางภาคประชาชนที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับ
0: ได้เลยครับก็สำหรับการติดต่อกับกระทรวงศึกษาธิการก็สามารถที่จะพูดคุยเข้ามาในช่องทางต่างๆนะครับอย่างที่สะดวกที่สุดก็อาจจะเป็น Facebook Fanpage นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานรัฐมนตรีศึกษาธิการนะครับหรือว่าจะเป็น360นะครับสอทอ360นะครับจะเป็นสอสาราทอทง360นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งหรือว่าจะเป็นของทางแต่ละหน่วยงานเลยก็ได้นะครับสพทสชอาชีวะสกรซึ่งเราก็มีทุกๆช่องทางที่รองรับในทุกๆคำถามหรือทุกๆความกังวลใจของพี่น้องประชาชนนะครับหรือนอกไปจากนั้นนะครับก็จะมีอีก2ทางเลือกนะครับที่อยากจะให้ทุกท่านได้ติดต่อเข้ามาคือ Facebook Fanpage หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของท่านรัฐมนตรีทั้ง2ท่านนะครับของท่านแรกก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทะรวงทองนะครับท่านสามารถที่จะเซิร์ชแฟนเพจแล้วก็พูดคุยกับเราได้นะครับหรืออีกท่านหนึ่งก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับท่านอัครนันท์กันกตินันนะครับซึ่งอันเนี้ยก็สามารถที่จะพูดคุยได้เลยแล้วก็หลังจากนี้นะครับเร็วๆนี้จะมีการเปิดศูนย์นะครับที่มีชื่อว่าศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพนักเรียนครูนะครับอันเนี้ยจะเป็นศูนย์ที่เกิดขึ้นมาในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและครูโดยตรงนะครับฉะนั้นให้มั่นใจว่าถ้าเกิดในเรื่องอะไรก็ตามแต่ท่านสามารถที่จะติดต่อทางกระทรวงศึกษาธิการได้ในทุกๆช่องทางได้เลยครับ
1: ครับก็จอสร้อยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อร้องเรียนหรือว่าเป็น

0: ข้อเสนอแนะที่เขาแจ้งผ่านทางเราเนี่ยก็ขออนุญาตส่งต่อให้กับทางท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการได้นะครับเดี๋ยวเราช่วยกัน
1: ก็จริงๆก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าถ้าท่านเห็นอะไรมาหรือมีข้อเสนอหรือสังเกตด้วยการที่ท่านอยากมีส่วนร่วมกับเรานะครับยินดีที่จะประสานผ่านมายังจสร้อยและเดี๋ยวผมก็จะรับสารตรงนั้นต่อแล้วก็ไปทำงานให้กับทุกท่านต่อไปผ่านโดยโฆษกโดยตรงได้เลยครับ
0: ได้
1: ที่สุดครับ
0: ยินดีครับขอบคุณมากๆนะครับท่านโฆษกที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะครับ
1: จสร้อยครับ
0: ยินดีครับ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะฮะเป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการก็มาร่วมพูดคุยกันนะครับเตรียมต้อนรับสัปดาห์หน้าอย่างที่บอกว่าเปิดภาคเรียนกันแล้วนะครับมาติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับก็ได้รับส่วนลดประวัติดีในการดอกเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยในกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเขามีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกท่านใดสนใจสามารถสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้โดยตรงเลยนะครับกับทางเจ้าหน้าที่เลยแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะ 0% นาน6เดือนหมายเลขโทรศัพท์02-150-0888สำหรับประเภทที่3นะครับแตกต่างกันตรงที่จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่ว่าเงื่อนไขเขาเปิดกว้างมากขึ้นนะครับเขารับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์อื่นๆยังคงเดิมนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ผ่อนได้เหมือนกัน 0% นาน3เดือนนะครับก็สอบถามได้ที่เบอร์เดียวกัน02-150-0888ขอบคุณข้อมูลโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนครับคุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับพี่เล็ก
2: สวัสดีครับพี่จะมา
0: ค่ะพี่เล็กอยู่ไหนครับวันนี
2: ้วันนี้อยู่ทางเติ้งอยู่บนสะพานสามเหลี่ยมดินแดงข้ามแยกสามเหลี่ยม
0: อ๋อลัดวิถีเข้าสาวรีเหรอพี่ใช่ปะ
2: ใช่ใช
0: ่อ๋อติดนิ่งเลยเหรอครับ
2: สิบนาทียังลงสะพานไม่ได้เลย
0: เอารอรถเยอะหรอ
2: โอ้รถเยอะนะวันนี้เนี่ย
0: หรอฮะ
2: ใช่รถเยอะมากวันนี
0: ้มีฝนอยู่ไหมหรือว่าไม่มีแล้วตรงนั้น
2: ฝนไม่มี
0: ไม่มีแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่แดดอ่อนร่ำไร
0: ครับ
2: แต่ไม่มีฝนนะคือรถน่าจะรถเยอะอย่างเดียวแหละ
0: ต่อเนื่องไปเข้าสาวรีอ่ะพี่เล็กติดเข้าสาวรีเลยนะ
2: ใช่ใช่ครับผมในวงเวียนในนั่นเยอะแต่รถจะเยอะที่เข้าวงเวียนน่าจะไปม้วนไปออกพอฝนแล้วก็ไปทางลาดวิถีจะหนักทางไปลาดวิถีนั่น
0: เองไอ้ทำสกายวอล์กเกี่ยวไหมทำให้รถเคลื่อนตัวช้าไหมเกี่ยวไหม
2: มันปกติมันก็ไม่มีฝนสักเท่าไหร่นะ
0: อ๋อเหรอ
2: แต่เนี่ยมันมีวันนี้มันรู้สึกว่ารถเยอะเป็นพิเศษอ่ะ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: รถมันจะมากเป็นพิเศษเดี๋ยวพอเดี๋ยวถ้าเจอปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวผม
0: ได้ครับเดี๋ยวแจ้งมา
2: แล้วพี่เสียมาได้ทราบอีกครั้ง
0: ได้เลยได้เลยได้
2: มันมีฝนไปถึงนู่นนะไอ้ตรงโบสถ์แม่พระ
0: ดินแดงเนาะท้ายมันไปทางโซนดินแดง
2: วิภาขาเข้านี่ก็น่าจะพอมีปัญหาอยู่เหมือนกัน
0: แล้วฝั่งที่มาจากสาวรีไปทางพระรามเก้านี่ติดไหมพี่เล็กกลับกันนี่ติดไหม
2: กลับกันไม่มีปัญหา
0: ไม่
2: กล
0: ับ
2: กันนี่รถมันวิ่งได้น้อยแต่ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวได้ดีกว่าลอดอุโมงค์ไปแล้วก็จะไปทางโบสถ์แม่พระนะโอเคสะดวกไม่มีปัญหาครับ
0: ครับครับครับ
2: โอเคฝากไว้เป็นข้อมูลตอนนี้ลงมาถึงอนุสาวรีย์แล้วกำลังจะม้วนไปทางวิถีเป้าหมายที่สน.ดุสิตครับผม
0: เดินทางปลอดภัยขอบคุณครับพี่เล็ก
2: ครับสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กเอกชัยนะฮะติดตามสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันนะครับกับทางนายแพทย์แท้จริงสิริพันธ์นิตครับท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเดชมาครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ครับ
3: เมื่อวานนี้16พฤษภาคมแล้วนะ
0: ครับ
3: มันเจอมา38ชีวิตนะครับมวยไทยของท้องถนนทั่วประเทศกว่าชั่วโมงละ1ชีวิตเลยนะ
0: ครับ
3: ทำให้11วันครับที่ผ่านมาของเดือนพฤษภาคม309ชีวิตนะเนาะนี่เป็นชีวิตของคนในประเทศไทยที่ต้องสูญเปล่าไปเลยนะ
0: ค
3: ือเจอมาไม่ได้อะไรทูลมาเลยนะยังไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยนะครับมาดูภาพรวมนิดหนึ่งก็จะต้องเจอมาถึงเมื่อวานนี้ปีนี้69 4,724ชีวิตนะนี่เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดในประเทศแต่เรายอมให้เสียไปตั้ง 4,000 กว่าชีวิตเองนะครับไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเยอะกว่านะคร
0: ับ
3: ปีที่แล้ว 4,665 ชีวิตแต่ว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปแล้วครับ59ชีวิตครับเป็นเชื้อมา59ชีวิตเป็นเรื่องไม่ค่อยดีและเพราะปีที่แล้วเราทำได้ดีน้อยกว่าปี67แต่ว่าส่งปี69นี่ทั้งที่อะไรอะไรก็ไม่เอื้อนะแต่ผมว่าตายมากกว่าผมก็ยังไม่เข้าใจเนี่ยนี่เป็นไงนะในก
0: ร
3: ทมเมื่อวานไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับยอดยังอยู่ที่300ชีวิตตั้งแต่ต้นปีนี่เฉลี่ยวันละ2-3คนต่อวันนะในก
0: ร
3: ทมก็ยังหนักนะครับถือว่ายังประเทศไทยนี่ยังถือว่าอยู่ในระดับต้นๆเลยแต่ไม่ใช่ในเรื่องที่ดีนะต้นมาเรื่องที่ร้ายเราไม่น่าจะมาอยู่ในระดับต้นๆเลยนะครับเพราะบางประเทศเชื่อนะครับเนี่ยเราเดือนนี้แค่11วันตาย300กว่านะบางประเทศที่เขาทำได้ดีเนี่ยปีนึงก็ตายแค่300คน
0: โอ
3: ้คิดดูตึ้งตึ้งเนี่ยเราไม่ได้จิตโอ้โหบนระดับแล้วในเอเชียนี่เราเป็นที่หนึ่งเลยนะครับดูสวยงาม แล้วในโลกนี่เราเป็นที่หนึ่งที่ตายด้วยจักรยานยนต์มากที่สุดในโลกไม่น่าเชื่อนะ
0: ครับ
3: ไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้วนะครับเป็นไปเลยอย่างนี้ต้องฝากภาครัฐไปด้วยนะครับว่านโยบายเรื่องนี้บ้านเราจะไม่แข็งแรงนะครับ
0: ครับ
3: ต้องการปรับปรุงแก้ไขนะให้มันดีตรงนี้เพราะว่านี่เป็นความปลอดภัยของเราทุกคนนะเพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนใช้รถใช้ถนนนะ
0: คร
3: ับ ใช่ไหมใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
3: ับเพราะงั้นพอเราก้าวลงไปในท้องถนนเนี่ยทุกคนคือเสี่ยงเราไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเราเองได้ 100% ครับ
0: บ
3: นท้องถนนเพราะถึงแม้เราจะทำดีนะถ้ามีคนที่ยังขับไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเมาเร็วนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขับย้อนสอนต่อไปเลยเราอาจจะเป็นผู้เสียหายหรือชีวิตยาก
0: คร
3: ับรัฐบาลด้วยครับขอบพระคุณครับคุณเจมส์ครับ
0: ยินดีครับคุณหมอขอบคุณนะครับ
3: สวัสดีครับ
0: คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชครับท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันนะครับก่อนที่จะพักกันนะครับเมื่อครู่รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุ304เป็นเส้นอุดมทรัพย์วังน้ำเขียวนะอันนี้คือจุดใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนะคะก็บอกว่าเป็นรถโดยสารนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารมาเต็มคันรถเลยนะเป็นรถบัสนะตกน่าจะตกข้างทางนะครับเป็นเส้นทางหลวง304อุดมทรัพย์วังน้ำเขียวนะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับเห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย35รายแบ่งเป็นสีเขียว30รายนะฮะสีเหลือง5รายก็มีทางกู้ชีพอุดมทรัพย์วังน้ำเขียวเนี่ยอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือก็จะเห็นได้ว่าในคลิปเนี่ยรถค่อนข้างติดนะที่จะมุ่งหน้าไปบริเวณช่วงใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุนะครับใครที่ใช้เส้น304อุดมทรัพย์วังน้ำเขียวอยู่เผื่อเวลาในการเดินทางนะฮะเดี๋ยวมีสายจากทางเจ้าหน้าที่ใช่ไหมที่เข้าช่วยเหลือคนเจ็บเขาบอกว่าโดยสารมาเต็มคันเลยนะติดต่อได้ไหมถ้าติดต่อไม่ได้เดี๋ยวพักก่อนถ้าติดต่อได้เดี๋ยวคุยเลยนะฮะติดต่อได้ไหมเห็นบอกว่ามีผู้บาดเจ็บเนี่ย35รายฮะแล้วก็เป็นกรณีเคสสีเขียวเนี่ย30รายนะส่วนอีก5รายนี่เป็นเคสสีเหลืองนะครับนะขอบคุณทางเพจมิตรภาพรถติดบอกด้วย นะฮะอันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอดร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: นคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
1: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
2: ฮะ
1: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
3: กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
4: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: กลับมาในทางกันต่อนะครับอยู่กับจสร้อยครับมีทางคุณบอลรัศมนนะครับฝากประชาสัมพันธ์ลืมกระเป๋าเครื่องสำอางสีดำครับอยู่ที่เบาะหลังรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนไม่ได้นะครับขึ้นมาจากตึกทิปโก้แล้วก็มาลงที่วัดทองสุทารามกรุงเทพนนท์56ตอนบ่ายโมงของวันนี้นะครับเป็นรถแท็กซี่สีชมพูแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนบ่ายโมงเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางสีดำนะครับถ้าคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่ติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับก่อนหน้านี้มีทางคุณชำนาญนะครับที่บอกว่ามีเรื่องของหินตกหล่นที่เลยนวมินทร์ซิตี้อเวนิว300เมตรเป็นฝั่งขาออกนะครับฝากระวังด้วยนะครับคุณชายครับเจ้าพนักงานป้องกันสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวรรณศาสตร์วังน้ำเขียวที่มอเกษตรนะครับอยู่ที่เกิดเหตุอุบัติเหตุคุณชายสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับจุดนี้เป็นอุบัติเหตุยังไงอะครับคุณชาย
1: อ๋อเป็นรถบัสลงข้างทางชนกับร้านขายของข้างทางครับ
0: โอ้แล้วมีคนเจ็บไหมครับเนี่ย
1: อ๋อมีคนเจ็บครับเป็นคนขายอึ่งนะครับขายอึ่งขาย
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายบาดเจ็บมากไหมครับ
1: คนขับก็ติดภายในตอนจะช่วยอยู่แล้ว
0: อ้าวแล้วตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเขาหรือยังครับ
1: ไม่มีแอดส่วนไอ้ที่31มีทั้งอบต.ลมทับมีตำรวจที่ของโรงพยาบาลมันทั้งเขียว
0: เป็นรถบัสจากที่ไหนเป็นสายไหนอะฮะเนี่ย
1: ระยอง
0: อะไรนะครับ
1: อุบลราชธ
0: านีระยองอุบลนะฮะอ๋อแล้วมีใครแบบบาดเจ็บหนักไหมครับสีแดงอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
1: อ๋อไม่มีครับมีเจ็บสุดก็คนขับติดภายในติดบริเวณขานะครับ
0: แต่เขาออกมาได้ใช่ไหมครับสุดท้ายแล้ว
1: กำลังช่วยเหลือ
0: กำลังช่วยอายุประมาณเท่าไหร่ฮะคนขับ
1: มาสัก50ครับ
0: 50มันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันลื่นหรอหรือมันเป็นอะไรฮะทำไมถึงเกิดเหตุได้
1: ลื่นนะครับ
0: ลื่น
1: เป็นฝนตก
0: แต่รถไม่ได้ยางแตกไม่ได้เบรกขัดข้อง
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ลื่น
0: แล้วเห็นมีคู่กรณีด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ครับมีไปชนรถตุ๊กตากับรถกระบะ
0: เอารถกระบะเป็นอะไรไหมครับ
1: ลงข้างทางนะครับแต่ลงกอบกลาง
0: แต่คนขับ
1: ไม่เป็นอะไรมาก
0: ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมแล้วรถพ่วงก็คือหนึ่งในคู่กรณีด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ครับชนด้านขวาด้านหลังแต่ก็รถพ่วงก็ไปต่อได้นะคร
0: ับ
1: อ๋อเป็นไรครับ
0: มีสิ่งของอะไรตกหล่นหรือว่ามีหม้อน้ำน้ำมันเครื่องอะไรรั่วไหลบนผิวจราจรไหมครับ
1: อ๋อมีนิดหน่อยครับทางแขวงการทางก็ต้องใช้เครื่องการทางในพื้นถนนลื่นนะครับ
0: ในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บผู้โดยสารมาเนี่ยมีเด็กไหมฮะหรือว่ามีคนชราไหมฮะ
1: ตามที่ผมเห็นมีเด็กประมาณ3คนครับ
0: เด็กอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: ประมาณกว่าครับ
0: 10ขวบกว่าอยู่3คน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนี
1: ่พาไปโรงพยาบาลหมดแล้ว
0: อ๋อพาไปโรงพยาบาลหมดแล้วอ๋อเจ็บไม่เยอะเนาะทั้งหมดประมาณกี่คนฮะบนรถผู้โดยสารเนี่ยฮะ
1: เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้นับประมาณ20กว่าคนได้อยู่นะครับ
0: อ๋อครับครับแล้วตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงครับบริเวณนั้น
1: ผมไม่มีตำรวจดูแลการจราจรทางได้หนึ่งทางครับ
0: ติดยาวไหมครับต้องเลี่ยงไหมครับแนะนำยังไงดีครับ
1: มาได้ตลอดครับ
0: ไม่ได้มีท้ายสะสมยาวใช่ไหมครับ
1: ไม่ยาวครับ
0: ตรงนั้นมันเป็นทางโค้งเหรอฮะหรือมันเป็นลงเขาหรือยังไงฮะตรงนั้น
1: ทางลงเขาคร
0: ับอ๋อเป็นทางลงเขาตอนนี้ฝนหยุดหรือยังครับในพื้นที
1: ่ยังเลยครับ
0: โอ้โห
1: กำลังแรงคร
0: ับ โอ้กำลังแรงเลยเหรอแสดงว่าแรงกับตอนที่เกิดเหตุอีกสิใช่ไหม
1: เพิ่งตกตอนอุบัติเหตุแล้วครับ
0: อ๋อครับครับครับแล้วตอนที่เกิดเหตุนี่มันยังไม่หนักขนาดนี้ใช่ไหมครับฝนอันนี้เป็นมันเป็นฝั่งจากไหนไปไหนฮะเนี่ย
1: ปาจีนไปตนคนละ
0: อ๋อ
1: ของอำเภอวังน้ำเขียว
0: ครับครับ ก็คือเป็นด้านขาออกใช่ไหมเป็นฝั่งขาออกขาออกไป
1: ขาเข้าโคราช
0: ขาเข้าโคราชขาออกไปแล้วแล้วฝั่งกลับกันมีปัญหาไหมครับการจราจรจุดดังกล่าว
1: ได้นะครับไม่เคยได้ยิน
0: ฝั่งกลับกันมีปัญหาไหมครับ
1: อ๋อไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: ได้เรียนเหมือนกัน
0: พอ
1: ไปได้
0: ใช้เวลาอีกนานไหมครับกว่าจะเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดนะครับ
1: ต้องสักพักใหญ่ๆเลยครับ
0: สักพักใหญ่ๆเลย
1: ตอนนี้กำลังช่วยเหลือติดภายในอยู่
0: ยังช่วยไม่ได้เหรอฮะ
1: ใช่ๆครับ
0: แต่เขายังมีสติใช่ไหมเขาไม่ได้บาดเจ็บหนักใช่ไหมฮะ
1: ครับยังมีสติอยู่ครับ
0: อันนี้มันใกล้กับอะไรฮะที่เกิดเหตุตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรฮะ
1: ศูนย์วิจัยสแกลราชครับ
0: อยู่ใกล้ๆกับศูนย์วิจัยเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับของตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียว
0: อ๋อโอเคยังไงขอบคุณมากแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปครบหมดแล้วนะฮะกำลังช่วยเหลือ
1: ใช่ๆครับกำลังช่วยเหลือครับประมาณหลายคนอยู่หลายภาคส่วน
0: ก็คือเหลือแค่คนขับคนเดียวใช่ไหมครับที่บอกว่าติดภายใน
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ผู้โดยสารออกมาได้หมดแล้วนะ
1: ออกมาหมดแล้วครับครับไปโรงพยาบาลหมดแล้ว
0: ได้ขอบคุณมากคุณชาย
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณชายด้วยนะครับเป็นเจ้าพนักงานป้องกันที่สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวิทยาศาสตร์ที่วังน้ำเขียวมอเกษตรนะฮะสำหรับอุบัติเหตุเป็นรถบัสรถทัวร์เนี่ยเสียหลักตกข้างทางคู่กรณีทั้งหมด3คันนะทางหลวง304นะครับมุ่งหน้าไปขาออกนครราชสีมาแถววังน้ำเขียวนะฮะก็บอกว่ามีรถบรรทุกพ่วงแล้วก็มีรถกระบะแล้วก็มีรถบัสเมื่อสักครู่นี่แหละที่บอกว่าผู้โดยสารประมาณ35รายนะเป็นอยู่ในเคสสีเหลืองเนี่ยประมาณ30แล้วก็สีเขียว5รายเห็นบอกว่ามีเด็กอายุประมาณ10กว่าขวบเนี่ยอยู่3คนแต่ว่าเด็กไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะตอนนี้ก็กำลังช่วยเหลือคนขับรถบัสคันดังกล่าวนะกำลังช่วยเหลือกันอยู่เห็นบอกว่าติดภายในบริเวณขาเนี่ยไปติดเลยทำให้ออกมาไม่ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุหมดละนะครับกำลังใช้อุปกรณ์ตัดทางนะในการเข้าช่วยเหลืออยู่ส่วนการจราจรเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ค่อยกระทบสักเท่าไหร่แต่ว่ามันกระทบเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนเนี้ยฝนเทลงมาหนักอีกรอบนึงแล้วที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้ฝนตกถนนเปียกลื่นนะครับก็เลยส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยฝนเทลงมาหนักอีกรอบหนึ่งแล้วนะเขาบอกว่าหนักกว่าตอนที่เกิดเหตุด้วยต้องขออภัยเรื่องสัญญาณด้วยนะครับพอดีเขาอยู่บนเขานะสัญญาณอาจจะขาดหายเป็นบางช่วงนะฮะต้องขออภัยด้วยคุณน้อยมิเตอร์บอกว่าเลยปากซอยเจริญนคร28เล็กน้อยมีจักรยานยนต์ชนกับแท็กซี่อยู่เลนขวานะระหว่างที่พี่น้อยแจ้งมาเห็นบอกว่าคู่กรณีกำลังเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางกันอยู่การจราจรชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นกลับกันเคลื่อนตัวได้กรณีของคุณชำนาญที่บอกว่าเกษตรนวมินขาออกเลยนวมินซิตี้อเวนิว300เมตรมีหินยาวประมาณฟุตหนึ่งหนา6นิ้วตกหล่นอยู่1ก้อนอยู่เลนซ้ายฝากระวังด้วยการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับคุณสมคิดวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกหน้าโรงแรมมิราเคิลแกนมีรถเก๋งชนกับรถบรรทุก4ล้อเล็กกีดขวางอยู่ช่องทางหลักเลนกลางเลยนะครับอยู่ในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนเลนกลางเลยส่งผลให้การจราจรอีกเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กู้ภัยฮุก31จุดอุดมทรัพย์เนี่ยเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุทางหลวง304ให้นะครับก็บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นประมาณ30กว่ารายมีผู้ติดภายใน1รายเป็นคนขับรถทัวร์ตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือส่วนผู้โดยสารท่านอื่นๆรวมไปถึงคู่กรณีไม่ว่าจะเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงคนขับรถกระบะไม่ได้เป็นอะไรมากส่วนผู้โดยสารประมาณ30รายเนี่ยช่วยเหลือนำส่งไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็คนเจ็บอีกคนนึงก็คือคนขายอึ่งเขาบอกว่าเป็นตั้งร้านแบบขายของอยู่ข้างทางแล้วรถบัสเนี่ยเสียหลักนะครับไปพุ่งตกข้างทางโดยที่ไปชนกับร้านขายอึ่งด้วยอันนี้ก็ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วเช่นเดียวกันนะฮะการจราจรเห็นบอกว่าชะลอตัวจุดเกิดเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ขอบคุณกู้ภัยฮุก31จุดลมซับด้วยนะฮะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสุภจีเผยนำงบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทบางส่วนมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นการซื้อสินค้าสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: สุภจีเผยนำงบพรก.กู้เงิน400ล้านบาทบางส่วนมาใช้ไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นการซื้อสินค้าเตรียมแจกคูปองรถเร่เติมน้ำมันกระจายสินค้าเข้าถึงชุมชนย้ำคุมราคาวัตถุดิบตั้งต้นร้านอาหารไม่ให้ขึ้นราคามากกว่านี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นางสุภาจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการนำงบประมาณพรก.กู้เงิน400ล้านมาช่วยสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้ได้นำงบประมาณ1ก้อนจากคณะรัฐมนตรีที่ได้รับการอนุมัติมาแล้วดังนั้นมีการขยายนำสินค้า SME สินค้าชุมชนมาเข้าร่วมด้วยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดจุดจำหน่ายสินค้าตามอำเภอต่างๆพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากไปรษณีย์ไทยในการกระจายสินค้าเหล่านั้นโดยยอมรับว่าเงินกู้ก้อนดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ส่วนหนึ่งในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยเช่นเดียวกันเพราะโครงการนี้จะสามารถให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาประหยัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคช่วยลดค่าของชีพให้กับประชาชนได้โดยตั้งเป้าให้จำหน่ายมากกว่า300แห่งทั่วประเทศนอกจากนี้กรมการปกครองยังขยายสินค้าไปยังจุดอื่นๆผ่านทางกรมการปกครองด้วยขณะนี้มีผู้สมัครนับหมื่นรายแล้วโดยมีการสมัครรถเร่และรถพุ่มพวงสามารถแก้ไขปัญหาราคาอาหารตามสั่งที่ขณะนี้ปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อกระทรวงพาณิชย์ก็มีมาตรการในเรื่องของการดูแลวัตถุดิบควบคุมราคาสินค้าประเภทนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะถือเป็นวัตถุดิบต้นทางซึ่งอยู่ในโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วสำหรับแผนระยะกลางระยะยาวในการดูแลราคาสินค้านั้นขณะนี้มีมาตรการระยะสั้นสินค้าราคาประหยัดจากร้านที่เข้าร่วมโครงการ 3,000 รายการระยะกลางและระยะยาวก็จะดึง SME เข้ามารวมไปถึงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในโครงการโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้จะเป็นโครงการที่มอบสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดและสร้างศักยภาพรายได้ทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัตบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือหมายเลขโทรศัพท์023547391-2ต่อ112
6: ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมใช้รถร่วมเส้นทางกันและวางแผนการเดินทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสนับสนุนคนไทยจับมือกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าลดวิกฤตพลังงานไทย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ติดตามข่าวกันครับในช่วงนี้กับคุณบุษบงบุษบาวันดิตนะครับรายงานโฆษกตำรวจย้ำไม่พบประวัติเหมือนฉันสั่นนะหลังก่อวินาศกรรมในประเทศไทยนะครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
3: ก็ต้องบอกว่าเป็นคดีความมั่นคงนะคะหลังจากที่มีข้อที่ตั้งสงสัยว่าทางด้านของหมิงเฉินซันซึ่งเป็นชายชาวจีนที่ต้นเหตุตอนแรกเนี่ยรถคว่ำใช่ไหมที่ชลบุรีแล้วก็ขยายผลไปเจอคลังแสงทั้งระเบิด C4 ปืน M16 แล้วก็ระเบิดสังหารจำนวนมากนะคะแล้วก็มีการพูดว่าเอ๊จะมาหวังมาก่อความรุนแรงในประเทศไทยมีเป้าหมายจะก่อวินาศกรรมในประเทศไทยหรือเปล่านะคะซึ่งในวันนี้ทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์ผู้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะบอกว่ายังไม่พบนะคะข้อบ่งชี้ว่าผู้ต้องหาหรือเครือข่ายมีเป้าหมายที่จะก่อวินาศกรรมในประเทศไทยหรือนำอาวุธไปก่อเหตุทำร้ายประชาชนคนไทยนะคะส่วนกรณีที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า อาวุธที่สะสมไว้เป็นคลังแสงแบบนี้ไว้เพื่อฆ่าตัวตายนะคะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ในการให้การของผู้ต้องหาค่ะแต่ว่าในทางคดีแล้วเจ้าหน้าที่จะยึดถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมีน้ำหนักทางกฎหมายเป็นสำคัญนะคะนอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบโดยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะคะเข้ามาตรวจสอบเส้นทางทางการเงินค่ะโดยพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบหลายสิบล้านบาทซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตเคอเรนซีที่ถูกนำไปใช้ในกระบวนการหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชานะคะโดยจนถึงขนาดนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลไปยังบริษัทที่ผู้ต้องหาเคยจดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยาตลอดจนตรวจสอบข้อมูลเหตุของการจดทะเบียนสมรสเพื่อหาความเชื่อมโยงในการกระทำผิดกฎหมายโดยประเด็นด้านสถานะบุคคลและการเดินทางเข้าประเทศของผู้ต้องหานั้นจากการตรวจสอบพบว่าในหมิงเฉินซันเดินทางเข้าไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านทางช่องตรวจคนเข้าเมืองค่ะโดยใช้หนังสือเดินทางของประเทศจีนและกัมพูชาและถือครองวีซ่าประเภท privilege entry visa ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ค่ะกลุ่มผู้มีกำลังทรัพย์แล้วก็พบว่ามีสถานะพำนักระยะยาวในเกาหลีใต้ด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีการนำในกรณีดังกล่าวมาถอดบทเรียนด้วยเพื่อให้เป็นการประสานงานข้อมูลด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกวีซ่าและอาจนำระบบการให้คะแนนหรือว่าสกอร์ลิงสำหรับชาวต่างชาติมาใช้ในอนาคตเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้กลุ่มอาชญากรอาศัยกำลังทรัพย์ในการใช้สิทธิพิเศษในการเข้าประเทศไทยด้วยนะคะส่วนประเด็นที่บอกว่ามีการเรียกรับเงิน 2,000 บาทเพื่อออกใบบัตรสีชมพูนะคะทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าถือว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่จะมีการสืบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะขณะที่การขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการขณะนี้มีผู้ต้องหาในคดีรวมทั้งหมด6รายซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาวุธปืนสั้นคล็อกนะคะให้กับผู้ไม่มีคุณสมบัติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้สอบสวนทางวินัยและดำเนินคดีอาญาแล้วส่วนแหล่งที่มาของอาวุธสงครามเช่นปืน M16 วัตถุระเบิดแม้ว่ากลุ่มผู้ค้าจะพยายามทำลายหลักฐานด้วยการลบหมายเลขประจำปืนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถสืบแหล่งที่มาได้อย่างน้อย1กระบอกแล้วนะคะแล้วก็กำลังเร่งสืบสวนถึงกระบวนการลักลอบนำเข้าอย่างเข้มข้นนะคะพลตำรวจโทไตรรงค์นะคะย้ำว่าประเทศไทยไม่ใช่ฐานที่มั่นหรือพื้นที่ซ่องสุมของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติและกลุ่มทุนจีนสีเทาแต่ด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นที่ตั้งของค่ายสแกมเมอร์ประกอบกับความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศไทยอาจทำให้กลุ่มอาชญากรฉวยโอกาสใช้เป็นเส้นทางผ่านหรือพำนักซึ่งไทยได้ทำงานร่วมมือกับประเทศจีนและกัมพูชาเพื่อทลายเครือข่ายดังกล่าวยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงอำนาจอธิปไตยจากต่างชาติแต่อย่างใดนะคะ ซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำคดีนี้มาทบทวนนะคะส่วนอาการล่าสุดของผู้ต้องหาที่บอกว่าเมื่อคืนนี้มีอาการชักเกร็งแล้วก็ช็อกนะต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนะคะก็ตอนนี้ต้องถือว่าอยู่ในการควบคุมของกรมราชทัณฑ์แล้วก็มีการกำชับกันนะคะกับทางราชทัณฑ์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบเบื้องต้นเป็นผู้แจ้งชี้แจงรายละเอียดด้านสุขภาพนะคะซึ่งหลายคนก็กังวลว่าเนี่ยมาช็อกมาชักแบบนี้แล้วจะใช้ข้ออ้างป่วยทางจิตหรือว่าซึมเศร้าเพื่อหลบเลี่ยงความผิดหรือเปล่านะคะบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติการรักษาจริงแต่ก็ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อในคำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะส่วนการวิพากษ์วิจารณ์มองว่าหากไม่เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำตำรวจก็คงไม่สามารถตรวจสอบพบอาวุธและทลายคลังแสงนี้ได้นะคะซึ่งทางด้านของตำรวจเองก็ย้ำว่าปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมไม่ได้มาจากอุบัติเหตุแต่อย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ไหวพริบของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้เข้าระงับเหตุเป็นคนแรกนะคะซึ่งไม่ได้มองว่าเหตุการณ์ตรงหน้าเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุจราจรทั่วไปแต่ได้สังเกตตรวจค้นขยายผลจนพบความผิดปกติสามารถสกัดกั้นและจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ก่อนจะนำไปสู่การตรวจสอบอาวุธที่ก่อเหตุร้ายแรงได้นะคะรวมถึงปฏิเสธกระแสข่าวที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจด่วนสรุปสำนวนคดีตั้งแต่แรกที่มีการจับกุมจนอาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นโดยยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เคยมีการด่วนสรุปคดีทุกกระบวนการสืบสวนสอบสวนการตั้งข้อหาการให้ข่าวต่อสาธารณชนเป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏอย่างเป็นขั้นตอนรัดกุมและโปร่งใสมาโดยตลอดค่ะก็ถือว่าเป็นอัปเดตสถานการณ์เพราะว่านัดแถลงกันให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่ามีข้อครหาเยอะมากนะเกี่ยวกับการต้องตั้งข้อสังเกตการทำงานของตำรวจในคดีนี้ด้วยนะคะอ
2: ัน
3: นี้ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมค่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
2: ครับขอบคุณคุณบุษบงบุษบ่าววันดิษนะครับมีข้อมูลการทำงานรฟม.มาฝากกันในช่วงเวลานี้นะครับมาติดตามการทำงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.กันนะครับรฟม.แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนหลานหลวงจากบริเวณถนนพะเนียงถึงบริเวณแยกหลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีหลานหลวงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่15พฤษภาคม2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรนะครับเป็นการชั่วคราวขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องจราจรบนถนนหลานหลวงจากบริเวณถนนพะเนียงถึงบริเวณแยกหลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเป็นการดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินนะครับของสถานีหลานหลวงตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงวันที่15พฤษภาคม2569เวลา24นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงครับก็มีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรแบบวันเวย์นะครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวนะครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางครับรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook นะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับมีรับแจ้งเพิ่มเติมทางหลังใหม่นะครับก่อนหน้านี้ถนนศรีอยุธยาพิพันธ์แยกสวนีมุ่งหน้าไปแยกศรีอยุธยาเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณยมพญายังเจริญกรุงสัญญาณไฟจราจรตัดสีลมไฟเขียวน้อยไฟแดงนานรถผ่านได้3คันก็ไฟแดงอีกแล้วรถติดขัดมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณวัชยามีของตกหล่นรามินทาฝั่งขาเข้าหน้าสนามกอล์ฟกองทัพบกมีรถบรรทุก10ล้อบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ระหว่างที่ขับไปก็ทำเศษวัสดุหล่นเหล็กบ้างไม้บ้างหล่นทีละอันอยู่ในช่องทางซ้ายเป็นช่วงๆฝากเตือนให้ระวังเราประสานงานสน.บางเขนให้นะครับการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะไม่ได้มีปัญหาการจราจรแต่ว่าฝากระวังกรณีดังกล่าวด้วยนะฮะเมื่อสักครู่ที่ทางคุณวัชยาฝากข้อมูลไว้นะครับมีทางด้านของข้อมูลจากทางสำนักงานเขตสวนหลวงนะฮะเรื่องของการปิดปรับปรุงสะพานข้ามคลองจวนนะครับทางผู้อำนวยการเขตสวนหลวงนะครับฝากแจ้งประชาสัมพันธ์ปิดปรับปรุงสะพานข้ามคลองจวนนะครับพื้นที่เขตสวนหลวงตามที่กรุงเทพมหานครได้มีโครงการงานปรับปรุงสะพานข้ามคลองจวนซอยพัฒนาการ32ครับเนื้องานเป็นลักษณะการปรับปรุงรากฐานของสะพานโดยยึดรูปแบบเดิมทำเชิงลาดสโลปยาวเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยขึ้นขณะปรับปรุงจำเป็นต้องปิดสะพานและมีกำหนดระยะเวลาดำเนินงานเนี่ยประมาณ150วันนะครับ150วันนะครับโดยมีการสร้างสะพานไม้ชั่วคราวสำหรับรถจักรยานยนต์และสำหรับคนใช้เดินเท้าสัญจรนะครับเป็นการเชื่อมระหว่างที่ดินเอกชนในบริเวณใกล้เคียงเข้าสู่ชุมชนนะครับในวันนี้เนี่ย12พฤษภาคม2569นะครับท่านผู้อำนวยการเขตสวนหลวงนายบัญชาสืบกระพันพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางท่านผอ.เลยท่านผู้อำนวยการเขตสวนหลวงตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับท่านผอ.บัญชาสืบกระพันท่านผอ.สวัสดีครับท่านผอ.ครับท่านผอ.ครับท่านผอ.ครับ
4: ครับได้ยินไหมคร
2: ับ ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับท่านผอ.บัญชาเห็นบอกว่ามีการปิดปรับปรุงสะพานตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับท่านผอ.
4: อ๋ออย่างนี้นะครับเนื่องจากสะพานข้ามคลองจวนนะครับซึ่งเชิงลาดทั้งสองข้างเนี่ยมันโครงสร้างมันชำรุดสุดตัวนะครับมันอาจจะเป็นอันตรายนะครับซึ่งเขตก็ได้ดำเนินการที่จะปรับปรุงเชิงลาดทั้งสองข้างเฉพาะเชิงลาดนะครับต
2: ั
4: วสะพานหลักเนี่ยยังโอเคอยู
2: ่
4: นะครับทีนี้ว่าการปรับปรุงเนี่ยมันต้องทุบทั้งสองด้านเลยนะครับโดยชิ้นเชิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวสะพานเนี่ยทุนตรงมันก็เป็นทางลัดระหว่างศรีนครินทร์24อ่อนนุช39มาทะลุพัฒนาการ3832พวกเนี้ยนะครับทีนี้ว่าเนื่องจากว่าพอปิดปุ๊บเนี่ยรถยนต์จะสัญจรไม่ได้เลยนะครับทีนี้เขตเนี่ยก็พยายามบรรเทาคือทำเป็นสะพานมาชั่วคราวนะครับสำหรับคนเดินหรือจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ข้ามได
2: ้ครับ
4: นะครับตอนนี้ก็เปิดให้เข้าสัญจรชั่วคราวไปแล้วก็เลยจำเป็นต้องปิดตัวนี้นะครับซ
2: ึ่
4: งจริงๆตัวเนี้ยผมได้ประชุมทั้งกรรมการชุมชนนะครับแล้วก็ในคณะกรรมการของเขตนะครับเพื่อแจ้งให้ชาวบ้านทราบนะครับแล้วก็มีการติดป้ายเรียงพันในทั่วเขตเลยนะครับให้ชาวบ้านได้รับทราบได้หลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็มีการสื่อสารไปทางสื่อนะครับออนไลน์อย่างเช่นเพจของเขตแล้วก็ของเพจของเอกชนของส่วนลงวันนี้นะครับซึ่งช่วยกันแล้วก็สื่อสารกันนะครับวันนี้ก็เริ่มปิดแล้วครับวันนี้เริ่มปิดแล้วครับ
2: ปิดแล้วใช้เวลาดำเนินการประมาณสักเท่าไหร่ได้ครับ
4: จริงๆตามสัญญาเนี่ยมันประมาณ150วันนะครับเริ่มจาก7พฤษภาถึง8ตุลานะครับ150วันแต่ทีนี้เนี่ยผมพยายามคุยกับรถหมอว่าถ้าได้ปุ๊บเนี่ยพยายามเร่งให้มันเต็มที่เลยนะครับ อย่างน้อยเนี่ยมันจะได้ลดระยะเวลานะครับ
2: มัน
4: ได้เร็วขึ้นนะครับกรอบ5เดือนเนี่ยมันเป็นแค่กรอบกว้างๆตามสัญญา
2: ครับ
4: นะครับซึ่งก็พยายามอำนวยความสะดวกเต็มที่เพื่อที่จะให้ลูกจ้างทำงานได้รวดเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ส่วนใหญ่นี่รถที่ใช้นี่คือเป็นรถที่สัญจรผ่านทาง
4: เป็นรถยนต์ใช่เนื่องจากว่าเรียนตรงว่าตรงเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางลัดเหมือนกันนะครับแต่ที่ว่าฝั่งทางอ่อนนุชหรือฝั่งทางศรีนครินทร์เนี่ยจะไปพัฒนาการเนี่ยบางทีเขาอาศัยช่วงเนี้ยเป็นทางลัดนะครับก็กลายว่าตรงเนี้ยจริงๆตัวเนี่ยเราได้งบแต่ปี69นะครับตามหลักแล้วหาตัวแล้วก็มันไม่มีตัวนะครับเราเพิ่งจะมาได้มาตอนเนี้ยรอบเนี้ยมันก็เลยช้าเลยเข้าหน้าฝนพอดีเลยมันก็กุกขักหน่อยนะครับหาตัวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับไม่ได้ตัวก็ไม่ได้ปีนี้กลางปีนี้
2: ค ือปกติคนก็ใช้พอสมควรเหมือนกันเพราะมันเป็นเส้นทางลัดใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่อนข้างเยอะ
2: ค่อนข้างเยอะเน
4: า
2: ะ
4: แต่ว่าเราประกมข่าวสื่อกันสื่อสารกันนับเดือนแล้วครับเพื่อให้ชาวบ้านทำใจนะว่ามันกระทบแน่ว่าเราพยายามให้กระทบน้อยสุดโดยถ้าดูจากรูปที่ผมส่งให้ทางในไลน์นะครับจะเห็นว่าเชียงรากเนี่ยมันเป็นเขตทางดีเลยนะครับมันไม่มีทางเบี่ยงที่จะไปแทรกข้างๆไม่ได้แต่ทีมคันในการก่อสร้างปุ๊บเนื่องจากโครงสร้างมันชุดตัวเนี่ยเราจะทำทีละครึ่งก็ไม่ได้มันต้องทางทั้งช่วงเลยเนี่ยมันต้องทุกทั้งช่วงเลยเนี่ย
2: กำหนดเสร็จนี้8ตุลาเหมือนเดิมไหมครับหรือว่า
4: ใช่ตามสัญญาเนี่ยเริ่มเก็บพอครบเนื่องจากโครงสร้างมันชุดตัวเนี่ยเราจะทำทีละครึ่งก็ไม่ได้มันต้องทางทั้งช่วงเลยเนี่ยมันต้องทุกทั้งช่วงเลยเนี่ย
2: กำหนดเสร็จนี้8ตุลาเหมือนเดิมไหมครับ

0: เราพยายามจะอำนวยความสะดวกเพื่อให้งานมันรับรื่นเต็มที่นะครับเพื่อว่างานมันจะได้เร็วขึ้นนะครับ
1: ถ้าไม่
0: แจ้งเป็น
1: ถ้าไม่ใช้จุดนี้นี่สามารถเลี่ยงมีทางลัดตรงเส้นอื่นไหมฮะท่านผอ.ในพื้นที
0: ่ถ้ามาเทคนิคเป็นตัวลัดนะครับถ้าไม่เลี่ยงเลยก็ต้องวิ่งเส้นใหญ่ก็คือว่าถ้าโซนอ่อนนุชเนี่ยจะมาพัฒนาการก็ต้องไปเข้าอ่อนนุช17นะครับแล้วก็มาออกพัฒนาการ20อันนั้นได้การที่เขาทราบกระแสชนมันก็รับไปเยอะนะครับแต่ว่าเวิร์กตรงเนี้ยเวิร์กตรงศรีนครินทร์เวิร์กตรงหมู่บ้านตรงเนี้ยเรียนตรงเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆหลายหมู่บ้านนะครับที่เขาสัญจรกันอยู
1: ่
0: นะครับแต่ว่ามันก็มีอย่างตรงนี้ว่าฝากหมู่บ้านศึกษาพวกฟาร์มอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะอยู่ฝากนี้เขาก็ออกไปทางพัฒนาการหมดนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าบางคนที่ใช้เป็นทางลากนี่ก็อาจจะจะสัญจรนั่นเองแล้วสื่อสารไปอย่างที่เรียนว่าเป็นเกือบเดือนแล้วฮะ
1: เกือบเดือนแล้ว
0: ให้ทำใจ
1: แสดงว่าในพื้นที่เขาทราบก่อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมใครที่อยู่ในพื้นที่
0: ใช่ครับใช่ครับผมก็มีการประชุมกับชุมชนที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยว่าเขาต้องการอะไรจะให้เขตบรรเทาอะไรได้บ้างนะครับเขาขอสะพานนะครับแต่ว่าเรียนตรงว่าสะพานรถข้ามเนี่ยมันยากเกินไปแต่ว่าถ้าเป็นแบบมอไซค์หรือจักรยานคนเดินเนี่ยโอเคได้มีลูกที่สมตรงให
1: ้
0: เนี่ยจะสัญจรกันเคลิ้มก็คือคลื่นอยู่ครับอย่างน้อยก็บรรเทาก็ได้เยอะ
1: ประมาณสักกี่หลังคาเรือนได้ฮะที่อยู
0: ่โอ้ถ้าเวิร์กตรงนี้ผมว่า
1: เยอะไหม
0: มันคือนึกภาพว่าเป็นชุมชนระหว่างสองภาคคลองนะครับ
1: ฮะ
0: ซึ่งชุมชนเดิมเนี่ยเขาก็มีหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับ
1: เป็นร้อย
0: แต่ถ้าเด็กเขาไม่ข้ามฟากเนี่ยเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็วิ่งฟากใครฟากมันอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ออกได้แต่ว่าในชุมชนคลองจวนที่เป็นชุมชนที่อยู่ริมคลองเลยเนี่ยเขาก็ออกมาทางศึกษาออกมาทางพัฒนาการ3832ได้ปกติ
1: อ๋อ
0: นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ข้ามฟากมาฟากเนี่ยก็โอเคอาจต้องอ้อมหน่อยหรือจะจอดรถแล้วก็นั่งมองสายข้ามมาอะไรได้
1: แต่ว่าถนนใหญ่อะไรมันก็ใช้ได้ปกติเน
0: า
1: ะพัฒนาการ
0: ใช่ครับถนนพัฒนาการสีนักลินอยู่ก็โอเคอยู่ที่ปกติ
1: อ๋อครับครับมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่ต้องใช้สัญจรในพื้นที่ท่านผอ.เชิญได้เลยนะคร
0: ับก็เป็นกำลังใจนะครับสำหรับที่ช่วงหน้าฝนด้วยแล้วก็ใกล้เปิดเทอมด้วยนะครับแต่ท่านที่ส่งบุตรหลานอาจจะปกติมันจะสะดวกนะครับจะรัดแต่ว่าท่านอาจจะอ้อมหน่อยก็พยายามที่จะเราก็พยายามทั้งเขตพยายามจะบรรเทาคือท่านมามอไซค์ได้เลยนะครับมีปัญหาเพราะรถยนต์อาจจะต้องเสียเวลาอ้อมหน่
1: อ
0: ยนะครับยุคน้ำมันแพงๆนี่ก็ต้องขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะฮะทุกท่านเลยครับ
1: ครับ
0: ผม
1: ยังไงขอบคุณมากครับท่านผอ.ที่มาเพิ่มเติมให้เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านผู้อำนวยการนะครับท่านผอ.เขตสวนหลวงนะฮะคุณบัญชาสืบกระพันก็มาเพิ่มเติมนะครับกรณีปิดปรับปรุงสะพานข้ามคลองจวนนะครับ150วันก็จะไปอยู่ที่ประมาณ8ตุลาคม69นะฮะอันนี้เขาเริ่มปิดตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะเป็นต้นไปนะมันเป็นทางลัดเส้นอ่อนนุชศรีนครินทร์พัฒนาการก็ต้องไปใช้อ่อนนุช17ไปพัฒนาการ20อันนั้นยังได้อยู่ถนนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการอ่อนนุชศรีนครินทร์อาจจะอ้อมหน่อยนะฮะแต่ก็รถก็เยอะในช่วงเย็นเนี่ยนะฮะทั้งด่วนกันบ้างนะคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับพี่ต้อม
2: นักจัดรายการวิทยุอันดับ1แห่งเอเชียนะครับ
1: แห่งเอเชียเลยนะ ทั้งทวีปนะ เก่งอยู่คนเดียวเลย
2: ครับผม
1: ทวีปนี้หาใครไม่ได้แล้วอ่ะ
2: เลื่อนขั้นมาจากอาเซียนแล้วครับตอนนี้เป็นที่1 ในเอเชียแล้วนะ
1: อ๋อก่อนหน้านี้เป็นที่1อะไรนะ AEC ตอนนี
2: ้ ตอนนี้ระดับทวีปด้วยนะครับครับผมกำลังจะเป็นระดับโลกในเลยวันนี้นะ
1: โรคเลยใช่ไหม
2: ครับผมพออื่นเนี่ยผมขอแจ้งเสมาที่ว่าออกมาแล้วนะครับคุณเสมาครับ
1: อะไรครับอะไรออกมาแล้ว
2: หมายถึงผมเนี่ยออกมาจากห้างแถวพระราม2แล้วครับอ๋อ
1: ใจหายเลย
2: เสมาเนี่ยคิดว่าใครออกมาจากไหนล่ะครับ
1: เปล่าผมไม่ได้คิดอะไรเลย ออกมาจากสถานที่แล้วใช่ไหมกำลังจะกลับออฟฟิศใช่ไหม
2: ใช่ผมออกมาจากห้างที่นัดลูกค้ามาแล้ว
1: ออกมาแล้วออกมาแล้ว
2: แต่ว่าตอนออกมาเนี่ยไม่มีคนรับเลยฮะคุณเสมา
1: ครับ
2: รอครับผมเหงาฮะ
1: รถเยอะไหมรถเยอะไหม
2: ใช้ทางด่วนดาวคะนองมานะคุณเสมานะ
1: ฮะ
2: สบายๆเลยนะครับโอ้โหปลอดโปร่งโล่งสบายมากนะ
1: ครับครับ
2: จะมีชะลอตัวพ้นโค้งต่างระดับท่าเรือมาแล้วอ่ะใช
1: ่ไหมครับผม
2: คือพ้นโค้งมาเลยนะถึงจะเจอท้ายแถวหน่อยก็ตามกันมาได้เรื่อยๆนะครับ ผ่านพ้นทางลงท่าเรือมา

0: เลยทางลงอาจนะลงมาเนี่ยใช้การได้ดีออกไปบางนาหรือจะไปฉลองรัฐนะครับแต่ถ้าฉลองแชมป์เนี่ยน่าจะเป็นอาร์เซนอลของพี่พันธ์นะครับผมคาดว่าเนี่ยน่าจะได้แชมป์เร็วๆนี้นะฮะ
1: ชอบชอบมากเลยอ่ะคนนี้ชอบมากเลยต่อพี่ชอบต่อชอบมากเลย
0: แต่เหลืออีกสองนัดเนี่ยรบกวนเขาอยากสะดุดขาตัวเองนะฮะเพราะว่าคุณเสมาเนี่ยรอซ้ำอยู่นะครับผมส่วนฝั่งกลับกันนะครับมาจากบางนาเนี่ยยังดีอยู่เลยนะคุณเสมานะ
1: ครับผม
0: บางนามุ่งหน้ามาตรงมาตั้งแต่ระดับท่าเรือเนี่ยนะครับหรือว่าจะตรงดินแดงนะครับหรือจะเปลี่ยนซ้ายไปพระรามสามนะครับ
1: ครับ
0: ยังใช้การได้ดีอยู่ณเวลานี้นะ
1: ครับ
0: สภาพอากาศเนี่ยยังครึ้มๆอยู่ครับครึ้มๆนะ
1: ครับ
0: ฝนยังไม่ลงแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็ลงไปเรียบร้อยแล้วละลอกหนึ่งนะครับก็ทำให้คลายร้อนขึ้นมาได้นิดนึงนะฮะ
1: นี่ชอบมาก
0: หลังจากที่ร้อนมาหลายวันนะคุณเสมานะ
1: ใช่คาลมคมคายจราจรอัดแน่นแล้วก็แอบมีมุกแบบเออเฮ้ยฟังแล้วอารมณ์ดีอะคนเนี้ยพี่จัดอยู่ขึ้นไหนเหรอฮะ
0: อุ้ยอยากจะมาจัดที่จอต่อร้อยครับคุณเสมาเนี่ยพอมาคิวให้ผมว่างวันไหนไหมฮะ
1: มีจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่12นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับใช่
0: งั้นผมให้คุณเสมามาจัดเสาร์อาทิตย์24ชั่วโมงดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมมาจันทร์ถึงศุกร์เองนะครับ
1: ไม่เอา
0: บอสด้วยนะฮะ
1: ครับไม่มีฝนเนาะระหว่างทางมาไม่มีฝนนะ
0: ไม่มีสบายสบายคุณเสมา
1: ครับผม
0: คุณเสมามีต้องไปแก้กรรมที่ไหนไหมครับคุณเสมาครับ
1: นี่ถ้าจะเล่นอะไรที่มันอิงกับการเมืองอิงกับพวกแบบอะไรที่มันเซนซิทีฟอะอย่าเรียกชื่อผมบ่อยได้ปะเออพี่ไม่ต้องเรียกชื่อผมเลยพี่แกล้งทำเป็นเรียกชื่อผิดก็ได
0: ้คือตอนนี้ก็เพื่อนๆเขาแซวกันว่าแฟนลิเวอร์พูลใช่ไหมต้องให้อันเนื้อสล็อตน่ะไปแก้กรรมหน่อย
1: เ
0: พราะว่าฟอร์มเนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะคุณเสมา
1: ครับ
0: ใช่จะไปแก้ด้วยหาวิธีไหนก็ว่าไปอีกทีนะครับ
1: เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องอะไรที่มันแบบอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องเรียนชื่อผมได้ไหมพี่ข้ามชื่อผมเลยเออ
0: จบการงานคุณครับผมฝากแนะนำเส้นทางเลี่ยงนิดนึงพอดีเมื่อเช้าแนะนำไปดีแล้ว
1: ได้ตรงไหนตรงเนี่ยหรอพัฒนาการเนี่ย
0: มิตรภาพ
1: อ๋อมิตรภาพเชิญครับ
0: ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราจะไปเข้าไอ้3224อ่ะมันจะเลยต่างระดับบ้านนาไปไง
1: ใช่
0: ใช่ใช
1: ่ใช่บ้านนาแก่งคอย
0: ใช่ให้เพื่อนสมาชิกอ่ะเข้าตรงโรงงานกระเบื้องตาเพชรเลย
1: กระเบื้องตาเพชร3188ป่ะตรงนี้ป่ะ
0: ใช่3188
1: โอเคโอเคคร
0: ับ จริงๆเส้นเนี้ยเนี่ยมันก็ตรงไปต่อกับ3224แหละคุณเสมา
1: ใช่
0: แต่ว่ามันต้องผ่านตัวอำเภออ
1: ือฮึครับ
0: เราไม่ต้องเข้านะครับพอเลี้ยวเข้าไปนิดเดียวครับมันจะมี3แยกไฟแดงนะให้เพื่อนสมาชิกเลี้ยวซ้ายนะครับข้ามแม่น้ำป่าสักมามันจะไปบรรจบกับเส้นที่เรียบแม่น้ำป่าสักอีกเส้นนึงคู่กัน
1: ฮะ
0: เป็นทางหลวงชนบท3004นะ
1: อดิเรกสารใช่ไหมที่มาต่อจากทางนู้นแล้วไงต่อครับ
0: เพื่อนสมาชิกเดี๋ยวขวาไปแล้วก็ตรงอย่างเดียวเลยครับมันก็ขนานกันไปกับ2เส้นนี่แหละ
1: ก็คือ
0: น้ำไป
1: ก็คือขนานกับ3224มันก็จะไปคู่กันไปเรื่อย
0: ตรงอย่างเดียวเลยแล้วมันก็จะไปชนกับ3224เลยครับ
1: ก็จะไปวกกลับเข้ามาอีกทีนึง
0: พอไปชนกับ3224เนี่ยก็เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปไม่ไกลนิดเดียวครับมันจะมี3แยกเลยมีป้ายบอกเลยฝาม่วงเหล็กตรงไปวังม่วงนะครับสบายๆนะรถน้อยถนน2เลนแต่ว่ารถน้อยนะ
1: ถนนดีไหมถนนดีไหม
0: ถนนดีเลยครับลาดยางอย่างดี
1: มีปั๊มมีห้องน้ำมีอะไรระหว่างทางไหม
0: มีครับมีปั๊มนะแล้วก็มีคาเฟ่นะรักๆด้วยนะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็มีขึ้นเขาไปขึ้นเขานิดนึงไม่ได้อันตรายอะไรนะครับขึ้นเขานิดนึงไม่ได้อันตรายเลยนะครับว่าก็ที่มีป้ายบอกเลยว่าไปโมกเหล็กไปวังม่วง
1: อ่าฮะ
0: นะครับเพื่อนสมาชิกจะออกมิตรภาพก็หวาไปโมกเหล็กถ้าจะไปด่านขุนทดหรือจะไปชัยภูมิก็เปลี่ยนไปวังม่วงได้เลยสบายสบายเส้นเนี้ย
1: รถใหญ่วิ่งได้ไหม
0: โอ้สบายครับคุณเสมา
1: ครับผม
0: ใช่เพื่อนสมาชิกนะถ้าพื้นที่แถวมันยาวก็เข้านี่เลยตรงนี้เลยครับเข้าทางกระเบื้องตาเพชรได้เลย
1: ได้ถ้าไปแล้วไม่สบายโทรกลับมาด่าคุณต้อมได้
0: อุ้ยผมเนี่ยการันตีแล้วก็การันโทเลยฮะ
1: ได้
0: ให้เลยครับผมฮะ
1: ครับผม
0: ครับผมฝากข้อมูลไว้ท่านี้ครับคุณเสมาครับ
1: ขอบคุณครับพี่ต้อม
0: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะฮะเมื่อสักครู่ใครฟังไม่ทันโทรมาถามหลังใหม่ได้นะเขาบอกว่าให้สังเกตบริษัทผลิตภัณฑ์ตาเพชรกระเบื้องตาเพชรไว้เลี้ยวซ้ายเข้า3188นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับทางด้านของ3224นะครับอย่างที่เขาให้ข้อมูลไว้โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหลังใหม่เดี๋ยวให้หลังใหม่บอกอย่างละเอียดเลยนะฮะหรือว่าจะไปทางเส้นคู่ขนานกับแม่น้ำป่าสักนะครับมันก็จะคู่ขนานวิ่งไปคู่กันอะระหว่าง3224กับ3004แต่ว่ามันจะอยู่คนละฝั่งแม่น้ำแค่นั้นเองนะฮะสอบถามได้ทางหลังใหม่เพิ่มเติมนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับพี่ชัยรัตน์
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านเลยครับผม
1: เชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
2: ์อยู่ที่มหาสวรรค์แล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านในตรงข้ามเดอะมอลล์มา
1: ติดไหมวันนี
2: ้ผมรออยู่แยกมหาสวรรค์1เขียวแต่ว่ารถด้านก็มันจะเยอะอยู่ด้านเดียวที่จะเลี้ยวออกไปทางดาวคะนอง
1: อ๋อฮะฮะ
2: ตรงนั้นน่าจะติดแนวก่อสร้างก็คือหางแถวมันจะชนแยกตลอดเลย
1: ครับผม
2: ทีนี้รถที่ไปจากรัชดาท่าพระหรือว่าไปจากเดอมอจะเลี้ยวขวามหาสวรรค์เพื่อออกไปทางบางมดเนี่ยมันก็จะติดตลอดแต่ว่าด้านอื่นไม่ค่อยมีปัญหา
1: ครับ
2: ได้บรรยากาศซึมแล้วก็เมื่อกี้เข้าไปจอสอร้อยแล้วนะแต่ไม่เจออ
1: ๋อไม่เจอใคร
2: ไม่เจอคุณเสมา
1: มารับรางวัลเหรอมารับรางวัลเหรอ
2: เป็นรับรางวัล
1: อ๋อ
2: ปฏิบัติการสักหน่อย
1: แล้วถ่ายรูปแม่ได้ถ่ายรูปอะไรรับรางวัลไปยัง
2: ไม่ได้ถ่ายถ่ายแต่บ
1: ั
2: ตรอ๋อ
1: ถ่ายแต่บัตรไปแล้วใช่ไหม
2: ผมกลัวกล้องผมไม่อยากให้ถ่าย
1: ครับเป็นไงน้องออกไปต้อนรับดีไหม
2: ต้อนรับดีมาก
1: หรอโอเค
2: แต่เมื่อกี้มันมีน้องเซเว่นเขาไปส่งสินค้าแต่ดีเจไปถามหาชื่อดีเจไม่มี
1: ผิดคนหรือเปล่า
2: จะเป็นยาโดยาหมองชื่ออะไรผมก็ไม่ทราบแบบว่าเขาคุยโทรศัพท์อยู่ก็เลยสอบถามเจ้าหน้าที่เขาบอกชื่อนี้ไม่มี
1: โอ้ยพี่ชัยรัตน์ขอบคุณมากพอดีมีสายเพิ่มเติมอุบัติเหตุที่รถบัสตกข้างทางพอดีพี
2: ่
1: ขออภัย
2: ตรงต่างระดับเสื่อมเรียบนะ
1: ได้ขอบคุณครับพี่ชัยรัตน
2: ์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องขออภัยนะพอดีมีสายด่วนเข้ามาดับตำรวจนุกูลกิจบุญเย็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียวสวัสดีครับดับนุกูลกิจครับ
3: ครับพี่สวัสดีคร
1: ับ ตอนนี้สรุปช่วยได้ไหมฮะคนที่ติดภายในเนี่ยครับ
3: ขึ้นเอาออกขึ้นเมื่อกี้ครับขึ้นเอาอย่างนำขึ้นรถพยาบาลนะครับกำลังน้ำส่งโรงพยาบาลครับพี่ครับ
1: เขาเป็นอะไรมากไหมครับ
3: น่าจะเป็นช่วงติดที่ขาอย่างเดียวครับเบื้องต้นก็บาดเจ็บเล็กที่ขาครับผมไม่เท่าไหร่ครับ
1: อ๋อแต่ยังมีสตินะถามต่อ
3: มีสติครับเพียงแต่ว่าขาติดครับใช้เครื่องตัดขาอยู่นานนะครับ
1: แล้วผู้โดยสารมีประมาณกี่คนได้อะดาบบนรถเนี้ย
3: ถ้าเขาข้าวมาตั้ง20ขึ้นครับพี
1: ่หรอแล้วมีใครเป็นอะไรไหมอาการหนักอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
3: ไม่มีครับมันมีแม่ค้าที่ขายเห็ดอยู่ข้างทางแบบหลังนิดนึงครับเพราะว่าพอดีรถบัสแฉลบไปโดนร้านเขา
1: โอ้แล้วเขาเป็นอะไรไหมอ่ะเห็นบอกร้านข้างทางก็โดนชนไปด้วยอ
3: ่ะก็เจ็บหลังนิดนึงครับพี่เจ็บด้านหลัง
1: แต่ไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมฮะ
3: ไม่เป็นอะไรมากครับพี่เป็นตัวมีหนักๆก็จะมีคนขับรถนะครับที่ว่าขาติดกับหน้าเจ็บมาก
1: แล้วอย่างนี้เราจะวางแผนเคลื่อนย้ายยังไงต่อฮะฝนยังตกอยู่ไหมฮะเนี่ย
3: หยุดแล้วครับพี่ครับตอนนี้หยุดแล้วเริ่มหยุดเรียบร้อยแล้วครับส่วนคนโดยสารก็ผู้บาดเจ็บก็นำไปส่งนำไปส่วนหนึ่งก็ไปที่โรงพักและโรงพยาบาลครับ
1: ครับแล้วรถคู่กรณีเห็นบอกมีทั้งหมดกี่คันนะคะดาบสามไหม
3: สามคันครับหนึ่งกระบะสองรถบรรทุกน่าจะเป็นรถบรรทุกน้ำนมแล้วก็รถบัสนะครับ
1: อ๋อแล้วเคลื่อนย้ายยังไงต่อครับ
3: ก็บางตอนนี้เคลื่อนย้ายเหลือรถบัสคันเดียวครับจะใช้รถจมรถหลักเรื่องต้นก็คือเรื่องคือฝนมันตกทำให้รถกระบะลื่นแต่แบบไปโดนเสาไฟสองพานครับพี่แล้วก็เสาไฟสองพานอะล่วงลงมาถนนรถบรรทุกเบรกรถบัสตามหลังมาก็หักชนท้ายแล้วก็หักหลบไปหาร้าน
1: ข้างทาง
3: คนขายเห็ดนะครับประมาณนี้ครับ
1: เอาแล้วไฟดับไหมฮะเนี่ยไฟในพื้นที่
3: เบื้องต้นกรมทางเขาตัดไฟแล้วครับเจ้าของพื้นที่ครับ
1: แล้วมันใกล้บ้านเรือนประชาชนอะไรไหมฮะตรงนี้มันกระทบไหมฮะ
3: ไม่ครับ
1: ไม่นะ
3: ไม่ครับตรงนี้ไม่กระทบครับตรงนี้น่าจะเป็นช่วงตรงลงเขานิดนึงครับลงเขาฝั่งมาทางฝั่งตรงใช่เลยครับ
1: ไปทางโคราชใช่ไหมครับอีกนานไหมครับกว่าจะพ้นกีดขวางได้ทั้งหมดนะครับดาบ
3: ก็รถบัส น่าจะสะพานหนึ่งรอดลงไปจมอยู่กับไหลทางน่าจะสะพานเลยครับ
1: แต่มันไม่ได้กีดขวางใช่ไหมฮะมันตกข้างทางนี
3: ่ไม่กีดขวางบางคนก็ทยอยปล่อยได้เลนขวาเลนหนึ่งครับรถไม่ติดครับ
1: อ๋อครับครับ
3: ครับผมครับ
1: ตอนนี้ถนนยังเปียกลื่นแต่ว่าฝนหยุดแล้วนะฮะ
3: ครับยังเลื่อนอยู่ครับ
1: อยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับ
3: อยากจะบอกทุกครั้งครับมีบอกปากประชาชนที่เดินทางบนเส้นเขาปักฝั่งต้องเขียวไม่ว่าฝั่งนาดีหรือฝั่งนาทางปักสงไทยครับไม่ฝนตกเนี่ยอย่าขับเร็วกันเลยเพราะว่าฝนตกเมื่อไหร่มันค่อนข้างจะเป็นตัวสั่งในการทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเบื้องต้นเลยลื่นกัน
1: ต้องจุดเกิดเหตุตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับดาบ
3: ตรงตรงนี้มันเป็นศูนย์วิจัยครับก่อนถึงศูนย์วิจัยที่สแกลาดครับศูนย์วิจัยสแกลาด
1: ก่อนถึงประมาณกิโลนึงเนาะ
3: ครับครับนั่นแหละครับก่อนถึงประมาณกิโลนึงตรงศูนย์วิจัยครับ
1: ฮะฮะฮะ
3: ครับ
1: แล้วตอนนี้ท้ายแถวเป็นยังไงบ้างฮะ
3: ไม่ท้ายแถวไม่นั่นครับเพราะว่ารถทยอยออกมาเรื่อยรถทยอยไหลกันออกมาเลยไม่มีท้ายแถวครับ
1: ครับครับครับ
3: ครับ
1: ยังไงขอบคุณมากครับดาบเอาใจช่วยครับ
3: ครับขอบคุณมากก็ดีครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: ครับขอบคุณดาบตำรวจนุกูลกิจบุญเย็นนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียวนะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุทางหลวง304ให้นะฮะสำหรับจุดดังกล่าวอ่ะเหลือรถบัสคันเดียวที่กำลังรอเคลื่อนย้ายส่วนบรรทุกพ่วงกับกระบะเคลื่อนย้ายไปได้แล้วผู้บาดเจ็บทั้งหมดนำส่งโรงพยาบาลก็หนักสุดน่าจะเป็นคนขับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าติดภายในแต่ว่าถามตอบยังมีสตินะฮะช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยเหลือแค่รอเคลื่อนย้ายคันที่ตกข้างทางช่วงนี้พักกันก่อนครับ
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได้
4: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากัน
8: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวงสามเสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: ติดตามจะสลอยกันต่อนะครับทักทายสวัสดีคุณ 3M ด้วยคุณระพีคุณจิรทีพนะครับคุณกระปุกแดงนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้พี่ตู่ระยองพี่วันบางรักคุณวิรัตพี่พัชนีขอบคุณนะครับคุณ AA คุณ AB นะนี่นัดกันมาหรือเปล่านะฮะคุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เสือมา
0: ครับถึงไหนแล้วครับเนี่ย
1: ตอนนี้อยู่หน้าเดอะมอลล์บางแคครับพี่
0: เพชรเกษม
1: เดี๋ยวจะย้อนหลังให้พี่จรัญสนิทวงให้สักหน่อย
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ตรงจรัญสนิทวงมันจะมีรถเมล์จอดเสียนะ
0: อ๋อช่วงไหน
1: เป็นรถเมล์รถไฟฟ้าตรงหน้าคอนโดอะไรสักที่นี่แหละก่อนถึงMRT บางยี่ขันน่ะ
0: บางยี่ข
1: ัน ประมาณ50 เมตร
0: 50 เมตรได้ครับ
1: ครับผมมีรถเมล์จอดเสียแล้วก็ทำให้ถนนติดรถติดขัด
0: ครับผม
1: ต่างหาเข้านะพี
0: ่ครับ
1: ต่างหาเข้ารถติดขัดมากเคลื่อนตัวช้าไม่รู้ว่าตอนที่ผมแจ้งไปกับน้องผู้ชายหลังไมค์เนี่ยไม่ทราบว่าไอ้ติดต่อไอ้นั่นเขาน่าจะรอช่างนั่นแหละมันคงไม่มีใครไปทำอะไรได้เพราะเป็นรถไฟฟ้าเนาะ
0: รอช่างอยู่ใช่ไหมโอเค
1: น่าจะรอช่างอยู่นะครับ
0: ผม
1: แต่ตอนนี้ก็ส่วนกาญจนาพิเศษไม่มีอะไรนะพี่ติมา
0: ใช่ได้เนาะ
1: กาญจนาพิเศษก็โอเคทั้งเข้าและออก
0: ครับ
1: จากไอจากตรงต่างระดับอะไรชิมพีมานะ
0: ครับ
1: ก็มาถึงในต่างระดับเพชรเกษมนี่ก็ไม่มีปัญหาใช้การได้ทั้งไปและกลับฟ้าครึ้มทั้งวันเลยพี
0: ่แต่หยุดแล้วมั้ง
1: วันนี้
0: น่าจะหยุดแล้วหยุดแล้ว
1: น่าจะหยุดแล้วล่ะ
0: ครับผม
1: บางจุดก็เริ่มมีแดดหน่อยๆละ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวต้องรอดูเย็นเนี้ยพี่เล็กไม่รู้จะเข้ามาอีกหรือเปล่าช่วงเย็นเนี้ย
1: ก็ใช่ใช่ใช่ต้องรอดูตอนเย็นอีกที
0: เดี๋ยวผมปักตะไคร้ให้
1: เหมือนกันได้ไล่ฝุ่นออกไปหน่อยนะ
0: ได้ได้เดี๋ยวผมปักตะไคร้ให้น่าจะไม่ตกแหละ
1: ครับ
0: ขอบคุณนะพี่เล็ก
1: คร
0: ับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กเอกชัยด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องของกรณีรถจอดเสียแล้วก็สภาพการจราจรบวกกับดินฟ้าอากาศเพิ่มเติมเข้ามากรณีของคุณสมคิดนี่เคลื่อนย้ายแล้วนะโรงแรม Medical Grand Convention นะวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุบรรทุก4ล้อเล็กกับรถเก๋งอยู่ช่องทางหลักนะครับเลนกลางเลยก็ประสานงานไปสนองวิภาวดีขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางไปแล้วนะการจราจรก็กลับมาเคลื่อนตัวได้เป็นปกติคุณทวัชบอกว่ามีการทำงานนะซอยรามินทา5ถึงซอยรามินทา9ก่อนถึงแยกลาดประเขามีรถของเจ้าหน้าที่มาจอดทำงานตัดต้นไม้อยู่เลนซ้ายนะฮะแล้วก็แยกพหลโยธิน2สัญญาณไฟเสียนะดับทุกด้านเลยส่งผลให้การจราจรชะลอตัวขอบคุณคุณยมพยายังคุณวิชาน93บรมขาออกสาย4ไปสาย5เคลื่อนตัวได้ไปกลับรัฐวิถีสำเร็จดินแดงอนุสาวรีย์ชัยก่อนหน้านี้พี่เล็กบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ตลอดพี่พันอยู่รัชดาพิเศษเป็นฝั่งขาออกนะครับรัชวิภาประชานุกูลรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์พระราม4คลองเตยไปใต้ด่วนยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับแล้วก็มีการทำงานลงมาจากสะพานพระราม7พี่พันธ์บอกว่าลงมาจากสะพานพระราม7เล็กน้อยเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานปรับปรุงทางเท้าอยู่นะแล้วก็มีกลวยยางวางกั้นเอาไว้ช่องทางซ้ายเป็นระยะทางยาวประมาณ200เมตรฝากเตือนให้ระมัดระวังสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวด้วยส่วนการจราจรก็บอกว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับยังใช้ได้ไปกลับนะแล้วก็จะลันก่อนถึง MRT บางยี่ขัน50เมตรเมื่อครู่กรณีพี่เล็กเอกชัยเป็นรถเมล์ไฟฟ้าสีน้ำเงินจอดเสียนะมีกรวยวางกั้นอยู่ด้านหลังด้วยอยู่เลนซ้ายฝากระวังด้วยชะลอตัวผ่านพ้นไปดีขึ้นกับการเคลื่อนตัวได้บางพัดบรมพี่พันธ์บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งกลับการเคลื่อนตัวได้คุณต้อมจอมทองทันด่วนขั้นที่1ดาวคะนองไปท่าเรือก็มีชะลอตัวต่างระดับท่าเรือแต่ว่าโดยรวมยังใช้ได้ไปกลับคุณหมูน้อยพระราม4ขาออกเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่เพิ่งจะปล่อยสัญญาณไฟเขียวไม่รู้จะปล่อยให้ยาวแค่ไหนด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีสลับหยุดส่วนฝั่งกลับกันคุณหมูน้อยบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้พี่ชัยรัตน์มหัยสวรรค์บุคโลไปมหัยสวรรค์เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆรถจะเยอะกว่าฝั่งกลับกันจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณไพบูลย์บอกว่าหน้าการบินไทยสำนักงานใหญ่มีเจ้าหน้าที่ทำคันคลองความยาวประมาณ 150-200 เมตรอยู่ในช่องทางซ้ายคู่ขนานแนะนำใช้ช่องทางหลักจะสะดวกกว่าขอบคุณพี่ไพบูลย์ด้วยนะครับการจราจรชะลอตัวนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็ล่าสุดคุณหมูน้อยอยู่พระราม4เป็นช่วงอังรีดูนังที่จะมุ่งหน้าไปสารแดง การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งสัญญาณไฟที่แยกจราแดงไฟเขียวน้อยมากไฟแดงนานไม่รู้ว่าสัญญาณไฟมีปัญหาหรือเปล่าส่งผลให้การจราจรรถติดมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันคุณหมูน้อยบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงลองแจ้งท้องที่ให้คุณดาวรุ่งรถติดถนนวิทยุสารสินมุ่งหน้าแยกวิทยุสัญญาณไฟที่แยกวิทยุปล่อยไฟเขียวน้อยมากรถไปได้แค่3คันเท่านั้นเองแต่ว่าไฟแดงนานมากเลยรถติดท้ายแถวยาวนะฮะคุณดาวรุ่งบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับ เปิดเทอมวันแรกนะประชาสัมพันธ์โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์นะฮะเปิดเทอมวันแรกช่วงเย็นโรงเรียนเลิกเขาบอกว่าประกอบกับช่วงเลิกงานก็เลยทำให้ในพื้นที่สาทรเหนือบวกพระราม4รถติดมากเลยตอนนี้สน.ทุ่งมหาเมฆรับทราบถึงปัญหาอยู่ระหว่างการช่วยระบายการจราจรที่ติดขัดทั้งด้านของพระราม4ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกทั้งบริเวณช่วงแยกสารแดงรวมไปถึงแยกวิทยุรถติดขัดมากขอบคุณข้อมูลจากสน.ทุ่งมหาเมฆเจ้าของพื้นที่ด้วยนะก็ก่อนหน้านี้ทั้งคุณหมูน้อยทั้งคุณดาวรุ่งแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางหลายๆท่านนะที่ช่วยกันแจ้งเข้ามาเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันนะครับด้านของพระราม4ด้านของวิทยุนะเราก็ประสานงานท้องที่ให้นะครับก็เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยทางโรงเรียนมีการเปิดเทอมวันแรกด้วยในพื้นที่แล้วก็ช่วงเลิกงานเลิกเรียนนะครับก็รถติดขัดเลยนะฮะสำหรับในพื้นที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุ่งมหาเมฆทราบแล้วนะขอบคุณทางสน.ด้วยเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการเร่งระบายการจราจรชดเชยให้นะฮะพระราม4ทั้ง2ด้านเลยแล้วก็บริเวณโดยรอบสารแดงรวมไปถึงแยกวิทยุด้วยอ่ะที่มีหลายๆท่านส่งข้อมูลมาให้ขอบคุณมากครับแจ้งเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราประสานงานแต่ละท้องที่ให้นะฮะก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกๆพื้นที่ทุกๆท้องที่เลยนะครับที่พอเราประสานงานไปเจ้าหน้าที่ก็อนุเคราะห์ให้นะฮะขอบคุณมากๆนะครับแจ้งเข้ามาได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณ 3M บอกว่าถ้าเสมาจะปักตะไคร้รบกวนต้องปักใบมะกรูดปักขาบด้วยพี่จะทำต้มยำเหรอฮะถ้าจะทำต้มยำนี่แนะนำเลยนะทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปเรามีกิจกรรมดีๆกับทางด้านของน้ำพริกแม่ประนอมนี่ถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะฮะสามารถติดตามได้เพราะว่าพี่อาจจะได้เครื่องต้มยำหรือว่าจะเป็นน้ำพริกเผาไทยของแม่ประนอมผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมเยอะแยะมากมายหลากหลายเราแจกให้เป็นกิฟต์เซตจากแม่ประนอมติดตามได้นะครับทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปนะฮะติดตามกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลกันได้กับแม่ประนอมนะเผื่อจะได้ต้มยำไปรับประทานกันนะพรุ่งนี้แล้วรอติดตามก็แล้วกันนะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาอีกทีก็หลัง 16:00 นเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้ก็จะมาเน้นเรื่องของสภาพการจราจรเป็นหลักแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเมษายน69ร่วงต่ำสุดในรอบ8เดือนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเมษายน69ร่วงต่ำสุดในรอบ8เดือนเหตุสงครามตะวันออกกลางดันราคาน้ำมันพุ่งกดดันค่าครองชีพและเศรษฐกิจคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายน2569ปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมอยู่ที่ 44.1 ต่ำสุดในรอบ8เดือนสะท้อนว่าประชาชนยังมองเศรษฐกิจอยู่ในระดับไม่ดีและมีความกังวลต่อแนวโน้มในระยะข้างหน้าซึ่งปัจจัยหลักมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นกระทบค่าครองชีพและต้นทุนดำรงชีวิตขณะที่รายได้ของประชาชนยังไม่ฟื้นตัวสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายอีกทั้งความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานและรายได้ในอนาคตยังอยู่ในระดับต่ำทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ระมัดระวังการใช้จ่ายและชะลอการจับจ่ายในช่วงนี้ทั้งนี้ภาพรวมความเชื่อมั่นยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติสะท้อนเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้าโดยคาดว่าการบริโภคในช่วงครึ่งปีแรกจะยังไม่คึกคักจนกว่าสถานการณ์พลังงานและเศรษฐกิจโลกจะมีความชัดเจนมากขึ้นมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: กรมปศุสัตว์เดินหน้าเฝ้าระวังและรับมือป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะได้เข้าพบเภสัชกรหญิงสุภัสตาบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยสายพันธุ์ SAT1ให้สามารถนำวัคซีนเข้ามาพิจารณาใช้ป้องกันได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีเป็นการลดความเสี่ยงของโรคต่อภาคปศุสัตว์และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังกล่าวว่าแม้ในปัจจุบันยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทยแต่กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของสัตว์เนื่องจากหากเกิดการระบาดจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงห่วงโซ่การผลิตของเกษตรกรตลอดจนความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้างในปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมรอบด้านโดยได้กำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำสัตว์เข้ามาตามแนวชายแดนการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการการสร้างการรับรู้ให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะสัตว์กลิบคู่ซึ่งเป็นพาหะและสามารถแพร่เชื้อและก่อให้เกิดโรคนี้ได้ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
5: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่กรุงปักกิ่งของจีนระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้ว่าไต้หวันจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและว่าคณะผู้บริหารสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์ตอกย้ำการสนับสนุนไต้หวันรวมถึงแพ็กเกจขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมกล่าวอีกว่าไต้หวันจะยังคงยกระดับความร่วมมือกับสหรัฐต่อไปสร้างกองกำลังป้องปรามที่มีประสิทธิภาพและร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวัน
8: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
5: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: เช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยการช่วยกันทำซังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สมมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทําเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทําเรือก็และจําลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบ
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ข้อมูลจากทางกปน.นะครับเขาบอกว่าคืนนี้นะครับช่วง4ทุ่มถึงตี5ของวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีการหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อสำรวจหารอยรั่วในท่อประทานบริเวณถนนพระราม9และถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะครับตั้งแต่ช่วง4ทุ่มจนถึงเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นตี5นะครับถนนพระราม9ทั้ง2ฝั่งตั้งแต่แยกพระราม9ถึงคลองแสนแสบถนนประดิษฐ์มนูธรรมทั้ง2ฝั่งตั้งแต่คลองลาดพร้าวถึงคลองแสนแสบถนนเพชรอุทัยฝั่งเลขที่ตั้งแต่แยกอสมทถึงแยกตัดถนนกำแพงเพชร7ถนนกำแพงเพชร7ทั้ง2ฝั่งตั้งแต่แยกตัดถนนเพชรอุทัยถึงคลองแสนแสบถนนเพชรพระรามทั้ง2ฝั่งตั้งแต่แยกเพชรพระรามถึงแยกตัดถนนกำแพงเพชร7ครับเป็นข้อมูลจากทางด้านของกปน.นะครับมีเพิ่มเติมการจราจรเข้ามานะครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็สภาพการจราจรนะครับคุณชัยรัตน์นะแจ้งมาเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุ2จุดเลยนะครับจุดแรกอยู่ที่จรัญ13หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์กีดขวางช่องทางซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยรถจักรยานยนต์เคลื่อนย้ายเข้าข้างทางแล้วส่วนรถเก๋งยังจอดอยู่ที่ทางเข้าออกวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับอีกจุดนึงที่คุณชัยรัตน์เพิ่มเติมให้ลงสะพานข้ามคลองมอนมาเล็กน้อยตรงข้ามกับโฮมโปรจรัญสนิทวงศ์เป็นฝั่งขาออกรถจักรยานยนต์เป็นไลแมนนะครับไรเดอร์ชนท้ายรถ SUV ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้การจราจรชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณปังปอนครับบอกว่าถนนพญาไทจากแยกพญาไทที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบริเวณช่วงใต้ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมีรถประจำทางสาย59จอดเสียกีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวาฝากเตือนให้ระวังด้วยนะครับอยู่ในช่องทางด้านขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กรณีเมื่อสักครู่ของคุณชัยรัตน์เราประสานงานแจ้งไปสน.บางกอกน้อยให้แล้วนะครับทั้งจรัญฝั่งขาออกตรงข้ามโฮมโปรที่บอกว่าเป็นไรเดอร์นะครับจักรยานยนต์ชนท้าย SUV ไม่มีคนเจ็บอยู่เลนซ้ายนะครับก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยกรณีเก๋งกับจักรยานยนต์หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีอันนี้อยู่เลนซ้ายสำหรับรถเก๋งแต่ว่าจักรยานยนต์เคลื่อนย้ายไปแล้วก็ประสานงานเจ้าหน้าที่รับทราบทั้ง2จุดแล้วนะครับส่วนสภาพการจราจรนะครับในช่วงเวลานี้พระราม4ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าหนาแน่นเราก็เลยประสานงานไปทางทุ่งมหาเมฆให้เจ้าหน้าที่บอกว่ารับทราบถึงปัญหานะเนื่องจากว่าเลิกงานเลิกเรียนนะครับการจราจรก็คับข้างหนาแน่นสำหรับในพื้นที่แต่ถ้าเป็นโซนพระราม4ที่ผ่านพ้นช่วงใต้ทางด่วนมาทางด้านของคลองเตยมาทางด้านของเกษมราษฎร์กล้วยน้ำไทยพระขนงเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีก็ชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟแต่ละแยกส่วนฝั่งกลับกันที่หนาแน่นจะมาเข้ามาทางด้านของคลองเตยต่อเนื่องไปใต้ด่วนอันนี้ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะสะท้อนเหนือมุ่งหน้าวิทยุยังชะลอตัวนะครับพระรามหนึ่งปริมาณรถยังมากนะแยกราชเทวีด้านของเพชรบุรีเข้าออกรถยังเยอะอยู่นะครับพญาไทก่อนถึงซอยโยธีต่อเนื่องเข้าวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็มีท้ายส่วนราชวิถีแถวตึกชัยแถวหน้าโรงพยาบาลมงกุฎพระมงกุฎ9นะครับแถวรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังชะลอตัวอยู่แยกสังฮีท้ายแถวสั้นนะครับได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับส่วนของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับจรัญสนิทวงชะลอตัวนิดหน่อยนะครับบริเวณช่วงใกล้เคียงโรงพยาบาลยันฮีทั้ง2ฝั่งแต่โดยรวมก็ยังใช้การได้นะครับส่วนด้านบนสะพานพระราม7ยังไม่มีปัญหาการจราจรทั้ง2ด้านวงสว่างชะลอตัวไปทางของประชานุกูลผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องพหลโยธินเสนาเกษตรแล้วก็รัชโยธินจะเป็น3จุดนะครับที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งไปกลับขาเข้าถ้าผ่านพ้นรัชโยธินมา5แยกใช้การได้ส่วนขาออกต้องผ่านพ้นเกษตรไปก่อนถึงจะขยับได้ดีขึ้นนะครับส่วนทางฝั่งวิภาวดีรังสิต5แยกลาดพร้าวบางเขนหลัก4ดอนเมืองขาออกรถมากก็จริงแต่ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องส่วนฝั่งกลับกันขาเข้ายังใช้การได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันที่13นะครับในวันที่13พฤษภาคม2569นะครับเป็นวันพืชมงคลนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีถึง24นาฬิกานะครับมีทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านนะครับทางพิเศษศรีรัตน์หรือว่าถนนขั้นที่2แจ้งวัฒนะบางโคร่นะครับศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรลัทยาบางปะอินปักเกร็ดจำนวน10ด่านนะครับก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืน1นาทีไปจนถึง24นาฬิกานะครับเนื่องจากวันที่13พฤษภาคมในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันพืชมงคลนะครับขอบคุณข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับงามวงวานฝั่งขาออกรถมากแล้วนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของพงเพชรส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ติวานนท์ไปกลับแยกแครายชะลอตัวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนด้านของรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแครายยังได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานพระนั่ง9ไม่ว่าจะเป็นตัวเก่าตัวใหม่ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับ M81 บางใหญ่ปลายทางบ้านโป่งราชบุรีนะครับก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ขับโล่งสบายทั้งไปและกลับค่ะขอบคุณพี่พัชนีนะครับคุณ 3M คุณกระปุกแดงคุณระพีนะฮะขอบคุณทุกข้อความทุกข้อมูลที่ช่วยเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับมีทางด้านของการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้จะเป็นโซนแถวสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรับแจ้งบอกว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟบริเวณช่วงแยกสาทรสุรศักดิ์โดยรวมยังไม่มีท้ายแถวสะสมณขณะนี้ส่วนด้านของสาทรใต้รับแจ้งบอกว่าแถวคอนแวนแถวสารแดงยังเคลื่อนตัวได้ช้าตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันสาทรใต้ชะลอตัวบริเวณช่วงแยกนรินทร์กับทางด้านของเซนหลุยต่อเนื่องไปแยกสาทรสุรศักดิ์ด้านบนสะพานตากสินหลายท่านบอกว่าดีขึ้นนะครับสองฝั่งใช้การได้เป็นปกติส่วนทางฝั่งของสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพฝั่งขาออกไปบุคโลชะลอตัวนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยใช้การได้แยกถนนตกทั้งฝั่งของสะพานกรุงเทพทั้งฝั่งของพระราม3แล้วก็รวมไปถึงด้านของเจริญกรุงอย่างเคลื่อนตัวได้ในรอบด้านเจริญกรุงจะมีชะลอตัวบริเวณช่วงตรอกจันนะครับส่วนทางด้านของถนนจันชะลอตัวตัดนราธิวาสราชนครินทร์นราธิวาสราชนครินทร์ถ้าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปนราลมชะลอตัว2จุดนะครับคือแยกนรินทร์กับแยกนราลมส่วนถ้าเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าพระราม3ชะลอตัว3จุดนะครับแยกนรินทร์ตัดถนนจันทร์และใต้ทางด่วนหลังจากนั้นมุ่งหน้าไปพระราม3อย่างใช้การได้ครับส่วนด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับยังไม่มีปัญหาการจราจรรวมไปถึงสะพานภูมิพล12ช่วงเวลานี้ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งนะครับสุขสวัสดิ์ขาออกรถมากก่อนถึงแยกพระประแดงผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟมีเบี่ยงแนวก่อสร้างแล้วก็รวมไปถึงบริเวณช่วงจุดกลับรถด้วยแต่ว่าโดยรวมแต่ละจุดเนี่ยที่เขาชะลอตัวกันเนี่ยท้ายแถวก็ไม่ได้ถือว่ายาวนะครับส่วนทางฝั่งของราชบุรณะต่อเนื่องเจริญนครบุคโลยังใช้การได้ครับส่วนของเจริญนครที่จะมุ่งหน้าไปแยกคลองสานยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางด้านของนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการที่เขตบางพลัดกันนะครับคุณอนุวัฒน์นักวิสัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับเห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการทำงานในพื้นที่นะครับคุณอนุวัฒน
2: ์วันที่14-15ครับ
1: 14-15เหรอครับเป็นที่ไหนยังไงบ้างครับ
2: เป็นที่ถนนจรัญขาขึ้นพระราม7อ่ะครับตรงข้ามปั๊มบางจากครับ
1: อ๋อรายละเอียดงานเป็นยังไงบ้างครับ
2: เป็นตัดต้นไม้ใหญ่เกาะกลางจรัญครับต้นไม้ต้นใหญ่เลยครับ
1: กี่โมงถึงกี่โมงครับ
2: เริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปครับเสร็จก็น่าจะประมาณช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงครับ
1: อ๋อเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับ
2: ใช่คร
1: ับ จะมีการ
2: เบียดปิดจราจรทั้ง2เลนครับ
1: 2เลนไหนบ้างครับ
2: ฝั่งขาออกครับฝาขาฝั่งทางขึ้นพระราม7คร
1: ับ มุ่งหน้าพระราม7เป็นจรัญมุ่งหน้าพระราม7นะครับ
2: ใช่ครับ
1: ปิดซ้ายหรือขวาครับ
2: ปิดฝั่งข้างในเลนเกาะกลางอะครับ
1: ชิดเกาะกลางเลนขวานะครับ
2: ใช่ครับ
1: ระยะทางยาวไหมครับที่ปิดครับ
2: ไม่ยาวครับไม่ถึง500เมตรครับ
1: ไม่เกิน500เมตรนะครับจุดที่ปิดนี่คือช่วงไหนนะครับ
2: ช่วงหน้าปั๊มบางจากเลยครับ
1: หน้าปั๊มบางจากที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7นะครับ
2: ใช่ครับ
1: ทำแค่ฝั่งเดียวเหรอครับอีกฝั่งหนึ่งทำไหมครับ
2: ทำฝั่งเดียวครับ
1: จอดแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยครับ
1: หน้าปั๊มบางจากที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7นะครับ
2: ใช่ครับ
1: ทำแค่ฝั่งเดียวเหรอครับอีกฝั่งหนึ่งทำไหมครับ

ไปนะครับขอบคุณคุณอนุวัฒน์นะฝากประชาสัมพันธ์มานะครับแล้วก็มีเรื่องของสภาพการจราจรด้านบนสะพานพระปกเกล้าเป็นฝั่งขาออกนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบ้านแขกได้ช้านะประชาธิปกส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ต่างกับสะพานพุทธสะพานพุทธวันนี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับไปกลับด้านของถนนอรุณอมรินทร์ทั้งสองฝั่งมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกศิริราชชะลอตัวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนด้านของบรมนะครับหน้าห้างก็จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดนิ่งนะครับแถวราชพฤกษ์ตัดบรมข้ามคลองมหาสวัสดิ์ใช้การได้ทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานนะครับไม่มีปัญหาการจราจรส่วนทางด้านของการจนาพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกต่างระดับฉิมพลีต่างระดับเพชรเกษมยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานสะพานพระนั่งเก้าถนนรัตนาธิเบศรเข้าออกยังไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันโดยรวมใช้การได้ดีทั้งสองสะพานเลยนะครับติวานนท์นอกจากแครายก็จะมีสนามบินน้ำจะเป็นฝั่งขาออกแล้วก็ด้านที่มาจากห้าแยกปักเกร็ดที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของวัดชลประทานจะมีชะลอตัวนะสำหรับจุดเนี้ยเลี่ยงเมืองปักเกร็ดใช้ได้แจ้งวัฒนะยังใช้การได้อยู่ที่แน่นขึ้นจะเป็นโซนแถวๆหน้าศูนย์ราชการไปกลับนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องสะพานพระราม4โล่งนะครับใช้ได้นะชัยพฤกษ์ยังไม่มีปัญหาการจราจรแยกสุขสมเด็จด้านของใต้ทางด่วนศรีสมานสงประภายังใช้ได้นะครับแล้วก็ทางฝั่งเลียบคลองประปาแยกคลองประปายังเคลื่อนตัวได้ขาออกลดมากขึ้นขาเข้าไม่มีปัญหาตัดสามัคคีประชาชื่นมีชะลอตัวไปกลับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นทั้งสองฝั่งแล้วก็ด้านของวิภาวดีรังสิตที่จะมุ่งหน้ามาทางของหลัก4ก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นตรงข้ามดอนเมืองสนามบินก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันแต่ฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้พหลโยธินยังชะลอตัวจุดเดิมนะครับจะเป็นแถวช่วงคปอขาออกสะพานใหม่มาตลาดยิ่งเจริญออกมาเนี่ยรถเริ่มมากขึ้นกลับกันขาเข้าใช้ได้แล้วก็อีกจุดนึงนี่คือไปกลับเลยจะเป็นช่วงเกษตรเสนารวมไปถึงทางด้านของแยกรัชโยธินทั้ง2ด้านชะลอตัวนะครับไปกลับรัชดาภิเษกจะมีปัญหาตรงวงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลหลังจากนั้นก็ใช้การได้ไม่มีปัญหาการจราจรลาดพร้าวจะมีแถวสุภาพงแถวรัชดาลาดพร้าวได้ตามรอบไฟสะพาน2เลียบด่วนชะลอตัวนิดหน่อย101ท้ายแถวสั้นถ้าฝั่งที่มาจากบางกะปิไม่มีท้ายสะสมด้วยไปเลียบด่วนไปได้เลียบด่วนมุ่งหน้าศรีวราประชาอุทิศชะลอตัวแถวเม่งจ๋ายขาเข้ามาตัดพระราม9พระราม9ออกมาเดินไนเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่ารถอะเยอะขึ้นนะขาออกขาเข้าใช้การได้จตุรทิศศรีอยุธยาเลียบบึงยังเคลื่อนตัวได้ศรีอยุธยามีแน่นหน่อยตรงแยกวัดเบนต่อเนื่องมาสองวันนี้แล้วก็แยกศรีอยุธยาพญาไทสองฝั่งมุ่งหน้ามาราชเทวียังเคลื่อนตัวได้ช้าเพชรบุรีจากช่วงเพชรพระรามที่จะมุ่งหน้ามาแยกราชเทวีค่อนข้างติดนะครับต่อเนื่องไปประตูน้ำแล้วก็ขาออกอีกจุดนึงของเพชรบุรีก็คือก่อนถึงแยกอโศกเพชรไปเพชรอุทัยเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวก่อนถึงซอยศูนย์วิจัยอีกจุดหนึ่งด้วยส่วนคลองตันท้ายแถวยังสั้นนะด้านของ71ดูท้ายจะยาวที่สุดนะส่วนฝั่งเพชรบุรีพัฒนาการรามกำแหงเนี่ยท้ายพัฒนาการฝั่งพัฒนาการเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะก็มีทาง71ปีดีพนมยงค์นี่แหละที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองตันที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยยาวกว่าใครเขาเพื่อนนะครับพัฒนาการชะลอตัวสีพัดนะไปกลับขาออกรถเยอะกว่าศรีนครินทร์เข้าชะลอตัวก่อนข้ามทางรถไฟก่อนถึงแยกสีพัดกลับการท้ายแถวสั้นกว่าแถวสีเอี่ยมต่อเนื่องลาซานยังเคลื่อนตัวได้ตลอดแต่รถเพิ่มขึ้นนะแต่ฝั่งกลับกันยังใช้ได้นะครับแล้วก็ด้านของเทพารักษ์ยังเคลื่อนตัวได้แถวช่วงคลองขุดก็จะมีชะลอตัวเข้าออกแล้วก็ตำรุบางพีเหมือนกันนะก็มีชะลอตัวตรงแยกเหมือนกันแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีเพิ่มเติมข้อมูลนะครับด้านของโซนแถวกาญจนาภิเษกฝั่งวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9เขาบอกว่าวันนี้ใช้การได้นะครับเป็นช่วงแถวบางพลีช่วงแถวบางปะอินคล่องตัวตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นช่วงด่านธัญญะไม่ว่าจะเป็นช่วงจตุโชติก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ก่อนถึงลาดกระบังหน้าด่านชะลอตัวบางปะกงเคลื่อนตัวได้ไปกลับแล้วก็บริเวณช่วงหน้าสนามบินสุวรรณภูมิก็ยังใช้การได้ทั้ง2ฝั่งนะครับพระราม2ช่วงนี้ไม่รับแจ้งเรื่องปัญหาการจราจรจะมีแค่

ตรงท่าจีนกับตรงมหาชัยฝั่งขาเข้าก่อนถึงเซ็นทรัลผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานยังไม่รับแจ้งเรื่องของปัญหาการจราจรเข้ามาณขณะนี้ส่วนบรมถ้าเป็นแถวมหิดลถ้าเป็นแถวศาลายาใช้การได้ดีช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานตลิ่งชันสาย1ไม่มีปัญหาจราจรนะครับเนี่ยจะมีที่รับแจ้งว่ารถเยอะเนี่ยจะเป็นแยกบรมแล้วก็หน้าห้างไปกลับแล้วก็รวมไปถึงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแต่ว่าก็ชะลอตัวแค่ระยะเดียวเขาบอกว่าโดยรวมท้ายแถวถือว่าสั้นแล้วก็ยังใช้การได้นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงนี้เพิ่มเติมกันในช่วงข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวงครับ

0: ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับในช่วงกรมทางหลวงเป็นการรายงานความคืบหน้าระบบมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมางานโยธาอยู่ระหว่างก่อสร้าง2ตอนนะครับตอน4ก็คือช่วงวังน้อยพระนครศรีอยุธยาและตอน21เป็นช่วงมุกเหล็กสระบุรีปากช่องนครราชสีมาเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันนะฮะก็มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2569นี้นะครับงานระบบคืบหน้าร้อยละ 90.21 ได้แก่งานถนนงานอาคารศูนย์ควบคุมและอาคารสำนักงานงานอาคารหน่วยราชการงานอาคารดำเนินงานและบำรุงรักษามีเรื่องของงานติดตั้งอำนวยความปลอดภัยงานถนนและอาคารต่างๆมีความคืบหน้า 99.86% บริเวณด่านทั้ง9ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านวังน้อยด่านหินกองด่านสระบุรีด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กด่านปักช่องด่านสี่คิ้วและด่านขามทะเลสอส่วนเรื่องของงานระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าบนสายทางแล้วเสร็จ 92% งานระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะมีความคืบหน้าขณะนี้ร้อยละ 94% งานระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงคืบหน้าร้อยละ 81.27% งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางเงินสดรวมไปถึง M-Flow คืบหน้าร้อยละ 83.53% งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในสายทางได้แก่งานติดตั้งเสาไฟ High Mast คืบหน้า 96% งานก่อสร้างสะพานกับรถบริเวณด่านสระบุรีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2569และภาพรวมงานก่อสร้างคาดว่าจะเปิดทดลองให้บริการตลอดสาย2ทิศทางในปี2569ครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารช่วงกรมทางหลวงครับ
1: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: เพิ่มเติมนะครับกรณีที่ท่านผู้อำนวยการเขตสวนหลวงฝากประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับบอกว่าตั้งแต่ช่วง 13:00 นของวันนี้เขามีการปิดปรับปรุงสะพานข้ามคลองจวนนะครับระยะเวลาเนี่ยประมาณ150วันก็จะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาเนี่ยช่วง8 ตุลาคม 2569นะครับตรงนี้เนี่ยเขามีการสร้างสะพานไม้เป็นการชั่วคราวสำหรับคนเดินเท้าที่ใช้เดินสัญจรผ่านกับรถจักรยานยนต์สำหรับรถยนต์ไม่สามารถใช้ได้นะครับไม่สามารถใช้ได้เขาปิดตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงของวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เริ่มปิดขอบคุณทางท่านผอ.เขตสวนหลวงที่เพิ่มเติมในช่วงบ่ายที่ผ่านมาท่านใดที่จะใช้เป็นทางลัดนะครับอ่อนนุชศรีนครินทร์ไปพัฒนาการ32ไม่สามารถใช้ได้นะครับถ้าเป็นรถยนต์นะแต่ว่าถ้าเป็นจักรยานยนต์ถ้าเป็นเดินเท้ายังใช้ได้เขามีสะพานไม้ชั่วคราวทดแทนนะครับให้ใช้อ่อนนุช17ไปพัฒนาการ20ทดแทนชั่วคราวก่อนนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมสำหรับอุบัติเหตุที่เมื่อช่วงบ่ายรับแจ้งทางหลวง304มุ่งหน้าไปโคราชนะครับก่อนถึงสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวรรณศาสตร์วังน้ำเขียวที่มอเกษตรศาสตร์1กิโลเมตรที่บอกว่าชนกัน3คันเป็นรถใหญ่ด้วยรถทัวร์สายระยองอุบลรถบรรทุกพ่วงแล้วก็รถปิกอัพแล้วก็มีร้านค้าข้างทางเสียหายด้วยนะฮะเคราะห์ดีที่ทั้งหมดเนี่ยได้รับบาดเจ็บกันคนละเล็กละน้อยที่หนักที่สุดก็เห็นน่าจะเป็นเจ้าของร้านข้างทางหนึ่งท่านที่มีอาการเจ็บที่แผ่นหลังแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือคนที่ขับรถทัวร์คันนี้แหละเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยติดภายในนะฮะติดอยู่บริเวณช่วงท่อนล่างช่วงขาช่วงเอวลงไปแต่ว่าท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือออกมาได้สำเร็จหลังจากนั้นนำส่งโรงพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ30รายนะนะก็บอกว่ามีสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับโดยรวมก็ดูแล้วไม่มีใครที่น่ากังวลหรือว่าเป็นอะไรมากการจราจรเปิดวิ่งได้แล้วนะครับรถบรรทุกพ่วงกับรถปิกอัพเนี่ยเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปตั้งนานละก็ ็จะเหลือรถทัวร์ที่บอกว่าตกอยู่ข้างทางไม่ได้กีดขวางการจราจรแต่ว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ถนนเปียกลื่นอยู่ยังไงก็ต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับใครที่ใช้304บริเวณจุดดังกล่าวด้วยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ทักทายคุณอนุกูลด้วยนะครับบอกว่าทางด่วนเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมดูให้นะบนทางด่วนนะครับสภาพการจราจรตอนนี้ก็ถ้าเป็นสีรัตขั้น2เนี่ยทางพิเศษสีรัตนะครับก็จะมีชะลอตัวบริเวณช่วงแถวอนุสาวรีย์ชัยเป็นขาเข้าก่อนนะก็จะมีช่วงต่างระดับพญาไทนะครับที่รถดูจะเยอะๆกันแต่ว่าถ้าเป็นโซนแถวบางโคร่เนี่ยใช้ได้นะไม่ได้มีปัญหาโซนนู้นแล้วก็ทางฝั่งของพระราม9นะทางฝั่งของดินแดงนะครับที่ปริมาณรถมากทั้งไปกลับเลยถ้าในส่วนของทางพิเศษเฉลิมพระนครนะครับขาออกก็จะมีช่วงแถวดินแดงออกไปตั้งแต่เพลินจิตไปส่วนถ้าเป็นมาทางด้านของท่าเรือบางนาก็จุดเดิมนะบ่อนไก่เข้ามาแล้วก็ฝั่งที่มาจากพระราม3ก็จะท้ายอยู่ประมาณแถวๆเลยตรงซอยอมรก่อนถึงสิก่อนถึงซอยอมรแถวๆดนซีไปทางด้านของท่าเรือนะครับแล้วก็แน่นอนครับตรงโค้งอัดลงตรงต่างระดับท่าเรือนี่ก็ชะลอตัวนะครับส่วนถ้าเป็นเข้ามาจาก S1 มาจากบางนาก็จะมีชะลอตัวบริเวณช่วงข้ามคลองปากขนงต่อเนื่องมาทางด้านของโค้งมอกรุงเทพถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะส่วนทางฝั่งทางพิเศษฉลองรัฐเนี่ยไม่มีปัญหาจะมีนิดหน่อยตรงแถวพระจ้าอุทิศตรงแถวเหนือเม่งจ่ายผ่านพ้นพระราม9มาแต่ว่าโดยรวมแล้วเขาใช้ได้นะตลอดเส้นทางเลยเนี่ยผมดูให้ยาวๆไปจนถึงจตุโชติเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะไปกลับก็ยังถือว่าใช้กันได้ดีแล้วก็อีกเส้นนึงทางพิเศษประจิมรัฐยาเส้นนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะครับโดยรวมก็ขึ้นลงตรงฉิมพลีตัดกาญจนามาเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัตน์ขั้นที่2ก็ถือว่าใช้การได้นะตลอดเส้นทางเข้าออกก็ไม่มีปัญหาการจราจรส่วนถ้าเป็นด้านของทางพิเศษศรีรัตน์เมื่อสักครู่ตั้งแต่ช่วงพญาไทต่างระดับที่จะมุ่งหน้ามาประชาชื่นประชานุกูลมุ่งหน้างามวงวานแล้วก็ต่อเนื่องไปทางโซนแถวทางพิเศษอุดรรัตยาต่อเนื่องกันไปเนี่ยโดยรวมก็ถือว่าใช้การได้นะสุดสายทางเลยตลอดเส้นทางก็คล่องตัวดีนะไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับแถวสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่เข้าออกนะครับไม่ได้กระทบปัญหาการจราจรรวมไปถึงทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวก็ยังใช้การได้ดีนะเชื่อมต่อทางฝั่งของขั้น1มาเข้าออกดินแดงมาก็ยังใช้การได้คล่องตัวนะครับโล่งๆเลยทั้งไปกลับอีกเส้นทางนึงทางพิเศษเหมือนกันนะครับก็คือทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก็จะมีปัญหาอยู่ช่วงขึ้นมาจากฝั่งสุขสวัสดิ์ต่อเนื่องมาทางด้านของปากน้ำที่มีชะลอตัวกันอยู่ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันตั้งแต่หน้าด่านบางแก้วไปยาวๆเลยนะจนถึงหน้าด่านบางขุนเทียนไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะครับด้านนี้ใช้การได้คล่องตัวตลอดเส้นทางวงแหวนอุตสาหกรรมรวมไปถึงสะพานภูมิพล12ยังใช้การได้ดีทางพิเศษบุรพาวิถีโดยรวมยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกไม่ติดขาเข้าจะมีลาดกระบังกับก่อนถึงทับช้างตัดกับสาย9ที่ชะลอตัวกันลาดกระบังท้ายจะยาวกว่าแต่ถ้าเป็นช่วงก่อนถึงตัดสาย9เนี่ยท้ายไม่ค่อยยาวแล้วก็ส่วนของมอเตอร์เวย์สาย9หรือว่าการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกนะครับตั้งแต่ช่วงบางพลีมุ่งหน้าไปบางปะอินฝั่งนี้จะมีรถมากกว่านะแต่ก็ยังเคลื่อนได้เรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยคล่องตัวนะตั้งแต่บางปะอินที่จะมุ่งหน้ามาจตุโชติต่อเนื่องมาทางด้านของทับช้างตัดสาย7จนไปถึงช่วงบางพลีก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทาง M82 ไม่ติดอะช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ M81 ก็ยังโล่งๆอยู่อย่างที่หลายท่านวันนี้ใช้ M81 ก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็รายงานกลับเข้ามานครชัยศรีนะครับศรีสะทองบางใหญ่ก็ยังใช้การได้ดีไปจนถึงกาญจนบุรีก็ยังโล่งๆนะตลอดเส้นทางสำหรับ M81 นะฮะนี่ก็เป็นภาพรวมด้านบนสายทางพิเศษที่ทางคุณอนุกูลสอบถามเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเส้นทางเลี่ยงมิตรภาพกันนะครับทางหมวดทางหลวงแก่งคอยแนะนำเป็นเส้นทางเลี่ยงถนนมิตรภาพฝั่งขาออกจากกรุงเทพมหานครบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่17นะครับเป็นจุดซ่อมสร้างสะพานทับกวางก่อนขึ้นเนินทับกวางนะครับเขาแนะนำอย่างนี้นะเขาบอกว่าให้ใช้ต่างระดับแก่งคอยบ้านนามองป้ายบ้านนานครนายกสำหรับทางหลวง3222ขับตามถนนทางหลวง3222ไปประมาณ8กิโลเมตรสังเกตซ้ายมือจะมีถนน4011โคกรุงชัมผักนะฮะเขาบอกว่ามีเซเว่นอยู่ปากซอยขับตามถนน4011ไปยาวๆเลยนะครับผ่านโคกรุงวังแพนะฮะบ้านดงโยเลเนี่ยก็จะเห็นมอเตอร์เวย์อยู่ด้านหน้าถนนเนี่ยจะบังคับนะฮะไปเจอกับทางด้านของสบ1003ก็ให้เลี้ยวซ้ายนะเข้าไปทางด้านของ1003จะข้ามสะพานตรง M6 นะผ่านบ้านเขาเกต
จอไฟแดงโรงเรียนนิคมสงเคราะห์2ให้เลี้ยวขวาเมื่อเลี้ยวขวาแล้ววิ่งตามเส้นทางนี้ไปอีก2ไฟแดงเขาบอกว่าไฟแดงที่4เนี่ยให้เลี้ยวซ้ายเมื่อเลี้ยวซ้ายไฟแดงที่3แล้ววิ่งยาวไปด้านหน้าจะเจอมิตรภาพก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับเมื่อเลี้ยวซ้ายเสร็จให้ชิดด้านซ้ายตลอดด้านหน้าจะมีสะพานกลับรถขึ้นสะพานกลับรถเข้าถนนมิตรภาพนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่โคราชนะฮะผ่านสะพานเขียวเข้ามาอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงด้านของมิตรภาพบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่17นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ดูแล้วตลอดทั้งวันเนี่ยถ้าเทียบกันนะเป็นช่วงเวลาเนี่ยวันนี้ถือว่าดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนี่ท้ายแถวนี่ 8-9 กิโลพอหลัง6โมงเห็นได้ข่าวว่าท้ายแถวนี่10กว่ากิโลเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยท้ายแถวนะจะอยู่ราวๆสักประมาณ 3-4 กิโลก็จะมีบางช่วงนะครับที่ท้ายแถวมันไปประมาณ5กิโลแต่ว่าตอนนี้ท้ายแถวอยู่ที่ไม่เกิน3กิโลนะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับก่อนถึงเนินทับกวางหลายท่านก็น่าจะหาเส้นทางหลีกเลี่ยงกันได้แล้วแหละนะหรือไม่ก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางวันนี้เทียบกับเมื่อวานถือว่าดีขึ้นนะครับถือว่าดีขึ้นแถวแก่งคอยทับกวางเนี่ยณเวลานี้ท้ายแถวประมาณ2กิโลเศษก็ถือว่าปรับตัวกันได้ไวนะฮะ2กิโลเศษเท่านั้นเองถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปคล่องตัวนะฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพิ่มเติมข้อมูลทางหลังไมค์ที่ฝากกันไว้นะครับก่อนหน้านี้กรณีของคุณปังปอนที่แจ้งเข้ามาเรื่องของรถเมย์สาย59ที่ไปจอดเสียอยู่เลนขวาที่ใต้ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไทขาเข้าเรามีการประสานงานไปที่ท้องที่สน.พญาไทรับทราบแล้วนะครับเขาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับจุดนั้นทางมอเตอร์เวย์สาย7รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเป็นช่วงหลักกิโลเมตรที่90บวก200นะครับเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพลิกหงายท้องเลยนะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรติดขัดต่างระดับเขาเขียวเนี่ยจะเป็นกม90อันนี้กม90บวก200ก็แสดงว่าเลยต่างระดับเขาเขียวมาประมาณ200เมตรนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของแม่กิมบวยนี่แหละแม่กิมบวยประมาณ93อันนี้90บวก200ก็เลยต่างระดับเขาเขียวประมาณ200เมตรนะครับเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกจะมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะเขาบอกว่ากีดขวางอยู่1ช่องทางด้านขวาเจ้าหน้าที่ทราบแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการในที่เกิดเหตุรถติดนะครับเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีท้ายแถวสะสมยาวขึ้นด้วยอยู่ประมาณช่วงแยกคลองประปาที่จะมุ่งหน้าเข้าหลักสี่ฝั่งตรงข้ามศูนย์ราชการแล้วก็รวมไปถึงด้านของหน้าศูนย์ราชการมุ่งหน้ามาแยกคลองประปาใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องรังสิตปทุมฝั่งที่จะมุ่งหน้าพหลโยธินวันนี้ท้ายแถวไม่ยาวนะครับต่อเนื่องรังสิตนครนายกขาออกดูรถจะเยอะกว่าแต่เขายังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางไม่มีหยุดนิ่งท้ายแถวแต่ละจุดก็ไม่ยาวด้วยส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรนะครับลำลูกกาสายไหมช่วงเวลานี้คูคตนะครับโดยรวมก็ยังถือว่าใช้การได้นะไม่ว่าจะเป็นคลอง2คลอง3คลอง4ไม่มีปัญหารวมไปถึงตัดกับการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกทางด้านของลำลูกกายังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งแต่ทางด้านของสายไหมต่อเนื่องมาหาไทยราชเนี่ยจะมีชะลอตัวบริเวณช่วงแยกหนองใหญ่นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวทั้ง2ด้านผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับทางฝั่งของรามอินทราขาเข้าไม่ติดแต่ขาออกเนี่ยจะมีช่วงหน้าห้างจะมีช่วงเรียบด่วนวัชรพลที่ชะลอตัวกันอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นช่วงหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีที่ชะลอตัวกันแต่ว่าหลักๆเนี่ยท้ายแถวแต่ละจุดไม่ยาวนะครับแถวพระยาสุเรนบางชันเศรษฐบุตรนี่ก็ถือว่าใช้การได้ด้านของสีหบุรานุกิจตลาดมีนบุรีวันนี้เคลื่อนตัวได้เสรีไทยขาออกรถมากหน่อยกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรสุวินทวงศ์แถวโค้งวัดแสนสุขชะลอตัวขาเข้าเหมือนเดิมมีนพัฒนายังเคลื่อนตัวได้นะครับในขณะที่รามคำแหงราชพัฒนามิสทีนบ้านม้าลำสันลีขาเข้าไม่ค่อยติดนะครับขาออกเนี่ยชะลอตัวเป็นระยะหน้าห้างแยกตัดพระรามเก้าแยกรามแล้วก็ด้านของลำสันลีต่อเนื่องบ้านม้าแล้วก็ช่วงตัดการจราจรพิเศษด้านฝั่งประเวศตะวันออกที่ชะลอตัวกันอยู่แต่ว่าทุกจุดเนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับลาดพร้าวเข้าออกแฮปปี้แลนด์บางกะปิใช้ได้ไปกลับเสรีไทยแยกนีด้าเหมือนเดิมชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสีบุรพาก็เหมือนกันก็จะมีชะลอตัวตรงแยกนีด้าเนี่ยแหละถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปในเคลื่อนตัวได้ส่วนสีนครินทร์เข้ามาจากสีกรีธาแน่นนะครับต่อเนื่องไปลำสาลีขาออกดีกว่านะขาออกจะมีปัญหาตรงสีเอี่ยมออกไปทางด้านของลาซานก็เป็นจุดเดิมๆจุดประจำนะฮะถ้าผ่านพ้นแบริ่งไปก็ไม่ติดละสีเทพาก็ถือว่าใช้การได้ทั้ง2ฝั่งครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมทริลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพิเรลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: แสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดี
1: ดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: โฆษกกรมราชทัณฑ์แจ้งเหตุหามหมิงเฉินซันชาวจีนซุกอาวุธสงครามส่งโรงพยาบาลกลางดึกหลังชักเกร็งตาค้างระหว่างเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาคาดอาจกินยาเกินขนาดตั้งแต่ก่อนถูกฝากขังมีตำรวจราชทัณฑ์คุมความปลอดภัยเข้มล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วด้านโฆษกตำรวจเผยพบเช็ดลับเส้นเงินหมิงเฉินซันเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาพร้อมประสานความร่วมมือ3ชาติไทยจีนกัมพูชาขยายผลเต็มรูปแบบยืนยันไร้เป้าก่อวินาศกรรมในไทยขณะสนธิยาสวัสดีที่ตำรวจโอนคดีหมิงเฉินซันให้ตำรวจสอบสวนกลางรับผิดชอบทั้งหมดเนื่องจากคดีมีความซับซ้อนเชื่อมโยงบุคคลหลายกลุ่มพร้อมขยายผลเครือข่ายจีนเทาอ้างโยงหน่วยองครักษ์ฮุนเซนและขบวนการทำบัตรประชาชนปลอมในพื้นที่เชียงใหม่ศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วยืนยันก่อกูดเป็นของไทยระบุไม่รับรู้กรณีกัมพูชาขึ้นทะเบียน MOU 2544พร้อมย้ำไทยใช้กรอบอันครอสในการเจรจาและเร่งช่วยเหลือคนไทยถูกจับหาของป่าด้านนายกกัมพูชาประกาศเดินหน้าใช้กลไกการไกล่เกี่ยภาคบังคับกับไทยโดยจะไม่ถอยกลับมาเจรจาระดับทวิภาคีอีกเตรียมเสนอทบทวนลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60เหลือ30วันป้องกันใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ลดปัญหาอาชญากรรมไม่ทราบกัมพูชาแอบขึ้นทะเบียน MOU 44ที่ UN ก่อนไทยยกเลิกชี้เอาไปเป็นหลักฐานอ้างเส้นเขตแดนไม่ได้เพราะไทยยกเลิกไปแล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งด่วนทุกพื้นที่เอ็กซเรย์ระดมกวาดล้างภายใน3เดือนตั้งเป้าขุดรากถอนโคนอาชญากรรมข้ามชาติและต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายในไทยกำชับข้าราชการห้ามพัวพันกับต่างด้าวที่กระทำผิดหากพบเอาผิดทั้งอาญาวินัยร้ายแรงนายกควงสุภจีขับรถพุ่มพวงรอบทำเนียบเปิดตัวไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพประชาชนยันราคาต่ำกว่าท้องตลาดแต่คุณภาพเท่าเดิมมั่นใจลดค่าครองชีพไม่น้อยกว่า280ล้านบาทพร้อมย้ำพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทจำเป็นเร่งด่วนแม้ฝ่ายค้านยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความยันไม่กระทบแผนช่วยเหลือประชาชนชี้หากรัฐบาลไม่มั่นใจคงไม่ออกเป็นพ.ร.ก.ตั้งแต่แรกและครม.ไฟเขียวกรมประชาสัมพันธ์แม่งานถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026โฆษกรัฐบาลย้ำไม่ได้ใช้งบกลางมาซื้อลิขสิทธิ์แต่จะประสานความร่วมมือจากกสทช.เอกชนเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและดีเอสไอถกสถานการณ์นอมินีชี้ต่างชาติเหิมเกริมตั้งก๊กกวนผิดกฎหมายแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพยากรไทยโดยเฉพาะนอมินีเกาะพะงันและเกาะสมุยเข้มจับจริงหวังสถานการณ์ดีขึ้นสาธารณสุขยกระดับเฝ้าระวังไวรัสฮันตาสั่งคัดกรองเที่ยวบินจากอเมริกาใต้13ประเทศตรวจแล้ว470คนพระอาจารย์คึกฤทธิ์พร้อมทีมทนายเข้ารับทราบข้อหายักยอกทรัพย์มาตรา157ปมแจกโบนัสให้ลูกศิษย์เสนาธิการทหารบกขอโทษชาวบ้านหาอึ่งเคลียร์ใจปมเจอทหารเขมรไล่ยิงยอมรับเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมจัดกำลังทหารวางลวดหนามแนวชายแดนกองทัพเรือฝึกเข้มฝีพายบนเขียงฝึกจัดพยุหายาตราทางชลมารคครั้งใหญ่ปี69ใช้เรือพระราชพิธี52ลำกำลังพลกว่า 2,200 นาย
4: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: บางครั้งภา
0: พลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าทางกทพแจ้งประชาสัมพันธ์งานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่19+520ถึงหลักกิโลเมตรที่19+820ทิศทางบางพลีมุ่งหน้าสุขสวัสดิ์และช่วงหลักกิโลเมตรที่19+580ถึงหลักกิโลเมตรที่19+280ทิศทางสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าบางพลีครับโดยทางผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานปรับปรุงรอยต่อผิวจราจรดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์บริเวณหลักกิโลเมตรที่19+580Bถึงหลักกิโลเมตรที่19+280Bทิศทางสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าบางพลี1ช่องทางตลอด24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายน2569ไปจนถึงวันที่20พฤษภาคม2569ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้มีการติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การปิดช่องทางการจราจรเพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบนะครับขอบคุณข้อมูลจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับมีทางคุณวุฒิพงศ์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานห้องวิทยุสื่อสารกองระบบท่อระบายน้ำฝากประชาสัมพันธ์แจ้งคนหายนะครับบอกว่าชื่อนางละออนะครับนามสกุลเนื่องทวีนะฮะเขาบอกว่าคุณละออเนื่องทวีเนี่ยอายุ52ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างผอมเขาบอกว่าคุณละออเนี่ยเป็นแรงงานรับจ้างแบบไม่ประจำก็คือเขามาทำงานวันต่อวันโดยมากับเพื่อนๆมาจากพระนครศรีอยุธยามากับรถรับจ้างนะครับมากันเป็นคันรถเลยปรากฏว่าวันนี้เนี่ยต้องไปทำงานลอกท่อระบายน้ำที่ซอยเจริญราษฎร์2ที่เขตสาทรทำงานตั้งแต่ช่วงเช้าแต่พอประมาณ 11:30 คุณละออเนี่ยก็ได้เดินหายไปซึ่งทางเพื่อนๆก็ช่วยกันตามหาแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเดินหายไปทางไหนหรือว่าไปในทิศทางไหนตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะสอบถามแล้วก็ตามหาบริเวณจุดใกล้เคียงเจริญราษฎร์2เขตสาทรแต่ก็ไม่พบนะเขาบอกไม่พบนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยเพื่อนๆที่มาด้วยกันเป็นคันรถเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปที่พระนครศรีอยุธยาแล้วแต่ว่าคุณละออเนี่ยติดต่อไม่ได้เนื่องจากไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเงินติดตัวไปด้วยในช่วงเวลาที่หายไปท่านใดพบเห็นนะครับคุณละออเนื่องทวีอายุ52ปีนะครับสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างผอมช่วยติดต่อกลับทางจสร.ด้วยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาออกยังชะลอตัวกันอยู่นะครับจากทางด้านของศรีอุดมออกมาทางด้านของศรีเอี่ยมส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้สุขุมวิทแถวอุดมสุขวชิรธรรมเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นไปกลับแถวแยกบางนาชะลอตัวตามรอบไฟขาออกปริมาณรถมากกว่าฝั่งกลับกันขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีสภาพการจราจรเพิ่มเติมทางด้านของถนนพระราม3นะครับที่จะมุ่งหน้าไปถนนตกเขาบอกว่าจากช่วงใต้สะพานพระราม9ต่อเนื่องมาเจริญราษฎร์ฝั่งนี้จะชะลอตัวแล้วนะแล้วก็ฝั่งกลับกันมีปัญหาเข้ามาทางด้านของตัดนราธิวาสราชนครินทร์ช่องนนทรีวัดช่องลมจะเป็นขาออกที่ปริมาณรถจะมากกว่าสาทรใต้ติดนะครับมุ่งหน้าไปแยกนรินทรต่อเนื่องไปสาทรสุรศักดิ์ใต้ถนนเจริญราษฎร์มุ่งหน้าสาทรได้ช้ามเหศักดิ์สุรศักดิ์ชะลอตัวสีลมได้ตามรอบไฟใต้ด่วนแยกนราลมแยกสารแดงสุรศักดิ์นะครับยังหนาแน่นอยู่ด้านของสุรวงศ์ที่จะไปพระราม4รถจะมาก4พระยายังเคลื่อนตัวได้พื้นที่สนปทุมวันนะครับกับทางด้านของท่านพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารท่านสารวัตรจราจรสนปทุมวันท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: สภาพการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับครับพอดีสวัสดีตอนนี้อยู่ที่แยกตะวันพอดีครับที่ควบคุมอยู่ที่แยกตะวันนะครับ
1: ครับ
2: พอกันตอนนี้ก็พระราม1นะครับพอ1ครับพระราม1ขาออกไม่หนาครับพวกหน้าลาดกระสงเนี่ยถือว่าทุกเย็นอยู่แล้วครับ ถือว่าได้เคลื่อนตัวได้ดีนะครับออกจากห้างอะไรหลังห้างโดยจากภาพในจอภาพและที่แยกตะวันเนี่ยถือว่าออกของประตูน้ำไปได้ดีอยู่นะครับถึงก็ไม่ติดขัดเท่าไหร่นะไม่ขัดสมมาถึงแยกทุมวันนะครับส่วนหนึ่งเข้าอาจากเฉลิมบ่อมาแยกทุมวันเนี่ยต้องขวากะอาจจะรอนิดนะเพราะว่าต้องตามรอบรัฐทีวีนะครับรัฐทีวีถือว่ารถยังหนาแน่นนะครับไปได้ตามรอบก็คือท้ายสะสมประมาณแยกทุมวันแหละนะครับก็ถือว่าช่องพระช่องขวาที่จะเบี่ยงเข้าไปยาไตขาออกที่จะมุ่งหัวช้างเขาจะรอตัวหน่อยนะครับก็สะสมนิดนึงส่วนช่องท้ายที่มาจากเจริญต่อที่จะมุ่งหน้าไปเจริญผลนะก็ตัวได้ดีนะไปเจริญผลพงศ์พระรามเนี่ยไม่เป็นหนักอาจรนะไปพระรามหรือว่าคล่องตัวนะก็เหลือด้านเดียวก็คือพญาไทแต่ด้านพญาไทขาออกจะมีแม่จะไม่ถึงหน้าศิลาอยู่ประมาณเลยศิลาสองนิดๆนะครับไม่สะสมได้นะครับก็ถ้าเกิดได้ตามรอบนี้น่าจะไม่ถึงทุ่มน่าจะหมดปัญหานะครับน่าจะมา6โมงกว่าน่าจะไม่มีปัญหาครับพระราม1พญาไทนะครับส่วนโดยรอบของพระราม4ช่วงเย็นช่วงนี้จะเป็นโรงเรียนนะครับตั้งแต่3โมงมาแต่พอหลัง4โมงไป4โมงนิดๆก็หมดปัญหานะครับก็ถือว่าเคลื่อนเรือได้ตามรอบเพราะว่าทางสีลมก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีนะตอนนี้ถ้าอยู่ประมาณ3ย่านนะไม่ถึง3ย่านบางรอบนะก็ถือว่าไม่มีปัญหาในเส้นช่องวิลล่าที่จะมุ่งหน้าไปสายแดงจากแยก3ย่านทางรีไปสายแดงนะครับก็ถือว่าได้3รอบไม่มีปัญหาอะไรเมื่อสักครู่จะส่งไปถึงบ้านเหลืองแต่ตอนนี้ทางรีบอกว่าเข้าได้นะไปสีลมได้ส่วนทางรีที่จะมุ่งหน้ามาจากเฉลิมปอบางรีก็ไม่เป็นปัญหาครับ
1: คร
2: ับอันนี้ของพระรามสี่จะมีปัญหานี้ในช่วงบนสะพานไปญี่ปุ่นนะครับจะรอตัวตามรอบลงสีลงประมาณสวนลุมอ่ะเขาจะต้องต่อไปเส้นเบลเยียมเพื่อจะไปสี่หนึ่งสี่สองนะก็พอลงไปญี่ปุ่นแล้วเนี่ยมันจะรอตัวนิดนึงแต่ว่ารถหนาแน่นในช่วงนั้นนะที่จะขึ้นไปเบลเยียมจะไม่สะสมมาตรงสามย่านที่ขึ้นสะพานไปญี่ปุ่นลงสะพานเหลืองแต่ว่ามองดูในจอแล้วมันจะรอตัวบนสะพานถือว่าหนาแน่นส่วนขาเข้าไม่เท่าไหร่นะขาเข้าถือว่าช่วงเย็นอาจจะช่วงสามย่านไปสะพานเหลืองจะลดเยอะนิดนึงเพราะข้ามมาจากสายแดงมาลงที่ชินวัตรที่จะมุ่งหน้าสะพานเหลืองส่วนเลยสะพานเหลืองมาก็มหานครเข้าลำโพงนะก็เคลื่อนได้ตลอดนะไม่มีหนังอาจรเช่นนี้นะถือว่าวันนี้สภาพการจราจรเลยรอบได้จะมีหนาพญาไทแล้วยังหนาแน่นอยู่ไม่ใช่ด้านเดียวด้านอื่นน่าจะตะกูได้จะหมดปัญหานะครับผมครับ
1: ครับครับมีฝนไหมครับในพื้นที่ช่วงเย็นเนี้ยฮะ
2: ช่วงเย็นนี้ไม่มีนะ
1: ไม่มี
2: ก็ช่วงกลางวันช่วงเช้ากลางวันปล่อยเรียกว่าจะหนักแต่ว่าขนาดไรนั้นแต่ว่าตอนอยู่ตอนนี้แดดเที่ยงเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรขอให้มันจราจรโดยรอบขอให้หมดปัญหาก่อนแล้วค่อยลงมาจะได้สบายพักผ่อนครับมีกลับบ้านไปพักผ่อนที่บ้านแล้ว
1: ครับมีเรื่องของรถจอดเสียหรือว่าอุบัติเหตุเพิ่มเติมเย็นนี้ไหมครับท่านสาวัต
2: รอ๋อไม่มีครับไม่มีของพื้นที่โรงพยาบาลเมื่อกี้ไม่มีแจ้งมาเข้ามานะครับถือว่าปลอดโปร่งครับทั้งรถเสียรถ18ก็ไม่มีครับนยรถยกล้อไม่บริการอยู่แล้วก็หลงครับ
1: ครับยังไงขอบคุณมากครับท่านสารวัตรที่เพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

ซฟชีวิตหยุดขับเร็วทางหลวง304ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะฮะบริเวณจุดที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถทัวร์นะครับแล้วก็รถบรรทุกพ่วงแล้วก็รถปิกอัพนะแล้วก็เสียหลักไปชนร้านค้าข้างทางด้วยนะฮะเนื่องจากว่าฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาละก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จนะการจราจรไม่ได้กระทบแล้วนะบริเวณจุดดังกล่าวก็ถือว่าใช้การได้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับใช้การได้ดีขึ้นเยอะเลยทางด้านของ304นะครับที่บอกว่าก่อนถึงสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวารสารที่วังน้ำเขียวนะฮะ1กิโลเมตรนะสำหรับจุดดังกล่าวก็ใช้การได้แล้วนะฮะใช้การได้แล้วทั้ง2ฝั่งเลยนะแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ฝั่งขาออกนะที่จะมุ่งหน้าไปโคราชนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ติดแล้วนะใช้การได้เป็นปกตินะครับมิตรภาพขาออกก่อนถึงเนินทับกวางนะกม17วันนี้เนี่ยปรับตัวกันได้ดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนี่ถ้าเป็นช่วงเวลาเดียวกันนี่ประมาณ 8-9 กิโลแล้วก็หลัง 18 นาฬิการู้สึกจะ 10-11 กิโลนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยท้ายอยู่ที่ประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะสำหรับช่วงหลักกิโลเมตรที่17ก่อนถึงเนินทับกวางนะครับมิตรภาพฝั่งขาออกที่บอกว่าเป็นเรื่องของการซ่อมนะฮะสะพานผิวการจราจรก็มีการปิดเบี่ยง2ช่องทางด้านขวาเส้นทางหลีกเลี่ยงก็เริ่มทยอยแจ้งกันมาเป็นระยะเลยนะจะใช้3188นะครับจะใช้3222จะใช้3224ก็ได้ทางนั้นนะฮะแล้วแต่สะดวกเลยนะครับพอหนโยธินหินกองหนองแคต่างระดับสระบุรีนะครับเลี่ยงเมืองยังไม่มีปัญหาวังน้อยบางปะอินนะยังเคลื่อนตัวได้ดีสายเอเชียเข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรนะครับกาญจนาตะวันตกขาเข้าแน่นหน่อยตรงสะพานเชียงรากนะจุดนี้มีแนวก่อสร้างด้วยผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นขาออกตะวันตกจะมีชะลอตัว

0: ช่องทางคู่ขนานก็ถือว่าใช้การได้ดีในพื้นที่ของท่านร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนนะฮะท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆสวัสดีครับท่านรอง
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ของพื้นที่ทุ่งมหาเมฆนะคร
0: ับ
1: ครับผมสวัสดีครับพื้นที่ทุ่งมหาเมฆนะครับวันนี้โรงเรียนเซนเจอร์เปิดวันที่2ช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ยผู้ปกครองใหม่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนหน่อยทางโรงเรียนไม่ประชามภัณฑ์นะครับเข้าโรงเรียนเนี่ยเข้าไปรับเด็กนักเรียนปกติเข้าที่2ช่องจราจรแต่เนี่ยผู้ปกครองใหม่ไม่ทราบต่อคิวยาวเลยครับยันพยายามสี่เลย
0: โอ้โห
1: คิวยาวเข้าในช่องเดียวแต่วันนี้ไม่มีหลานแล้วประชาสัมพันธ์แล้วก็ขี่รถประชาสัมพันธ์แล้วเต็มข้าวแล้ว
0: คร
1: ับ ก็ทำให้เป็นปกติไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะครับก็เป็นปัญหาตอนนี้ทางพระรามสี่ขาออกเหมือนเดิมครับมุ่งหน้ารัชดาไปขึ้นมาราชแล้วก็ขึ้นด่วนพระรามสี่หนึ่งซึ่งด่วนที่ไปบางนา
0: คร
1: ับ เป็นปัญหาครับสุรักษ์บันทางแล้วเคลื่อนตัวได้ช้านะครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ขายังสะสมเข้าไปในเขตของตลาดปฐุมวันนะครับสำหรับพระรามสี่ขาออกพระรามสี่ขาเข้าไม่มีปัญหาครับตอนนี้เป็นประเด็นสัญญาณไฟแยกวิญญาณนะครับ
0: คร
1: ับผมสีลมเข้าออกขึ้นตัวดีฮะขึ้นตัวดี
0: คร
1: ับเป็นได้ตลอดไม่มีปัญหาครับทางพระรามสามเข้าออกโอเคครับขึ้นตัวได้นะฮะขึ้นได้ไม่สะดุดไม่สะดุด
0: ครับ
1: สารวัตรใต้มีสะดุดก็คือเข้าแยกเรนทอนแยกสารวัตรตัดมาที่บ้านนะครับที่เป็นปัญหาซึ่งปกติแต่ว่าไม่ใช่ช่วงยาวนะไม่ใช่ช่วงยาวนะฮะ
0: ครับ
1: สารวัตรเนี่ยนะรถมากฮะขึ้นไปได้ตามสัญญาณไฟแยกวิญญาณที่จะเลี้ยวขวาไปพระรามสี่ขาออกนะครับมีปัญหานิดหน่อยท้ายประมาณแยกคนวันนะครับภาพรวมวันนี้ดีฮะดี
0: ครับ
1: วันนี้ดีผลไม่เทด้วยโอเคฮะ
0: ไม่มีอุบัติไม่มีรถเสีย
1: ใช่ฮะบอกว่าคิดว่าประมาณไม่เกินทุ่มน่าจะคล่องตัวนะ
0: ไม่เกินทุ่มเนาะน่าจะดีขึ้น
1: ใช่ไปมาได้ไม่มีสะดุดไม่มีสะดุดแค่ได้ตลอดแต่ช้าหน่อยช้าหน่อยแค่นั้นแหละ
0: ครับขอบคุณนะครับท่านรอง
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสุขสันต์กัญญาสนนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะฮะเมื่อช่วงบ่ายสามนี่รับแจ้งว่าหูรถติดมากนะหลายท่านก็แจ้งกันเข้ามาเราก็เลยประสานงานไปทางพื้นที่ก็ต้องขอบคุณทางสน.ทุ่งมหาเมฆด้วยนะฮะก็รับทราบถึงปัญหาแล้วก็มีการอำนวยการจราจรนะเร่งระบายให้นะครับคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สว
0: ั
2: สดีครับคุณเจมาครับ
0: เชิญเลยครับ
2: ฐานบกวันนี้ก็พอใช้ได้นะรถปั่นกลางจะได้อยู่ตรงทางรถไฟก็ตลอดตัวหน่อยทางเข้าแล้วออก
0: ครับ
2: เข้ามาหน้าพระก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วหนาตาปัจจุบันนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่เป็นปัญหาอะไรก
0: ัน
2: ได้นะครับรอบๆผมพอปฐมจะดีก็ถือใช้ได้เดี๋ยวรถทางเดียวนะวนฝาไปตลอดก็ได้ดีไปตลอดครับตอนนี้เพชรเกษมด้านขาออกก็ใช้ได้นะใช้แถวไม่ยาวนักมาจากด้านง่ายๆก็เลียดหนองขยังมาทางพัทลีคือว่าให้แถวไม่อยากก็อย่างนี้ใช้กันได้ดีข้ามต่างระดับไปทั้งพระประโทนโล่งเลยครับได้ใช้ที่ทางขอออกก็ใช้ได้ผลไม่มีนะวันนี้มีแต่ยิ้มครับก็แต่อากาศเปลี่ยนมาแล้วเย็น
0: ครับ
2: เขาอย่างเชื่อนี่มันก็คึ้มทั้งวันนะครับแต่ว่าฝนเยอะๆไม่
0: ม
2: ีแค่ชนะกระจุกไปหลายเท่านี้ทั้งวันอ่ะวันนี
0: ้ครับผม
2: รักษาสุขภาพทุกท่านนะครับเพราะว่าถ้าฝนแบบนี้จะทำให้เป็นหวัดเป็นไข้ได้ครับรักษาตัวตามติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีปิดปรับปรุงสะพานข้ามคลองจวนนะครับระยะเวลาประมาณ150วันนะเมื่อช่วงบ่ายได้เพิ่มเติมกับท่านผู้อำนวยการเขตสวนหลวงไปละนะก็ต้องขอบคุณท่านผอ.บัญชาด้วยนะครับมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันเขาบอกว่ามีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เนี่ยนะครับชาวบ้านก็จะรับทราบกันมาสักพักใหญ่ๆละนะสำหรับจุดดังกล่าวส่วนท่านใดที่ใช้เป็นเส้นทางลัดนะเป็นเส้นทางเลี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่อนนุชศรีนครินทร์ที่จะไปพัฒนาการพัฒนาการ32เนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยไม่สามารถผ่านได้นะเพราะว่าเขาทำเป็นสะพานไม้ชั่วคราวสำหรับรถจักรยานยนต์และสำหรับคนเดินเท้าให้สัญจรได้แต่สำหรับรถยนต์ไม่สามารถใช้สะพานตัวนี้ได้นะครับก็ปิดตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงของวันนี้วันแรกนะเป็นต้นไปนะครับ

0: ประมาณ150วันก็ไปอยู่ที่วันที่8ตุลาคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จนะฮะ8ตุลาคม2569สำหรับเรื่องของการปรับปรุงสะพานข้ามคลองจวนนะครับให้ใช้อ่อนนุช17ไปพัฒนาการ20นะท่านผอ.บอกว่าจุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้อยู่หรือว่าจะเลี่ยงไปทางถนนใหญ่นะฮะแต่ว่าถนนใหญ่รถมันเยอะนะฮะแล้วก็ดูแล้วในช่วงเร่งด่วนเย็นนี่ก็รถมากเหมือนกันนะทางด้านของพัฒนาการออกทางด้านของศรีนครินทร์นะฮะที่ยังชะลอตัวกันอยู่ก็รับแจ้งว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ด้านของพัฒนาการออกเนี่ยฝั่งที่มาจากถาวรทวัฒน์นี่ก็บอกว่ารถมากนะแต่ว่าศรีนครินทร์เนี่ยพอผ่านพ้นสีพัดไปเนี่ยใช้ได้นะแถวสีนุชเนี่ยไม่ค่อยติดนะก็จะไปติดอีกทีนึงแถวสีอุดมต่อเนื่องไปทางด้านของลาซานส่วนของพัฒนาการเข้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ไปจนถึงบริเวณช่วงคลองตันเลยแล้วก็ทางฝั่งของรามคำแหงนะครับช่วงแยกรามตัดพระราม9นี่เริ่มชะลอตัวแล้วนะขาออกก่อนถึงตรงข้ามโรงพยาบาลรามที่จะมุ่งหน้าไปลำสาลีก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันอ่อนนุชลดเยอะนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเข้าออกแถว46แถว4นุชที่มีชะลอตัวกันนะครับแล้วก็บริเวณช่วงตัดสุขุมวิทนะเข้าออกบริเวณช่วงต้นทาง17อย่างเงี้ยนะครับที่มีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็ชะลอตัวกันอยู่จุดดังกล่าวทางหลวง304นะครับเห็นบอกว่าเปิดการจราจรเป็นปกติตั้งแต่ช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมานะขอบคุณทางสภ.อุดมทรัพย์ด้วยนะฮะบอกว่ารถบัสนะหนึ่งในคู่กรณีทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดใน3คันนะมีรถบัส1คันรถบรรทุกพ่วง1คันแล้วก็รถกระบะอีก1คันแล้วก็มีเรื่องของเสาไฟ2สว่างล้ม1ต้นแล้วก็มีร้านค้าข้างทางเสียหาย1ร้านค้านะครับคนที่โดยสารมาเนี่ยเขาบอกว่าบาดเจ็บกันคนละเล็กคนละน้อยเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไรหนักนะรวมไปถึงตัวคนขับรถบัสคันดังกล่าวเนี่ยเป็นสายระยองอุบล นะก็บอกว่าติดภายในแต่ก็ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเหลือกันออกมาได้ก่อนหน้านั้นแล้วผู้บาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลไปหมดแล้วนะก็เคลื่อนย้ายไปหมดแล้วตอนที่คุยกันเมื่อช่วงเย็นกับทางพื้นที่ก็จะเหลือเนี่ยรถบัสคันสุดท้ายนี่แหละที่เขาบอกว่าตกข้างทางแล้วก็อยู่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่พูดคุยหน้าไมค์เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ระหว่างรอรถมาเคลื่อนย้ายแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ย16นาฬิกาก่อนหน้านี้เนี่ยดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปละการจราจรก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติบริเวณทางหลวง304ก่อนถึงสถานีวิจัยและฝึกวิสิกวรรณศาสตร์วังน้ำเขียว1กิโลเมตรนะครับสำหรับจุดดังกล่าวก็ใช้การได้แล้วนะไปกลับไม่มีปัญหาเรื่องของการจราจรละก็ต้องขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจากสภ.อุดมทรัพย์ด้วยนะครับคุณวิชากรเศรษฐกิจครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณวิชากร
1: รอขอก็ได้ครับ
0: คุณวิชากรครับ
2: ครับครับผม
0: ครับ
2: คุณเสมาครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมมาเริ่มที่สายดินแดงมุ่งหน้าเข้าท่าเรือครับสายเชียงนครครับตอนนี้ท้ายชะลออยู่ช่วงบริเวณเนินเพลินจิตครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณมองเทพด้านขาออกครับผมผ่านพ้นมองเทพถึงจะขึ้นตัวดีจนออกบางนาครับถ้านั่งฟังกับการขับรถมากก็ในช่วงบริเวณวัดสะพานครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณต่างหลัดท่าเรือครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมผ่านพ้นต่างหลัดท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลาดปอนไก่ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางดินแดงเลยครับแล้วก็ทางด้านนครนองมุ่งหน้าเข้าต่างหลัดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือช่องนนทรีครับรถมากเคลื่อนได้ช้าเช่นเดียวกันครับฟังกับการชะลออยู่ช่วงเลนลาดพระราม3ต่อเนื่องจนถึงบริเวณกลางสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นหน้าออกสุขสวัสดิ์แล้วใช้การได้ดีครับผมทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นครับตอนนี้รถน้อยคล่องตัวผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลออีกครั้งช่วงเลนทันวิญญาณวาหนครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทันวัวป่าครับรถมากเคลื่อนตัวได้ครับฟังกับการรถมากในช่วงบริเวณทางลงประปาครับตั้งแต่ต่างกับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงกำแพงเพชรครับผ่านพ้นกำแพงเพชรแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงแครายครับผ่านพ้นทางลงแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะยังใช้การได้ดีครับทางด้านฝั่งบางโค้เข้าต่างกับพญาไทตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างกับพญาไทครับรถมากเคลื่อนไปช้าฝั่งกับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงหลุมพงครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงหัวลำโพงครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็มาชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงสาธุประดิษฐ์3ครับต่อเนื่องจนถึงสะพานพระราม9ครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณหน้าด่านอโศกครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างประเทศไทยครับฝั่งกับกันรถมากในช่วงบริเวณต่างประเทศไทยครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณนครแสนแสบครับผ่านพ้นนครแสนแสบแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนออกมอเตอร์เวย์ครับมาทางด้านสายฉลองวัดครับอนันต์มุ่งหน้าจตุโชติตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณ เนื้อคอนแสบเช่นเดียวกันครับปริมาณลดมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นลาดพร้าวทิศแล้วเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยครับก็ชะลออีกครั้งช่วงเรียนทางขึ้นลาดพร้าวต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงโยธินครับผ่านพ้นทางลงโยธินมุ่งหน้าออกจตุโชติยังคล่องตัวฝั่งกับกันยังใช้การได้ดีครับมาทางด้านสายบูรพาวิธีขาออกชลบุรีตอนนี้ลดน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับกันลดมากอยู่ช่วงบริเวณแถวบางเสาธงครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็มาชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นเมืองใหม่บางพีครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นเมืองใหม่บางพีแล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นบางพีต่อเนื่องจนถึงด่านบางแหวนครับผ่านด่านบางแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาอย่างคล่องตัวทางด้านสายกัญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนลดมากในช่วงด่านบางแก้วครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านเทพรักษ์แต่ผ่านพ้นด่านเทพรักษ์มุ่งหน้าสะพานกัญจนาอย่างเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ออกบางขุนเทียนก็ยังคล่องตัวทางด้านฝั่งกับการลดมากเป็นช่วงบริเวณทางขึ้นบางคุต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงปากน้ำครับเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นทางลงปากน้ำมุ่งหน้าออกบางแก้วก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านสายอุดรพัทยาแล้วก็ประจิมพัทยาอย่างเคลื่อนตัวที่ทั้งสองฝั่งครับคุณเสมาครับ
0: ครับผม
2: การทำพิเศษของประชารามันเพิ่มเติมครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์
0: คร
2: ับ จะมีการยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้ครับคุณเสมา 00.01 ครับของสายทางพิเศษเฉลิมนครศรีรัตน์แล้วก็อุดรพัทยาครับทั้ง3สายครับผม
0: ครับ
2: แล้วก็ถ้ามีรถเสียรถอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ก็เป็นทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอถอยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ขอบคุณนะครับคุณวิชากร
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: อะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
8: ่40ครับ
9: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
8: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
10: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
11: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
10: แล้วฤดูฝนเล่า
11: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
10: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
11: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
10: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
11: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
12: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
13: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
14: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
15: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
16: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สภาพการจราจรรับแจ้งว่าหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นส่วนของวิภาวดีรังสิตด้วยเห็นบอกว่าขาออกมีรถจอดเสียด้วยเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวคุณสมศักดิ์นะครับบอกว่าเป็นกระบะจอดเสียกีดขวางช่องทางกลางของช่องทางหลักเลยก็เตือนให้ระวังด้วยการจราจรนี้เคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็จรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาออกใต้ MRT บางอ้อมีรถเขาบอกว่าเป็นรถ3ล้อบรรทุกตู้เย็นแล้วชกหน้ามันหักก็เลยทำให้เคลื่อนย้ายไม่ได้นะฮะกีดขวางอยู่เลนซ้ายแล้วก็จุดนี้เป็นป้ายรถเมล์แล้วก็เป็นจุดกลับรถด้วยรถก็เลยวุ่นวายกันอยู่ตอนนี้นะที่คุณชัยรัตน์แจ้งเข้ามาเราก็ประสานงานสน.บางพลัดรับทราบนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังใช้การได้นะครับกรณีอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์สาย7หลักกิโลเมตรที่90บวก200ที่บอกว่าเป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าจุดนี้เนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดการจราจรได้เป็นปกติแล้วนะครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกจุดเกิดเหตุคือหลักกิโลเมตรที่90บวก200เคลื่อนย้ายแล้วนะครับเปิดการจราจรเป็นปกติก็บอกว่าสภาพการจราจรก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรอโศกมนตรีเห็นบอกว่าปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นทางด้านของอโศกเพชรแยกพระราม9แล้วก็ทางฝั่งของแยกอโศกสุขุมวิทสุขุมวิทนานาใต้ด่วนเพลินจิตแน่นแยกอโศกได้ช้าแยกพระโขนงมาจากเอกมัยเขาบอกว่าหนาแน่นกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสุขสวัสดิ์ทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมไปพระประแดงชะลอตัวก่อนหน้านั้นตัดประชาอุทิศพระราม3หนาแน่นช่วงช่องนนทรีที่จะมุ่งหน้ามาทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมทั้ง2ด้านฝั่งที่มาจากโค้งวัดด่านก็บอกว่าชะลอตัวเหมือนกันแล้วก็บริเวณช่วงใต้สะพานพระราม9ที่จะมุ่งหน้าเจริญราษฎร์มุ่งหน้าถนนตกก็ยังได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าด้านบนสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพยังเคลื่อนตัวได้ตลอดขาออกรถมากนะครับส่วนสะพานกรุงเทพชะลอตัวแยกบุคคโลแยกมหาสวรรค์แยกถนนตกท้ายแถวไม่ค่อยยาวส่วนสะพานพระราม3เข้ายังเคลื่อนตัวได้ใต้ด่วนจะเดินราษฎร์ไปพระราม3ไปได้ครับท้ายแถวไม่ค่อยมีนะครับจะมีฝั่งที่จะไปสาทรด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเคลื่อนตัวได้2ฝั่งโพนิมิตกรุงธนบุรีต่อเนื่องราชพฤกษ์ได้ช้าโค้งพุทธากาศส่วนเรียบฝั่งกลับกันชะลอตัวรัชดาท่าพระผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าบางว่ารวมไปถึงกระประพฤกษ์ที่มาจากเมโทที่จะมุ่งหน้าไปวุฒากาศได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ขาออกเคลื่อนตัวได้มีสะสมเล็กน้อยช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ช่วงก่อนถึงวงเวียนอุโมงค์บางขุนกองแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องกาญจนาตะวันตกชะลอตัวแถวภาษีโอมาทางด้านของฉิมพลีผ่านพ้นจุดนี้ไปชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งแถวนู่นเลยครับแถวต่างระดับบางใหญ่ออกไปทางโซนนู้นเลยส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานไม่มีปัญหาการจราจรงามวงวานเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าออกรถมากกว่าประชาชื่นแถวประชานุกูลชะลอตัวทั้งสองด้านวงสว่างลงมาจากสะพานพระราม7รถมากฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กลับกันเขาจะมีปัญหาช่วงรัชโยธินไปจนถึงวงสว่างนะครับแยกประชานุกูลชะลอตัวด้านของรัชดาแล้วก็ด้านของประชาชื่นพหลโยธิน5แยกลาดพร้าวแยกรัชโยธินเสนาเกษตรยังได้ช้าขาเข้าต้องผ่านพ้นรัชโยธินเข้ามาก่อนก็จะมีหนาแน่นอีกครั้งหนึ่งก็แถว5แยกลาดพร้าวสะพานควายเคลื่อนตัวได้ไปกลับตามรอบไฟอารีสนามเป้าขาเข้ารถมากขาออกก็รถเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยวิภาดีกว่านะครับวิภาขาออกเนี่ยจะมีปัญหาแถวสุทธิสารไปทางด้านของ5แยกแล้วก็ด้านของหลัก4ไปตรงข้ามสนามบินดอนเมืองที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนพหลออกมาวงเวียนบางเขนมาทางด้านของสะพานใหม่ได้ช้ากลับกันชะลอตัวซอยสายหยุดถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแต่ว่าท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับรามินทาออกหนาแน่นตั้งแต่ตัดพหลมาลาดปากเขามายาลาผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นวัชรพลขาออกรถหน้าแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดกลับการชะลอตัวก่อนถึงมายาลาบท้ายแถวไม่ได้ยาวยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแยกสวนสยามหน้าโรงพยาบาลนพราชราชธานีขาออกรถมากรัชดารามินทาไปนวลจันทร์ท้ายสั้นกว่ากลับการชะลอตัวท้ายอยู่ประมาณผ่านพ้นนวมินทร์ก่อนถึงมอเตอร์เวย์สาย9คูบอนเข้าออกรามินทายังเคลื่อนตัวได้ชะลอตัวฝั่งตัด
รามอินทราเล็กน้อยนวมินทร์ชะลอตัวก่อนถึงตัดรามอินทรากม8ท้ายแถวไม่ยาวกลับกันแถวสุขา1แถวตัดรัชดารามอินทรารถมากนะครับส่วนช่วงวัดบางเตยชะลอตัวเล็กน้อยแถวบึงกลุ่มโพแก้วแต่โดยรวมท้ายไม่ได้ยาวนะครับลาดพร้าวบางกะปิแฮปปี้แลนด์ใช้ได้101ชะลอตัวสัญญาณไฟท้ายไม่ยาวที่หนาแน่นลาดพร้าวเนี่ยจะเป็นช่วงรัชดาลาดพร้าวสัญญาณไฟไปกลับแล้วก็ออก5แยกลาดพร้าวทางฝั่งโชคชัย4มุ่งหน้าเลียบทางด่วนได้ช้ากว่าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พระราม9ขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้แต่ขาออกรถมากต่อเนื่องดินแดงมุ่งหน้าประชาสงเคราะห์บ่อนแม่พระใต้ด่วนสามเหลี่ยมราชวิถีเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเคลื่อนตัวได้ช้านะครับไทยแถวเริ่มมาศรีอยุธยาถ้าเป็นช่วงวัดเบนมาสวรรณีมาศรีอยุธยาชะลอตัวแต่ถ้าเป็นช่วงผ่านพ้นหน้าโรงพยาบาลสงฆ์ไปพญาไทไปจตุรทิศใช้ได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนถึงใต้ทางพิเศษศรีรัตน์ครับพญาไทเข้าออกตรงปทุมวันได้ช้าโดยเฉพาะฝั่งที่มาจาก3ย่านแต่ฝั่งกลับกันท้ายแถวสั้นลงนะครับแยกราชเทวีจะแน่นฝั่งเพชรบุรีเข้าส่วนเพชรบุรีออกเนี่ยท้ายอยู่ประมาณแถวเพชรพระรามด้วยนะครับด้านของประตูน้ำขาออกรถจะเยอะกว่าอโศกเพชรชะลอตัวช่วงแยกนะครับไปกลับแล้วก็ด้านของอโศกมนตรีรวมไปทางฝั่งของอโศกดินแดงมุ่งหน้าพระรามเก้าเนี่ยติดนะครับทางฝั่งของพระราม9ออกอย่างที่บอกว่าปริมาณรถเขาเพิ่มมากขึ้นนะครับรามกำแหงเช่นกันช่วงข้ามทางรถไฟช่วงคลองตันเพชรบุรีช่วงก่อนถึงคลองตันเริ่มชะลอตัวกลับกันหนาแน่นก่อนถึงเอกมัยต่อเนื่องทองหล่อแล้วก็เพชรอุทัยมาทางด้านของอโศกเพชรพัฒนาการถาวรทวารออกไป4พาร์ทติดแล้วนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสุขุมวิท71หรือว่าปรีดีพนมยงไปทางด้านของคลองตันรถมากนะครับกลับกันชะลอตัวก่อนถึงบริเวณช่วงตัดสุขุมวิทนะครับแล้วก็พระราม4ช่วงกล้วยน้ำไทยช่วงพระขนงยังได้ช้าตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวช่วงกล้วยน้ำไทยผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ตรงแยกเกษมราษฎร์อีกจุดหนึ่งพระราม4ช่วง3ย่านมาสารแดงมาวิทยุลดมากนะครับแล้วก็กลับกันก็ลดเยอะเหมือนกันไปทางด้านของวัดหัวลำโพงสีลมมุ่งหน้านาราลมได้ตามรอบไฟกลับการชะลอตัวสารแดงสาทรเหนือชะลอตัวแยกนรินทรกับแยกวิทยุสาทรใต้ชะลอตัวแยกนรินทรกับแยกสาทรสุรศักดิ์ในขณะที่ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินใช้ได้นะครับไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรคุณรัชตะบอกว่ามีสุนัขกลางสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์นะครับพบเห็นสุนัขตัวสีน้ำตาลเดินอยู่ในช่องทางด้านซ้ายโดยลักษณะการเดินเนี่ยเขาบอกว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยเดินสวนทางกับรถนะครับฝากเตือนให้ระมัดระวังกลางสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์นะครับเป็นฝั่งจากวัดโบสถ์ดอนพรมที่จะมุ่งหน้าราชพฤกษ์เลี่ยงเมืองนนท์นะครับกลางสะพานเลยเดินย้อนสอนกับรถด้วยการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้ไปกลับไม่มีปัญหาแต่ว่าฝากระวังสุนัขตัวสีน้ำตาลเข้มนะคุณรัชตะบอกว่าเดินอยู่เลนซ้ายแล้วเขาก็เดินสวนทางกับรถนะเห็นแล้วอันตรายแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณเอื้อมพรสะพานพระราม8ก่อนถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเล็กน้อยชนกัน3คันกระบะ1คันส่วนอีก2คันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ทราบประเภทรถการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณธีรยศบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงสะพานข้ามคลองทวีวัฒนาเล็กน้อยชนกัน3คันเป็นรถเก๋ง2คันรถกระบะ1คันทั้งหมดกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สะพานพระราม3ฝั่งขาเข้าไม่ติดแต่ฝั่งขาออกเนี่ยชะลอตัวตั้งแต่มาจาก5แยกล้านหนองนะครับช่วงแถวช่องนนทรี4ช่วงแถวทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมปริมาณรถมากครับพอผ่านพ้นจุดนี้ไปบริเวณโค้งวัดด่านเนี่ยใช้ได้นะครับที่แน่นกันอีกจุดหนึ่งพระราม3จะเป็นตั้งแต่ใต้สะพานพระราม9ที่จะมุ่งหน้าเชิงทางขึ้นสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟบุคโลถนนตกมหิสวรรค์เจริญนครหนาแน่นขึ้นฝั่งที่มาจากซอย59ที่จะมุ่งหน้าบุคโลนะครับฝั่งกลับกันไปใต้สะพานตากสินเคลื่อนตัวได้แยกคลองสารทั้งฝั่งเจริญนครลัดย่าสมเด็จเจ้าพระยาท้ายแถวยังสั้นนะครับอิสรภาพตัดใหม่ไม่มีปัญหาการจราจรนะจะไปอยู่ทางฝั่งประชาธิปกแนวก่อสร้างที่ลงมาจากสะพานพระปกเกล้าท้ายอยู่จักรวรรดิแล้วก็ด้านของสะพานพุทธขาออกขาเข้าเคลื่อนตัวได้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินบนสะพานไม่ติดนะฮะสองฝั่งแต่สาทรเหนือเนี่ยรถเยอะนะเต็มพื้นที่เลยด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8สะพานปิ่นเกล้าผมว่าดีกว่าสะพานพระราม8จะมีตรงช่วงจักรพรรดิพงศ์จปล.ต่อด้วยวิษณุกษัตริย์ที่เขาแน่นๆกันอยู่นะครับแต่ว่าช่วงกลางสะพานเนี่ยเขาไม่ติดนะแล้วก็ฝั่งกลับกันก็ยังใช้การได้สะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนบนสะพานไม่ติดแต่ว่าถนนราชวิถีมาจากการเรือนก่อนถึงแยกสังฮีอันเนี้ยรถเยอะถนนขาวสุโขทัย3เสนเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานพระราม7ท้ายอยู่กลางสะพานฝั่งขาเข้าที่จะไปวงสว่างต่อเนื่องรัชดาภิเษกส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรแต่ต้องผ่านพ้นวงสว่างมาก่อนนะครับถึงจะดีขึ้นพิบูลสงครามถ้าเข้าแยกพิบูลสงครามเนี่ยเคลื่อนตัวได้แต่ถ้าไปสะพานพระราม5เนี่ยรถเยอะสะพานพระราม5เคลื่อนตัวได้นครอินไม่ติดนะครับไปกลับติวานนท์ชะลอตัวแครราย2ด้านสะพานพระนั่งเกล้ารัตนาธิเบศรตัวเก่าตัวใหม่ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ยังคล่องตัวรวมไปถึง5แยกปักเกร็ด5แยกปักเกร็ดจะมีปัญหาทางด้านของติวานนท์ปักเกร็ดที่มาจากเลี่ยงเมืองปักเกร็ดก่อนถึง5แยกปักเกร็ดจุดนี้ได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันไปบางพูดยังเคลื่อนตัวได้ครับสะพานนนท์ใช้ได้นะครับสะพานปทุม1 2ดูให้ทั้ง2ตัวเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็สะพานเชียงรากข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวก่อสร้างส่วนของการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9จะเป็นขาเข้านะครับที่ติดส่วนขาออกเนี่ยไม่ติดนะครับเป็นด้านของสะพานเชียงรากนะที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเป็นส่วนของตะวันตกนะครับวงแหวนตะวันตกขาเข้าที่หนาแน่นกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันไปทางด้านของบางปะอินไปตัดพะหนก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาครบตรงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: ้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
4: ดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
8: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
9: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
10: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
8: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
10: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
11: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
12: ฉันได้แล้ว
13: ผมก็ได
12: ้ป้าก็ได
14: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ซื้อเลย
15: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาอีกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
1: ใส่นั่นละแข่ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอ่ะถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับค่ำคืนนี้นะครับทางการประปานครหลวงนะครับมีแจ้งเรื่องของหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อเป็นการสำรวจหารอยรั่วในท่อประทานบริเวณถนนพระราม9นะครับแล้วก็ด้านของประดิษฐ์มนุธรรมก็จะส่งผลให้น้ำประปาเนี่ยไม่ไหลในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 ของเรานะฮะ 4:00 ถึง 5:00 เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นมิตรภาพเมื่อวานที่เราคุยกันก่อนถึงเนินทับกวางกม17โดยประมาณซ่อมผิวตรงสะพานนะวันนี้ปิดเหมือนเดิมนะแต่ว่ารู้สึกว่าคนในพื้นที่จะปรับตัวกันได้เร็ว
2: ครับ
1: เมื่อวานเนี่ยเราดูกันพอหลัง 18:00 นเนี่ยท้ายแถว10กว่ากิโลนะฮะในช่วงประมาณบ่ายถึงเย็นท้ายแถว 8-9 กิโลแต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วงบ่ายถึงเย็นเนี่ยท้ายแถวอยู่ที่ประมาณ 3-4 กิโลล่าสุดเขาไปดูให้ก่อน 18:00 นท้ายแถวอยู่ที่ประมาณ 2-3 กิโลเมตรนะฮะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็ยังคงปิดเบี่ยงอยู่2ช่องทางด้านขวานะครับเป็นฝั่งขาออกนะก่อนถึงเนินทับกวางหรือว่ากม17มีเรื่องของพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ในพื้นที่ของสามเสนจะมีการปรับเส้นทางให้เลี้ยวขวาถนนราชวิถีเฉพาะเวลานะครับให้เลี้ยวขวาสามเสนเฉพาะเวลาแล้วก็มีเรื่องของรถฟีดเดอร์ที่จะให้บริการเตรียมต้อนรับเปิดเทอมวันนี้ก็ได้เพิ่มเติมกับท่านรองผู้กำกับจราจรในพื้นที่สามเสนก็บอกว่ามีการประชุมปรึกษาหารือกันนะครับผู้ปกครองโรงเรียนตำรวจพื้นที่นะฮะเรื่องของการจัดการจราจรในช่วงเปิดเทอมแต่ว่าหนักจริงๆเนี่ยหลายท้องที่วันนี้คุยกันหลายท้องที่มากเขาบอกว่าหนักจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วงวันจันทร์ที่18
2: ครับ
1: สัปดาห์นี้เหมือนกับว่าซ้อมใหญ่
2: อ
1: ่ะเพราะว่าบางโรงเรียนเปิดแล้วบางโรงเรียนยังไม่เปิดยังเปิดกันไม่ครบทุกระดับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยอันนี้คือเอาจริงละนะฮะก็เข้าไปติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้เขาทำเป็นอินโฟกราฟิกดีมากเลยนะเพิ่มเติมได้กับทาง Facebookจอสร้อยของเรานะมีรายละเอียดเส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางรถฟีดเดอร์ที่บอกว่าเลี้ยวขวาเฉพาะช่วงเวลาเนี่ยเรามีเพิ่มเติมให้ในทางโซเชียลมีเดียกับทางจอสร้อยของเรานะเข้าไปติดตามดูได้แล้วก็วันนี้ได้คุยกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตสวนหลวงท่านผอ.บัญชาสืบกระพันประชาสัมพันธ์เรื่องของการปิดปรับปรุงจริงๆคนในพื้นที่เนี่ยทราบละเพราะว่าเขามีตั้งป้ายประชาสัมพันธ์นะครับมีบอกก่อนที่เขาจะปิดปรับปรุงเนี่ยนานแล้วเหมือนกันพอสมควรแล้วคนในพื้นที่ก็จะทราบก่อนเลยแต่ว่าสำหรับใครที่ใช้เป็นเส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงเป็นพวกขาจรนะฮะก็เลยมาแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องของการปิดปรับปรุงสะพานข้ามคลองจวนเป็นระยะเวลาประมาณ150วันตามสัญญาเนี่ยจะไปกำหนดแล้วเสร็จเนี่ยช่วง8ตุลาคม2569ตอนนี้เขามีการก่อสร้างเป็นสะพานไม้ชั่วคราวนะสะพานไม้เนี่ยใช้ได้เฉพาะรถจักรยานยนต
2: ์
1: กับคนเดินเท้าเดินสัญจรเนี่ยข้ามไปข้ามมาเนี่ยได้แต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยนะใครที่เคยใช้อ่อนนุชศรีนครินทร์ไปพัฒนาการ32เนี่ยตรงเนี้ยใช้ไม่ได้นะไม่สามารถใช้ได้ท่านผอ.แนะนำไปใช้อ่อนนุช17ไปทะลุพัฒนาการ20หรือไม่ก็ต้องอ้อมไปทางถนนใหญ่เลยนะเขาปิดการจราจรตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับทางหลวง304เมื่อตอนบ่ายจนถึงเย็นมีการดำเนินการกันมาตลอดมีอุบัติเหตุรถทัวร์สายระยองอุบลราชธานีรถบรรทุกพ่วงรถปิกอัพแล้วก็มีเรื่องของเสาไฟส่องสว่างล้ม1ต้นมีเรื่องของร้านค้าข้างทางที่ได้รับผลกระทบจากกรณีอุบัติเหตุคนบาดเจ็บประมาณ30รายเลยนะแต่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บหนักเพราะดีที่ทุกคนเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลนะครับเป็นสีเหลืองกับสีเขียวซะส่วนใหญ
2: ่
1: นะครับแล้วก็ร้ายแรงที่สุดเนี่ยจะเป็นกรณีคนขับรถทัวร์ที่บอกว่าติดอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเข้าช่วยเหลือพอช่วยเหลือออกมาได้ก็นำส่งโรงพยาบาลดูแล้วยังมีสติอยู่อาการถามตอบพูดคุยยังรู้เรื่องอยู่นะฮะดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางได้ทั้งหมดเนี่ยตอนประมาณ4โมงเย็นที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้304ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปโคราชก็ใช้การได้เป็นปกติแล้วนะไม่ได้รับผลกระทบอะไรละสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับมีทางด้านของคุณอนุวัฒน์เป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางพลัดฝากประชาสัมพันธ์วันที่14ถึง15พฤษภาคมพฤหัสศุกร์ที่จะถึงนี้มีการตัดต้นไม้ริมทางนะครับเป็นพื้นที่ของเขตบางพลัดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 13:00 น. 9:00 นถึง 14:00 15พฤษภาค
2: ม
1: เส้นจรัญสนิทวงศ์ตั้งแต่ช่วงหน้าปั๊มน้ำมันบางจากเป็นต้นไปฝั่งที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม7จะมีการเบี่ยงช่องทางขวาชิดเกาะกลาง1ช่องระยะทางไม่เกิน500เมตรนะฮะฝากประชาสัมพันธ์มาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่ค่ำคืนนี้นะ
2: ครับ
1: เที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปเนื่องจากว่าวันที่13พฤษภาคม ตรงกับวันพืชมงคลซึ่งราชการหยุดนะฮะก็มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้งหมดเนี่ย3สายทางเหมือนเดิมจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีค่ำคืนนี้ไปจนถึง24นาฬิกานะก็จะมีทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษเฉลิมมหานคร21ด่านทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตน์32ด่านและทางพิเศษอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านเรื่องสุดท้ายครับฝากประชาสัมพันธ์กรณีคุณวุฒิพงษ์เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานห้องวิทยุสื่อสารกองระบบท่อระบายน้ำฝากแจ้งตามหานางละออเนื่องทวีเขาอายุ52ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างผอมเขาเป็นแรงงานรับจ้างแบบไม่ประจำก็คือทำงานวันต่อวันวันนี้เนี่ยเดินทางมากับเพื่อนๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือเข้ามาทำงานนะครับปรากฏว่าเขามากันเป็นคันรถเลยนะก็ทำงานกันตั้งแต่เช้าวันนี้เนี่ยมีงานลอกท่อระบายน้ำที่ซอยเจริญราษฎร์2ที่เขตสาทรก็ไปทำงานกันตั้งแต่เช้าแต่พอช่วงประมาณ 11:30 นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยตามหาไม่เจอไม่รู้ว่าคุณละออเนี่ยเขาเดินไปทางทิศทางไหนเขาไม่มีเงินติดตัวไม่มีโทรศัพท์ติดตัวอ่ะใครพบเห็นอยู่ที่ไหนแจ้งติดต่อกับจสรอยได้ครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18:17 นะครับมาติดตามไปต่อกับจอสร้อยนะครับอยู่ด้วยกันกับพัฒอภิธนการในช่วงนี้นะครับถึงเที่ยงคืนเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปติดตามสภาพการจราจรกันก่อนในพื้นที่ของสภ.เมืองนนทบุรีนะครับร้อยตำรวจเอกวิทวัฒน์อัครเมธากิจรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมในพื้นที่ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
1: จริงๆปริมาณพี่บุญลงครับขาออกปริมาณหนาแน่นนะครับท้ายอยู่ใกล้ๆโค้งเขียมา
0: ครับ
1: โอ้โหขึ้นสะพานพระราม5ยังขึ้นได้ดีครับ
0: อืม
1: ปัญหาการจราจรไปเจษฎาบดินทร์ก็ยังดีครับเคลื่อนตัวได้ดี
0: ครับ
1: กรุงเทพนนท์ขาออกก็มีเริ่มมีปริมาณหนาแน่นแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับแยกได้ดี
0: ครับ
1: ยังไม่มีปัญหาการจราจรแต่ฝนก็ยังไม่ตกเวลานี
0: ้อ๋อนะครับก็เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นไหมครับดูแล้วแนวโน้ม
1: ตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกนะเสียงก็ดังนิดนึงนะครับ
0: เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเท่าที่ดูแนวโน้ม
1: เนาะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: ครับได้ครับอุบัติเหตุไม่มีนะครับรองสารวัตร
1: ตอนนี้ไม่มี
0: ไม่มีนะครับได้ครับขอบคุณนะครับ
1: ครับผมครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกวิทวัฒน์อัครเมธากิจครับรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองนนทบุรีด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีรายงานอุบัติเหตุเข้ามานะครับทางด้านของคุณปรีชาที่รายงานรัตนาธิเบศนะด้านขาออกนะครับก่อนถึงแยกบางพลูเล็กน้อยมีรถเก๋ง2คันนะครับกับจักรยานยนต์1คันที่เกิดเหตุมีคนเจ็บนะครับอยู่ช่องทางคู่ขนานเลนขวาประสานงานไปแล้วนะครับกับทางสภ.บางบัวทองนะครับการจราจรในช่วงที่เกิดเหตุนี่เคลื่อนตัวช้าเลยนะครับด้านกลับกันฝั่งขาเข้าเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับตอนนี้ทางวงสว่างนะครับในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของประชานุกูลเนี่ยรถเยอะนะครับก่อนเข้าแยกวงสว่างมีท้ายนะฮะก่อนขึ้นสะพานพระราม7เลยนะครับท้ายนี่ค่อนข้างยาวทีเดียวหนาแน่นต่อเนื่องเลยนะครับเลยจากแยกวงสว่างเข้าประชานุกูลดีนะครับรัชวิภาไม่ติดนะฮะเข้ารัชโยธินยังเคลื่อนตัวได้นะครับฟังกลับกันด้านขาออกนะครับก็จะมีชะลอตั้งแต่ก่อนถึงแยกรัชโยธินนะครับลงอุโมงค์ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับบนต่างระดับราชวิภาปริมาณรถยังหนาแน่นนะครับประชานุกูลยังพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับพ้นจากแยกประชานุกูลขาออกก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนจุดอื่นทางด้านของลาดพร้าวนะครับดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาออกนะครับให้แยกลาดพร้าวมาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวในเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่ามาจะมาชะลอตัวในด้านขาออกในช่วงโชคชัย4นะครับต่อเนื่องมาทางด้านของซอยจันทิมานะครับลาดพร้าว80ก็จะมีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณตลาดโชคชัย4นะครับเข้ามาถ้าเลยจากใต้ทางด่วนนะครับก็จะมีมาชะลออีกนิดนึงช่วงลาดพร้าว87นะครับยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับเข้ามาทางด้านของลำสาลีขออภัยมาทางด้านของแฮปปี้แลนด์ต่อเนื่องทางแยกบางกะปิเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนในฝั่งขาเข้าจะมีชะลอสัญญาณไฟช่วงแยกมหาดไทยนะครับชะลอช่วงบริเวณตรงข้ามฟู้ดแลนด์ลาดพร้าวนะครับหลุดจากตรงนี้มาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้เข้าแยกรัชดาท้ายโอ้สั้นนิดเดียวนะครับลาดพร้าวขาเข้าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับณเวลานี้เลียบทางด่วนรามินทรานะครับจากทางด้านของเศษโนมินต่อเนื่องลาดพร้าวใช้การได้นะครับลาดพร้าวประชาธรรมตอนนี้ดีแล้วนะครับนะก่อนหน้านี้นี่ผมใช้เส้นทางนี้มาหนาแน่นเหมือนกันนะครับช่วงประชาธรรมนะต่อเนื่องมาจากทางด้านของลาดพร้าวเนี่ยหนาแน่นแต่ว่าณตอนนี้ดีแล้วนะครับนะแล้วก็สัญญาณไฟที่แยก92ท้ายไม่ยาวนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของประดิษฐ์มนุธรรมนะที่มาทางเอกมัยเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดีแล้วนะครับจะมีชะลอนิดนึงตรงช่วงลงสะพานประดิษฐ์มนุธรรมนะครับติดตรงแยกแจ่มจันทร์ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดมาแล้วเนี่ยก็จะพอเคลื่อนตัวได้นะครับตรงช่วงเอกมัย12ท้ายก็สั้นลงนะครับแต่อาจจะแน่นๆนิดนึงนะเพราะว่าตรงนี้รถจะเยอะแล้วก็ช่องทางแคบด้วยนะครับมาติดอีกทีสัญญาณไฟที่บริเวณสำแยกเอกมัยท้ายยาวเหมือนกันนะนะครับอยู่เกือบๆถึงบิ๊กซีเอกมัยเลยนะครับส่วนทางด้านของปรีดีพนมยงค์ดีกว่านะครับนะทางด้านของพระขนงเนี่ยจากคลองตันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับต่อเนื่องมาจากทางรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะครับในซอยปรีดีพนมยงค์จะมีมาชะลอติดตรงช่วง3แยกพระขนงมีท้ายสะสมอยู่ณตอนนี้นะครับประมาณ600เมตรนะครับก็เป็นไปตามจังหวะรอบสัญญาณไฟพระราม4ด้านขาเข้านะครับต่อเนื่องนะจากทางกล้วยน้ำไทยมาทางด้านของเกษมราษฎร์ดีนะครับนะเวลานี้ต่อเนื่องใต้ทางด่วนมาทางวิทยุก็ตามกันได้เลยนะครับขาเข้าดีครับแต่ขาออกจะมีชะลอตั้งแต่ช่วงแยกสำย่านด้านบนของสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับวิทยุนะลงมาทางบ่อนไก่ในรถยังเยอะนะครับใต้ทางด่วนเข้าคลองเตยจะมีปริมาณรถมากนะครับช่วงรอสัญญาณไฟรัชดาพระราม4แล้วก็มาชะลอเข้าแยกเกษมราษฎร์มีท้ายยังอยู่บริเวณตรงข้ามตลาดคลองเตยนะครับส่วนช่วงกล้วยน้ำไทยนะครับยังพอตามกันได้นะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าจะมาติดอีกทีตรง3แยกที่จะออกตัดกับทางสุขุมวิทมีท้ายอยู่ช่วงซอยโรงพยาบาล1นะครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันต่อในพื้นที่ของสน.มักกะสันนะครับร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมรองสารวัตรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
2: ช่วงนี้ในพื้นที่รถยังมีปริมาณหนาแน่นอยู่ครับเส้นถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งเพชรบุรีขาเข้าจากเอกมัยมุ่งหน้าพัมพงอโศกเพชรรถยังปริมาณมากเคลื่อนตัวได้ตลอดไม่หยุดนิ่งนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าบ้างชะลอตัวบ้างครับแต่เคลื่อนได้ตลอดครับ
1: ครับผม
2: เพชรบุรีขาออกจากพิพิธภัณฑ์มุ่งหน้าอโศกเพชรพัมพงก็ปริมาณมากเช่นกันครับยังชะลอตัวตรงพัมพงเลี้ยวขวาเข้าพัมสีครับรถหนาแน่นครับ
1: ครับ
2: มุ่งหน้าไปทางศูนย์วิจัยเอกมัยก็ยังพอไหลได้อยู่ครับ
1: อืมครับ
2: พลามอโศกเพชรออกพระราม9ปริมาณรถยังมากอยู่ครับเคลื่อนตัวได้เป็นรอบๆครับมีชะลอตัวเป็นบางครั้งแต่ไม่ถึงกับหยุดนานครับ
1: ครับ
2: ส่วนพระราม9ขาออกมุ่งหน้าแยกรามคำแหงวันนี้รถมากครับชะลอตัวทางขึ้นยกระดับนำมาสู่ที่จะลงรามครับเลี้ยวซ้ายลงรามจะหนาแน่นครับแต่เคลื่อนตัวได้ช้าๆเป็นรอบๆครับ
1: อืมครับผม
2: เคลื่อนได้อยู่ครับไม่หยุดนิ่งเช่นกันนะครับ
1: ครับ
2: พระราม9ขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับมีปริมาณมากอยู่แต่ก็เคลื่อนได้ตลอดครับบนจตุรทิศลงมาทาง RTA มุ่งหน้าไปรามคำแหงก็ยังปริมาณมากครับแต่เคลื่อนได้ช้าครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: อืมครับดูภาพรวมก็เริ่มดีขึ้นนะครับรองสวัสดิ์ในช่วงนี้
2: คร
1: ับเดี๋ยวน่าจะใกล้หมดนะครับตอนทุ่มหนึ่ง
2: ทุ่มหนึ่งน่าจะเริ่มเบาบางขึ้นครับ
1: อืมครับอุบัติเหตุมีรับแจ้งเข้ามาบ้างไหมครับตั้งแต่ช่วงเย็นครับ
2: อุบัติเหตุไม่มีครับแล้วก็ฝนไม่ตกครับ
1: อ๋อนะครับได้ครับขอบคุณมากครับรองสารวัตร
2: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณร
2: อทุ่มหนึ่งน่าจะเริ่มเบาบางขึ้นครับ
1: อืมครับอุบัติเหตุมีรับแจ้งเข้ามาบ้างไหมครับตั้งแต่ช่วงเย็นครับ
2: อุบัติเหตุไม่มีครับแล้วก็ฝนไม่ตกครับ
1: อ๋อนะครับได้ครับ

0: สวัสดีครับ
1: ครับในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับการจราจรครับ
0: การจราจรในพื้นที่ณเวลานี้นะครับเวลา 18:25 น.นะครับการจราจรถนนราชประลบมุ่งหน้าแยกมักกะสันนะครับจากประตูน้ำไปปริมาณรถหนาแน่นนะครับสลับหยุดนิ่งเนื่องจากด้านหน้ามีแนวก่อสร้างไฟฟ้ารถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับถนนเพชรบุรีนะครับมุ่งหน้าแยกประตูน้ำปริมาณรถหนาแน่นเหมือนกันแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับไม่มีท้ายสะสมทั้งเพชรบุรีขาเข้าขาออกครับ
1: ครับ
0: ถนนพญาไทมุ่งหน้าแยกราชวีพญาไทมุ่งหน้าสุริชัยยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: อืมครับผมครับสารวัตรครับเรียนถามนิดนึงว่าตั้งแต่ปิดสะพานข้ามแยกประตูน้ำมาเนี่ยมีผลกระทบยังไงบ้างไหมครับในแต่ละวัน
0: ในพื้นที่พญาไทไม่มีผลกระทบเลยครับไม่มีรถตกค้างและรถสะสมเลยเรื่องจากประชาชนเตรียมตัวในการหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ใช้เส้นทางนี้นะคร
1: ับ นะครับเพราะดูการจราจรในแต่ละวันนี้ดี
0: บริเวณดังกล่าวก็เป็นส่วนมากจะเป็นย่านธุรกิจนะครับไม่ใช่สถานศึกษาหรือว่าไอ้ห้างสินค้าใหญ่ๆในพื้นที่นะครับยังไม่มีกระทบเลยครับของประตูน้ำ
1: แล้วเราคิดว่าเดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ยอาจจะวันพฤหัสบดีแล้วก็วันจันทร์เนี้ยอาจจะมีผลกระทบบ้างไหมครับ
0: ต้องรอดูหน้างานทีนึงครับแต่เบื้องต้นเราเตรียม
1: รับมือ
0: จราจรไว้เพื่อสะดวกไว้รองรับอยู่แล้วครับ
1: มีแผนรับมือไว้แล้วนะครับ
0: มีแผนรับมือไว้แล้วครับ
1: ครับมีอะไรอยากจะฝากบอกผู้ใช้เส้นทางไหมครับที่จะผ่านโดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมผู้ปกครองด้วย
0: ผู้ปกครองที่ใช้เส้นทางนะครับเนื่องจากพื้นที่พญาไทส่วนมากจะเป็นตอนนี้อยู่ในช่วงก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับเป็นหลักถนนเพชรบุรีถนนราชประลบนะครับเป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับถ้าผู้ปกครองไม่มีธุระหรือไม่มีความจำเป็นที่จะใช้เส้นทางนี้ให้หลีกแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับไม่ใช้เส้นทางอื่นนะครับ
1: ครับผมนะฮะแต่ก็เดี๋ยวต้องมาติดตามหน้างานกันเนาะวันพฤหัสนี้น่าจะได้เห็นความชัดเจนหน่อยแล้วก็วันจันทร์นี้เปิดเทอมใหญ่นะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมขอบคุณครับสารวัตร
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทางพันตำรวจตรีอดิศักดิ์จันทรานะครับสารวัตรจราจรสน.พญาไทด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมกันนะคุณผู้ฟังก็ให้วางแผนการเดินทางด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่จำเป็นจะต้องผ่านเหนือทางด้านของแยกประตูน้ำนะครับก็มีการปิดซ่อมนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับคุณผู้ฟังนะก็ให้ใช้พื้นราบแทนแต่ว่าเท่าที่เราติดตามสภาพการจราจรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็รถน่าจะแบบมีการเลี่ยงเส้นทางกันเยอะด้วยแต่ก็เอาล่ะช่วงเปิดเทอมอาจจะมีผลกระทบบ้างให้ผู้ปกครองผู้ที่จำเป็นจะต้องใช้เส้นทางผ่านก็ให้วางแผนการเดินทางอาจจะต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์ที่18พฤษภาคมที่จะเป็นการเปิดเทอมน่าจะเต็มระบบครบทุกโรงเรียนด้วยนะครับคุณฟังมีอุบัติเหตุนะครับคุณวิทย์แจ้งมาบอกว่าถนนบรมราชชนนีด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย4มีอุบัติเหตุก่อนถึงถนนเลียบคลองทวีวัฒนานะครับก่อนถึงเล็กน้อยนะครับรถชนกันประมาณ3คันนะขวางอยู่ช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับจุดนี้เนี่ยเราประสานไปกับทางสน.ธรรมศาลาให้แล้วเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าไม่มีคนเจ็บนะครับแล้วตอนนี้เมื่อช่วง 18:28 นาทีเมื่อสักครู่นี้เองนะเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมาบอกว่าย้ายรถพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็น่าจะมีการเร่งระบายรถนะครับการจราจรอาจจะยังมีปริมาณรถมากอยู่แต่เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะครับในจุดนี้ขอบคุณทางสน.ธรรมศาลาด้วยนะครับส่วนทางด้านของถนนวงสว่างนะครับในฝั่งทางด้านขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางวงสว่างต่อเนื่องประชนกูเนี่ยนะขออภัยขาเข้าเนี่ยนะฮะก็ที่รถเยอะเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามีอุบัติเหตุบนสะพานข้ามแยกวงสว่างนะครับส่งผลให้รถติดต่อเนื่องนะครับอย่างที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังมีท้ายนิสสมก่อนข้ามสะพานพระราม7นะครับก็ยังหนาแน่นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับจุดนี้ใครเดินทางอยู่ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับนะหนาแน่นเลยนะครับถ้าเลยทางด้านของแยกวงสว่างไปเนี่ยก็จะคล่องตัวแล้วก็ฝั่งกลับกันเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าแยกรัชโยธินนะครับตอนนี้ท้ายก็ยาวขึ้นนะครับด้านฝั่งขาออกนะท้ายเนี่ยอยู่ตรงช่วงแถวๆโค้งแล้วนะครับตรงโค้งแถวๆโค้งสานายาตรงนี้นะฮะก็ค่อนข้างยาวนะครับก่อนเข้าแยกรัชโยธินนะครับมีชะลออยู่ประมาณสัก600เมตรนะครับนะก็เกือบจะถึงทางด้านของโค้งสานายาเหมือนกันนะฮะส่วนทางด้านของงามวงวานในฝั่งขาออกมีปริมาณรถหนาแน่

0: นะครับตั้งแต่ช่วงตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับข้ามแยกบางเขนลงมาทางคลองลัดยาวผ่านหน้าเรือนจำมาเนี่ยรถหนาแน่นอย่างต่อเนื่องนะครับเลยทางพงเพชรมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะคล่องตัวนะต้องเลยทางด้านของเดอะมอลล์งามวานไปก่อนนะครับก็จะคล่องตัวนะครับมาชะลอช้าอีกนิดนึงตรงช่วงใต้ทางด่วนนะครับรถที่ลงมาจากทางพิเศษศรีรัตน์นะครับก็มีท้ายสะสมอยู่ด้านบนทางด่วนด้วยที่จะลงมาทางด้านของงามวานฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางแครายนะครับส่วนรัตนาธิเบศรต่อเนื่องแครายดีนะครับคล่องตัวงามวงวานด้านขาเข้าก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับเลยจากแยกเกษตรนะฮะเกษตรนวมินทร์นะครับปริมาณรถมากนะครับข้ามคลองบางบัวนะแล้วก็มาถึงด้านของลาดประเขาไปเสนาอเวนิวเนี่ยรถหนาแน่นต่อเนื่องนะครับถ้าเลยจากเสนาอเวนิวเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางสุคนทสวัสดิ์เนี่ยติดนิดเดียวนะครับตามรอบสัญญาณไฟนะครับส่วนด้านฝั่งกลับกันจากคลองลำเจียกเข้ามาจะมีท้ายนะครับสะสมก่อนถึงใต้ทางด่วนรามินทรานะครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะการเคลื่อนตัวในฝั่งขาออกนะจะมีปริมาณรถตั้งแต่ช่วงหน้าศูนย์ราชการนะครับก็จะเคลื่อนตัวช้ามาต่อเนื่องเลยนะครับเลยใต้ทางด่วนก็ยังได้ช้าอยู่นะครับพ้นจากทางด้านของห้างเซ็นทรัลนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางเลี่ยงเมืองไปห้าแยกปากเกร็ดตอนนี้ก็การจราจรดีแล้วนะครับต้องเลยทางด้านของเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะไปก่อนนะครับด้านกลับการขาเข้าลงจากสะพานพระราม4มาคล่องตัวนะครับเลี่ยงเมืองมาทางด้านของใต้ทางด่วนนะครับคล่องตัวดีจะมีมาชะลอนิดนึงช่วงหน้าศูนย์ราชการตรงกระทรวงยุติธรรมนะครับนะตรงหลัก4เข้ามาทางด้านของบางเขนเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับรามอินทราในฝั่งขาออกดีนะครับจากทางด้านของวงเวียนบางเขนต่อเนื่องมาทางวัชรพลเนี่ยนะครับการจราจรคล่องตัวตลอดเลยนะครับส่วนฝั่งกับการขาเข้ารามินทราอาจจะมีปริมาณรถบ้างนะครับช่วงลาดประเขาเข้าแยกสะสมนิดเดียวนะครับโดยรวมรามินทราก็ถือว่าภาพรวมณเวลานี้ค่อนข้างดีนะครับส่วนทางด้านของพหลโยธินนะครับในฝั่งขาออกจากทางวงเวียนบางเขนนะฮะต่อเนื่องมาทางผ่านทางด้านของสายไหมเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีมาชะลอนิดหนึ่งช่วงตรงหน้าทางฐานทัพอากาศนะครับตรงนี้รถจะเยอะนะครับคุณผู้ฟังมีท้ายเนี่ยเกือบจะถึงตรงข้ามกับโรงพยาบาลภูมิพลด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุที่วงสว่างกับทาง10ตำรวจตรีพงสพัฒน์ยุชินะครับจราจรสน.ประชาชื่นนะครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับผมบนสะพานลอยวงสว่างใช่ไหมครับที่มีอุบัติเหตุฝั่งมุ่งหน้าประชานุกูลนะครับตรงนี้
1: ใช่ครับใช
0: ่อ๋อครับเป็นเหตุยังไงครับ
1: รถเป็นเหตุปฏิทินรถชนท้ายกันครับ3 คันเป็นรถกระบะชนท้ายกัน3 คันครับแต่พ่อก็เดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็หมุนแล้วครับมีรถกู้ภัยมายกเรียบร้อยครับ
0: อ๋อเครื่องย้ายหมดแล้วเหรอครับ
1: ใช่ครับเพิ่งเคลื่อนย้ายเมื่อกี้แล้วครับผ
0: ม
1: การจราจรก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับแค่ชนท้ายกันชนหนักไหมครับ
1: ก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแต
0: ่
1: ก็มีแบบว่าข้างหน้าก็ข้างหน้ายับอะครับ
0: อ๋อโหแสดงว่าชนหนักเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องลากทั้ง3 คันเลยไหมครับเนี่ย
1: คันหน้านี่ไม่ต้องลากครับคันที่สองกับคันที่สามต้องใช้รถสไลด์แล้วก็รถลากเข้าสนองครับ
0: โอ้ครับตอนนี้แสดงว่าอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้ระบายเรียบร้อยแล้วครับ
0: แต่ยังมีท้ายอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ยังสะสมอยู่เนาะ
1: มีครับ
0: โอ้ตอนนี้ท้ายถึงไหนแล้วครับ
1: ก็น่าจะเลยสะพานพระรามเจ็ดไปก็ถือว่าพอสมควรอยู่ครับ
0: ครับแต่ว่าข้างหน้านี่พอเคลื่อนตัวได้แล้วใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ
1: ตอนน
0: ี้
1: ได
0: ้
1: แล้วได้แล้วคร
0: ับ ได้แล้วได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ข
0: อบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณ10ตำรวจตรีพงสพัฒน์ยุสินะครับจราจรสน.ประชาชื่นนะครับก็ตอนนี้ย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะคุณผู้ฟังด้านที่มาจากทางสะพานพระราม7ยังมีสะสมอยู่นะครับก็คือตอนนี้ยังยาวอยู่นะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเร่งระบายรถก็อยู่นะก็น่าจะดีขึ้นนะครับนะเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยใครที่ใช้เส้นทางเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับอีกสักพักหนึ่งนะส่วนจุดอื่นการจราจรเท่าที่ดูทางด้านของรอบในเองเนี่ยนะครับทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับณเวลานี้ เดี๋ยวดูการเคลื่อนตัวทางด้านของดินแดงเข้ามาเนี่ยยังมีสะสมอยู่นะครับช่วงสามเหลี่ยมดินแดงนะครับส่วนทางราชวิถีเข้ามายังมีท้ายอยู่หน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับพญาไทเข้ามาก็ตามกันได้นะครับพญาไทเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่เพราะรถที่มาจากทางปทุมวันต่อเนื่องมาทางราชเทวีพญาไทเนี่ยก็ดูเคลื่อนตัวได้นะครับเคลื่อนตัวตามได้แต่ว่าอาจจะแน่นนิดนึงนะช่วงทางด้านของปทุมวันเข้ามาทางด้านของราชเทวีเลยจากราชเทวีเข้าพญาไทต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ดีนะครับแล้วก็ทางด้านของพหลโยธินจากสนามเป้าเข้ามาเนี่ยก็ไม่เห็นท้ายนะครับยังหมุนตามได้จะมี2ด้านก็คือราชวิถีเข้าอนุสาวรีย์แล้วก็ดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ที่ยังดูมีปริมาณรถมากกันอยู่นะครับณเวลานี้ด้วยรัชดานะครับพระราม9ด้านฝั่งขาออกที่ต่อเนื่องมาจากทางอโศกมนตรีขึ้นในซอยอโศกยังมีปริมาณรถมากนะครับฝั่งจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าอโศกเพชรนะครับนะแล้วก็มาชะลอช้าอีกทีช่วงใต้ทางด่วนเข้าย่านพระราม9นะครับทางผ่านทางด้านของฟอร์จูนเนี่ยยังมีปริมาณรถมากนะครับนะแล้วก็มาทางด้านของสุขวัฒนธรรมต่อเนื่องมาทางเทียมร่มมิตรต้องเลยทางด้านของเทียมร่มมิตรไปก่อนเข้าห้วยขวางเข้าสุทธิสารเนี่ยคล่องตัวส่วนฝั่งกลับกันจะมีชะลอ2แยกก็คือทางด้านของแยกสุทธิสารนะครับแล้วก็ทางด้านของห้วยขวางแต่ว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยค่อนข้างดีนะคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลพระราม9รถยังดูมีปริมาณค่อนข้างมากอยู่นะครับถนนเทียมร่มมิตรต่อเนื่องออกมาทางวัฒนธรรมแยกผังเมืองเนี่ยยังมีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็ทางด้านของเทียมร่มมิตรที่ต่อเนื่องมาจากทางรัชดารถอย่างค่อนข้างเยอะด้วยนะเวลานี้นะครับเอาล่ะช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้หน่อยคุณผู้ฟังครับสำหรับคนที่อยากออมนะครับให้ฟังทางนี้เลยธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะครับรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีก็เทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีนะครับง่ายๆครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดด้วยนะครับนะแต่ว่าขั้นต่ำก็คือต้องฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทย้ำนะครับว่าไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีด้วยครับฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึง31พฤษภาคม2569ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.gsb.or.th นะครับหรือ GSB Contact Center 1115นะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
4: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
3: ฮะ
4: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
5: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับมีกรณีการขอความช่วยเหลือนะครับจากทางคุณอนัทด้วยนะคุณอนัทแจ้งมานะครับบอกว่ารถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงนะครับเป็นรถนิสสันอเมราสีขาวครับทะเบียนคอละครังบอใบไม้9384กทมนะครับจอดรอความช่วยเหลืออยู่ปากซอยนวมิน98นะครับปากซอยนวมิน98เก๋งนิสสันอเมราสีขาวนะครับคอละครังบอใบไม้9384กรุงเทพแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงนะครับท่านใดอยู่ใกล้เคียงกันมีสายพ่วงแบตแวะไปช่วยเหลือคุณอนัทด้วยนะครับเดี๋ยวฝากคุณอนัทแจ้งคืบหน้ากลับจสร้อยด้วยนะครับถ้ามีใครไปช่วยนะก็เพิ่มเติมกลับให้เราได้ทราบด้วยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับส่วนคุณรัชตานะครับอันนี้แจ้งมาบอกว่าถนนราชพฤกษ์นนทบุรี1นะครับช่วงแยกราชพฤกษ์นะครับมุ่งหน้าสะพานมหาเจตสดาบดินทร์นะครับมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวยังพอได้อยู่นะแต่ว่าเห็นบนกลางสะพานมหาเจตสดาเนี่ยมีสุนัขนะครับมีสุนัขสีน้ำตาลเข้มนะอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับเดินสวนทางกับรถก็ฝากเพื่อนสมาชิกให้ระมัดระวังด้วยขอบคุณคุณรัชตานะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมบนทางด่วนกันบ้างนะครับการจราจรบนทางพิเศษกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับทางคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีครับคุณวิชากร
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอสำหรับท่านครับ
0: ครับบนทางพิเศษช่วงเย็นวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณเนินเพลินจิตครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณมงเทพด้านขาออกครับที่มุ่งหน้าออกบางนาผ่านพ้นมงเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้จะออกบางนาครับทางด้านฝั่งกลับกันครับรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณมงเทพเช่นเดียวกันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือออกดินแดงชะลออยู่ช่วงบริเวณลาบบ่อนไก่ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางออกดินแดงนะครับต่อเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างครับเคลื่อนตัวได้ช้าทางด้านดาวคณอมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้ชะลอแค่ช่วงบริเวณทางขึ้นเรียบแม่น้ำครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับแวะฟังกับการรถมากอยู่ช่วงบริเวณลาดพระรามสามต่อเนื่องจนถึงบริเวณสะพานพระรามเก้าครับผ่านพ้นทางออกสุขสวัสดิ์แล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้จนออกดาวคณอครับผม
0: ครับ
1: มาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะครับต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะช่วงนี้รถมากในช่วงบริเวณต่างแพรไทยครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงกำแพงเพชรครับผ่านพ้นกำแพงเพชรแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณด่านประชาชื่นต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงแครายครับผ่านพ้นทางลงแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านบางโคครับเข้าต่างแพรไทยรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างแพรไทยแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับทางด้านฝั่งกลับกันยังคล่องตัวส่วนทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณหน้าด่านอโศกต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับฝั่งกลับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางร่วมมักกะสันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณเหนือคอนแหลมแสบครับผ่านพ้นเหนือคอนแหลมแสบมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ก็ยังคล่องตัวครับส่วนทางด้านสายฉลองรัฐอนุรมุ่งหน้าจตุจักรตอนนี้ชะลออยู่ช่วงบริเวณทางร่วมพระรามเก้าต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงโยธินครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นทางลงจุดทิ้งแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับชะลออีกครั้งช่วงทางออกจตุจักรประมาณ2กม.ครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจุดครับฝั่งกลับกันเข้าอันลงอย่างคล่องตัวมาทางด้านสายบุรพาวิถีครับขาเข้าบางนาชะลอแค่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางทีต่อเนื่องถึงดำมงแหวนครับผ่านพ้นดำมงแหวนเข้าบางนาอย่างคล่องตัวครับส่วนทางด้านสายกัญจนาพิเศษตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณตั้งแต่บางแก้วมุ่งหน้าจนถึงเทพารักษ์ครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ผ่านพ้นทางลงเทพารักษ์แล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณทางลงบางเมืองเล็กน้อยครับผ่านพ้นลงบางเมืองลงปากน้ำแล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นสะพานกัญจนาครับผ่านพ้นทางลงบางคุมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนยังคล่องตัวฝั่งกลับกันชะลออยู่ช่วงบริเวณเหนือวัดทุ่งคุครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงปู่เจ้าครับเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นทางลงปากน้ำแล้วถึงจะเคลื่อนตัวที่จะหนองบางแก้วครับส่วนทางด้านสายอุดรธานีแล้วก็ประกินวัทยายังเคลื่อนตัวทั้งสองฝั่งครับคุณพัฒน์ครับ
0: ครับ
1: การนำพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพักขัตฤกษ์นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน 00.01 ถึง 24.00 นของวันที่13ครับ
0: ครับ
1: จะมีการยกเว้นค่าบันทางของสายเฉลิมนครศรีรัตน์แล้วก็อุดรธานีครับยิ่งฟรีเลยครับสักของทางไปทางนี้ครับ
0: ครับก็จะเริ่มตั้งแต่หลังเที่ยงคืนคืนนี้เลยนะคุณวิชากร
1: ช่ครับหลังเที่ยงคืนแหละ0001ครับผม
0: ครับผมนะฮะก็ใช้บริการได้3สายทางนะครับขอบคุณทางคุณวิชากรด้วยครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่จากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็เพิ่มเติมให้นะครับทั้ง3สายทางของการทางพิเศษนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษอุดรรัตยานะครับก็เปิดให้ใช้ครับก็ใช้ฟรีเลยนะครับยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่คืนนี้นะครับคุณผู้ฟังเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปเนื่องในวันพืชมงคลสำหรับวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับกลับมาที่สภาพการจราจรณเวลานี้นะครับขอบคุณทางคุณวิชากรเศรษฐกิจด้วยนะครับในช่วงนี้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาดูสภาพการจราจรในจุดอื่นๆนะครับนะทางด้านของพระราม2ในฝั่งขาเข้าดีนะครับคุณผู้ฟังลงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนคล่องตัวจะมีมาชะลอนิดนึงนะครับช่วงแถวๆก่อนถึงพอโตชิโน่ตรงข้ามกับโลตัสนะครับมหาชัยตรงนี้นะฮะส่วนด้านฝั่งขาออกนะครับถือว่าคล่องตัวนะครับใต้ต่างระดับพระราม2ก็ไม่ติดนะเดินทางกันได้นะเวลานี้นะครับจุดอื่นๆรอบในนะครับด้านของสะพานพระปกเกล้ายังมีปริมาณรถหนาแน่นจากทางฝั่งพระนครลงมาเนี่ยนะครับยังมีท้ายสะสมนะครับอยู่บริเวณช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้าเช่นเดียวกับทางสะพานพุทธนะครับก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกแนวการก่อสร้างตรงนี้ด้วยก็ย้ําคุณผู้ฟังเลี่ยงใช้ถนนสมเด็จเจ้าพระยาได้นะครับออกท่าดินแดงตอนนี้ยังคล่องตัวนะครับมาทางลาดหญ้าขวาออกมาใช้นะถนนลาดหญ้านะครับเข้าวงเวียนใหญ่ยังคล่องตัวดีนะครับนะก็เลี่ยงมาได้นะครับเพราะว่าในเส้นทางก็จะมีรถประจำทางที่เขาใช้เส้นทางด้วยซึ่งเขาก็ไม่ได้เลี่ยงเข้ามานะฮะสมมติว่าใครที่ขับรถนั่งส่วนบุคคลเนี่ยสามารถเลี่ยงมาได้เพราะว่าการจราจรเนี่ยเรียกได้ว่าคล่องตัวตั้งแต่ทางด้านของด้านล่างวงเวียนเล็กเนี่ยก็ไม่มีปัญหาการจราจรด้วยนะครับส่วนฝั่งขาเข้านะครับจากวงเวียนใหญ่ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบ้านแขกถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับข้ามสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธในฝั่งขาเข้าไม่ติดนะครับดูสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินทั้งสองฝั่งเคลื่อนตัวได้นะครับสาทรใต้ครับยังหนาแน่นนะครับมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกนรินทรนะครับท้ายก็อยู่แถวๆทางด้านของบัญญันตรีนะครับส่วนต่อเนื่องมาจากทางด้านของแยกนรินทรเนี่ยก็ยังได้ช้าต่อเนื่องนะครับนะต้องเลยทางด้านของแยกสุรศักดิ์สาทรไปก่อนข้ามสะพานตักสินคล่องตัวดีฝั่งกลับกันสาทรเหนือจะมีชะลอนิดนึงช่วงถนนปั้นมาทางด้านของใต้ BTS สลุยนะครับหลุดจากตรงนี้มาก็คล่องตัวนะครับเข้าแยกวิทยุมีท้ายสะสมสัญญาณไฟก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะประมาณ400เมตรนะครับสีลมยังเหลือด้านขาออกนะครับก่อนถึงแยกนราลมนะครับยังมีท้ายสะสมอยู่หน้าอาคาร CP Tower นะครับต่อเนื่องมาทางด้านของถนนปั้นนะครับประมวลนะเข้าใต้ทางด่วนเนี่ยยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับขาเข้าฝั่งกลับการคล่องตัวดีนะครับรอสัญญาณไฟที่แยกสารแดงก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับถนนวิทยุนะฮะต่อเนื่องมาทางด้านของพระราม4นะครับมีท้ายนะครับก็ยังมีสะสมอยู่บริเวณหน้าสถานทูตญี่ปุ่นนะครับส่วนทางด้านของราชดำริต่อเนื่องมาจากทางสารสินมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกสารสินนะครับนะออกทางพระราม4ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับทางด้านของราชปรบนะครับจากทางแยกประตูน้ำไปมักกะสันยังมีท้ายสะสมนะครับมาทางด้านของถนนราชดำรินะครับหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ส่วนกลับกันนะครับที่มาจากทางสำเร็จดินแดงต่อเนื่องมาทางด้านของแยกหมองเหล่งเนี่ยก็ยังมีท้ายสะสมอยู่ซอยราชปรบ22ยังเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องนะครับนะถ้าเลยซอยราชปรบซอย4หรือว่าตรงข้ามกับอินทราสแควร์ก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับเข้ามาทางด้านของแยกประตูน้ำเพชรบุรีด้านขาออกนะครับจากทางด้านของเพชรพระรามเข้าแยกราชเทวียังมีปริมาณรถมากนะครับสะสมตรงแนวก่อสร้างราชเทวีด้วยนะส่วนประตูน้ำนะครับจะมีฝั่งขาเข้าเพชรบุรีจากทางแยกประตูน้ำผ่านหน้าห้างทางด้านของห้างตรงเนี้ยนะฮะซึ่งก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับตรงแพลตินัมนะฮะยังต่อเนื่องก็ค่อนข้างเยอะนะครับมาทางด้านของแยกราชเทวีนะครับส่วนด้านกลับกันเนี่ยดูเคลื่อนตัวพอตามกันได้นะครับจากราชเทวีไปประตูน้ำประตูน้ำใต้ทางด่วนมาทางด้านของมิตรสัมพันธ์เคลื่อนตัวได้นะครับแต่ถ้าเลยจากแยกมิตรสัมพันธ์เนี่ยเริ่มที่จะติดนะครับเข้าแยกอโศกเพชรนะครับลงจากสะพานข้ามแยกอโศกเพชรมาทางเพชรอุทัยรถยังค่อนข้างมากนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับมาทางพร้อมพงเข้าทองหล่อเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับทั้ง2ด้านเริ่มดีขึ้นนะทางด้านของเพชรบุรีที่เราได้ตรวจสอบจากทางพื้นที่ของสน.มักกะสันก่อนหน้านี้ด้วยแต่ว่าทางด้านของอโศกดินแดงนะครับในด้านขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม9เนี่ยยังมีปริมาณรถมากข้ามทางรถไฟต่อเนื่องไปทางด้านของแยกพระราม9นะครับเช่นเดียวกันกับทางเพชรอุทัยใต้ทางด่วนไปทางแยกอสมทยังมีปริมาณรถหนาแน่นกันอยู่ตอนนี้ด้วยครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ถนน346มีแจ้งจากทงคุณบัญญัตินะครับบอกว่ามีบริเวณหน้าตลาด200ปีรังสิตนะครับมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ช่องทางขวานะครับถนน346นะรังสิตปทุมธานีเนี่ยนะครับมีรถเก๋งจอดเสียอยู่หน้าตลาด200ปีรังสิตนะครับขวางช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยท่านใดตามหลังมานะครับก็อาจจะมีรถมากหน่อยนะตรงนี้นะครับขอบคุณทางคุณบัญญัติด้วยนะครับนะส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9นะครับวงแหวนตะวันออกทิศทางด้านขาออกนะครับช่วงก่อนถึงต่างระดับรามคำแหงรถมากนะครับเนี่ยมีท้ายสะสมนี่ค่อนข้างยาวนะครับต่างระดับรามคำแหงต่อเนื่องเสรีไทยปริมาณรถมากนะครับมีหนาแน่นนะครับตั้งแต่ก่อนถึงต่างระดับรามคำแหงด้วยนะครับเคลื่อนตัวช้าด้านกลับกันที่มาจากทางต่างระดับรามอินทราเนี่ยคล่องตัวนะครับเดี๋ยวขอไปในส่วนของพื้นที่สน.วิภาวดีนะครับกับทางพันตำรวจตรีผู้ชงเมาทุ่งสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมในพื้นที่ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ในพื้นที่ช่วงนี้ถนนวิภาวดีครับผมก็ขาออกนะครับชั่วโมงเร่งด่วน
1: ครับ
2: แถวข้างในครับผมก็บริเวณแยกสุทธิสารนะครับก็ตามสัญญาณไฟครับผมส่วนในช่วงตรงบริเวณเบี่ยงดับเพลิงลาดยาวครับขาออกช่วงนี้รถก็คล่องตัวแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะมามีสะสมหน่อยตรงขาออกที่ออกสุดเขตนครบาลนะครับตรงบริเวณหน้าสถานีรถไฟดอนเมืองครับ
1: ครับ
2: ตรงหน้ากองทัพอากาศครับผมส่วนจุดอื่นก็คล่องตัวแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับช่วงประมาณ6โมงครับ
1: ครับ
2: มีอุบัติเหตุรถชนกันขาออกตรงบริเวณสะพานข้ามแยกข้าแยกลาดพร้าวครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร้อนสิบแล้วก็นำพ้นกีดขวางเรียบร้อยครับ
1: ครับยังพอมีตกค้างบ้างไหมครับตรงนั้น
2: ไม่ตอนนี้ในพื้นที่ก็เริ่มคล่องตัวแล้วครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้ยังไม่เปิดเทอมครับผม
1: ครับ
2: รถก็ยังรถจะน้อยกว่าปกติครับ
1: อ๋อครับ
2: แต่ก็จะไปสะสมตอนจะหลุดเขตนครบาลหน่อยก็คือช่วงตรงบริเวณหลักสี่ครับเลยแยกเลยสะพานกับรถลูกเรือไปจนถึงสุดเขตครับผมแต่ก็ไหลไปได้เรื่อยๆครับ
1: ในเรื่องของการเปิดพักเรียนนี่ทยอยเปิดไหมครับอย่างวันพฤหัสนี้แล้วก็วันจันทร์นี้ครับในพื้นที่
2: ใช่เริ่มครับแต่จะไม่ได้เปิดพร้อมกันครับผม
1: อืมครับแต่น่าจะเปิดครบวันจันทร์ไหมครับสารวัตร
2: ใช่ครับถูกครับ
1: วันจันทร์ที่18นี่เน
2: า
1: ะ
2: ช่วง18-19เนี่ยก็คือน่าจะแบบครบเต็มลิมิตนะครับเพราะของพื้นที่วิภาตอนนี้โรงเรียนประไทยเนี่ยปิดไปแล้วก็จะเหลืออยู่2โรงเรียนก็คือโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกับโรงเรียนหอวังครับ
1: ครับนะฮะก็เดี๋ยวว่าจะต้องมีการจัดการจราจรเพิ่มเติมยังไงด้วยหรือเปล่าช่วงเปิดเทอมสารวัตร
2: ถูกครับก็จัดตำรวจตำรวจการจราจรบริเวณนั้นหน้าครับผม
1: ครับนะ
2: ได้ครับ
1: ต้องเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับเนาะครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณนะครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจตรีผู้ชงเมาทุ่งนะครับสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีด้วยนะครับนะก็เป็นภาพรวมของการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้19นาฬิกากับ7นาทีกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรเพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราขอไปติดตามกรณีที่มีแรงงานไทยคุณผู้ฟังที่เดินทางไปทำงานภาคเกษตรตามฤดูกาลในประเทศเกาหลีเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่ามีการหลบหนีนะครับนายจ้างจนส่งผลให้ทางเกาหลีใต้เนี่ยก็ขึ้นบัญชีดำหรือว่าBlacklist นะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมข้อมูลรายละเอียดกันกับทางด้านของคุณสมชายมรกตศรีวันท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็ให้ความสนใจอยู่ด้วยในตอนนี้นะครับเดี๋ยวฝากทางท่านอธิบดีเพิ่มเติมถึงสาเหตุนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้
1: ครับก็ก่อนอื่นนะครับก
0: ็
1: นำเรียนที่ผู้ฟังทางบ้านนิดนึงนะครับเรามีแรงงานที่ทำงานอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกาหลีนะครับทุกประเภทการเดินทางนะครับเรามีประมาณ 34,000 คนนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็จะมีแรงงานที่เดินทางไปทำงานภาคการเกษตรตามฤดูกาลหรือที่เราทราบกันดีว่าถือวีซ่าประเภท E8 นะครับนะฮะก็คือเป็นไปทำงานตามฤดูกาลมีระยะเวลาการทำงานภาคเกษตรอยู่สักประมาณ 5-6 เดือนในแต่ละฤดูกาลเก็บเกี่ยวนะครับ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยแรงงานกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแรงงานที่เดินทางภายใต้ข้อตกลงที่ทางอำเภอต่างๆของเกาหลีใต้เนี่ยได้ลงนามกับประเทศไทยกับกรมการจัดหางานไว้นะครับก็มีอยู่สักประมาณ7อำเภอด้วยกันที่ลงนามMOUกับกรมการจัดหางานไว้ให้ส่งแรงงานไปทำงานภาคการเกษตรตามฤดูกาลนะครับครับผมครับ
0: ก็คือมีการเห็นบอกว่ามีการหนีในจ้างจำนวนเกิน 20% ใช่ไหมครับตรงนี้
1: ใช่ครับคืออย่างนี้ครับใน MOU เนี่ยนะครับกำหนดไว้ว่านะครับว่าแรงงานที่ไปทำงานภายใต้ MOU ภาคการเกษตรเนี่ยนะครับจะต้องทำงานกับนายจ้างตามที่เขาได้เดินทางไปและจะต้องไม่หลบหนีนายจ้างนะครับถ้ามีการหลบหนีนายจ้างเนี่ยก็ทางรัฐบาลของเกาหลีใต้ก็จะมีการแบ็คลิสต์แรงงานจากประเทศไทยนะครับซึ่งในข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็มีข้อมูลเนี่ยนะครับว่าขณะนี้มีแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานภายใต้ E8 หรือภาคการเกษตรเนี่ยซึ่งเราส่งไปขณะนี้เนี่ยครับทั้ง7อำเภอเนี่ยนะครับเราส่งไปประมาณ80คนนะฮะก็ปรากฏว่ามันมีแรงงานอยู่4จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดอุดรขอนแก่นสารคามและชัยภูมิที่มีการส่งไปแล้วปรากฏว่ามีแรงงานทั้ง4จังหวัดนี้นะหลบหนีในจ้างไปอาจจะหลบหนีในจ้างเพราะว่า1ต้องการหลบหนีตั้งแต่ต้นอันที่หนึ่งหรือแม้กระทั่งว่าทำงานครบสัญญาแล้วเนี่ยไม่ยอมกลับประเทศไทยตามกำหนดระยะเวลาแล้วหนีในจ้างไปเลยอย่างนี้กลายเป็นผีน้อยที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับซึ่งในข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของทางเกาหลีใต้เนี่ยวางข้อกำหนดไว้ว่าท่านหนีเกิน 20% เนี่ยนะครับ ก็จะมีการแบ็คลิสต์จังหวัดที่แรงงานมีภูมิลำเนาอยู
0: ่
1: ซึ่งข้อกำหนดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นประเทศอื่นๆที่มีการส่งแรงงานไปทำงานภาคการเกษตรหรือ E8 เนี่ยนะครับ หลายประเทศก็โดนมาตรการนี้เช่นเดียวกันนะครับไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่โดนนะครับครับ
0: แสดงว่าอย่างเนี้ยมี4จังหวัดใช่ไหมครับที่ตกเป็นข่าวคือจังหวัดอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามชัยภูมิอย่างนี้ต้องโดนแบ็คลิสต์ทั้ง4จังหวัดนี้ไหมครับ
1: ใช่ครับในข้อกำหนดของตรวจคนเข้าเมืองเขาแบ็คลิสต์ทั้งจังหวัดเลยเขาไม่ได้แบ็คลิสต์เฉพาะตัวแรงงานที่ลักลอบไปที่หนีไปนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับท่านได้มีการสั่งการผมให้มีการเชิญทางท่านทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรทั้งสองประเทศในการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของแรงงานหลบหนีรวมถึงมาตรการที่จะบังคับกับแรงงานนะครับว่าควรจะลงโทษแบ็คลิสต์ในลักษณะนี้ทั้งจังหวัดหรือเปล่าหรือควรจะดำเนินการในลักษณะอย่างไรนะครับก็คงต้องมีการพูดคุยกันต่อไปครับ
0: ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอย่างชัดเจน
1: ยังครับเพราะท่านสั่งการทางผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมคงต้องรีบนัดทางท่านทูตมาหารือร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับเพราะว่าเรามองไว้เหมือนกันว่าถ้าแรงงานเนี่ยคนที่ไปกระทำผิดนะครับแต่แบ็คลิสต์แรงงานทั้งจังหวัดซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนี่ยมันไม่น่าจะ เป็นธรรมกับแรงงานกลุ่มอื่นเลยนะครับก็อาจจะต้องขอความชัดเจนกับทางสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยด้วยว่าจะมีมาตรการอย่างไรที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับ
0: ครับคิดว่าน่าจะมีทางออกร่วมกันได้ไหมครับท่านอธิบดี
1: ผมเชื่อว่านะครับถ้าเรามีความจริงใจซึ่งกันและกันผมว่าปัญหาตรงนี้สามารถแก้ไขได้นะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเร่งดำเนินการนะครับ
0: ท่านอธิบดีครับมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนหรือยังครับว่า 20% แรงงานที่หลบหนีเนี่ยขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมครับ
1: แรงงานที่ไปที่หลบหนี 20% เนี่ยนะเป็นแรงงานที่เดินทางไปอย่างถูกต้องเป็นกรมการจัดงานจะส่งไปนะครับนะฮะแล้วพอส่งไปแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไปหลบหนีอันเนี้ยก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับ
0: ครับ
1: นะฮะครับผม
0: ได้มีการสอบถามพูดคุยกับทั้ง 20% ตรงนี้หรือยังครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้น
1: ตอนนี้เราพยายามเนี่ยครับติดต่อกับทางตัวแรงงานเองซึ่งขณะนี้นะครับข้อมูลที่เราได้รับการแจ้งจากทางสนร.เราปรากฏว่าแรงงานที่หลบหนีเนี่ยปิดมือถือเปลี่ยนอะไรทุกอย่างไม่สามารถติดต่อได้เลยนะฮะขณะนี้ผมก็ได้มีการสั่งการให้จังหวัดที่เช่นอุดรขอนแก่นสารคามชัยภูมิเนี่ยครับไปติดต่อญาติพ่อแม่พี่น้องญาติของทางแรงงานเองว่าขอทราบเหตุผลทำไมถึงต้องหลบหนีนะครับนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาตั้งใจที่จะหลบหนีตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยพอทำงานได้สักเดือนหนึ่งปุ๊บเนี่ยแล้วก็ได้รับค่าจ้างปุ๊บแล้วก็หลบหนีไปเลยอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเขาอาจจะหนึ่งมองว่าการหลบหนีไปแล้วมันจะได้ทำงานที่ยาวขึ้นแล้วก็มีค่าจ้างที่ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แรงงานอยากโดดวีซ่าแล้วไปทำงานกับนายจ้างอื่นๆครับ
0: แสดงว่าอย่างลักษณะเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้บ้างไหมครับ
1: คือในส่วนของวีซ่าภาคการเกษตรฤดูกาลเนี่ยนะครับเราเพิ่งส่งครั้งนี้เป็นปีแรกนะครับก่อนหน้านี้เราไม่มีการส่งนะครับเพราะว่า MOU เราลงนามตั้งแต่ปี66ก็จริงแต่ในการส่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเพิ่งได้เริ่มดำเนินการในปีนี้เองนะครับเพิ่งอย่างที่ผมกราบเรียนทางคุณพัฒน์และผู้ฝั่งทางบ้านปีนี้เราเพิ่งส่งไปแค่80คนเองนะฮะใน80คนนี้มันก็มีการหนีวีซ่าไปหนีในจ้างไปมันก็ส่งผลกระทบถึงในเรื่องของการแบ็คลิสต์ตามที่เป็นข่าวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเราก็เองก็คงต้องมาหามาตรการทำอย่างไรให้แรงงานพวกนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับการทำงานให้ตรงในจ้างไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีภายใต้วีซ่า E8 นะครับเพราะว่าการไปแล้วไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องปุ๊บมันส่งผลกระทบในมุมกว้างสำหรับแรงงานทั้งหมดในจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เราคงต้องมารีบกลับมาแก้ไขนะฮะทั้งในชั้นของการเจรจาเองหรือทำความเข้าใจกับแรงงานที่กำลังจะเดินทางต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ว่าไปทำงานภายใต้ข้อกำหนดของวีซ่า E8 แล้วเนี่ยอย่าได้หนีวีซ่าเพราะว่าจะส่งผลกระทบกับพี่น้องแรงงานในจังหวัดของตัวเองเนี่ยไม่ได้เดินทางรวมถึงพี่น้องตัวเองด้วยซ้ำไปที่กำลังจะเดินทางก็ไม่มีสิทธิ์ได้เดินทางเช่นเดียวกันนะคร
0: ับตรงนี้นี่มันจะมีผลกระทบกับแรงงานของจังหวัดอื่นๆด้วยไหมครับท่าน
1: ไม่ครับเฉพาะจังหวัดครับ
0: ส
1: มมติว
0: ่
1: าก็อย่างเช่นอุดรเนี่ยนะครับแรงงานจากอุดรเราส่งไปแล้วหลบหนีเนี่ยจังหวัดอุดรถูกแบ็คลิสต์1ปีนะจบสิ้นสุดก็คือเดือนธันวาปี69เนี่ยนะครับก็จะปลดจากการแบ็
0: ค
1: ลิสต์นะครับนะฮะจังหวัดไหนหลบหนีจังหวัดนั้นก็ถูกแบ็คลิสต์นะครับนะซึ่งขณะนี้อย่างที่ผมกล่าวเรียนมี4จังหวัดที่แรงงานใน4จังหวัดนี้หลบหนีไปก็ถูกแบ็คลิสต์ไปนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นโทษที่ดูเหมือนร้ายแรงเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เป็นธรรมกับคนอื่นที่เขาก็อยากจะไปทำงานด้วยอย่างนี
1: ้ใช่ครับถูกต้องครับอันนี้เนี่ยทางเราคงต้องมาหามาตรการว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ตัวแรงงานไทยเองเนี่ยนะครับไม่หลบหนีในจ้างนะครับต้องหามาตรการเพียงแต่ว่ามาตรการต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องไม่ส่งผลกระทบกับตัวแรงงานที่สุจริตนะฮะกระทำโดยสุจริตเกินสมควรนะครับต
0: ้
1: องพอดีพองามนะครับ นะฮะอันนี้เป็นโจทย์สำคัญที่เราต้องมาหาว่าเราจะทำอย่างไรนะ
0: เวลาที่เขา
1: ให้เกิดความเป็นธรรม
0: เวลาที่เขาแบ็คลิสต์เนี่ยเขาแบ็คลิสต์ในทุกสาขาอาชีพทุกสายงานเลยไหมครับท่าน
1: เฉพาะวีซ่า E8 นะครับเฉพาะภาคเกษตรตามฤดูกาลเพราะว่าเรามีการส่งแรงงานไปทำงานเกาหลีเนี่ยหลายประเภทวีซ่าด้วยกันเช่น E9 เนี่ยนะครับก็เป็นวีซ่าที่เรารัฐบาลไทยทำกับรัฐบาลเกาหลีในการส่งแรงงานไปทำงานในอุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับนะฮะอันนี้ก็ยังส่งไปตามปกติมีเฉพาะ E8 เท่านั้นเองที่มีข้อกำหนดว่าถ้าหลบหนีจะมีการแบล็คลิสต์นะครับนะฮะ
0: ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นวัดแรกสำหรับ E8 ถือว่าพอมีปัญหาแล้วเนี่ยมันเป็นครั้งแรกเนี่ยท่านมองว่ามันเป็นปัญหาร้ายแรงไหมครับ
1: ต้องถือว่าเป็นปัญหาค่อนข้างกระทบในวงกว้างนะครับเพราะว่าเรามีพี่น้องแรงงานที่มีความประสงค์อยากจะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ค่อนข้างมากโดยเฉพาะวีซ่า E8 นะครับถ
0: ้
1: าแรงงานคนนึงไปทำเสียหายปุ๊บเนี่ยมันส่งผลกระทบกับถึงแรงงานทั้งจังหวัดไม่ได้มีการไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เลยนะครับดูเหมือนจะไม่รุนแรงแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันกระทบค่อนข้างเป็นวงกว้างเพราะว่าแรงงานทุกคนอยากไปทำงานในต่างประเทศเพราะว่าเขาจะได้มีรายได้กลับมาเลี้ยงดูครอบครัวสินเชื่อครอบครัวได้ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้ครับ
0: คือแค่คนเดียวทำผิดนี่ก็คือแบ็คลิสต์ทั้งจังหวัดโอ้โหนี่
1: ถือว่าถือว่าแรงนะฮะก็ถือว่ารุนแรงพอสมควรนะครับเขาไม่ได้ลงโทษทางอะไรหรอกครับลงโทษทางเศรษฐกิจก็คือไม่ให้เราเดินทางไปอย่างนี้เราก็ลำบากแล้วตัวแรงงานเราก็ลำบากแล้วนะครับเพราะเขาอยากจะไปทำงานที่เกาหลีนะครับเพราะว่าตลาดแรงงานที่ได้ค่าจ้างสูงอ่ะมันมีไม่กี่ประเทศละนะวันนี้นะครับมีเกาหลีมีอิสราเอลนะครับมีญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะมันก็เป็นประเทศที่แรงงานอยากเดินทางไปทำงานค่อนข้างมากนะครับครับผม
0: ครับในแต่ละประเทศนี่จะมีกฎที่มันมีความแตกต่างกันบ้างไหมครับ
1: มีความแตกต่างกันครับเพียงแต่ว่าอย่างเกาหลีเนี่ยเขาค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของการหลบหนีเพราะว่าณวันนี้ต้องเข้าใจว่าณวันนี้เนี่ยคนไทยที่เดินทางไปที่เกาหลีใต้แล้วมีการหนีวีซ่านี่ค่อนข้างมากนะครับนะครับขณะนี้เรามีผีน้อยนะครับอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยนะครับอย่างผิดกฎหมายเนี่ยประมาณ 110,000 คนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขค่อนข้างสูงแต่ถามว่าณวันนี้กับเมื่อก่อนหน้านี้
0: ดี
1: ขึ้นไหมต้องตอบว่าผีน้อยของเราตอนนี้ลดลงเยอะนะครับเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ150,000-160,000 คนตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ110,000คนนะครับนะก็ถือว่าพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ตัวเลขของผีน้อยเนี่ยมันลดน้อยลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
0: ครับทีนี้เป็นถามท่านอธิบดีนะครับถึงระยะเวลาของการแบ็คลิสต์ของเขาเนี่ยก็คือ1ปีใช่ไหม1ปี
1: ใช่ครับตั้งแต่มกราถึงธันวาเลยครับคร
0: ับ
1: นะฮะครับ
0: ครับก็คือไปจบอ่ะอย่างถ้าปีนี้ก็คือไปจบธันวาคม
1: จบธันวาครับ
0: สิ้
1: นป
0: ี
1: ธันวาเลยนะครับพอสิ้นปีเสร็จปุ๊บก็เริ่มศักราชใหม่ก็สามารถเดินทางไปได้ตามปกตินะถ้าไปต้นปีเนี่ยจังหวัดนี้ไปทำเสียหายอีกนะก็โดน
0: แบบ
1: น
0: ี้
1: ตั้งแต่ต้นปียันสิ้นปีเหมือนกัน
0: แม้กระทั่งแค่คนเดียวก็เป็นประเด็นได้ก็เนี่ยแหละ
1: ใช่ครับเป็นประเด็นได้เพราะว่าณวันนี้ต้องเข้าใจว่า E8 เนี่ยขณะนี้เรายังส่งไม่เยอะพอ 20% เนี่ยส่งสมมติว่าส่งไป10คนเนี่ย 20% 1คนมันก็เกิน 20% ละมันก็ 20% ละถูกไหมครับนะอย่างนี้มันก็เป็นประเด็นปัญหานะครับนะครับ
0: อย่างคนเดิมเนี่ยที่โดนแบ็คลิสต์ไปแล้วเนี่ยถ้าผ่านไปแล้ว1ปีเนี่ยสามารถกลับไปอีกได้ไหมครับ
1: ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเขามีประวัติหลบหนีวีซ่าอย่างเงี้ยมีปัญหาแน่ก็คงไม่ได้ไปนะครับนะฮะครับ
0: อันนี้คือเขา
1: ตรงนี้เราก็คงต้องมีมาตรการเหมือนกันนะครับว่าคนที่ไปแล้วลักลอบหลบหนีไปเนี่ยเราคงต้องมีการแบ็กลิสต์ตัวแรงงานพวกนี้ไม่ให้ไปประเทศอื่นด้วยเช่นกันเพราะว่าทำให้ประเทศไทยนี่เสียหายมีภาพลักษณ์ที่เสียหายนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบอย่างที่ผมกลับเรียนวงกว้างให้กับตัวแรงงานทั้งระบบเลยนะแทนที่แรงงานคนอื่นๆเขาจะได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศมีรายได้กลับมาประเทศไทยกลายเป็นว่าแรงงานไม่สามารถได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศตามที่มุ่งหวังได้เลยนะฮะอันนี้ก็เราก็คงต้องมีมาตรการสำหรับแรงงานที่มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีอย่างนี
0: ้
1: นะครับ
0: มองถึงมาตรการในการป้องกันไม่ให้เหตุมันเกิดซ้ำแบบนี้มีวิธีการมาตรการยังไงบ้างไหมครับ
1: หนึ่งอันดับแรกนะครับหนึ่งเราคงต้องสร้างการรับรู
0: ้
1: ให้กับตัวแรงงานทุกคนได้รับรู้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกรณีที่เขาหลบหนีแล้วจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องของพวกเรากันเองอย่างไร
0: ครับ
1: อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับต้องให้แรงงานมีความรับผิดชอบตระหนักรู้นะครับว่าถ้าเขาทำนะฮะพี่น้องของพวกเรากันเองนะฮะอาจจะไม่ใช่ตัวคนในครอบครัวเขาหลับ อาจจะเป็นคนอื่นๆที่อยู่ในจังหวัดจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับแล้วท่านจะถูกสังคมในพื้นที่ของภูมิลำเนาของตัวเองเนี่ยนะฮะไม่ให้การยอมรับตรงนี้ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในภูมิลำเนาตามปกติของเขาได้นะครับ เพราะว่าเวลาเนี้ยเขาทำอะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันส่งผลกระทบกับตัวพี่น้องแรงงานในจังหวัดนั้นทั้งหมดเลยถูกไหมครับนะฮะก็ต้องสร้างการตระหนักรู้ตรงนี้ด้วยแล้วก็อาจจะต้องมีมาตรการเสริมอื่นๆนะครับ นะว่าจะทำอย่างไรให้แรงงานเนี่ยเช่นหนึ่งการแบ็คลิสต์เนี่ยทั้งแบ็คลิสต์ทั้งจังหวัดก็คงไม่ได้ อาจจะแบ็คลิสต์เฉพาะคนที่ใช้นามสกุลเดียวกันกับตัวแรงงานเนี่ยอาจจะบอกว่าเอาละคนบ้านเขาเนี่ยคุณไม่ต้องไปทั้งบ้านเลย ไม่ต้องเอากระทบคนอื่นหรอกเอาเฉพาะบ้านคุณเองเนี่ยแหละครับคุณทำเสียก็บ้านคุณทั้งหมดต้องรับผิดชอบถูกไหมฮะไม่ให้คนอื่นไปรับผิดชอบร่วมด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงต้องพูดคุยกันแบบนี้นะครับ
0: ครับผมก็ต้องติดตามนะครับว่ามาตรการต่างๆนี่จะแบบว่าลดพฤติกรรมเหล่านี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราต้องติดตามมีนัดหมายประชุมคุยเจรจากับทางเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้กำหนดการไว้เมื่อไหร่ครับท่าน
1: ยังครับตอนนี้ผมกำลังสั่งผมสั่งการให้ทีมงานผมประสานกับทางสถานทูตนะฮะว่าขอนัดหมายทางท่านทูตมาหารือร่วมกันกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและทีมของกรมการจ้างงานด้วยนะครับ
0: ครับผมนะท่านอธิบดีมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังเตรียมจะเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้หรืออาจจะประเทศอื่นๆด้วยว่าจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรอะไรที่จะต้องแนะนำตรงนี
1: ้ครับอันดับแรกนะครับพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์อยากจะไปทำงานในต่างประเทศนะครับอันดับแรกต้องเตรียมสุขภาพตัวเองให้พร้อมนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับต้องหนึ่งต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นนะไม่ทำพฤติกรรมในลักษณะอย่างนี้นะครับอันที่สามนะครับพี่น้องแรงงานไปทำงานต่างประเทศมีจุดมุ่งหมายก็คือต้องการไปเก็บเงินเก็บทองมาเพื่อจุนเจือครอบครัวให้มีฐานะการความเป็นอยู่ในประเทศไทยดีขึ้นเราต้องตั้งใจในการทำงานนะครับนะให้มากที่สุดดีที่สุดเพื่อที่นายจ้างในต่างประเทศจะได้มีความพอใจและอยากได้แรงงานจากประเทศไทยไปทำงานมากมากขึ้นพี่น้องแรงงานของเราก็จะได้มีตลาดแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกสิ่งหนึ่งครับพี่น้องแรงงานต้องห่างไกลยาเสพติดนะครับต้องกลับเรียนวันนี้นะครับเรามีแรงงานที่กำลังจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศเราได้มีความร่วมมือกับทางสำนักงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดขณะนี้เรามีการตรวจสอบแรงงานทุกคนเข้มข้นนะครับทั้งในเรื่องของการตรวจสอบปัสสาวะขณะนี้วันนี้เราตรวจสอบก็มีการพบว่าแรงงานประมาณ7คนเนี่ยมีการเสพยาเสพติดขณะนี้ก็โดนไม่ได้เดินทางนะฮะดังนั้นพี่น้องแรงงานทุกคนที่จะไปทำงานต่างประเทศให้ห่างไกลยาเสพติดอย่างเด็ดขาดทันทีนะครับครับผมอันนี้เป็นข้อห่วงกังวลนะครับครับผม
0: ก็ทำดีทำถูกต้องมันก็เกิดผลดีต่อทั้งตัวเองครอบครัวประเทศชาติด้วยนะครับท่านอธิบดีนะ
1: ใช่ครับถูกครับถูกครับ
0: แหมวันนี้จอสร้อยต้องขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีด้วยนะครับที่สละเวลามาให้ข้อมูลกันเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันหลังที่อาจจะมีการเจรจาพูดคุยกับทางด้านของท่านเอกอัครราชทูตด้วยนะครับเนาะ
1: ครับผมครับ
0: ผมขอบพระคุณนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณ
1: แล้วก็พี่น้องผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านขอบคุณคุณสมชายมรกตศรีวันนะครับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานด้วยที่มาสละเวลาพูดคุยกันนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายคนอยากจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศกันเยอะเกาหลีใต้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศปลายทางที่มีคนไทยให้ความสนใจกันมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น1คนที่ทำผิดแน่นอนมันส่งผลกระทบต่อคนทุกคนนะครับที่จะโดนแบล็คลิสต์ถึง1ปีโอ้ถือว่าเป็นกฎที่หนักนะสำหรับคนที่เขาอยากจะไปทำงานจริงๆแบบสุจริตจริงๆก็เป็นการปิดกั้นโอกาสเข้าไปด้วยนะครับก็เป็นเรื่องนึงที่เรามาเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังเอาละส่วนช่วงนี้เราไปต่อเนื่องกันเลยนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: ค
3: ่ะค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค
3: ่ะมาดูเรื่องของการเยียวยานะคะคือทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีการเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอในเรื่องของการขอการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอในเรื่องของการขอการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งเป็นงบกลางรายการ

0: 39นายและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บมาก11นายรวมวงเงินเยียวยาทั้งสิ้นนะคะ452,350,000 บาทค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือก็ประกอบด้วยผู้เสียชีวิตรายละ10ล้านบาทนะคะผู้ทุพพลภาพรายละ10ล้านบาทเช่นเดียวกันผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทแล้วก็ผู้ที่ได้ผู้บาดเจ็บมากนะคะรายละ 500,000 บาทค่ะมาตรการดังกล่าวสะท้อนถึงความห่วงใยของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมที่ให้ความสำคัญต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาตินะคะสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณานะคะประกอบด้วยการเสียชีวิตก็หมายถึงว่าผู้เสียชีวิตที่เป็นผลโดยตรงหรือเป็นผลที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์สถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะทุพพลภาพก็หมายถึงผู้ที่สูญเสียอวัยวะสำคัญหรือสูญเสียสมรรถภาพทางกายประการใดประการหนึ่งอันเป็นผลโดยตรงหรือผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเช่นสูญเสียแขนขาการมองเห็นหรือว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญบาดเจ็บสาหัสหมายถึงผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและพักรักษาตัวเกิน20วันอันเป็นผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนบาดเจ็บมากหมายถึงผู้ที่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตั้งแต่2วันแต่ไม่เกิน20วันอันเป็นผลจากเหตุการณ์ที่ความไม่สงบนะคะความขัดแย้งที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
1: ครับ
0: อีกเรื่องนึงนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคุณสาบิดาไทเศษนะคะวันนี้เปิดเผยว่าทางกรมศิลปากรได้ออกประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตจังหวัดต่างๆรวม11ฉบับนะคะซึ่งก็ครอบคลุมโบราณสถานตามแนวชายแดนของประเทศไทยเพื่อสร้างการรับรู้นะคะและรับทราบอย่างเป็นทางการว่าโบราณสถานดังกล่าวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะโดยประกาศรายชื่อโบราณสถานครั้งนี้นะคะจะส่งผลให้การดูแลปกป้องอนุรักษ์โบราณสถานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันการบุกรุกหรือว่าการทำลายโบราณสถานนะคะเอื้อต่อการดำเนินงานบูรณะปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์ให้สามารถดำเนินการได้สะดวกและก็ชัดเจนตามกรอบของกฎหมายซึ่งก็รวมถึงปราสาทตาเหมื่อนและก็ปราสาทตาควายในจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะโดยราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากรนะคะขึ้นทะเบียนจำนวน11ฉบับมีผลตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะโดยการขึ้นทะเบียนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้รวม79แห่งนะคะก็คร่าวๆนะคะก็มีที่นครพนม40แห่งนะคะก็จะมีปราสาทนครพระธาตุนครนะคะวัดโอกาสสีบัวบานแล้วก็อุบลราชธานี4แห่งก็เช่นหาดทรายสูงนะคะถ้ำฝ่ามือแดงถ้ำวัวแดงถ้ำแต้มมุกดาหาร10แห่งนะคะเช่นวัดยอดแก้วศรีวิชัยวัดศรีบุญเรืองนะคะแหล่งโบราณคดีนายกองคูณนะคะวัดท่าดอนตาลเป็นต้นนะคะส่วนจังหวัดตาก2แห่งค่ะคือพระธาตุดอยดินจี่นะคะเนินโบราณสถานดอยพระธาตุนะคะแล้วก็ยะลา2แห่งก็คืออุโมงค์ปิยมิตรนะคะซึ่งเราก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเราก็ได้ยินกันมานานนะคะแล้วก็กำแพงเมืองบ้านกาแปะตอกอค่ะนราธิวาส1แห่งได้แก่เมืองแร่โต๊ะโมะนะคะระนอง1แห่งได้แก่เขาเจดีค่ะบุรีรัมย์6แห่งนะคะก็ได้แก่ปราสาทใบแบกนะคะปราสาทบ้านหนองตะเคียนปราสาททองปราสาทตาลิ่มนะคะปราสาทหนองตะโกเป็นต้นนะคะอำนาจเจริญ1แห่งก็คือสิมนะคะอุโบสถวัดศรีบุญเรืองค่ะแล้วก็ศรีสะเกษ3แห่งนะคะสถูปคู่ภาพสลักผาจันแดงและภาพเขียนสีและสภาพสลักภาพสลักนะคะผาเขียนที่เขาพนมดบนะคะสุรินทร์ค่ะอันนี้ไฮไลท์สำคัญนะคะสุรินทร์9แห่งได้แก่ปราสาทหมอนเจริญปราสาทเป็งนะคะปราสาทเบงปราสาทเซมปราสาทหนองคนานะคะปราสาทโอทลันปราสาททองบ้านหนองคนาแล้วก็ปราสาทตาเมือนรวมถึงปราสาทตาขวายด้วยค่ะ
1: ครับ
0: นะคะมาดูเรื่องเศรษฐกิจบ้างนะคะทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ โดยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและที่ปรึกษาศูนย์

0: ทรัพยากรเศรษฐกิจและก็ธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนเมษายน2569อยู่ที่ระดับ 50.6 นะคะปรับลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2สู่ระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนค่ะเนื่องจากว่าผู้บริโภคยังคงเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมนะคะยังคงฟื้นตัวช้านะคะแล้วก็สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็ยังคงสร้างความกังวลเรื่องของพลังงานนะคะในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมากส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตการขนส่งและก็ค่าครองชีพภายในประเทศนะคะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขณะนี้อยู่ในลักษณะไซด์เวย์ดาวน์ค่ะหรือว่าการชะลอตัวต่อเนื่องนะคะโดยภาคบริการยังเป็นแรงสำคัญที่ช่วยประคองเศรษฐกิจจังหวัดต่างๆเอาไว้นะคะท่ามกลางสัญญาณอ่อนแรงของภาคธุรกิจและกำลังซื้อของประชาชนค่ะด้านดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมนะคะปรับลดลงมาอยู่ที่ 44.1 ดัชนีโอกาสในการหางานทำอยู่ที่ 48.6 นะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ 59.0 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นด้านการจ้างงานนะคะปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ40เดือนเลยค่ะสะท้อนว่าประชาชนกังวลต่อความมั่นคงในอาชีพและรายได้นะคะส่งผลให้การใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องการซื้อรถซื้อบ้านและการท่องเที่ยวชะลอตัวลงนะคะขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยพบว่าการปรับตัวลดลงนะคะจาก 4.33 มาอยู่ที่43.3 มาอยู่ที่ 42.2 จุดนะคะโดยผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตในอีก6เดือนข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องของสภาพคล่องหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นและก็ความไม่แน่นอนเรื่องของนโยบายภาษีนะคะสำหรับโครงสร้างสำหรับโครงการขออภัยไทยช่วยไทยนะคะที่อัดฉีดเม็ดเงินนะคะกว่า 4,000 บาทซึ่งรัฐบาลมุ่งจะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะเช่นภาคขนส่งภาคอุตสาหกรรมประมงและเกษตรกรรมก็จะช่วยลดผลกระทบด้านต้นทุนโดยไม่ผลักดันเงินเฟ้อให้เพิ่มขึ้นและความกังวลสำคัญอย่างที่ทางเงินเฟ้อแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประเมินว่าเงินเฟ้ออาจจะอยู่ในประมาณ 3-3.1% แต่หากราคาน้ำมันยังคงยืนอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องถึงปลายปีนะคะก็อาจจะเห็นเงินเฟ้อรายเดือนขยับไปแตะถึง 4-5% ได้นะคะซึ่งก็จะกระทบกับกำลังซื้อแล้วก็ต้นทุนภาคธุรกิจเพิ่มเติมโดยเฉพาะโดยหากมีผู้ลงทะเบียนนะคะถ้าเกิดว่ามีผู้ลงทะเบียนโครงการประมาณ30ล้านคนก็จะทำให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจราว 120,000 ล้านบาทรวมกับเงินสมทบของภาคประชาชนและเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะอีกกว่า 40,000 ล้านบาทก็จะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา4เดือนหรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 50,000 ล้านบาทจึงคาดว่าหากเป็นไปตามแผนนะคะเศรษฐกิจไทยในปี2569ก็จะมีโอกาสขยายตัวได้ในกรอบ 1.5-2% โดยจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงของปลายไตรมาส3ถึงต้นไตรมาส4โน่นเลยนะคะ
1: ครับ
0: นะคะมาดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบ้างค่ะคุณพัฒน
1: ์
0: ตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะปิดที่ 1,483.56 จุดนะคะลดลงไป 5.73 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 55,549.72 ล้านบาทนะคะการซื้อขายหุ้นวันนี้นะคะดัชนีแกว่งตัวขึ้นในช่วงเช้าก่อนที่จะค่อยๆลดระดับมาปรับตัวลงโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,481.95 จุดนะคะแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,501.35 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะมีการพักฐานนะคะเนื่องจากว่าไร้ปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนนะคะขณะที่มีประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งก็อาจจะเป็นนอยส์เข้ามารบกวนในระยะสั้นวันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายทำกำไรของหุ้นกลุ่มเดลต้าค่ะก็กดดันนะคะหลังจากที่ดัชนีพยายามที่จะขึ้นให้ไปแตะ 1,500 จุดให้ได้แต่ก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะตึงตัวค่ะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนนะคะปิดลบในวันนี้ค่ะเนื่องจากว่า นักลงทุนนะคะเทขายทำกำไรก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่จะเกิดขึ้นที่กรุงปักกิ่งในวันที่14และก็15พฤษภาคมนะคะขณะที่ตลาดต่างคาดหวังว่าการหารือครั้งนี้จะช่วยรักษาข้อตกลงพักรบทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเอาไว้ได้นะคะนอกจากนี้คาดว่าผู้นำทั้งสองก็จะหารือกันประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในอิหร่านรวมถึงประเด็นของไต้หวันด้วยนะคะวันนี้ทำให้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 4,214.49 จุดลดลงไป 10.53 จุดนะคะหางเสงบ้างนะคะหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ก็ปิดลบค่ะนักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะเตือนว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านเนี่ยยังอยู่ในภาวะเปราะบางอย่างมากนะคะหางเสงวันนี้ปิดไปที่ 26,347.91 จุดนะคะลดลงไป 58.93 จุดค่ะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ปิดบวกนะคะโดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแม้ว่าระดับการบวกเนี่ยจะลดลงจากแรงเทขายทำกำไรตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ก็ยังบวกค่ะวันนี้นิเกอิปิดไปที่ 62,742.57 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 324.69 จุดค่ะส่วนราคาทองคำนะคะทองคำในประเทศวันนี้คุณพัททั้งวันเนี่ยปรับไปทั้งหมด23ครั้งนะคะเป็นปรับลบไป14ครั้งแล้วก็ปรับบวกไป9ครั้งเปิดตลาดปรับครั้งแรกเนี่ยบวกไป850บาทนะคะปิดตลาดวันนี้เนี่ยนะคะยังคงบวกอยู่นะคะ500บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 71,900 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 72,100 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 7,463.68 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 72,900 บาทค่ะส่วนทองคำตลาดโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,699 เหรียญสหรัฐต่อออนนะคะที่ค่าเงินบาท 32.42 บาทค่ะมาดูเงินบาทบ้างนะคะวันนี้นะคะเงินบาทปิดตลาดที่ 32.43 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะอ่อนค่าเล็กน้อยนะคะจากช่วงเช้าเปิดตลาด 32.40 ถึง 32.42 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะในระหว่างวันเงินบาทก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.28 ถึง 32.43 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าที่สุดของวันแต่เงินบาทก็ยังเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่สอดคล้องกับสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคนี้นะคะเนื่องจากตลาดยังมีแรงกดดันจากภาวะราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะคะคืนนี้เขาก็ติดตามตลาดจะติดตามเรื่องของการรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของสหรัฐนะคะหรือว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนเมษายนแล้วก็ปลายสัปดาห์จะรอดูการประชุมสุดยอดผู้นำของจีนและสหรัฐที่ปักกิ่งนะคะมีการคาดการณ์ค่ะพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.25 ถึง 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันนะคะล่าสุดเลยคุณพัทเดี๋ยวดูให้โอ้โห
1: เป็นไงครับ
0: พุ่งขึ้นนะคะบวกอีกนะคะเอาเป็นว่าเวสเท็กซัสบวกไปอีก3เหรียญ46เซนนะคะขออภัย3เหรียญ39เซนนะคะราคาอยู่ที่ 101.46 นะคะดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะแล้วก็เบรนท์ก็เช่นเดียวกันนะคะบวกไปอีก3เหรียญ61เซนราคาอยู่ที่ 107.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทั้ง2ตลาดนี่มากกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไม่แน่นอนหรือว่าไม่มั่นใจเนี่ยน้ำมันนี่พุ่งตลอดนะคะมาดูตลาดเรื่องของต่างประเทศค่ะสำนักงานประธานาธิบดีเลบานอนเผยแพร่ข้อเรียกร้องสหรัฐกดดันให้กดดันอิสราเอลนะคะให้หยุดยิงแล้วก็หยุด การรื้อถอนบ้านเรือนในภาคใต้ของเลบานอนส่วนกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนก็รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต74คนจากการโจมตีของอิสราเอลในช่วง3วันที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะมีการประกาศหยุดยิงไปตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะระหว่างกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนกับอิสราเอลก็ตามค่ะแต่ก็ไม่ได้หยุดนะคะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเลบานอนเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ7คนนะคะที่เมืองซักกากิเยนะคะทางใต้ของประเทศค่ะจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่ 2,869 คนนะคะนับตั้งแต่วันที่2มีนาคมซึ่งก็รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์นะคะผู้หญิงแล้วก็เด็กนะคะเด็กก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะบุคลากรทางการแพทย์ผู้หญิงแล้วก็เด็กๆเนี่ยนะคะ รวมทั้งหมดเนี่ย584คนค่ะสำนักงานประธานาธิบดีเลบานอนแถลงว่าประธานาธิบดีโจเซฟอูนแห่งเลบานอนกล่าวในระหว่างการพบปะกับนางมิเชลอิสซาเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเลบานอนนะคะโดยย้ำถึงความจำเป็นในการกดดันอิสราเอลให้หยุดยิงค่ะรวมถึงให้ทบทวนความคืบหน้าประเด็นการเจรจารอบ3ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะระหว่างตัวแทนรัฐบาลเลบานอนและอิสราเอลที่จะมีขึ้นในวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้ด้วยนะคะทั้งนี้อิสราเอลอ้างว่าการรื้อถอนบ้านเรือนประชาชนทางตอนใต้ของเลบานอนก็เพื่อที่จะต่อต้านกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่แทรกซึมอยู่ในพื้นที่ของพลเรือนค่ะ
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ก็คือเหตุผลของเขานะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะคุณพัช
1: ขอบคุณคุณวัฒนพรด้วยนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ขอบคุณคุณวัฒนพรวัฒนบุรคาภูลด้วยนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14ถึง17พฤษภาคมและรอบ2 24ถึง28มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: ประตูรั้วกำลังจะปิด
9: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
10: โทรคุยต่างประเทศแบบ International ใครว่ายาก
11: เขามีแต่ Inter เปล่า
10: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: คุณแฟนครับช่วงนี้นะครับทางด้านของ MEA นะครับมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจร MEA นะครับแจ้งปิดจราจรชั่วคราวนะครับบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2ถนนบรมราชชนนีนะครับในช่องทางคู่ขนานนะครับตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึง13พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างผิวจราจรนะครับโปรดวางแผนการเดินทางครับขออภัยผู้ได้รับผลกระทบมาณโอกาสนี้ด้วยย้ำนะครับทางด้านของ MEA แจ้งปิดการจราจรนะครับฝั่งขาออกบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2ถนนบรมราชชนนีนะครับในช่องทางคู่ขนานตั้งแต่วันนี้นะครับถึงพรุ่งนี้เลยนะครับพรุ่งนี้วันสุดท้าย13พฤษภาคม2569เพื่อดำเนินงานก่อสร้างผิวจราจรโปรดวางแผนการเดินทางด้วยนะครับขอบคุณทางด้านของMEA ด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีข้อมูลแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับจากทางอปพ.ร.เขตบางบอนแจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับว่าถนนเอกชัยบางบอนในฝั่งขาเข้าบริเวณแยกเอกชัยบางบอน5นะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง 18:00 น.ครับมีรถปิกอัพชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ8นะครับก็เป็นพื้นที่ของสน.บางบอนด้วยนะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณพันธ์นะครับอยู่ทางมอเตอร์เวย์ครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่พันธ์ฝากแจ้งเป็นทางที่ขาออกมอเตอร์เวย์วันนี้ทั้งเข้าทั้งออกใช้การได้ดีนะพี่
0: ครับ
1: รถลอยครับมุ่งหน้าสุวรรณภูมิครับผม
0: ครับ
1: ในข้างในสุวรรณภูมิก็รู้สึกจะรถน้อยอยู่ครับไม่เยอะครับวันนี้
0: เคลื่อนตัวดีนะครับ
1: การจราจรคล่องตัวตอนนี้ผมกลับมาแล้วพี่มาถึงพระรามสูรแล้วเนี่ยพระราม9แยกพระราม9ตัดกับรามคำแหงครับผม
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับตรงนั้น
1: ตรงนี้รถก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ยังไม่ได้ขึ้นจากระดับนะพี่
0: ครับ
1: ยังไม่ได้ขึ้นจากระดับพระราม9มุ่งหน้าไปฝังเมืองยังไม่ได้ขึ้นครับผม
0: ครับ
1: ตอนนี้อยู่ตรงด่านเก็บตังค์25บาทเนี่ยคร
0: ับ อ๋อรถเยอะไหมครับช่วงหน้าด่าน
1: หน้าด่านไม่เยอะนะพี่โล่งอยู่ครับไม่เยอะครับไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: หน้าด่านที่5บาท
0: ครับ
1: รถน้อยครับสงสัยชาวบ้านแต่จะได้ดูให้พี่พัดฟุตบอลโลก
0: เดือนหน้านู่นน่ะมีเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหม
1: ของยากอยู่นะพี่พัดของยากอยู่ไม่ให้ดูแล้วไม่เป็นไรหรอกครับหาดูทางอื่นแล้วครับผม
0: เอานะเขาก็มีไปเปิดมาแล้ว
1: แหละพี่พัดพันเท่าไหร่ครับ1,500ล้านเนี่ย
0: เออครับเดี๋ยวต้องติดตามต้องติดตาม
1: เอามาแจกคนละครึ่งดีกว่า
0: ครับเดี๋ยวต้องติดตาม
1: โอ้ดังระดับนี้ก็แค่รถน้อยนะพี่บัตรขาวครับผม
0: ครับก็น่าจะดีขึ้นนะตอนนี้คล่องตัวนะครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่ขาเก้าเนี่ยรถก็น้อยครับ
0: ครับ
1: ขาออกไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับ
0: ครับ
1: พี่บิ๊กเขายังไม่วิ่งมั้งตอนที่สองทุ่มพี่บิ๊กมาสามทุ่มแล้วครับพี่กติ
0: ครับก็ต้องไปตามกฎนะเนาะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: โอเคคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับคุณพันธ์ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับก็หลายๆเส้นทางนี้ก็เริ่มดีขึ้นคล่องตัวขึ้นนะครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุด้านบนของสะพานแคบแยกวงสว่างเนี่ยที่เคลื่อนย้ายไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วการจราจรคล่องตัวนะครับฝั่งที่มาจากทางสะพานพระราม7มุ่งหน้าแยกทางด้านวงสว่างเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนด้านกลับกันนะครับก่อนหน้านี้จะมีปริมาณรถมากตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็จะเหลือตกค้างเคลื่อนตัวช้านิดนึงตรงช่วงรัชวิภาเข้าประชานุกูลนะครับแต่ก็ตามกันได้ตลอดเหมือนกันนะครับนะในฝั่งด้านขาออกเนี่ยนะฮะส่วนพหลโยธินนะครับจากห้าแยกลาดพร้าวต่อเนื่องมาทางรัชโยธินปริมาณรถยังค่อนข้างมากนะครับยังมีท้ายอยู่บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเลยจากแยกรัชโยธินก็จะมาชะลออีกทีเข้าเสนานะครับเสนาเข้าแยกเกษตรนะครับงามวงวานด้านขาออกจะเหลือข้ามคลองลาดยาวนะครับแล้วก็ชะลอตัวช่วงหน้าห้างเดอะมอลล์งามวงวานนิดเดียวนะครับนะขาเข้านี่คล่องตัวแล้วนะครับแจ้งวัฒนะนะตอนนี้เนี่ยดีแล้วนะครับจะเหลือช่วงชะลอเข้าหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับมีท้ายสะสมอยู่ช่วงสถาบันปัญญาภิวัฒน์นะครับตรงนี้ขาเข้าดีนะครับคล่องตัวนะฮะส่วนทางด้านของคุณโบแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาร่มเกล้าฝั่งขาเข้านะครับจุดเกิดเหตุนะอยู่ช่วงบริเวณแยกเคหะร่มเกล้านะครับมีรถเก๋งชนกับรถกระบะ แท็กซี่ด้วยนะครับขวาง2ช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ขวางเลนกลางด้วยวิ่งได้ช่องทางขวาช่องเดียวล่าสุดเราประสานไปกับทางสน.ร่มเกล้าให้แล้วนะครับก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับรถชะลอตัวนะฮะคุณกันนิษฐาแจ้งรถจอดเสียนะครับบนสะพานหัวช้างถนนพญาไทนะครับด้านขาเข้าบนสะพานหัวช้างมีรถเก๋งจอดเสียขวางช่องทางขวานี่แจ้งเข้ามาเมื่อช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทำให้การจราจรช่วงนั้นเคลื่อนตัวช้านะครับด้านฝั่งกลับกันนะเห็นบอกว่าเกาะคล่องตัวนะครับหลายๆจุดก็ดูคลี่คลายลงนะครับสำหรับปริมาณรถการจราจรด้วยณเวลานี้นะครับดูการเคลื่อนตัวสำหรับรอบในสุขุมวิทนะครับทองหล่อต่อเนื่องมาทางพร้อมพงก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับช่วงผ่านอุทยานเบญจสิรินะครับเข้าแยกอโศกสุขุมวิทฝั่งกลับกันนะฮะจากด้านนาเข้ามาเนี่ยก็มีท้ายอยู่สุขุมวิทซอย11นะครับก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่ในซอยอโศกมนตรีนะครับยังมีปริมาณรถมากในช่วงกลางซอยมุ่งหน้าไปท้ายซอยอโศกเพชรนะครับส่วนทางเพชรบุรีนะครับก็จะมีตามรอบสัญญาณไฟที่แยกพร้อมพงแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณข้ามแยกอโศกเพชรนะครับมีสัมพันธ์ใต้ทางด่วนหมดปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของราชปรบรถยังค่อนข้างเยอะนะครับทางด้านของประตูน้ำไปแยกมักกะสันยังมีท้ายล้นมาที่ถนนราชดำริท้ายยังอยู่ที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับส่วนพระราม1นะครับแยกปทุมวันต่อเนื่องเฉลิมเผ่าทางด้านของราชประสงค์เนี่ยรถยังค่อนข้างมากนะครับแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ฝั่งกลับกันก็ยังค่อนข้างเยอะนะครับพระราม4นะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มดีนะครับจะเหลือฝั่งขาออกนะช่วงทางด้านของสารแดงด้านบนสะพานแดงญี่ปุ่นลงมาทางด้านของวิทยุนะครับสาทรเหนือยังมีตกค้างนะครับช่วงเข้าแยกวิทยุท้ายยังอยู่ถนนสารแดงส่วนสาทรใต้นะครับท้ายเนี่ยยังอยู่ซอยสาทรซอย3นะครับเข้ามาทางด้านของแยกนรินทรนะเลยมาเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับ BTS สลุยนะครับมาทางด้านของถนนทางแยกสุรศักดิ์สาทรเนี่ยนะครับส่วนด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินหมดปัญหาเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของโรงเรียนสาธิตละออุทิศนะครับมีการแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารงานด้านการจราจรนะครับบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำหรับการรับส่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตละออุทิศนะครับขอความร่วมมือผู้ปกครองกรณีขับรถมาจากสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีนะครับห้ามเลี้ยวขวาบริเวณทางเข้าประตู5ช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:20 นและช่วงเย็นนะครับ 17:00 นถึง 17:30 นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารจัดการด้านการจราจรร่วมกับสน.สามเสนก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของการจัดการจราจรในพื้นที่ของสน.สามเสนด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีการประชาสัมพันธ์นะครับช่องเดินรถนะแยกสังฮีแล้วก็เส้นทางเดินรถฟีดเดอร์ที่ตรงเนี้ยก็จะมีการเริ่มใช้พรุ่งนี้นะสำหรับการจัดการจราจรของทางสน.สามเสนคือเลี้ยวขวาถนนราชวิถีเนี่ยเฉพาะช่วงเวลา 5:30 ถึง 7:30 นและช่วงเย็นก็คือ 14:00 ถึง 16:00 ส่วนทางด้านของสามเสนเลี้ยวขวาเฉพาะช่วงเวลา 7:31 นถึง 14:00 และช่วงเย็น 16:01 ถึง5:30 นก็เป็นเรื่องของการจัดการการจราจรกรณีการเปิดภาคเรียนนั่นเองนะแต่อันเนี้ยประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมจากทางโรงเรียนนะครับสาธิตละอออุทิศกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะครับขอความร่วมมือนะกรณีขับรถมาจากสะพานกรุงธนห้ามเลี้ยวขวาบริเวณทางเข้าประตู5ตั้งแต่ช่วง 7:30 ถึง 8:20 และช่วง 17:00 ถึง 17:30 เริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีส่วนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและทรงวางบนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนหวงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงศีลเมื่อพระราชวชิรโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมศิลาทรงพระสุรายสงฆ์พระพุทธปฏิมาชัยวัดราชการที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่ราชการที่10พระคันธรราชจีนนั่งราชการที่10พระคันธรราชจีนยืนราชการที่10พระคันธรราชบันไดราชการที่10พระคันธรราชรวงข้าวราชการที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะสองข้างแล้วทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์และจากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรเมื่อประทับพระราชอาสน์พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีเพื่อชมงคลจบพระสงฆ์11รูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงลางน้ำสังทรงเจิมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักจากนั้นทรงหลังน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญประกอบด้วยเทพีคู่หาบทองได้แก่นางสาวชันทิสาอารีสเวทนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ส่วนเทพีคู่หับเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อทรงเจิมเทพีเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นโดยเป็นสองพระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญหารซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญหารแห่งราชอาณาจักรไทยโดยข้าวถือเป็นอาหารหลักของประชาชน ในภาษาบาลีเรียกว่าปุพพนะหรือบุพพนะหรือบุพพนชาติส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอปารันนะหรืออปารันนชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงาถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่าบุพพนะปารันนชาติหมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดทั้งนี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูกจำนวน 7,000 ได้แก่พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105พันธุ์ข้าวกอขอ79หรือชัยนาท62พันธุ์ข้าวกอขอ85พันธุ์ข้าวกอขอ99หรือหอมคลองหลวง72พันธุ์ข้าวกอขอ109หรือหอมพัทลุง72พันธุ์ข้าวเหนียวกอขอ6และพันธุ์ข้าวเหนียวกอขอ26หรือเชียงราย72รวม 2,800 กิโลกรัมเข้าในการพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่พร้อมทั้งพระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:44 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโจนาธานเดลคิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:54 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวเซซิเลียซูนิลดากาลาเรต้าบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 19:07 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานั่งชมชายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรี Music is My Life เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแสดงดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกริติกรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้ ้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทดังกล่าวด้วยนายแอนส์วูฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอาลุยส์มารีเดอครูไรเชลภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพกำลังพลที่เสียชีวิตและเชิญแจกันดอกไม้กับตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดีศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดโดยเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกโลกแว้งพื้นที่หมู่ตำบลกายูคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพ10เอกอดิศรไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10เอกอดิศรเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมและนายศักดินันท์อาแวกำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดโดยเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกโลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569และผู้บาดเจ็บทั้งหมดข้างต้นได้เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้คณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ต้องขังให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเพื่อออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม
1: ปัจจุบันเรือนจำกลางอุดรธานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 4,580 รายโอกาสนี้พลอากาศเอกสมคิดเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งอยู่ภายในสถานพยาบาลของเรือนจำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รังสีจากโรงพยาบาลเข้ามาดำเนินการให้แก่ผู้ต้องขังใหม่ทุกวันทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การวิเคราะห์โรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคนับเป็นการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในเรือนจำให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังบุคลากรและสังคมโดยรวมสำหรับสถานพยาบาลภายในเรือนจำแห่งนี้มีผู้อำนวยการสถานพยาบาล1คนพยาบาลวิชาชีพ4คนพยาบาลเทคนิค1คนนักจิตวิทยา3คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ250คนในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังจะได้รับสิทธิ์การรักษาและตรวจคัดกรองโรคต่างๆเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตในผู้ต้องขังอายุ35ปีขึ้นไปและให้บริการการฟื้นฟูสภาพด้านแพทย์แผนไทยมาให้บริการรักษาแก่ผู้ต้องขังสูงวัยภายในเรือนจำด้วยสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีด้านสุขภาพจิตให้คำปรึกษาและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำโดยนักจิตวิทยามีการจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดทั้งติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชจำนวน327รายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมอาชีวบำบัดและศิลปะบำบัดทั้งยังมีการผสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนภายในจังหวัดอุดรธานีผ่านโครงการอุดรโมเดล5เสือพลัสโดยความร่วมมือจากจังหวัดอุดรธานีพบว่าจากการดำเนินกิจกรรมไม่พบผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางอุดรธานีที่ป่วยอาการทางจิตสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กมีการจัดห้องแม่และเด็กปัจจุบันมีเด็กติดมารดาจำนวน3คนทางนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคิดเป็นร้อยละ 99.19นอกจากนี้มีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุทะเบียนลูกผู้ต้องขังและเมื่อเดือนเมษายน2569ได้ดำเนินสำรวจผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนพบว่ามีจำนวน20คนคิดเป็นร้อยละ 0.45 เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังใหม่และจะดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนในเดือนพฤษภาคม2569ต่อจากนั้นพลอากาศเอกสมคิดและคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางอุดรธานีดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมโดยจัดให้มีการออกตรวจรักษาเป็นประจำและให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซินสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคทั่วไปมีห้องปันสุขจำนวน4เตียงสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังป่วยเข้าพักรักษาตัวนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังรับผลิตภัณฑ์และสินค้าฝีมือผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการฝึกวิชาชีพมาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าสวัสดิการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังโดยรายได้นั้นจะแบ่งเป็นปันผลให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกทักษะอาชีพต่อไป
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเก้าดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.บริษัท Global Utility Service จำกัดบริษัทสนภาประเทศไทยจำกัดบริษัทเจม Environmental Management จำกัดและบริษัท Accenture Solutions จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพาจังหวัดชัยภูมิและวัดต่างๆในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดหนองแวงวัดเกาะแก้ววัดกลางวัดม่วงและวัดโพบันลังสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มีมูลนิธิองค์กรและหน่วยงานภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวม5คณะประกอบด้วยมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคหรือกพสพภาคกลางบริษัทไทยแลนด์พรีวิเลจการ์ดจำกัดบริษัทรวยมั่งมี4289จำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดทั้งในประเทศและต่างประเทศประกอบด้วยวัดไทยนวราชรัตนาราม960ประเทศอินเดียวัดพุทธบาหลีประเทศอินโดนีเซียวัดเทพลีลาวัดปากน้ำและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดหนองโคพรหมนิมิตจังหวัดนครราชสีมาและวัดถ้ำเขาชะอางจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 19:00 น.กรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศให้แก่ผู้วายชนด้วยแรงแห่งบุญกุศลที่ผู้ที่เป็นเจ้าภาพและผู้มาร่วมพิธีตั้งใจอุทิศให้บทสวดยังเป็นคติสอนใจให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดคณะบุคคลประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ในเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลหนองแฝกจังหวัดเชียงใหม่และสามเณรนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทสวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะ

0: ื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไว้เลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: 20:32 ครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังกรณีของคุณอนัทยังขอความช่วยเหลืออยู่นะครับที่บอกว่าแบตเตอรี่หมดนะครับจอดรออยู่ปากซอยนวมิน98ก่อนหน้านี้ลองพ่วงแบตแล้วนะครับก็ยังไม่ติดคุณผู้ฟังมากับรถนิสสันอเมราสีขาวนะครับคอละครังบอใบไม้9384กรุงเทพนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับปากซอยนวมิน98อาจจะต้องขอผู้รู้นะครับไปช่วยดูอาการให้หน่อยเพราะว่าเจ้าตัวลองพ่วงแบตเตอรี่แล้วแต่ก็ยังไม่ติดนะครับย้ำนะครับเก๋งนิสสันอัลเมราสีขาวทะเบียนคอระฆังบอใบไม้9384กรุงเทพนะครับอยู่ปากซอยนวมิน98ท่านใดอยู่ใกล้เคียงกันนะครับจะแวะดูอาการให้หน่อยนะครับลองแวะดูอาการให้นิดหนึ่งนะขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับมีแจ้งจากทางด้านของสถานีตำรวจนครบาลบางนานะครับสน.บางนาแจ้งมาบอกว่าถนนศรีนครินทร์นะครับด้านขาเข้ามีเหตุคราบน้ำมันตกหล่นบนถนนนะครับบริเวณถนนศรีนครินทร์ซอย58นะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่จราจรสน.บางนานะครับร่วมกับแขวงการทางตอนนี้เขาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับนำทรายเข้ามากรบแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรนะครับยังไงท่านใดที่ใช้เส้นทางก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณวุฒิพงษ์ภูลสุขโขนะครับพนักงานห้องวิทยุสื่อสารกองระบบท่อระบายน้ำกรุงเทพนะฮะกรณีตามหาทางด้านของนางละออเนื่องทวีเนี่ยนะครับสวัสดีครับคุณวุฒิพงษ
1: ์สวัสดีครับ
0: ครับก็ยังตามหาอยู่เนาะสำหรับนางละอใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าผมเช็คที่โรงพยาบาลเลิศศิลป์ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้กำลังให้ลูกน้องเข้าไปเช็คที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
0: ์อืม
1: แล้วก็มีที่ส่งไลน์มามีอนามัยสน.วัฒยาไกรแต่กำลังเข้าไปเช็คอยู่ครับว่าใช่ไม่ใช่
0: อันนั้นเขามีข้อมูลมายังไงครับตรงสน.วัดพญาไกรเนี่ย
1: คือนางละออเนี่ยไปปฏิบัติงานอยู่ช่วงเจริญราษฎร์ซอย2
0: ครับผม
1: ซึ่งมันจะคาบเกี่ยวทางถนนจันทร
0: ์
1: ถนนเจริญกรุง
0: ครับ
1: ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเดินไปทางไหนเพราะว่ายังไม่ได้เช็คกล้องวงจรปิดไงครับก็เลยไม่รู้เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยคือเนื่องด้วยจากการที่เคยมีอุบัติเหตุแต่ยังทำงานอยู
0: ่
1: ก็ประสาทจะนิดนึงแล้วก็ด้วยไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเงินติดตัวก็เลยไม่รู้ว่าเดินไปทางไหน
0: ก็คือเหมือนกับว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นมีผลกระทบกับทางสมองใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เห็นว่าทำงานตั้งแต่ช่วงกลางวันเนาะประมาณก่อนเที่ยงได้ไหมครับตอนนั้นน่ะใช่ไหมฮะ
1: จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 08:30
0: อ๋อตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
1: 16:00 ครับ
0: อ๋อเริ่มตั้งแต่เช้าจนถึง 16:00 เย็นหายไปช่วงประมาณ
1: ช่วงก่อนเที่ยง 08:30 ครับจะเป็นช่วงพักพอดี
0: 18:30 แล้วฮะ
1: 11ครับ
0: 11นะก่อนเที่ยง 11:30 นะครับ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับก็ไม่รู้ว่าจะเดินทางไปทางด้านไหนถนนจันทร์ไหมถนนเจริญกรุงหรือเปล่าเพราะจุดที่ไปลอกท่อตรงนั้น
1: ที่ผมไปเช็คตรงถนนจันทร์42
0: ครับ
1: มีเจ้าหน้าที่กองกวาดเห็นเดินไปทางถนนเจริญกรุง
0: ครับช่วงประมาณกี่โมงช่วงประมาณกี่โมงครับช่วงนี้
1: ช่วงช่วงนั้นผมไปประมาณเที่ยงครึ่งครับ
0: เที่ยงครึ่งเนาะอืม
1: ครับ
0: ก็ไม่เจอเนาะ
1: ไม่เจอครับ
0: นะครับเห็นบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆก็คือกลับไปที่อยุธยากันแล้วด้วย
1: ใช่เพราะว่าหน่วยชั่วคราวเนี่ยเขาจะเป็นจ้างเหมาเขาก็ต้องกลับกันหมดแล้วแต่ว่าจะมีหน่วยเคลื่อนที่หน่วยเบสแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยตามหากันอยู
0: ่ครับขอเพิ่มเติมเรื่องของรูปพรรณสันฐานของนางละออให้หน่อยได้ไหมครับ
1: เป็นผู้หญิงตัวเล็กลักษณะผิวคล้ำ
0: ครับ
1: แก้ไขเรื่องเสื้อ เสื้อใส่เสื้อสีน้ำตาลมีแถบสะท้อนแสงสีเขียว
0: เป็นเสื้อสีน้ำตาลน้ำตาลนะ
1: แถบสะท้อนแสงสีเขียว
0: ครับ
1: กางเกงสีดำมีแถบสะท้อนแสงสีเขียวตรงประมาณหัวเข่าม
0: ีแถบตรงหัวเข่านะสีดำนี่เป็นแขนยาวขายาวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับขายาวแล้วก็เสื้อแขนยาวสีน้ำตาลมีเหมือนกับหมวกคุมอ่ะครับ
0: ครับ
1: เป็นลายหมากรุกสีแดง
0: ตรงหมวกใช่ไหมครับเป็นลายหมากรุกสีแดง
1: เหมือนหมวกคุมหน้าครับผ้าคุมหน้า
0: ครับ
1: กันแดดนะครับ
0: เป็นลายหมากรุกสีแดงด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับรองเท้านี่เป็นรองเท้ายังไงครับ
1: ใส่รองเท้าแตะครับ
0: รองเท้าแตะนะครับผมสูงประมาณ150เซนใช่ไหมข้อมูลที่ให้เรามา
1: ใช่ครับประมาณนั้นครับ
0: ก็รูปร่างก็
1: ตัวเล็กผอม
0: ครับ
1: ผอม
0: นะ
1: ผิวคล้ำ
0: ครับไม่มีเงินติดตัวด้วยไม่มีกระเป๋าอะไรถือไป
1: ไม่มีโทรศัพท์กระเป๋าเด็กอยู่ที่รถที่ปฏิบัติงานทั้งหมดเลย
0: ครับผมแล้วเดี๋ยวจะอยู่ค้นหาถึงวันไหนมีกำหนดการไหมครับเนี่ยหรือว่าจนกว่าจะเจอ
1: ไม่มีครับจนกว่าจะเจอ
0: ครับตอนนี้ทาง
1: เพราะว่าจะมีหน่วยช่วยแล้วพรุ่งนี้ก็มีหน่วยใหม่เข้ามาก็ต้องตามหากันใหม่ครับ
0: อ๋อทางญาติเขาทราบหรือยังครับตอนนี
1: ้ทราบแล้วครับทราบกันหมดแล้ว
0: ก็คือญาติก็อยู่
1: โทรไปติดต่อทางญาติเมื่อกี้นี้ก็ยังไม่มีติดต่อกลับมาเลย
0: โอ้ครับญาตินี่อยู่ทางอยุธยาไหมครับ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ โอ้อยู่ทางอยุธยาด้วยครับด้วยปกติแล้วไม่น่าจะกลับไปอยุธยาด้วยตัวเองไหมคุณวุฒิพงษ
1: ์ไม่ครับเพราะว่าคือแกเป็นทำงานอยู่เนี่ย20กว่าปีแล้วครับแต่ว่าแกก็คือเวลานั่งรถก็คือจากที่บ้านแหละก็มีรถที่แกต้องเสียเงินรายเดือนแล้วก็ไปรับที่บ้านแล้วก็มาส่งที่ทำงาน
0: ครับ
1: แล้วก็นั่งรถจากที่ทำงานออกไปปฏิบัติงานตามที่ที่ได้รับมอบหมายครับ
0: อย่างนั้นก็ไม่เคยไปไหนด้วยตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าหน่วยงานเนี้ยมันจะมีจ้างเหมาเขาเรียกจ้างเหมาก็คือหน่วยชั่วคราวเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะเป็นจ้างเหมา
0: ครับ
1: ก็คือเหมาเป็นสัญญาปีต่อปีเขาก็จะมีกลุ่มของเขากลุ่มหนึ่ง
0: ครับผม
1: เขาก็จะมารับจ้างเหมาแล้วก็มาทำงานกับเรา
0: ด้วยความที่ไม่มีเงินนี่ก็ไม่น่าจะไปขึ้นรถโดยสารอะไรยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผมก็ยืนมองเพราะว่าจุดสังเกตที่ผมเนี่ยมันง่ายก็คือวัดปากน้ำพระศรีเจริญจะมีพระองค์ใหญ่แต่แกเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยผมก็เลยไม่รู้ไงว่าแกยังไง
0: หมายถึงยังไงนะจุดสังเกตที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนี่ยังไงช่วยอธิบาย
1: ใช่ครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยอยู่ทางเข้าวัดปากน้ำภาษีเจริญเลย
0: ศูนย์อยู่ที่นั่น
1: ใช่ถ้าแกแบบจะพูดแบบคือให้รถมาส่งที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ย
0: ม
1: ันง่ายไง
0: ซึ่งแกก็รู้จัก
1: พระองค์ใหญ
0: ่ซึ่งแกก็รู้ว่าที่นี่อยู่ศูนย์ที่นี่อยู่ใกล้กับวัดปากน้ำภาษีเจริญ
1: ก็อยู่ทางเข้าวัดปากน้ำเลย
0: ซึ่งทางนางละอองนี่รู้อยู่แล้ว
1: รู้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็เลยไม่รู้ว่าหรือแกไม่พูดหรือยังไงเพราะบางทีแกไม่พูดไง
0: เป็นคนปกติไม่ค่อยพูดกับคนแปลกหน้าอย่างนั้นด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ใช
0: ่นะครับก็ยังไง
1: ไม่รู้เส้นทางมั้ง
0: อาจจะแบบเดินพลัดหลงทางอะไรยังไงไปเตลิดไปไกล
1: ใช่เพราะว่าเคยหลงมาแล้วครั้งนึงแต่ว่ากลับมาเองได้
0: แต่เรื่องของความจำอะไรต่างๆชื่อตัวเองนะครับแล้วก็สถานที่บางอย่าง
1: จำได้หมด
0: คร
1: ับ ปกติเลยครับแต่ว่าเป็นคนที่ด้วยสมองที่ว่าเคยได้รับความกระทบกระเทือนเนี่ย
0: ครับก็อาจจะมีผลกระทบบ้างตรงนั้น
1: ก็มีนิดนึงผมซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ขาดยาหรือเปล่าไง
0: ครับได้ครับ
1: กำลังเช็คกับทางครอบครัวเขาอยู่
0: ได้ถ้ายังมีเบาะแสมีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงฝากคุณวุฒิพงษ์คืบหน้าให้กับจสร้อยด้วยนะครับเนา
1: ได้ครับได้ครับ
0: นะส่วนทางนี้เดี๋ยวเราออกอากาศย้ำให้เพราะเราขึ้นรูปให้คุณผู้ฟังช่วยกันสังเกตให้แล้วเดี๋ยวช่วยกันดูถ้ามีความคืบหน้ายังไงเรารีบแจ้งกลับเลยนะครับก็เป็นห่วงเหมือนกัน
1: เบอร์โทรเดิมนะครับ
0: ได้ครับได้ครับอย่างที่บอกตอนนี้ท่านนี้ออกอากาศอยู่ก็ได้แล้วครับเบอร์โทรศัพท์เราได้รับเรียบร้อยนะโอเค
1: โอเคครับ
0: ครับผมได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมการคืบหน้ากันนะคุณวุฒิพงษ์
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับโชคดีครับเอาใจช่วยก่อน
1: ขอบคุณมากครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับก็หายไปตั้งแต่เมื่อช่วง 11:30 น.นะครับคือเป็นพนักงานรับจ้างเป็นแรงงานรับจ้างแบบไม่ประจำนะครับคือมาทำงานลอกท่อระบายน้ำที่บริเวณซอยเจริญราษฎร์2เขตสาทรตั้งแต่เช้านะครับทีนี้พอตอนพักเที่ยง 11:30 น.เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเดินหายไปไหนนะครับเนี่ยย่านแถวๆถนนจันทร์ถนนเจริญกรุงนะครับมีคนเห็นเดินอยู่แถวๆถนนเจริญกรุงขออภัยถนนจันทร์42มุ่งหน้าไปทางเจริญกรุงอะนะแต่ทางคุณวุฒิพงศ์ก็ไปตามหาแล้วก็ไม่เจอนะครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ไปตามหากันคือเจ้าตัวเนี่ยต้องกลับไปที่อยุธยาแล้วนะแต่ว่าหัวหน้างานนี่ก็ยังสแตนด์บายอยู่ที่นี่เพราะก็ต้องตามหากันจนเจอก่อนนะครับผมย้ำรูปพรรณสันฐานของนางละอเนื่องทวีนะครับอายุ52ปีแล้วครับนะสูง150เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำตัวเล็กนะครับสวมเสื้อเป็นเสื้อสีน้ำตาลแขนยาวนะครับมีแถบสะท้อนแสงนะครับแล้วก็กางเกงเนี่ยสีดำขายาวก็จะมีแถบสะท้อนแสงที่บริเวณหัวเข่าด้วยเป็นหมวกสวมหมวกคลุมนะครับเป็นหมวกคลุมกันแดดนี่แหละแต่มีลายหมักรุกด้วยนะครับนะแล้วก็สวมรองเท้าแตะนะครับใครที่พบผู้หญิงในภาพที่เราขึ้นให้ตอนนี้นะครับที่ YouTube JS Roy เราขึ้นภาพให้ดูช่วยแจ้งคลิปหน้าช่วยแจ้งเบาะแสกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังดอกจัน1808หรือ1137ตอนนี้ทางหน่วยงานทางญาติก็กำลังหาตัวอยู่ด้วยนะครับเนี่ยหายไปตั้งแต่เมื่อช่วงกลางวันนะยังไงขอให้มีข่าวดีนะครับนะใครที่เจอยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่จอสร้อยก็ได้ดอกจัน1808หรือ1137นะครับหรือว่าตอนนี้ทางหัวหน้างานเนี่ยนะก็รอกันอยู่ที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรีที่กองระบบท่อระบายน้ำนะครับใกล้กับก็คืออยู่ตรงนั้นเลยตรงวัดภาษีเจริญวัดปากน้ำภาษีเจริญเนี่ยนะครับศูนย์ของเขาเนี่ยนะฮะก็ยังไงฝากเพิ่มเติมคลิปหน้ากันนะครับย้ำกันดอกจัน1808หรือ1137นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

รู้ฟังครับมีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารในซอยลาดพร้าว102นะครับเขตวังทองหลางเมื่อเวลา 19:55 นนะครับรับแจ้งจากสายด่วน199แล้ววิทยุผ่านศูนย์วิทยุผ่านฟ้านะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารใกล้เคียงกับคอนโดสตูดิโอ1โซนลาดพร้าว102นะครับถนนลาดพร้าวแขวงพลับพลาเขตวังทองหลางซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยหัวหมากเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับเพิ่มเติมมานะครับเมื่อช่วง 20:04 นเจ้าหน้าที่ถึงที่เกิดเหตุแจ้งเพิ่มเติมว่าลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง8ชั้นมีกลุ่มควันที่บริเวณชั้น6 20:09 นนะครับเพิ่มเติมมาว่าสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับเพลิงไหม้เนี่ยภายในอาคารใกล้กับคอนโดสตูดิโอ1ลาดพร้าวซอย102นะครับหลังจากนั้นครับ 20:14 นเพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าเพลิงสงบเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่ติดค้างรายละเอียดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะครับราคาน้ำมันปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มน้ำมันเบนซินปรับขึ้นอีก90สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนกลุ่มดีเซลนะครับปรับเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลทั้ง2ชนิดนี้ราคายังคงเดิมนะครับมีผลตั้งแต่ช่วง5:00 นเป็นต้นไปเนี่ยครับตอนนี้เราขึ้นราคาให้ดูนะครับอย่างเป็นในส่วนของดีเซลก่อนดีเซล B20 เนี่ยก็บวกเพิ่มไป80สตางค์ต่อลิตรนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปอยู่ที่33.75 บาทดีเซลธรรมดานะครับจาก 39.95 ก็จะปรับไป80สตางค์ไปอยู่ที่40.75 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 นะครับ32.29 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 ก็จะไปอยู่ที่36.35 บาทแก๊สโซฮอล์91 42.98 บาทแก๊สโซฮอล์95นะครับ43.35 บาทส่วนเบนซินธรรมดาก็จะปรับขึ้นไป90สตางค์นะครับไปอยู่ที่52.94 บาทซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลและซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ยังคงราคาเดิมนะครับมีผลพรุ่งนี้5:00 นเป็นต้นไปใครที่น้ำมันใกล้หมดก็แวะเติมก่อนนะครับในค่ำคืนนี้นะส่วนช่วงนี้นะครับฝากไว้กับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราจสร้อยนะครับร่วมกับทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับจัดทำโครงการคนรักรถครับช่วยลดอุบัติเหตุก็สืบเนื่องมาจากปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับที่ส่งผลกระทบการจราจรทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่รถยนต์มีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับการขับขี่ด้วยความไม่ประมาทเคารพกฎวินัยการจราจรก็จะมีส่วนร่วมนะครับในการลดปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนั่นเองโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์นะครับที่สำคัญก็คือสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนถ้าสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อๆไปด้วยนะครับกรณีเกิดอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่เข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้ 0% นาน6เดือนนะครับสำหรับประกันประเภท1ส่วนการทำประกันประเภทที่3ก็เปิดรับสมาชิกที่สนใจรวมถึงรถที่อายุเกิน7ปีย้ายมาทำประกันประเภทที่3ได้นะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เมื่อสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสามารถผ่อนได้ 0% นาน3เดือนครับใครสนใจต่อสายขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับ02150888นะครับ02150888ครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณนาแจ้งอุบัติเหตุนะครับศรีนครินทร์ด้านขาเข้าบนสะพานข้ามแยกพาราไดซ์
มีอุบัติเหตุไม่ทราบรายละเอียดนะครับบอกว่ารถติดนะก็ขาเข้านะครับทางด้านของศรีนครินทร์เท่าที่ดูการเคลื่อนตัวเนี่ยตรงนั้นก็จะมีชะลอช้านะครับตั้งแต่ช่วงเลยแยกศรีอุดมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีคราบน้ำมันนะครับหกบนถนนด้วยนะครับก็คือช่วงบริเวณซอยศรีนครินทร์58อันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะเพราะว่าอยู่ก่อนถึงสะพานพราไดที่เกิดอุบัติเหตุด้วยเจ้าหน้าที่ก็มีการทำความสะอาดนะครับสำหรับกรณีของคราบน้ำมันบริเวณปากซอยศรีนครินทร์58ก็เป็นด้านขาเข้านะครับจากแยกศรีอุดมที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพราไดนะครับเนี่ยครับช่องทางกลางด้วยมีการนำเอาทรายมาทำความสะอาดมากรบนะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยนะครับใครจะผ่านก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับแต่ว่าลงอุโมงค์นี้ยังใช้การได้นะครับก็เป็นข้อมูลกันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับครม.เห็นชอบแนวทางดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลสักครู่กลับมาติดตามครับ

กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วยสามพลังเกลือ
1: เจนเจนเจน
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: ครม.เห็นชอบแนวทางดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับข้าราชการคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
7: สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ได้เห็นแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้สิทธิ์บัตรทองฮีโร่ทั้งนี้สิทธิ์จะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่ามีสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายสำหรับกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมยืนยันเจตนารมณ์ในการดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติและเป็นรูปธรรมณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ได้อนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีกำลังพลได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น91นายแบ่งเป็นเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายและบาดเจ็บมาก11นายรวมวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 452,350,000 บาทสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ทุพพลภาพจะได้รับรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทและผู้บาดเจ็บมากรายละ 500,000 บาทปิดท้ายที่รัฐบาลเดินหน้าปราบนอมินีนายกสั่งตรวจเข้มทั้งระบบเอาผิดผู้ช่วยหลีกเลี่ยงกฎหมายย้ำไม่ปล่อยทุนเทาแย่งอาชีพคนไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายหลังตรวจสอบพบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายคอยให้คำแนะนำและดำเนินการให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามนอมินีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะไปลงพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การปราบปรามนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
9: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมา
6: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

มาติดตามกันต่อในช่วงนี้21นาฬิกากับ9นาทีนะครับยังอยู่ด้วยกันกับพัฒอภิธนการที่จอสอร้อยด้วยนะฮะสวัสดีทางคุณปลั๊กด้วยนะครับพรุ่งนี้ดีเซลบวกเพิ่ม80สตางค์นะครับโซฮอแล้วก็เบนซินบวกเพิ่ม90สตางค์นะครับขอบคุณคุณปลั๊กด้วยมาช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันให้สวัสดีคุณกู๊ดมิลด้วยนะครับบอกขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับทักทายคุณอภิชาติคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพี่จุกระเบียบด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็มีทางคุณเดี๋ยวนิดนึงนะคุณระพีด้วยไหมก่อนหน้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับที่ติดตามรับชมกันอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับกรมช่างโยธาฐานอากาศจะมีการดำเนินการปรับปรุงผิวการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงเรียนฤทธิยาวรรณาลัยตลอดเส้นทางนะครับตั้งแต่ด้านถนนพหลโยธินถึงทางแยกสะพานดวงมณีนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่14ถึง24พฤษภาคม2569นะครับนะขอความร่วมมือผู้ปกครองวางแผนการเดินทางในการรับส่งบุตรหลานนะครับในช่วงระหว่างวันที่14ถึง24พฤษภาคมด้วยนะครับก็เป็นการประสัมพันธ์ล่วงหน้านะครับให้ได้ทราบกันด้วยย้ำนะครับทางกรมช่างโยธาฐานอากาศจะมีการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรนะครับบริเวณด้านหน้าโรงเรียนฤทธิยาวรรณาลัยตลอดเส้นทางเลยนะครับตั้งแต่ด้านถนนพหลโยธินถึงทางแยกสะพานดวงมณีนะครับเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้นะครับ14พฤษภาคมถึงวันที่24พฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นให้ผู้ปกครองวางแผนการเดินทางในการรับส่งบุตรหลานด้วยก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ14ถึง24พฤษภาคมนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยส่วนคืนนี้นะครับตั้งแต่เวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาครับการประปานครหลวงหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวนะครับเพื่อสำรวจหารอยรั่วในท่อประทานบริเวณถนนพระราม9และถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงย้ำนะครับคืนนี้ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี5นะครับการประปานครหลวงหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวนะครับเพื่อสำรวจหารอยรั่วในท่อประทานนะครับบริเวณถนนพระราม9และถนนประดิษฐ์มนุธรรมเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลนะครับในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงจุดดังกล่าวด้วยถนนพระราม9ทั้ง2ฝั่งตั้งแต่นะครับแยกพระราม9ถึงคลองแสนแสบนะครับถนนประดิษฐ์มนุธรรมทั้ง2ฝั่งตั้งแต่คลองลาดพร้าวถึงคลองแสนแสบถนนเพชรอุทัยฝั่งเล็กขี้นะครับตั้งแต่แยกอสมทถึงแยกตัดถนนกำแพงเพชร7ถนนกำแพงเพชร7ทั้ง2ฝั่งนะครับตั้งแต่แยกตัดถนนเพชรอุทัยถึงคลองแสนแสบนะครับและถนนพระราม9ทั้ง2ฝั่งตั้งแต่แยกเพชรพระรามถึงแยกตัดกับถนนกำแพงเพชร7ด้วยการประปานครหลวงนะครับต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยทางด้านของถนนมิตรภาพด้านขาออกก็ยังมีการทำงานนะครับกรณีของการทำงานบริเวณจุดเดิมเลยที่เมื่อวานเริ่มต้นวันแรกนั่นคือสะพานห้วยทับกวางเนี่ยนะครับที่มีการดำเนินการซ่อมโครงสร้างสะพานแต่วันนี้การจราจรไม่ติดนะครับไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะตอนนี้ยังคล่องตัวดีนะครับก็มีการปิด2ช่องทางด้านขวานะครับก็ยังเป็นข้อมูลกันนะให้กับหลายๆท่านวางแผนการเดินทางด้วยนะครับบางท่านที่พอทราบก็หลบเลี่ยงเส้นทางกันวันนี้ก็เลยทำให้การจราจรไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่ส่วนกรณีทางด้านของสนสามเสนนะครับที่มีการประชาสัมพันธ์นะครับช่องเดินรถแยกสังฮีและเส้นทางของการเดินรถฟีดเดอร์นะครับที่จะเริ่มใช้วันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ย้ำคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็จะมีการเปิดให้เลี้ยวขวาถนนราชวิถีเฉพาะเวลาตีห้าครึ่งถึง7นาฬิกา30นาทีในช่วงเช้านะครับและเวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาเท่านั้นนะครับส่วนเลี้ยวขวาที่สามเสนก็เฉพาะเวลา7นาฬิกา31นาทีถึง14นาฬิกานะครับและช่วงเย็น16นาฬิกา1นาทีถึง5นาฬิกา30นาทีด้วยก็เป็นฝากประสัมพันธ์เข้ามานะครับในเรื่องของการจัดการจราจรในพื้นที่ของสน.สามเสนนั่นเองนะฮะก็
ไว้เป็นข้อมูลด้วยนะครับในพื้นที่เองเนี่ยก็จะมีหลายโรงเรียนนะครับที่มีการเปิดภาคเรียนอย่างโรงเรียนสาธิตสวนสุนันท์เนี่ยก็จะเปิดวันพฤหัสนี้นะครับ14พฤษภาคมเซนคาเบรียนนี่เปิดวันจันทร์นะ18พฤษภาคมส่วนโรงเรียนเซนฟรังซิสเซเวียนะครับเปิดวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้13พฤษภาคมโรงเรียนวัดราชาธิราชเปิดวันจันทร์เหมือนกัน18พฤษภาคมโรงเรียนราชนีบนเปิดวันที่14พฤษภาคมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศนะครับเปิดวันที่15พฤษภาคมโรงเรียนราชวินิตบางเขนนะครับก็จะเปิดขออภัยราชวินิตมัธยมนะก็จะเปิด18พฤษภาคมนะครับอันนี้ก็เป็นในพื้นที่ของสน.สามเสนนั่นเองส่วนก่อนหน้านั้นที่เราไปสัมพันธ์นะครับคุณผู้ฟังสำหรับทางด้านของโรงเรียนละสาธิตละออุทิศนะครับที่มีการแจ้งประสัมพันธ์นะครับเพื่อเป็นการจัดระเบียบความเรียบร้อยในการบริหารการจราจรนะครับร่วมกับสน.สามเสนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำหรับการรับส่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตละออุทิศนะครับขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับกรณีขับรถมาจากสะพานกรุงธนห้ามเลี้ยวขวาบริเวณทางเข้าประตูที่5ช่วงระหว่างเวลา 7:30 น.ถึง 8:20 น.และช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ช่วงเย็นด้วยนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการบริหารจัดการด้านการจราจรร่วมกับสน.สามเสนก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมหรือวันศุกร์นี้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนก็จะเริ่มทยอยเปิดพรุ่งนี้วันพฤหัสก็มีแล้วก็วันศุกร์ด้วยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเปิดวันจันทร์ที่18พฤษภาคมก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับส่วนช่วงนี้ผมขออนุญาตนะครับย้ำกรณีของนางละออเนื่องทวีนะครับอายุ52ปีที่ตอนนี้เนี่ยทั้งหน่วยงานกำลังตามหากันอยู่รวมไปถึงทางญาติด้วยนะครับคือเมื่อเช้านี้เนี่ยมาทำงานคือเจ้าตัวเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็นายจ้างนะครับมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากับรถรับจ้างนะครับก็มากันหลายคนนะครับวันนี้เนี่ยก็มาทำงานลอกท่อระบายน้ำที่ซอยเจริญราษฎร์2เขตสาทรทำงานตั้งแต่เช้าทีนี้พอถึงเวลา 11:30 น.นางละออเนี่ยก็เดินหายไปไหนไม่ทราบนะครับแล้วก็ทางหัวหน้างานนี่ก็พยายามเดินตามหากันแต่ก็ไม่เจอนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยเราแวกแถวๆถนนจันทร์ถนนเจริญกรุงตั้งแต่เวลา 11:30 น.แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ทางหัวหน้างานเมื่อสักครู่ที่เราได้คุยกับทางคุณวุฒิพงศ์นะครับซึ่งเป็นพนักงานห้องวิทยุสื่อสารของกองระบบท่อระบายน้ำนะก็บอกว่าตอนนี้กำลังติดตามหากันอยู่ด้วยนางละออเนื่องทวีนะครับอายุ52ปีรูปร่างผอมตัวเล็กๆสูงประมาณ150เซนติเมตรผิวคล้ำนะครับแล้วก็การแต่งกายเนี่ยสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลก็จะมีแถบสะท้อนแสงสีเขียวด้วยกางเกงขายาวสีดำมีแถบสะท้อนแสงบริเวณหัวเข่าสวมรองเท้าแตะนะครับตอนนี้เราขึ้นภาพของนางละออเนื่องทวีทาง YouTube JS100 Radio คุณผู้ฟังสามารถแคปหน้าจอถ้าพบเห็นผู้หญิงตามภาพนี้นะครับยังไงช่วยแจ้งจสร้อยด้วยดอกจัน1808หรือ1137เจ้าตัวเนี่ยมีผ้าโพกหัวผ้าโพกศีรษะเป็นลายตารางหมากรุกสีแดงด้วยนะครับอาจจะเป็นจุดสังเกตอีก1จุดนะหรือใครที่พบเห็นเนี่ยนะครับสามารถแจ้งไปที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฝั่งธนบุรีกองระบบท่อระบายน้ำนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลข02-457-7187นะครับ02-457-7187นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยอาจจะมีอาการทางสมองเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีความกระเทือนกระทบกระเทือนต่อสมองด้วยนั่นเองอาจจะไม่ค่อยพูดคุยกับคนแปลกหน้าเท่าไหร่นะตอนนี้ใครที่พบเห็นอาจจะเดินอยู่หรือว่าอยู่บริเวณจุดไหนอย่างไรช่วยแจ้งเพิ่มเติมกับจสร้อยก็ได้นะครับคุณผู้ฟังครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137
ก็ต้องฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะใครที่มีญาติพี่น้องอาจจะเป็นผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมคุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนในโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยได้นะครับเราจัดทำโครงการ Forget Me Not ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่พลัดหลงเปิดรับลงทะเบียนผู้ป่วยนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดหลงกับคนในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะความจำถดถอยเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือความจำเสื่อมนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสพลัดหลงได้ง่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับใครที่เป็นญาติก็สามารถที่จะลงทะเบียนผู้ป่วยกับโครงการ Forget Me Not ได้นะครับด้วยการโทรเข้ามาที่ดอกจัน1808นะครับหรือ1137ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลงทะเบียนข้อมูลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์นะครับก็จะทำให้การประสานงานง่ายขึ้นนะครับพาตัวผู้ป่วยกลับบ้านด้วยความปลอดภัยได้ต่อไปเราจะจัดส่งเข็มกลัดและสติกเกอร์นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not ให้ญาตินำเอาสัญลักษณ์นี้ไปติดที่หน้าอกเสื้อของผู้ป่วยเข็มกลัดกลัดติดหน้าอกเสื้อหรือจะไปกลัดติดกับกระเป๋าใบเก่งที่ผู้ป่วยอาจจะใช้ประจำสะพายประจำกระเป๋าเป้ไหมกระเป๋าสะพายกระเป๋าถือหรือเปล่าได้หมดเลยส่วนสติกเกอร์นะครับก็นำไปรีดติดเสื้อผู้ป่วยเป็นการถาวรได้เลยไม่ต้องเอาออกนะครับอย่างเข็มกลัดเวลากลัดติดไว้แล้วเนี่ยก็ให้กลัดติดไว้เลยอยู่ที่บ้านก็ให้ผู้ป่วยได้คุ้นชินกับสัญลักษณ์นี้นะครับว่าจะต้องติดตัวผู้ป่วยไว้ตลอดเวลาเหมือนเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายเขาไปเลยนะครับไปไหนสัญลักษณ์นี้ก็จะติดตามตัวผู้ป่วยไปด้วยเกิดวันใดวันหนึ่งผู้ป่วยเกิดออกจากบ้านพลัดหลงทางโดยที่ทางบ้านไม่ทราบสัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่พบเห็นเขาจะได้สังเกตเห็นนะครับว่าอ๋อนี่คือผู้ป่วยนะอยู่ในโครงการ Forget Me Not ของจสร้อยด้านบนของเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์ก็จะมีในส่วนของ QR Code และหมายเลขโทรศัพท์02เบอร์7ตัวเป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยก็จะเป็นคอนแทคติดต่อเข้ามาตัว QR Code เนี่ยนะครับสามารถนำเอาโทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ตรงนั้นได้เลยนะครับสแกน QR code ที่สัญลักษณ์ก็จะเป็นการติดต่อเข้ามาที่จสร้อยเราก็จะทราบนะครับว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นใครจากที่ข้อมูลญาติเขาลงทะเบียนกันไว้ก็จะทราบว่าผู้ป่วยคนนี้อยู่ที่ไหนหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อญาติเพื่อการประสานงานต่อไปนั่นเองก็มีหลายเคสนะครับที่พลเมืองดีพบเห็นแล้วก็เห็นติดสัญลักษณ์ของ Forget Me Not แล้วก็ติดต่อเข้ามาที่จสร้อยก็ประสบความสำเร็จพากลับบ้านด้วยความปลอดภัยได้ทุกเคสด้วยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นญาติผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของโรคอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมโทรมาลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหมายเลขดอกจัน1808ครับหรือ1137ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ลงทะเบียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับคุณผู้ฟังมาติดตามกรณีทางรฟม.นะครับมีการแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรช่องทางคู่ขนานถนนวิภาวดีนะครับบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสะพานลอยเดิมนะครับสถานีดินแดงโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยดำเนินงานตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้นะครับเวลา 4 ทุ่มไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมเวลา 4 นาฬิกา 30 นาทีก็เฉพาะคืนนั้นนะครับในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับแจ้งการทำงานมีความจำเป็นต้องปิดเปลี่ยนการจราจรช่องทางคู่ขนานนะครับบริเวณบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตนะครับเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสะพานลอยคนสะพานลอยเดิมนะครับสถานีดินแดงย้ำนะครับตั้งแต่คืนวันที่15พฤษภาคมเวลา4ทุ่มจนถึงเช้าของวันที่16พฤษภาคมเวลา4นาฬิกา30นาทีมีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนานบริเวณที่ปิดเปียงฝั่งมุ่งหน้าถนนราชปรบไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับทีนี้ก็คือให้เข้าไปใช้ถนนมิตรไมตรีและออกที่ถนนมิตรไมตรีซอย2ทดแทนนะครับส่วนผู้ที่จะเข้าใช้ทางพิเศษเฉลิมมหานครจากถนนวิภาวดีรังสิตช่องทางคู่ขนานให้หยุดรอสัญญาณไฟจากทางเจ้าหน้าที่นะครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับ
การปิดเบี่ยงการจราจรดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์06-3217-6532นะครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก็แจ้งเพิ่มเติมให้ทราบล่วงหน้านะครับคุณผู้ฟังคืนวันศุกร์นี้นะครับ15 พฤษภาคม4 ทุ่มจนถึงเวลา4:30 นของวันที่16 พฤษภาคมด้วยขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับส่วนทางด้านของสน.หัวหมากมีการแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ฟังห้ามจอดรถตลอดแนวถนนหัวหมากตั้งแต่ช่วง5 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกานะครับบริเวณถนนหัวหมากก็เรียกได้ว่าประสบปัญหาการจราจรติดขัดนะครับแล้วก็ได้รับร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับส่งผลกระทบต่อการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยรวมด้วยก็มีการปรับผิวการจราจรในหลายๆจุดแล้วนะครับของทางถนนหัวหมากซึ่งทางด้านของสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับหลีกเลี่ยงการจอดรถในบริเวณดังกล่าวนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยของทุกท่านด้วยนะครับผู้ที่ฝ่าฝืนการจอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจรหรือฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรมีโทษปรับตามกฎหมายนะครับแล้วก็การจอดกีดขวางนี่บอกว่าอาจจะส่งผลกระทบทั้งการระบายรถทั้งการเข้าช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินการสัญจรของประชาชนคนเดินเท้าด้วยนะครับก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับนะจากทางด้านของสน.หัวหมากนั่นเองตั้งแต่ช่วงเวลา5 นาฬิกานะครับถึง22 นาฬิกาของทุกวันนะครับฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามกฎหมายด้วยส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคุณผู้ฟังอ้อเดี๋ยวนิดนึงนะมีการแจ้งจากคุณเล็กนะครับขอทางพาผู้ป่วยเป็นชายอายุ20 กว่าปีนะครับมีอาการปวดท้องรุนแรงบอกว่าน่าจะเป็นไส้ติ่งนะครับอยู่บนรถแท็กซี่สีชมพูครับทะเบียนททหารหอหีบ3201กรุงเทพนะครับขณะที่แจ้งเนี่ยขับอยู่ที่แยกรามคำแหงถนนพระราม9ด้านขาเข้านะครับก็จะมุ่งหน้าขาเข้าดินแดงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับที่หมายคือโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับเดี๋ยวคุณเล็กเปิดไฟฉุกเฉินขณะที่แจ้งเนี่ยขับอยู่ที่แยกรามคำแหงถนนพระราม9ด้านขาเข้านะครับก็จะมุ่งหน้าขาเข้าดินแดงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับที่หมายคือโรงพยาบาลรามาธิบดี

นะครับบนรถมีผู้ป่วยปวดท้องรุนแรงนะครับต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีย้ำนะครับเป็นรถแท็กซี่สีชมพูครับททหารหอหีบ3201ททหารหอหีบ3201กรุงเทพเดี๋ยวคุณเล็กถ้าถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับยังไงช่วยเพิ่มเติมกับจสร้อยด้วยก็ขอให้ผู้ป่วยปลอดภัยนะครับส่วนช่วงนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่านะคุณผู้ฟังครับตั้งแต่ช่วงเวลา 18:00 นวันนี้ถึง 18:00 นวันพรุ่งนี้นะครับบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะครับส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับในขณะที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยยังมีอากาศร้อนในบางพื้นที่นะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนช่วงระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิและนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะครับทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
ส่วนกรุงเทพปริมณฑ

0: คนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับอุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับณเวลานี้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลก็ยังไม่มีฝนนะอาจจะมีด้านบนนะครับสระบุรีที่มีฝนตกเล็กน้อยทางหนองแคทางอำเภอเมืองทางแก่งคอยสระบุรีนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับค่ำคืนนี้จะมีฝนมาเยือนกรุงเทพปริมณฑลด้วยหรือไม่คุณผู้ฟังก็มีเรื่องของภาคอีสานนะครับตอนล่างมีฝนตกหนักแล้วประกอบกับน้ำท่วมขังก่อนหน้านี้นะครับช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงปลายฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนก็จะมีไข้เลือดออกที่กำลังระบาดกันอยู่ด้วยเขาบอกว่าจังหวัดนครราชสีมามีการระบาดหนักเหมือนกันนะครับซึ่งทางด้านของนางอินชัดสุขเกษมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาเปิดเผยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่และทำให้ฝนตกและก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมาใน4จังหวัดอีสานตอนล่างเช่นนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่การดูแลของเขตสุขภาพที่9นะครับพบผู้ป่วยสะสมแล้ว188รายคิดเป็นอัตราป่วย 2.84 ต่อประชากรแสนคนโดยยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับทีนี้พอแยกเป็นรายจังหวัดก็พบว่าจังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วย77รายคิดเป็นอัตราป่วย 2.96 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคือจังหวัดสุรินทร์นะครับผู้ป่วย75รายจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ป่วย22รายและจังหวัดชัยภูมิผู้ป่วย14รายโดยกลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มตั้งแต่อายุ10ถึง14ปีนะครับรองลงมาคือระหว่าง5ถึง9ปีและแรกเกิดถึง4ปีตามลำดับซึ่งไข้เลือดออกเนี่ยก็เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรคนะครับก็พอติดเชื้อแล้วก็ชนะทำให้ผู้ป่วยมีไข้สูงเฉียบพลันเกิน39ถึง40องศาเซลเซียสนะครับร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวหน้าแดงอาจจะมีจุดแดงเล็กๆขึ้นตามลำตัวแขนและขานะครับนอกจากนี้อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องและเบื่ออาหารส่วนใหญ่ไม่มีอาการไอไม่มีน้ำมูกต่อมาไข้จะลดลงในระยะนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอาจจะเกิดภาวะช็อกและเสียชีวิตได้นะครับก็เตือนประชาชนให้ป้องกันตนเองจากโรคนะครับเริ่มต้นที่บ้านของพวกเรานี่แหละด้วยการใช้มาตรการ3เก็บ3ป้องกันนะครับก็คือเก็บบ้านให้ปลอดภัยไม่ให้ยุงเกาะพักเก็บขยะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะครับแล้วก็เก็บน้ำปิดฝาให้มิดชิดไม่ให้ยุงมาวางไข่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็น่าจะทราบข้อปฏิบัติอยู่แล้วนะครับคือถ้าหากปิดภาชนะไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนน้ำบ่อยๆหรืออาจจะเทน้ำทิ้งแล้วก็เรียกได้ว่าขัดบริเวณขอบภาชนะที่อาจจะมีการมาวางไข่ของยุงทางนี้นะครับเพื่อป้องกัน3โรคก็คือไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยหากสงสัยนะครับเมื่อมีประวัติเสี่ยงนะที่จะเป็นไข้เลือดออกขอให้รีบพาไปพบแพทย์ห้ามรับประทานยาลดไข้ในกลุ่ม NSAID หรือเช่นไอบูโพรเฟนนะครับรวมไปถึงแอสไพรินรวมถึงยาชุดอันนี้ห้ามเลยนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้นะก็มีสายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข1422นะครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กเปิดเทอมด้วยบางโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมทางจังหวัดตรังเองก็มีการคุมเข้มสถานการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังจริงๆก็เรียกได้ว่าหลายๆจังหวัดเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสถานการณ์ไข้เลือดออกกันด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดสูงตามฤดูกาลก็คือช่วงหน้าฝนนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมาก็ทำให้น้ำขังตามภาชนะต่างๆก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงเปิดเทอมนะก็เรียกได้ว่ามาตรการในเรื่องของการเก็บบ้านเก็บขยะ นะฮะแล้วก็เก็บน้ำเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมาตรการในการป้องกันโรคได้นะครับทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะหลายอบต.เนี่ยเขามีการแจกทรายป้องกันลูกน้ำยุงลายด้วยนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่อสม.เนี่ยก็ออกตรวจออกเยี่ยมนะครับแล้วก็แจกจ่ายทรายป้องกันยุคลูกน้ำยุงลายก็เอาไปเทใส่ภาชนะต่างๆบ่อน้ำนะครับหรือว่าภาชนะที่มีการเก็บน้ำไว้นะครับอย่างเช่นจานรองแจกกันนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอ่างปลาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าต้องดูแลใส่ใจกันเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยุงลายก็ระบาดกันหนักทีเดียวทีเนี้ยคุณผู้ฟังเคยมีคำถามไหมครับว่าเอ๊ะยุงเนี่ยมันมีอายุกี่วันนะครับคือหลายท่านก็ทราบแล้วนะครับว่ายุงเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นเพศด้วยนะครับก็คือจะมีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียอายุขัยก็ต่างกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะครับซึ่งยุงตัวผู้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีอายุสั้นมากนะครับเฉลี่ยเนี่ยอายุเพียงแค่7ถึง10วันเท่านั้นนะครับโดยหน้าที่หลักของตัวผู้เนี่ยเขาบอกว่าก็มีเพียงแค่การผสมพันธุ์แล้วก็การกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นพลังงานแต่ตัวที่มันมีผลกระทบต่อเรานี่ก็คือยุงตัวเมียนี่แหละนะครับซึ่งก็จะมีอายุมากกว่าอายุยืนยาวมากกว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4ถึง6สัปดาห์หรือว่า30ถึง45วันอาจจะนานกว่านั้นหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนื่องจากต้องใช้เวลาในการพัฒนาไข่แล้วก็วางไข่หลายชุดตลอดช่วงชีวิตด้วยโดยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะครับระบุว่ายุงลายเนี่ยซึ่งเป็นพาหะโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยสามารถมีอายุยืนได้ถึง 1-2 เดือนนะในสภาวะที่มีความชื้นสูงและอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งเพิ่มโอกาสในการแพร่เชื้อโรคได้มากขึ้นด้วยนะครับในส่วนของระยะไข่เขาบอกว่ายุงตัวเมียเนี่ยก็จะวางไข่ในน้ำหรือว่าบริเวณที่ชื้นแฉะครั้งละประมาณ 50-200 ฟองเลยนะครับไข่ของยุงบางชนิดทนทานต่อความแห้งแล้งได้นับเดือนเลยนะครับเมื่อได้รับน้ำเชื้อเมื่อได้รับน้ำนะครับไข่เนี่ยก็จะฟักเป็นตัวภายในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงระยะของลูกน้ำก็บอกลูกน้ำเนี่ยจะอาศัยอยู่ในน้ำหายใจทางท่อหายใจนะครับแล้วก็กินอินทรีย์วัตถุในน้ำเป็นอาหารระยะนี้เนี่ยเขาบอกใช้เวลาประมาณ 7-10 วันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็แหล่งของอาหารด้วยแล้วก็จะมีระยะต่อมาคือระยะตัวโม่งนะครับก็คล้ายกับดักแด้ของผีเสื้อระยะนี้บอกว่ายุงเนี่ยจะไม่กินอาหารแต่จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในน้ำนะครับเพื่อหลบหนีศัตรูใช้เวลาประมาณ 1-3 วันก่อนที่เปลือกจะแตกออกแล้วก็เพื่อให้ตัวเต็มวัยออกมานั่นเองแล้วก็ระยะต่อไปคือระยะตัวเต็มวัยนะครับเมื่อออกจากคราบไอ้โม่งเนี่ยยุงจะพักตัวให้ปีกแห้งนะครับก่อนที่จะเริ่มออกบินหาอาหารยุงตัวเมียก็จะเริ่มมองหาเลือดเพื่อนำโปรตีนไปผลิตไข่นั่นเองนะครับส่วนยุงตัวผู้ก็จะออกหาน้ำหวานตามธรรมชาติเขาก็จะแบ่งหน้าที่กันแบบนี้นะครับก็เป็นช่วงระยะเวลาเพราะฉะนั้นการไปตัดวงจรของยุงก่อนที่มันจะโตเต็มวัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขที่เขาก็มีการให้อสม.เนี่ยออกไปแจกนะครับเรื่องของทรายป้องกันลูกน้ำยุงลายตัวนี้มันก็จะไปนะไปเรียกได้ว่าตัดวงจรของตัวลูกน้ำยุงลายนะครับไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเป็นตัวโม่งหรือว่าตัวเต็มวัยซึ่งเป็นยุงที่มันก็จะก่อให้เกิดเรื่องของพาหะนะครับที่นำเชื้อไข้เลือดออกมาสู่คนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นยังต้องย้ำนะครับมาตรการเขาบอกว่ามีมาตรการ5สอเช่นสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันได้ดีมากๆรวมไปถึงทรายอเบดนี่แหละก็คือทรายที่ใส่ป้องกันยุคลูกน้ำยุงลายนะครับตามแต่ละบ้านซึ่งได้รับแจกก็ไปใช้ได้การใช้ปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงเลี้ยงไว้ในอ่างบัวนะครับหรือภาชนะที่เลี้ยงไม้น้ำก็ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมตัดหญ้าที่รกทึบนะครับเพิ่มแสงสว่างในมุมอับของบ้านก็จะช่วยได้นะครับก็ต้องใส่ใจละช่วงนี้นะครับมันเรียกได้ว่าเป็นช่วงปลายฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนก็จะเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคทั้ง3โรคทั้งไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าด้วยนั่นเอง คุณผู้ฟังกรณีที่คุณเล็กขอทางพาผู้ป่วยนะครับปวดท้องรุนแรงนำส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีบนรถแท็กซี่สีชมพูทอทหารหอหีบ3201กทมนะครับตอนนี้ล่าสุดคุณเล็กเพิ่มเติมมานะครับว่าถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณคุณเล็กที่เพิ่มเติมขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเปิดทางให้กับรถของคุณเล็กด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่กระหายไปแล้วอะค่ะพี่กะทีหน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้นะครับการจราจรในแต่ละจุดก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ว่ารอบในอาจจะมีบางเส้นทางนะครับที่รถก็ยังเยอะก็จะเป็นจุดเดิมๆนะครับคุณผู้ฟังเช่นเพชรบุรีด้านขาออกช่วงแยกเพชรพระรามนะครับต่อเนื่องมาทางด้านของแยกราชเทวีรถยังมีปริมาณมากนะครับแนวก่อสร้างบริเวณช่วงแยกราชเทวีด้วยนะครับส่วนพญาไทนะครับจากทางปทุมวันต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของแยกราชเทวีไปทางด้านของแยกพญาไทเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ราชปรบนะครับยังมีหนาแน่นอยู่นะครับด้านที่มาจากทางแยกประตูน้ำไปมักกะสันนะครับมีชะลอช้านะครับช่วงบริเวณแถวๆทางด้านของหน้าอินทราสแควร์นะครับส่วนด้านที่มาจากทางด้านของมักกะสันไปประตูน้ำเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับชิดลมเพลินจิตนะครับยังมีหนาแน่นนะฮะการเคลื่อนตัวมาทางด้านของแยกวิทยุนะครับต่อเนื่องไปทางด้านของใต้ทางด่วนพ้นใต้ทางด่วนเพลินจิตก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับนานาเข้าอโศกยังมีท้ายสะสมตามรอบสัญญาณไฟนะครับส่วนทางฝั่งขาเข้าก็จะมีชะลอช่วงผ่านหน้าห้างทางด้านของหน้าห้างเอ็มโซเฟียนะครับตรงนี้ส่วนฝั่งกลับกันจากอโศกต่อเนื่องมาทางพร้อมพงไปทองหล่อเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเอกมัยเข้าพระโขนงนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของพระราม4ทั้งเข้าและออกไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวแล้วสาทรเหนือสาทรใต้นะเวลานี้ก็เคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีมาชะลอนิดหนึ่งช่วงใต้ BTS วงเวียนใหญ่ในด้านขาออกนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตักสินนะส่วนทางด้านของราชพฤกษ์นะครับเข้าออกตอนนี้หมดปัญหาทุกด้านนะครับเช่นเดียวกับวงแหวนตะวันตกกาญจนาภิเษกคล่องตัวดีนะครับนะก็ในแต่ละจุดอาจจะหมดปัญหาไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงกลางคืนก็จะมีเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับคุณผู้ฟังก็ช่วยเพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้ว่าจุดไหนนะครับที่มีการทำงานอาจจะทำให้รถชะลอตัวไหมนะครับรายงานเข้ามาเป็นข้อมูลกันได้ที่จอสอร้อยนะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีข้อมูลรายงานกันนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของราชกิจจานุเบกษามีการประกาศ8สถานที่ห้ามจำหน่ายหรือว่าห้ามดื่มแล้วก็ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้วันนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับทางด้านของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์8ฉบับนะครับมีเนื้อหากำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้นะครับโดยประกาศทั้ง8ฉบับเนี่ยมีการปรับปรุงเพิ่มจากกฎหมายเดิมปี2551ให้เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้นนะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางหรือบนรถหรือในรถที่อยู่บนทางนะครับ2ก็คือห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สถานีรถไฟและขบวนรถยกเว้นพิเศษให้จัดกิจกรรมภายในโถงสถานีกรุงเทพห้องปรับอากาศอันนี้วงเล็บว่าอ้างอิงที่มาส่วนข้อ3ก็คือห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณท่าเรือโดยสารสาธารณะเรือโดยสารประจำทางข้อ4คือห้ามขายหรือบริโภคแอลกอฮอล์บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศข้อ5ครับห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงานยกเว้นโรงงานผลิตสุราที่สามารถขายเป็นธุระเป็นที่สามารถขายเป็นปกติธุระหรือดื่มเพื่อชิมรสชาติในขั้นตอนการผลิตข้อ6ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่อยู่ในกำกับดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสรหรือการจัดเลี้ยงตามประเพณีข้อ7ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐส่วนข้อ8ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐครับนี่ก็คือเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับที่มีการเผยแพร่ประกาศควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์8ฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ส่วนที่คอบอลติดตามกันนะครับรู้ฟังเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026นะครับวันนี้ทางครม.ก็มีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นผู้ประสานงานถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ขณะที่โฆษกรัฐบาลก็ยืนยันไม่มีมติอนุมัติงบซื้อลิขสิทธิ์ซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานในการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมณประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกทางด้านของโฆษกก็เพิ่มเติมนะครับบอกว่าหลังเกิดข่าวว่าครม.อนุมัติงบ 1,300 ล้านบาทให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมและกิจการคสทช.เนี่ยนะครับซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกและเป็นแม่งานดึงภาคเอกชนร่วมซื้อโฆษณาแต่ความจริงแล้วนะครับก็บอกว่าครม.เนี่ยไม่ได้มีมติอนุมัติงบประมาณดังกล่าวมีเพียงการเห็นชอบให้ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประสานงานเท่านั้นครับก็ชี้แจงกรณีดังกล่าวนะครับบอกว่าครม.ไม่ได้มีมติอนุมัติวงเงินเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกแต่อย่างใดมีเพียงเห็นชอบให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานนะครับเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งก็มีการเปิดเผยนะครับบอกว่าทางนายกนะครับรัฐมนตรีก็ได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประชาชนชาวไทยนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครม.ได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นผู้ประสานงานกับทางสำนักงานกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดสดนะทั้งนี้นะครับเรื่องของลิขสิทธิ์นะว่าจะเป็นรัฐบาลดำเนินการเองเนี่ยหรือให้ภาคเอกชนสนับสนุนก็ขอให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อไปนะครับก็เหมือนกับว่าให้ทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับเป็นแม่งานในเรื่องของการจัดการถ่ายทอดนะครับหรือว่าการดำเนินการหาเอกชนนะครับมาซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนั่นเองอันนี้เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนต่อไปด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าก็เรียกได้ว่าก็เป็นมติออกมานะครับในวันนี้จากทางครม.นั่นเองนะครับในเรื่องของการให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้านี้นั่นเองนะครับ21:57 น.นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับ DSI ลุยตรวจสอบ34บริษัทบนเกาะสมุยเกาะพะงันหลังพบพิรุธเข้าข่ายใช้นอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยความคืบหน้าคดีผู้ต้องหาชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยความคืบหน้าคดีผู้ต้องหาชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากเร่งสอบสวนต้นต่ออาวุธและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณณัฐทิพย์สุดาตรรักษารายงานครับ
9: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกตรวจพบอาวุธสงครามวัตถุระเบิดและอุปกรณ์ยุทธวิธีจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนขยายผลในหลายมิติทั้งเครือข่ายอาวุธเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าในทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องมีข้อสันนิษฐานในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการสะสมอาวุธการเตรียมก่อเหตุหรือแม้แต่ประเด็นการคิดสั้นแต่ทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางสืบสวนเบื้องต้นที่ต้องนำไปสู่ข้อเท็จจริงโดยตำรวจไม่สามารถเชื่อข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งได้ทันทีนอกจากนี้ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนต่อเนื่องและพบข้อมูลสำคัญจากเครื่องมือสื่อสารรวมถึงเส้นทางการติดต่อของผู้ต้องหาซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติที่ใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานปฏิบัติการและเกี่ยวข้องกับการโอนเงินเข้าออกจำนวนมากจากข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้อีก5รายและอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนายทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
1: ดีไซน์ลุยตรวจสอบ34บริษัทบนเกาะสมุยเกาะพะงันหลังพบพิรุธเข้าข่ายใช้นอมินีถือหุ้นแทนต่างชาติล่าสุดขยายผลเชิงลึก20บริษัทมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า100ล้านบาทเตรียมตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นการเปลี่ยนมือหุ้นพิสูจน์ถือหุ้นจริงหรือถือแทนคนต่างด้าวคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
10: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยบนเกาะสมุยและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลบริษัท34แห่งที่มีทรัพย์สินรวมกว่า100ล้านบาทให้ตรวจสอบเชิงลึกหลังพบความเสี่ยงเข้าข่ายใช้นอมินีถือหุ้นแทนชาวต่างชาติล่าสุดดีไซน์พบมีประมาณ20บริษัทที่เข้าข่ายต้องขยายผลเพิ่มเติมโดยจะตรวจสอบทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นสัดส่วนการถือหุ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นย้อนหลังเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นผู้ถือหุ้นตัวจริงหรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าวโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้กองคดีความมั่นคงตั้งเรื่องสืบสวนอย่างเป็นทางการพร้อมตรวจสอบว่ากิจการของแต่ละบริษัทเข้าข่ายธุรกิจต้องห้ามตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่หากพบมีการใช้นอมินีบังหน้าก็จะพิจารณารับเป็นคดีพิเศษและดำเนินคดีอาญาต่อไปโดยการตรวจสอบจำเป็นต้องใช้เวลาเนื่องจากหลายบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนมือถือหุ้นหลายทอดจากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังพบว่าเกาะสมุยและเกาะพะงันมีบริษัทที่ชาวต่างชาติร่วมลงทุนกว่า 1,100 บริษัทคิดเป็นเกือบ 68% ของบริษัททั้งหมดบน2เกาะนี้โดยกลุ่ม นักลงทุนหลักมาจากฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียอิสราเอลและจีนทำให้ทั้งสองพื้นที่ถูกจับตาเป็นพิเศษในฐานะแหล่งเสี่ยงธุรกิจอัมพางหรือนอมินีซึ่งหลังจากนี้ DSI เตรียมขยายผลตรวจสอบไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆทั้งภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและหัวหินต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผล5นาฬิกาวันพรุ่งนี
7: ้พลั้งเผลอเพียงนิดชีวิตอาจเปลี่ยนมีสติทุกช่วงเวลาที่ขับขี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาที่ระบุชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึก ดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: มาอยู่นี่ดีแน่นี่ปลูกฟักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

4:14 นครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอเพิ่มเติมกรณีการทำซ่อมผิวการจราจรนะครับมีการซ่อมบำรุงทางมอเตอร์เวย์สาย7หลายจุดเลยนะครับเดี๋ยวไล่มาตั้งแต่ทางด้านของชลบุรีนะครับมีงานซ่อมบำรุงทางสาย7แยกแหลมฉบังมุ่งหน้าหนองขามนะครับกิโลเมตรที่4+000นะครับก็มีการทำงานอยู่ช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ไหลทางนะครับกิโลเมตรที่4+000มอเตอร์เวย์สาย7ช่วงแยกแหลมฉบังมุ่งหน้าหนองขามนะครับอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งมุ่งหน้าขาออกกิโลเมตรที่99+400นะครับบวก 400มีการซ่อมบำรุงทางกันอยู่นะครับก็บริเวณช่องทางด้านน่าจะเป็นด้านขวานะครับเนี่ยที่เห็นแล้วก็รวมไหลทางด้วยกิโลเมตรที่99+400นะครับทิศทางขาออกมอเตอร์เวย์สาย7นะครับต่อเนื่องมาอีกจุดหนึ่งนะครับมีการซ่อมบำรุงทางบริเวณที่กิโลเมตรที่60+500นะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะมีการปิดประมาณ2ช่องทางด้านซ้ายนะครับเห็นมีรถของทางกรมทางหลวงเป็นรถหนักเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับกิโลเมตรที่60+500นะฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาอีกจุดหนึ่งนะครับกิโลเมตรที่30+100ขาเข้ากรุงเทพนะครับมีการปิด1ช่องทางด้านขวาการซ่อมบำรุงทางนะครับกิโลเมตรที่30+100ฝั่งมุ่งหน้าขาเข้ากรุงเทพนะครับตรงนั้นเนี่ยก่อนถึงด่านเก็บเงินลาดกระบังส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตรที่27นะครับบวก 000อันนี้ก็เป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต่อเนื่องมาจากจุดก่อนหน้านี้บริเวณกิโลเมตรที่30+100นะครับอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นด้านฝั่งขาออกนะครับบริเวณกิโลเมตรที่24+700มีการซ่อมบำรุงทางกันอยู่ทางด้านของฝั่งขาออกนะครับก่อนถึงด่านลาดกระบังนะครับกิโลเมตรที่24+700นะครับแล้วก็บริเวณกิโลเมตรที่12+500ด้วยนะครับก็มีงานซ่อมบำรุงทางอันนี้ก็จะเป็นฝั่งขาเข้านะครับช่องทางด้านซ้ายนะครับที่มีการวางกลวยยางกันอยู่จุดดังกล่าวเนี่ยก่อนถึงต่างระดับร่มเกล้านะครับในด้านขาเข้านะก็ไม่มีผลกระทบกับการจราจรนะครับในแต่ละจุดที่ผมแจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางด้วยส่วนช่วงนี้การจราจรในส่วนของรอบในกรุงเทพนะครับก็ดีขึ้นนะครับตามลำดับเลยนะจุดที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำงานบริเวณถนนพระราม2ด้านขาออกช่วงจากต่างระดับพระราม2นะครับมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้ก็จะมีชะลอตัวนะครับช่วงเลยจากบริเวณใต้ต่างระดับพระราม2นะครับชะลอตัวอยู่ประมาณสัก1กิโลเมตรนะฮะส่วนจุดอื่นๆนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันมาได้นะครับที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะครับก็เพิ่มเติมมาได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจอสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจอสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10

0: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับ4ทุ่มกับ43นาทีกับจสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับยังอยู่ด้วยกันนะครับดูภาพรวมของการจราจรณตอนนี้นะครับแหมก็เรียกได้ว่าทุกเส้นทางนะครับคล่องตัวนะฮะจะมีบางจุดบ้างนะครับอย่างพระราม2ครับช่วงก่อนข้ามแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะครับดูเหมือนมีปริมาณรถนะตรงนั้นก็จะมีแนวก่อสร้างด้วยนะครับก็ชะลอช้านิดนึงแล้วก็ช่วงบริเวณผ่านโปโตชิโน่เนี่ยนะครับที่ก็มีปริมาณรถเยอะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้คือไม่ได้หยุดนิ่งนะครับขาเข้านะเวลานี้คล่องตัวแล้วนะครับทางด้านของพระราม2นะครับแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมบางจุดนะคุณผู้ฟังที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยทางด้านของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับด้านขาออกนะครับช่วงบริเวณเลยทางด้านของบุคโลมาเนี่ยนะครับดูเหมือนขออภัยทางด้านของมหาสวรรค์เนี่ยเลยมาเนี่ยคุณผู้ฟังคือมีรถชะลอช้านะครับตั้งแต่ก่อนถึงทางด้านของมหาสวรรค์ด้วยนะครับด้านขาออกผมไม่แน่ใจนะอาจจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะครับผ่านทางด้านของธนาคารกสิกรไทยสาขาดอกขนองตรงนี้รถเยอะนะครับยังไงท่านใดที่อยู่เส้นทางดังกล่าวยังไงเพิ่มเติมได้มีท้ายเนี่ยอยู่ช่วงประมาณตากสินซอย27นะครับชะลอตัวช้านะครับอาจจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะฮะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบกับการจราจรนะครับเรื่องของการทำงานไหมยังไงฝากท่านใดที่อยู่เส้นทางดังกล่าวเพิ่มเติมคืบหน้ากันด้วยนะครับส่วนกลับกันนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็พยายามจะดูรอบในนะครับการจราจรในแต่ละจุดนะครับทางด้านของพญาไทนะครับจากทางปทุมวันเข้าแยกราชเทวียังมีชะลอตัวเข้าแยกนะครับแล้วก็ถนนเพชรบุรีด้านขาออกจากราชเทวีมาทางประตูน้ำก็ยังมีปริมาณรถอยู่นะตรงนี้ก็จะมีแนวก่อสร้างทั้งช่วงแยกราชเทวีแล้วก็ด้านบนของสะพานข้ามแยกประตูน้ำด้วยเช่นเดียวกันขาออกนี่ยังดูมีปริมาณรถนะครับแล้วก็พญาไทด้านขาเข้านะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกราชเทวียังมีท้ายสะสมอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็ประมาณสัก 4-500 เมตรเลยนะครับนะปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสำหรับการเคลื่อนตัวนะฮะทางด้านของถนนอโศกดินแดงนะครับจากใต้ทางด่วนนะครับมุ่งหน้าไปแยกพระราม9ตรงนี้ก็มีชะลอตัวนะครับแต่ว่าช่วงที่มาจากทางด้านของแยกอโศกเพชรต่อเนื่องข้ามกำแพงเพชร7ทั้ง2ด้านตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับในซอยอโศกมนตรีนะครับฝั่งมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทเคลื่อนตัวได้จะมีรอสัญญาณไฟที่แยกอโศกสุขุมวิทท้ายไม่ยาวอยู่แถวซอยคาร์บอยนะครับส่วนขาออกมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรก็เคลื่อนตัวตามได้จะมีชะลอตัวช่วงข้ามคลองสันแสบเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับนานาขาเข้านะครับมีปริมาณรถเนาะผ่านช่วง BTS นานาเข้าซอยสุขุมวิทซอย4เนี่ยนะครับตรงเนี้ยก็จะมีชะลอตัวช้านิดนึงแต่ฝั่งกลับกันที่จะต่อเนื่องมาทางด้านของแยกอโศกณเวลานี้คล่องตัวแล้วนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลคุณผู้ฟังกันนิดหนึ่งวันนี้อุบัติเหตุเนี่ยเข้ามาณเวลานี้ค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ฟังอัปเดตกันล่าสุดเนี่ย45รายแล้วนะครับส่วนวันนี้ถือว่าเยอะนะสำหรับอุบัติเหตุที่มีแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนั่นเองก่อนหน้านี้มีคุณชัยบางแคนะครับแจ้งมาบอกว่าถนนเพชรเกษมด้านฝั่งขาออกนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับมีรถติดนะฮะก็เลยฝากให้ตรวจสอบด้วยช่วงระหว่างต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย2นะครับตรงนี้มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยนะครับนะขอบคุณทางคุณชัยด้วยนะครับท่านใดที่อยู่เส้นทางดังกล่าวพอทราบสาเหตุยังไงก็เพิ่มเติมจอสร้อยได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137คุณผู้ฟังก่อนหน้านี้มีเหตุเพลิงไหม้หญ้านะครับแจ้งเข้ามานะครับเมื่อช่วง 21:37 นาทีรับแจ้งจากสายด่วน199นะครับมีเหตุเพลิงไหม้หญ้าที่ซอยประชาอุทิศ76นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ถึงที่เกิดเหตุนะฮะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการใช้น้ำเดี๋ยวยังไงถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะน่าจะมีสายจากทางด้านของดาวคะนองนะครับซึ่งเป็นอุบัติเหตุนะครับเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ซอยตากสิน37นะครับนะเดี๋ยวมีสายไหมฮะตรงนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะบอกว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ฟังตากสินซอย37เนี่ยก็น่าจะมีผลกระทบนะฮะทำให้การจราจรติดนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผมเข้าไปดูเนี่ยมีท้ายสะสมนะครับเลยทางด้านของแยกมหาสวรรค์ไปนะครับตากสินด้านขาออกนะครับ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยนะมีปริมาณรถมากนะครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุตากสินซอย37นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันส่วนท่านใดที่ใช้เส้นทางตรงนั้นเนี่ยอาจจะเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับนะเห็นรถชะลอช้านะครับตอนนี้มีท้ายสะสมอยู่นะครับก็คือมีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ซอยตากสิน37นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนั่นเองนะฮะก็ขาเข้าเนี่ยดีนะครับแต่ขาออกคือจริงๆปกตินะเวลาเนี้ยไม่น่าจะมีผลกระทบแล้วแต่พอมีอุบัติเหตุก็เลยทำให้รถชะลอช้าตอนนี้เท่าที่ผมวัดระยะทางเนี่ยมีชะลอตัวประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับมีชะลอตัวประมาณ1กิโลเมตรก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมถ้ามีข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับก็น่าจะเป็นจุดเดียวเลยนะครับตรงเนี้ยเท่าที่เห็นภาพรวมการเดินทางก็จะมีทางด้านของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินที่มีรถชะลอตัวเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับบริเวณซอยตากสิน37นั่นเองนะครับส่วนเส้นทางอื่นๆก็ล่าสุดก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วตามหน้าห้างสรรพสินค้าช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าห้างสรรพสินค้าก็ปิดนะครับแต่บางจุดอาจจะมีปริมาณรถผ่านหน้าห้างชะลอตัวบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมาอัปเดตเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับมีรายงานนะครับกรณีของการรวบพันโทคอลเซ็นเตอร์แก๊งกองร้อยปอยเป็ดนะครับขณะที่เตรียมตัวกลับไปทำงานที่กัมพูชาซึ่งเรื่องดังกล่าวนะครับทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางนะครับ CIB โดยกองบังคับการนะครับตำรวจปอทมีการจับกุมนายอมรเทพหรือว่าต้านะครับอายุ35ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยตามหมายจับศาลอาญาเป็นหนึ่งในกระบวนการคอลเซ็นเตอร์นะครับชื่อแก๊งว่าแก๊งกองร้อยปอยเป็ดนะซึ่งทำหน้าที่เนี่ยแต่งกายคล้ายกับตำรวจมีการวิดีโอคอลนะครับในการข่มขู่ผู้เสียหายนะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสืบทราบว่าผู้ต้องหาได้ทำการหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็กำลังเตรียมตัวกลับไปทำงานต่อที่กัมพูชาด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นการจับกุมนะครับนะผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการของคอลเซ็นเตอร์นะครับแก๊งกองร้อยปอยเป็ดนั่นเองก็น่าจะมีผู้เสียหายพอสมควรนะครับยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็ติดตามกันได้นะครับทางจอสร้อยส่วนกรณีของหมิงเฉินซันแหมที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวคราวใหญ่โตเลยนะครับสำหรับผู้ต้องหาชาวจีนนะครับที่ไปประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นที่บ้านพักแล้วก็พบอาวุธสงครามวัตถุระเบิดอุปกรณ์ทางยุทธวิธีเป็นจำนวนมากเลยนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรนะครับผบ.ตร.ได้เปิดเผยนะครับถึงความคืบหน้ากรณีของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ถูกตรวจค้นพบอาวุธสงครามเป็นจำนวนมากนะครับคุณผู้ฟังซึ่งขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกำลังเร่งขยายผลหลายมิตินะครับทั้งเครือข่ายอาวุธเส้นทางการเงินและการเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาตินะก็ยืนยันนะครับบอกว่าพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับนะโดยทำหน้าที่เป็นกระเป๋าเงินนะเพราะว่าพบเงินหมุนเวียนนะครับมีการโอนเงินเข้าออกระหว่างประเทศหลายสิบล้านบาทว่าอย่างนั้นส่วนเรื่องของอาวุธสงครามนะครับตอนนี้เนี่ยทางผบ.ตร.บอกว่าอยู่ระหว่างการขยายผลนะครับจากข้อมูลเครื่องมือสื่อสารของเจ้าตัวนะครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบหนึ่งในอาวุธนะครับเป็นของตำรวจที่ถูกซื้อมาในลักษณะของโครงการสวัสดิการตำรวจด้วยนะครับก่อนจะถูกจำนำต่อเป็นทอดๆว่าอย่างนั้นขณะที่อาวุธสงครามชนิดอื่นๆอยู่ระหว่างการขยายผลถึงที่มานะครับและวิธีการซื้อขายแต่จากการสอบสวนขณะนี้เนี่ยก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มคนมีสียืนยันว่าถ้าหากเชื่อมโยงไปถึงใครเนี่ยก็จะดำเนินคดีทั้งหมดนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็บอกว่าพอรู้ตัวผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะครับหากพูดออกไปก็เกรงว่าจะไหวตัวหลบหนีทันแต่เบื้องต้นเนี่ยก็สามารถขยายผลดำเนินการจับกุมผู้เกี่ยวข้องนะครับกับขบวนการนี้ได้แล้ว 5คนนะครับและก็อยู่ระหว่างดำเนินการอีกจำนวน1โดยหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับนะก็ยืนยันนะครับว่ามาตรการป้องกันและปราบปรามรวมถึงการข่าวเนี่ยไม่ได้มีความบกพร่องหรือว่าละหลวมเพราะว่าถ้าหากละหลวมหรือว่าบกพร่องเนี่ยก็คงจะไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคนนี้ได้แต่ก็ต้องยอมรับนะผมว่าต้องยอมรับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะอย่างเช่นกรณีของนายเฉินหมิงซันเนี่ยจากการตรวจสอบนะก็ไม่พบประวัติเคยกระทำความผิดในประเทศจีนและในประเทศไทยมาก่อนด้วยนะครับแต่หลังเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยตัวเองก็ทางท่านผบ.ตร.นะครับก็บอกว่ามีการกำชับให้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบบุคคลให้เข้มงวดเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนอกจากนี้นะครับที่มีการสื่อออกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีลักษณะการสะสมอาวุธปืนหรือไม่ทางด้านของผบ.ตร.นะครับก็บอกว่าเป็นเพียงการตั้งสมมติฐานในการสืบสวนเท่านั้นครับนะไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าตัวผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่สะสมอาวุธสงครามไว้เพื่อก่อการใดการหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นการแถลงจากทางด้านของผบ.ตร.นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับที่ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะสำหรับกรณีของนายหมิงเฉินซันนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีพาสปอร์ตไปทั่วโลกนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าจากการตรวจสอบเชิงลึกของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็พบประวัตินะครับบอกว่าเต็มไปด้วยความซับซ้อนของการพยายามสร้างตัวตนใหม่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสถานะของพหุสัญชาติที่เจ้าตัวเนี่ยถือครองหนังสือเดินทางอย่างน้อยเนี่ย4สัญชาติมีทั้งจีนกัมพูชาโดมินิกันแล้วก็ไต้หวันด้วยซึ่งเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มอาชญากรข้ามชาตินะครับที่ใช้ในการหลบเลี่ยงการตรวจสอบนั่นเองนะซึ่งนายหมิงเฉินเนี่ยเริ่มมีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรของประเทศไทยตั้งแต่ปี2565นะครับโดยใช้บัตรประจำตัวนะซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นบัตรสีชมพูจากพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดที่มักจะพบการสวมสิทธิ์นะครับชนกลุ่มน้อยและเพียงเวลาแค่ปีเศษเนี่ยเขาทำบัตรใหม่ถึง3ครั้งนะครับโดยอ้างเหตุผลว่าบัตรชำรุดและมีการย้ายทะเบียนบ้านจากเชียงใหม่มายังเขตคลองสามวากรุงเทพด้วยเพื่อพรางนะครับเป็นการอำพรางร่องรอยเดิมนะบอกว่าแม้ว่าจะมีประวัติที่คลุมเครือนะครับแต่เขาสามารถถือวีซ่า re-entry ระยะยาวนะครับที่มีอายุถึง20ปีได้นะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถพำนักในประเทศไทยได้อย่างอิสระและดูน่าเชื่อถือในฐานะนักลงทุนด้วยนะจนเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะนายหมิงเฉินก็ประสบอุบัติเหตุรถเก๋งหรูพลิกคว่ำในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนโดยมีหญิงชาวไต้หวันนั่งมาด้วยนะซึ่งจากการตรวจค้นนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยพบปืนสั้นนะครับนำไปสู่การตรวจค้นบ้านเช่าราคาเดือนละ 38,000 บาทในอำเภอบางละมุงซึ่งก็ใช้เป็นคลังแสงมานานกว่า2ปีนะครับตามข่าวเลยนะครับคุณผู้ฟังแหมก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำให้หลายๆคนก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับซึ่งก็อย่างที่นำเรียนนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรได้สั่งเพิกถอนนะครับเพิกถอนสิทธิการพำนักและขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบ็คลิสต์นะครับนายหมิงเฉินซันทันทีพร้อมสั่งตรวจเส้นทางการเงินที่อาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในกัมพูชาและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเรียกได้ว่าถอนรากถอนโคนเครือข่ายที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานเตรียมการก่อการร้ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุที่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับกับทางด้านของอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับบุคโล002สวัสดีครับบุคโล002
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับเกิดเหตุที่ไหนลักษณะเหตุเป็นยังไงครับตรงนี้ครับ
1: อ๋อเกิดเหตุใกล้เคียงตากสิน37นะครับเลยตากสิน37มาประมาณ50เมตร
0: ครับ
1: ต้นรับแจ้งว่ามาทางเดียวกันครับมาที่ทางเดียวกัน
0: อ๋อครับ
1: แล้วช่องซ้ายจะเป็นเห็นผู้เห็นในการเขาบอกว่าช่องซ้ายจะเป็นรถเมล์แล้วช่องขวาจะเป็นรถเก๋ง
0: ครับ
1: แล้วจักรยานยนต์ก็ขับตามรถเมล์มาครับแล้วก็มาเกี่ยวกันแล้วทีนี้คาดว่าล้มไอ้นิดแผลที่คิ้วซ้ายอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นแผลชะกันในคิ้วซ้าย
0: ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นชายอายุประมาณ35-40 ปีนี่แหละครับ
0: ครับตอนนี้นำส่งหรือยังครับ
1: ตอนนี้แพทย์เวรมาแล้วครับเพราะตอนนี้พวกผู้ที่ผู้ภัยและพวกรถเอราวัณจุดจอดทุกผู้มาทำ CPR ครับ
0: ปราก
1: ฏนวดหัวใจทำ CPR ตามระบบขั้นตอนของการแพทย์แล้วตอนนี้ก็ยื้อสุดนะครับผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวเนาะก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: ครับ
1: ตอนนี้แพทย์เวรจะร้อยเวรมาถึงที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้อยู
0: ่
1: ระหว่างชันสูตรพลิกศพเบื้องต้น
0: ครับศพผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพอญาติอะไรเขาเข้ามาแล้ว
0: โอ้ญาติทราบแล้วมีผู้บาดเจ็บรายอื่นด้วยไหมครับเนี่ย
1: ไม่มีครับพี่ไม่มีเขามาสองคนเลยแต่อีกคนนึงมาเจ็บนิดหน่อยครับเจ็บไม่เยอะ
0: หมายถึงว่านั่งมาด้วยกันซ้อนท้ายมาเนี่ยเหรอครับ
1: เจนเองเขาว่ามาด้วยกัน
0: ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับขี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คนเห็นเหตุการณ์นี่เขาให้เหตุการณ์ยังไงนะครับกรณีที่แบบรถเมล์แล้วรถเมล์นี่มาทางซ้ายแล้วก็รถเก๋งมาทางขวาแล้วจักรยานยนต์นี่เขามายังไงตอนนั้น
1: อันนี้ผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ากำลังพยายามจะแซงรถเมล์ออกมาหรือยังไงนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไอ้คนมันให้ผู้เห็นเหตุการณ์ให้หลายข้อความเหมือนกัน
0: อ๋อครับเหมือนกับให
1: ้ทางนี้ใช่ครับทางนี้ตัวเวรก็จะไปเปิดกล้องดูกล้องอีกทีนึง
0: ครับซึ่งตรงนั้นมีกล้องอยู่ใช่ไหมครับ
1: มีกล้องติดอยู่เสาไฟฟ้าใกล้กันเลยประมาณ10-20 เมตร
0: อ๋อครับแล้วตอนนี้การจราจรผ่านได้กี่ช่องทางยังไงบ้างครับเนี่ย
1: ผ่านได้1 ช่องทางครับเพราะว่าผมมันจะเป็นอยู่ช่องทางที่2 ช่องทางข้างในทิศขวามา
0: 1 ช่องทางที่ผ่านด้านซ้ายด้านขวา
1: ทิศทางขวาครับไม่ได้ทิศฝั่งทางซ้ายแล้วอยู่ช่องขวา
0: หมายถึงว่า
1: การจราจรเดินได้1 ช่องทางครับตอนนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจแล้วจะเร่ง
0: ผ่านได้ช่องทางซ้ายหรือขวานะครับ
1: ซ้าย
0: นะ
1: ทางซ้าย
0: โอ้ซ้ายสุด
1: ครับผมมุ่งหน้าแยกดาวคะนอง
0: อือฮึครับซึ่งรถเมย์รถเก๋งแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้
1: รถเมย์ไม่น่าจะเกี่ยวครับพี่
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: โ
0: อ้ก็มีรถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์ที่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
1: ใช่หลักๆก็รถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์
0: ครับครับตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่ารถติดขนาดไหนแล้วครับเนี่ยผ่านจุดเกิดเหตุ
1: ก็ขยับได้ครับสลับหยุดนิ่งขยับได้ตามก็ไม่เร็วมากครับประมาณ
0: ครับน่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับสำหรับการเคลื่อนย้าย
1: ไม่น่าจะเกิน10 นาทีครับเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการชันสูตร
0: ครับผมเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็มากันครบแล้วแพทย์ก็มาถึงแล้วตำรวจก็มาแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับตรงนั้นก็มีแค่อุบัติเหตุเนาะที่ทำให้รถชะลอตัวช้านะครับ
1: ใช่อุบัติเหตุแล้วก็มีช่องจราจรรถติดทำรถไฟฟ้าอยู่ครับ
0: ก็มีแนวก่อสร้างด้วยนะครับ
1: ใช่แนวก่อสร้างมันก็เป็นปกติทุกวันครับแต่วันนี้
0: ครับผม
1: ก็ไปได้ตามปกติครับต้องซ้ายส่วนการจราจรต้องซ้ายให้อยู
0: ่ครับผู้เสียชีวิตนี่มาในชุดยังไงครับเป็นชุดทำงานไหมครับเนี่ย
1: ใช่ประกันกางเกงยีนเสื้อยืดธรรมดาครับเขาบอกเขาจะกลับบ้านเอารถจักรยานยนต์ไปซื้อแฟนเขาแต่ที่สอบถามบิดาเขาครับ
0: ก็คือคนที่ซ้อนท้ายมานี่ใช่ไหมครับหรือว่าหรือเป็นญาติที่มาที่เกิดเหตุ
1: ใช่
0: ก็คือคุณพ่อเนาะมาถึงที่เกิดเหตุแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ ครับแล้วคนที่ซ้อนท้ายมาด้วยที่เป็นญาติไหมครับ
1: น่าจะเป็นเพื่อนกันนะครับเจ็บไม่เจ็บขานี่แต่ปวดเจ็บน่าจะขัดครับ
0: เป็นผู้ชายไหมครับ
1: ไม่เป็นอะไรมาก
0: เป็นผู้ชายไหม
1: เป็นผู้ชายเหมือนกัน
0: ผู้ชายเหมือนกัน
1: คร
0: ับ พอให้การได้ไหมครับสำหรับคนซ้อนเนี่ย
1: คนซ้อนเขาน่าจะยังเสียใจอยู่ครับพี
0: ่เข้าใจ
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นเหตุรุนแรงเลยนะครับตัวรถเก่งนี่เสียหายเยอะไหมครับ
1: รถเก่งไม่เสียหายครับเป็นรอยขีดข่วนแค่น
0: ั้
1: นด้านซ้าย
0: ครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมเดี๋ยวน่าจะใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับได้ครับขอบคุณบุคโล002อาสามูลนิธิป่อเต็กตึงด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับครับก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะฮะตอนนี้ทางญาติทางคุณพ่อของผู้เสียชีวิตนี่มาอยู่ที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับเสียชีวิต1 รายนะครับแล้วก็คนที่ซ้อนท้ายเนี่ยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรมากนะครับ แต่ว่ายังอยู่ในสภาพของความเศร้าเสียใจอยู่นะครับเหตุเกิดถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาออกนะครับคุณผู้ฟังนะก่อนมุ่งหน้าดาวคะนองนะครับบริเวณช่วงซอยตากสิน37ตอนนี้การจราจรชะลอตัวมากๆรถติดมากนะครับนะท้ายเนี่ยตอนนี้เลยทางด้านของมหาสวรรค์ไปแล้วก็มีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงสมเด็จพระเจ้าตากสินซอย27นะครับพอถึงใกล้จุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งด้วยนะครับใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้คุณผู้ฟังเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะครับเลี่ยงใช้เจริญนครก็ได้นะครับเจริญนครด้านขาออกเนี่ยตอนนี้คล่องตัวนะครับบุคโลต่อเนื่องมาเนี่ยทางด้านของราชบุรณะยังใช้การได้ดีนะครับเลี่ยงใช้เจริญนครดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของเจริญนครมาจากทางคลองสานต่อเนื่องฝั่งขาออกเนี่ยคล่องตัวนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันอัปเดตกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 5:15 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุนะครับที่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก่อนหน้านี้ที่มีคุณตั๊กรายงานเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าที่เข้าไปดูการเคลื่อนตัวนะครับบริเวณช่วงก่อนถึงแยกหมายสวรรค์นะครับตรงนี้รถเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับนะก็เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะครับบริเวณซอยตากสิน37นะครับมุ่งหน้าดาวคะนองด้านขาออกเนี่ยนะครับรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะทำการเคลื่อนย้ายได้นะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันส่วนอีกเหตุหนึ่งคุณกฤษดาครับรายงานเข้ามานะครับคุณผู้ฟังทางด่วนขั้นที่1บางนาดินแดงนะครับก่อนถึงทางลงเพชรบุรีนะครับมีรถกระบะชนท้ายรถบรรทุกพ่วงครับแล้วรถกระบะนี่เกิดไฟลุกไหม้นะครับขวางอยู่ช่องทางซ้ายกับช่องทางกลางนะครับส่งผลกระทบนะครับการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังด่วนขั้นที่1นะครับบางนาดินแดงช่วงก่อนถึงทางลงเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคุณกฤษดาครับคุณกฤษดาสวัสดีครับคุณกฤษดาครับคุณกฤษดาเป็นยังไงบ้างครับจุดที่เกิดเหตุ
1: พอดีผมผ่านมาแล้วก็เจอรถกระบะเขาไปชนท้ายรถพ่วงนะครับตรงทางลงเพชรบุรีนะคร
0: ับ ครับตรง
1: เกิดไฟลุกไหม้แล้วเลยแจ้งจอสร้อยให้ทราบครับ
0: ตรงช่วงทางลงเพชรบุรีเลยใช่ไหมครับปากทางลงเลยนะ
1: ใช่ครับก่อนถึงนิดนึงครับก่อนถึงนิดนึงคร
0: ับครับ
1: เห็นมีเลนกลางระหว่างเลนกลางกับเลนซ้ายได้ครับ
0: เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
1: เจ้าหน้าที่กำลังมาครับเพิ่งมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ใช้น้ำครับตอนที่ผมอยู่ครับตอนนี้ผมออกแล้วครับ
0: อันนี้เพิ่มเติมให้หน่อยเป็นฝั่งมุ่งหน้าทางไหนคุณกฤษดาม
1: ุ่งหน้าจากมาที่จะมุ่งหน้าไปทางดินแดงนะครับ
0: มุ่งหน้าดินแดง
1: ไปทางเก้านะครับ
0: ครับเห็นเป็นรถกระบะใช่ไหม
1: ครับครั้งก่อนนะครับ
0: เออใกล้ๆกับจุดโอ้ใช่กำลังจะบอกเลยว่าเหมือนกับจุดเดิมที่เคยเกิดนะตอนนี้เป็นรถรู้สึกเป็นรถเก๋งนะ
1: ใช่ครับใช่ครับครั้งก่อนนะเป็นรถเก๋งครับครั้งนี้เป็นรถกระบะกับรถพ่วงชนท้ายครับ
0: ครับคือตัวรถกระบะใช่ไหมที่เกิดเพลิงลุกไหม้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: คันไหนอยู่ด้านหน้ายังไงเขาร
1: ถพ่วงน่าจะอยู่ด้านหน้าครับ
0: รถกระบะชนท้ายตัวรถพ่วงยังอยู่ที่เกิดเหตุไหมครับ
1: อยู่ครับยังอยู่ครับรถพ่วงเหมือนขนม้วนกระดาษมาด้วยครับเห็นเป็นม้วนขาวๆนะครับ
0: อ๋อเหรอเป็นรถพ่วงเป็นไม่ได้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับเป็นรถพ่วงลากยาวคร
0: ับครับแล้วตอนนี้เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับเนี่ยคุณกฤษดา
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่มาแล้วครับน่าจะใช้น้ำนะครับตอนนี้ครับ
0: โอ้ครับครับตอนที่คุณกฤษดาผ่านเนี่ยมันไฟมันลุกท่วมทั้งคันไหมครับ
1: กำลังจะลุกครับแล้วพอดีลงไปแล้วพอดีเห็นคนขับกระบะเขายืนอยู่ด้านนอกแล้ว
0: ครับ
1: ก็นึกว่าเขาอยู่ในรถแต่ว่าเขาเดินออกมาด้านนอกแล
0: ้
1: วคร
0: ับโอ้ครับ
1: คร
0: ับ แล้วตอนที่ผ่านนี่รถติดแค่ไหนครับคุณกฤษดา
1: เริ่มชะลอตัวพอดีครับ
0: ครับครับ
1: ครับแต่ตอนนี้น่าจะติดแล้วครับรถเยอะแล้วครับ
0: ใช่ตอนนี้ท้ายเริ่มยาวขึ้นแล้วนะฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ปิดการจราจรเนี่ยครับ
0: ตอน
1: ที่มันลุกท่วมแล้วอาจจะวิ่งไม่ได้ครับ
0: ซึ่งตอนที่ผ่านมาเห็นมีเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับกำลังเริ่มปิดแล้วครับ
0: อันนี
1: ้มันเริ่มโหมหนักแล้วครับ
0: ก็คืออันนี้เป็นช่องทางด้านซ้ายใช่ไหมครับก่อนลงเพชรบุรี
1: ซ้ายกับเลนกลางใช่ครับ
0: เลนซ้ายกับเลนกลางนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ถ้าผ่านจุดนี้ไปก็คล่องตัวเนาะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ครับได้ฮะเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ต่อขอบคุณมากคุณกฤษดาขอบคุณมากมากเลย
1: ครับขอบคุณจักรร้อยครับ
0: ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับก็เป็นจุดเดิมนะก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังจำได้ไหมครับจุดเนี่ยใกล้เคียงกันเลยทางลงก่อนถึงทางลงเพชรบุรีตอนนั้นจะเป็นรถเก๋งปอร์เช่นะครับที่เกิดเพลิงลุกไหม้นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองอันนี้ล่าสุดเลยเหตุเพิ่งเกิดนะครับทางด่วนขั้นที่1นะด่วนขั้นที่1บางนาดินแดงนะครับก่อนถึงทางลงเพชรบุรีนะคุณผู้ฟังมีรถประสบอุบัติเหตุเป็นรถกระบะชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วง นะครับแล้วตัวรถกระบะเกิดเหตุเพลิงไหม้เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์ทอง3นะครับสวัสดีครับคุณพรพิพัฒน
2: ์สวัสดีครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างคุณพรพิพัฒน์มาเกิดเหตุช่วงนี้ด้วยเพลิงไหม้ด้วย
2: ครับผมก็ค่อนข้างจะลุกไม่เร็วอ่ะครับตรงจุดดังกล่าวอ่ะครับผม
0: ครับ
2: ก็คือเหตุนี้นะครับคุณพัดก็คืออยู่ตรงช่วงบริเวณช่วงขึ้นเนินเพลินจิตมาครับผมจากมุ่งหน้ามาจากช่วงต่างท่าเรือที่จะอยู่ช่วงบริเวณขึ้นเนินนะครับตรงจุดดังกล่าวนี่ก็เหตุเป็นรถกระบะครับผมชนท้ายรถพ่วงทีนี้ก็คือตอนนี้กีดขวางช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางซ้ายอยู่ครับตอนนี้อยู่ระหว่างควบคุมเพลิงแต่คิดว่าต้องน่าจะใช้เวลาอีกสักครู่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ปิดการจราจรฝั่งขามุ่งหน้าไปดินแดงแล้วครับท้ายก็จะสะสมอยู่ช่วงบริเวณต่างท่าเรือแล้วครับ
0: อันนี้ปิดทุกช่องทางเลยเหรอคุณพริพัฒน
2: ์ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ทางเพลิงค่อนข้างจะลุกไม่หนักด้วยครับผม
0: คร
2: ับ ตอนนี้เจ้าที่ก็อยู่กันหน้างานกันหลายคันแล้วครับก็คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงเลยครับ
0: อ๋อครับคุณพริพัฒน์แนะนำเลี่ยงยังไงดีใครที่อาจจะยังมาไม่ถึงจุดนี้ครับ
2: ใครที่ยังมาไม่ถึงจุดนี้หรอครับผมก็คือแนะนำให้ใช้เส้นทางวิ่งไปทางหลวงขั้นที่2ดีกว่าครับผม
0: ครับ
2: ใช่ครับผมรถที่จะมุ่งหน้ามาทางลาดบ่อนไก่อะไรอย่างเงี้ยครับแนะนำว่าให้ใช้วิ่งไปทางหลวงขั้นที่2ก่อนนะครับผมแล้วค่อยวิ่งอ้อมเอาดีกว่าครับ
0: ก็คือเลี่ยงไปดาวคะนอง
2: ต้องใช้นานเลยครับ
0: เลี่ยงไปดาวคะนองนะไปด่วนขั้นที่2
2: ใช่ครับผมเลี่ยงไปดาวคะนองแล้วค่อยวกขวาไปทางบางโคครับจะดีกว่าครับผมเพราะตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ20นาทีเลยประมาณ15ถึง20นาทีครับถ้าเพลิงยังไม่สงบเพราะตอนนี้เพลิงยังไม่สงบเลยครับ
0: ครับมีคนเจ็บมั้ยครับ
2: ไม่แน่ใจว่าทางรถกระบะเหมือนจะติดแก๊สมาหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเห็นเพลิงไหม้ค่อนข้างแรงเลยครับตอนนี
0: ้มีคนเจ็บไหมคุณพรพิพัฒน์มีรายงานไหม
2: คนเจ็บเบื้องต้นยังไม่เห็นคนเจ็บนะครับผ
0: ม
2: เห็นจากภาพทางกล้องตอนนี้ก็คือเห็นมีคนขับแล้วก็ทางผู้โดยสารนะครับกระโดดลงมาทันนะครับใช่ครับผมส่วนคนขับรถบรรทุกก็ปลอดภัยดีครับตอนนี้ครับ
0: อ๋อครับเหมือนมากกัน2คนใช่มั้ยรถกระบะ
2: เหมือนมา2คนนะครับผมใช่ครับแต่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงหลายคันก็ตอนนี้อยู่หน้างานแล้วครับกำลังดับอยู่ครับ
0: ก็เพราะฉะนั้น
2: ตอนนี้ก็มีทางของกทม.มาช่วยอยู่ครับตอนนี
0: ้โอเคครับเพราะฉะนั้นให้ทราบด้วยว่าปิดทุกช่องทางก่อนนะครับท้ายแถวนี้ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ
2: ท้ายแถวตอนนี้จากภาพน่าจะอยู่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่อ่ะครับผมช่วงบริเวณทางเข้าด่านลุมพินีครับตรงนั้นนะครับ
0: อ๋อครับ
2: ใช่ครับยังไงแนะนำผู้ที่ทางนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็คืออาจจะใช้เลี่ยงทางออกตรงด่านลุมพินีก่อนนะครับหรือไม่ก็วกไปทางด่วนขั้นที่2แล้วก็เชื่อมเข้าตรงดาวคะนองตรงต่างระดับบางโคดีกว่าครับ
0: อืมครับแล้วก็ไปวกเข้าก็คือไปวกเข้าอีกทีตรงพญาไทก็ไปต่างเลยพญาไทไหม
2: ถ้าสมมติว่าเลยถ้าสมมติว่ามุ่งหน้ามาทางดินแดงแล้วอะครับผมมุ่งหน้ามาทางลาดบ่อนไก่แล้วแนะนำให้เบี่ยงซ้ายออกไปดีกว่าครับตรงด่านลุมพินีครับ
0: ครับ
2: ใช่ครับตรงห้างวันตรงนั้นจะมีทางเลี้ยวเข้าไปแล้วก็จะมีทางออกเส้นพระราม4ได้ครับผมหรือว่าไปเชื่อมตรงทางสวนลุมได้ครับใช่ครับเพราะว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักพักเลยครับ
0: ครับผม
2: ครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีอัปเดตยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวเพิ่มเติมกันนะคุณบอลพิพัฒน
2: ์ได้ครับยินดีครับคุณพัฒน์ครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีคร
2: ับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณพรพิพัฒน์ทอง3นะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแหมมีเหตุต่อเนื่องกันก่อ2เหตุแล้วนะครับนอกเหนือจากอุบัติเหตุบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินก่อนหน้านี้นะครับที่มีผู้เสียชีวิตอันนี้เป็นเหตุรถเกิดอุบัติเหตุกระบะไปชนท้ายรถพ่วงนะครับแล้วตัวรถกระบะเกิดไฟลุกไหม้นะครับตอนนี้ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับบนทางด่วนต้องปิดการจราจรนะครับทางด่วนขั้นที่1นะครับคุณผู้ฟังจากต่างระดับท่าเรือนะครับบริเวณเนินทางขึ้นเนินเพลินจิตนะครับนะช่วงที่จะก่อนลงทางด้านของเพชรบุรีเนี่ยนะครับมีรถเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับเป็นรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงยังอยู่ที่เกิดเหตุทั้งคู่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังใช้ความพยายามในการควบคุมเพลิงต้องปิดการจราจรทุกช่องทางมีท้ายสะสมนะครับลงมาที่เนินเพลินจิตนะครับลาดบ่อนไก่นี่แหละนะฮะก็เปรียบได้ว่าเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่ใช้เส้นทางมาจากทางด้านของบางนาคุณผู้ฟังขึ้นทางด่วนมาแล้วเนี่ยก็เลี่ยงมาทางด้านของต่างระดับบางโคร่ได้นะครับใช้ทางด่วนขั้นที่2นะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันเพราะว่าตอนนี้รถยังติดอยู่เลยนะฮะ มีท้ายสะสมนี่ค่อนข้างยาวทีเดียวนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนนะคุณผู้ฟังทางด้านของทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับนะช่วงเดินเพลินจิตนะครับตอนนี้ท้ายยาวแล้วนะก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่นะครับให้ควบคุมเพลิงไว้ให้ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินบริเวณซอยตากสิน37นะครับที่มีอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถเก๋งแล้วมีผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้ยังมีผลกระทบแต่ท้ายแถวสั้นลงนะครับท้ายแถวก็เรียกได้ว่าสั้นลงนะครับก็เดี๋ยวน่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้นะครับบริเวณจุดดังกล่าวนะฮะท่านใดที่ใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้เท่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยท้ายก็อยู่เลยทางด้านของแยกมหาสวรรค์เข้ามานะครับพอจะเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วล่ะนะครับท้ายก่อนหน้านี้ที่ยาวเลยแยกมหาสวรรค์ตอนนี้ก็เรียกว่าตอนนี้เหลือขดเข้ามาตรงช่วงแยกมหาสวรรค์เท่านั้นเองนะครับแต่ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะเคลื่อนตัวผ่านจุดที่เกิดเหตุนะครับซอยตากสิน37นะครับในด้านขาออกนั่นเองนะใครที่จะเลี่ยงใช้ก็คือถนนเจริญนครเนี่ยยังคล่องตัวนะครับคุณผู้ฟังถนนเจริญนครแยกบุคโลต่อเนื่องมาทางด้านของราชบุรณะยังเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะครับส่วนณตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูอีกจุดนึงที่มีปัญหาการจราจรก็คือด้านขาออกของถนนดินแดงอันนี้ก็เป็นประจำนะครับที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับมีท้ายสะสมนะครับอยู่บริเวณเชิงทางขึ้นนะครับแล้วก็พื้นราบเนี่ยก็รถเยอะนะครับก็เป็นข้อมูลกันนะเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับมีหัวแถวเนี่ยสะสมอยู่ช่วงทางด้านของเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะก่อนถึงแยกผังเมืองนะครับก่อนถึงแยกผังเมืองนะส่วนด้านกลับกันขาเข้าคล่องตัวไม่มีปัญหานะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่มีการทำงานก็คือบริเวณช่วงแยก92นะครับขาออกของถนนพระราม9นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานประจำก็มีผลกระทบทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านที่มาจากทางพระราม9ด้านขาเข้าก็มีท้ายสะสมอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงแยกรามนะท้ายเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ว่าคู่ขนานที่ออกทางด้านของอาคาร KPN เนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะนะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็เป็นจุดที่มีการทำงานนะครับ2จุดทั้งด้านยกระดับพระราม9ในฝั่งขาออกแล้วก็ทางด้านของพระราม9ผ่านแยก92นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังคงติดตามกรณีของอุบัติเหตุนะครับบนทางด่วนขั้นที่1นะครับที่มีรถกระบะไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงแล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้สำหรับรถกระบะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมเพลิงนะครับย้ำนะครับต้องมีการปิดการจราจรทุกช่องทางทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับด่วนขั้นที่1บางนาดินแดงนะครับจุดที่เกิดเหตุก่อนทางลงเพชรบุรีนะครับนะก็คือตั้งแต่เดินเพลินจิตมาเนี่ยก็เริ่มมีท้ายยาวนะครับนะมีสะสมเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ตามหลังมาจากทางด้านของบางนาต่อเนื่องมาทางต่างระดับท่าเรือให้คุณผู้ฟังเบี่ยงออกไปทางดาวคะนองนะครับก็เลี่ยงไปทางดาวคะนองไปทางต่างระดับบางโคร่ได้เลยนะครับก็จะได้รับความสะดวกมากกว่าด้วยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยท้ายเริ่มยาวขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรใช้เวลานิดนึงในการควบคุมเพลิงก่อนนะครับคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางด้วยนะครับก็ท้ายเนี่ยเดี๋ยวดูวัดนิดนึงนะก็ยาวพอสมควรนะครับมีท้ายตอนนี้สะสมเนี่ยอยู่ช่วงลาบป่อนไก่นะครับประมาณสัก1กิโลเมตรนิดๆ1กิโลเมตรนิดๆนะครับก็เรียกว่ามีผลกระทบนะครับนะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้เป็นวันพฤชมงคลด้วยนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขายกเว้นค่าผ่านทางนะครับของทางพิเศษ3สายทางนะครับเนื่องในวันหยุดราชการด้วยนะครับก็จะมีผลตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษอุดรรัฐยา3สายทางนะครับยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีคืนนี้ถึง24นาฬิกาของคืนวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับนะก็เป็นข้อมูลกันนะครับหลายๆท่านนะก็ใช้ค่าผ่านทางใช้ผ่านทางพิเศษทั้ง3สายทางได้นะครับโดยที่ไม่มีการเก็บค่าผ่านทางนะครับในเนื่องในวันพฤชมงคลเดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของข่าวสารนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้พยายามที่จะดูผลกระทบของการจราจรนะครับ ก็จะมีทั้งจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุ2จุดนะครับทั้งกรณีถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินซอยตากสิน37นะครับที่มีพยายามที่จะดูผลกระทบของการจราจรนะครับก็จะมีทั้งจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุ2จุดนะครับทั้งกรณีถนนสมเด็จพระเจ้าตาก

สำหรับทางด้านของฝั่งขาออกนะครับของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินจากทางมหายสวรรค์ต่อเนื่องมุ่งหน้ามาทางด้านของดาวคะนองเนี่ยนะครับนะก็เรียกได้ว่ายังมีผลกระทบยังมีท้ายแถวสะสมอยู่นะครับแล้วก็อีกเหตุหนึ่งก็คือด้านบนทางด่วนขั้นที่1นะครับบางนาดินแดงกับกรณีของรถกระบะที่ไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงแล้วตัวรถกระบะเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับบริเวณช่วงก่อนถึงทางออกเพชรบุรีนะครับตอนนี้ท้ายก็ยังมีสะสมอยู่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรนะครับนะรถไม่สามารถผ่านได้นะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงนะครับก็เกรงความไม่ปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางนั่นเองนะท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่สามารถเพิ่มเติมได้นะครับว่าล่าสุดนี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนใครที่กำลังฟังจอสร้อยอยู่ถ้าคุณผู้ฟังมาถึงต่างระดับท่าเรือนะครับคุณผู้ฟังเบี่ยงออกไปทางดาวคะนองใช้ทางด่วนขั้นที่2ทดแทนได้นะครับก็ตรงนี้ยังคล่องตัวนะครับทางด่วนขั้นที่2มุ่งหน้าต่างระดับบางโคลนะครับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะฮะแล้วก็อาจจะไปตบเข้าทางด้านของต่างระยะพญาไทนะครับนะในช่วงนั้นก็จะได้รับความสะดวกมากกว่านะครับนะส่วนการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับก็คือเน้นย้ำนะ2จุดนะครับของถนนแดงแล้วก็ต่อเนื่องพระราม9ด้านขาออกด้วยบนยกระดับพระราม9ในฝั่งขาออกนะครับมีท้ายสะสมตัวเกือบจะถึงแยกประชาสงเคราะห์หรือว่าบวชแม่พระด้วยแล้วก็มาเข้าทางด้านของแยกด่วน92เนี่ยก็มีท้ายสะสมนะครับเกือบถึงหน้าคัน KPN ด้วยส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าก็มีท้ายนะครับนะแต่ว่ายังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับก็เป็นผลกระทบมาจากการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้เป็นวันพฤชมงคลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับซึ่งก็มีพระราชพิธีนะครับก็คือพระราชพิธีพฤชมงคลเป็นพิธีสงฆ์นะครับอย่างหนึ่งซึ่งก็ประกอบพระราชพิธีวันแรกนะครับในพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็เป็นพิธีพราหมณ์นะครับอย่างหนึ่งซึ่งก็จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นนะครับณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วยในส่วนของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเนี่ยนะครับก็เป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีนะซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยเนี่ยนะครับก็มีพระมหากษัตริย์นะครับที่ก็ตามประวัติเนี่ยนะบอกว่าพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองนะว่าอย่างนั้นเป็นเพียงเสด็จไปเป็นองค์พระประธานนะครับในพระราชพิธีเท่านั้นครั้นถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์พระประธานนะครับเหมือนกับในสมัยสุโขทัยนะครับและจะทรงจามศีลเงียบ3วันว่าอย่างนั้นแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระยาจันทักกุมารนะครับเป็นผู้แทนพระองค์อันนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับก็ได้มีการประกอบพระราชพิธีมาตั้งแต่ครั้นสมัยรัชกาลที่1นะครับแต่ผู้กระทำการแรกนาเปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพนะครับคู่กันกับการยืนชิงช้านะครับแต่พอถึงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนานะครับก็มีการปรับเปลี่ยนในครั้นสมัยรัชกาลที่4นะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดมีพิธีสงฆ์นะครับเพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นนะครับพระราชพิธีพฤชมงคลจึงได้เริ่มมีนะครับมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้จัดรวมนะกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองความมุ่งหมายของพิธีแรกนาเนี่ยนะครับก็อยู่ที่การทำตัวอย่างแก่ราษฎรเพื่อเป็นการชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนานะครับแม้จะเป็นความจำเป็นสำหรับบ้านเมืองในสมัยโบราณแต่อย่างใดแต่ถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าการทำการเกษตรก็เรียกได้ว่าอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาจวบจนถึงทุกวันนี้นั่นเองในส่วนของกำหนดการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยแพร่กำหนดการพระราชพิธีนะครับประจำปี2500

0: 169วันนี้เนี่ยนะครับนะเมื่อช่วง 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลนะครับณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับ 7:19 นพระยาแรกนานะก็จะขึ้นรถยนต์หลวงออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับแล้วเดินนำขบวนแห่อิสริยยศไปยังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อมเวลา 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพราพิธีมณฑลท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับเลิกเวลาก็คือช่วง 8:09 นถึง 8:39 นะครับนะซึ่งปีนี้นะครับพระยาแรกนาในงานพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพฤชมงคล นะครับก็ได้แก่ในวินโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองนะครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวติดตามพระราชพิธีได้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปนะครับซึ่งทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะร่วมถ่ายทอดสัญญาณเสียงกันด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางด้านของนายวิณโรธทรัพย์ส่งสุขนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนานะครับในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพร้อมด้วยเทพีหาบทองนะครับเทพีคู่หาบเงินนะครับก็ทำพิธีล้างมือพระยาแรกนานะครับและเจิมหน้าพระโคณโรงพระโคยืนบนทนพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งบอกว่าพิธีดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างความคุ้นเคยแก่พระโครนะครับก่อนจะเริ่มพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเมื่อช่วง 18:30 นที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้พระโครนะครับในทางศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็บอกว่าหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหะของพระอิศวรนะก็เปรียบได้กับการใช้แรงงานและความแข็งแรงนอกจากนี้ยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระพลเทพและพระกฤษณะดูแลด้วยนะครับซึ่งสื่อถึงการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญทีเดียวนะครับนอกเหนือจากพระยาแรกนานะครับซึ่งก็คือนายวิณโรธทรัพย์ส่งสุขนะครับซึ่งเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีรายนามของเทพีหาบคู่นะครับเทพีคู่หาบทองนะครับก็มีนางสาวฉันทิสาอารีเสวตนะครับนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติรวมถึงนางสาวอภิญญาฟูแสงนะครับนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วยส่วนเทพีคู่หาบเงินนะครับก็มี2ท่านนางสาวพรจิตราจันเจริญนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยพระโคแรกนาปีนี้นะครับเป็นพระโคพอมีความสูง165ซมความยาวลำตัวเนี่ย226ซมความสูงรอบอก210ซมอายุ14ปีนะครับและพระโคเพียงมีความสูง168ซมความยาวลำตัวอยู่ที่238ซมความสมบูรณ์รอบอก213ซนติเมตรนะครับอายุ14ปีเท่าคันเลยนะครับก็เป็นพระโคสำหรับการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญของปี2569นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรทั่วประเทศด้วย ส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูข้อมูลนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีเดี๋ยวก่อนนะสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของทางด่วนศูนย์ทางด่วนมีเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับกรณีของอุบัติเหตุรถกระบะที่ไปชนรถเทเลอร์นะครับแล้วตัวรถกระบะเกิดเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วมีม้วนเหล็กขนาดใหญ่เนี่ยตกหล่นจากรถเทเลอร์นะครับจำนวน3ม้วนครับต้องใช้รถเคลนมาดำเนินการนะครับก็ยังมีผลกระทบกับการจราจรด้วยนะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: มาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณเบนนฤทธิ์นะอยู่ทางศรีนครินทร์สวัสดีครับคุณเบน
1: สวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: โอ้ยช่วงแยกศรีนุนทประภัทรก็รถน้อยคล่องตัวแล้วในส่วนของฝั่งขาออกที่มุ่งหน้าไปสมุทรปราการแล้วก็ขาเข้าก็เดินทางดีแล้วนะตอนนี้เวลานี้ไม่มีอะไรเลยเงียบเงียบไปหมดเลย
0: ครับ
1: เมื่อกี้ไปจากช่วงอ่อนนุชด้วยอ่อนนุชเนี่ยมาช่วงตรงแยกอ่อนนุช17เนี่ยก็เดินทางได้ดีทั้งสองด้านเลยไม่ว่าจะเป็นขาออกที่มุ่งหน้าไปลาดกระบังหรือขาเข้าที่มุ่งหน้าเข้าสุขุมวิทนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มี
0: คล่องตัวดีมันไม่มีปัญหาแล้วนะรถน้อยแล้วช่วงเด็ก
1: มันจะเที่ยงคืนแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ว่าน้ำมันจะขึ้นหรอ
0: ใช่ใช่พรุ่งนี้ขึ้นทั้งดีเซลและเบนซินด้วย
1: ดี20ขึ้นไหมอ่ะ
0: ขึ้นหมดขึ้นหมดเบนซินธรรมดาก็นั่นแหละขึ้นหมดเลย
1: หรอดี20ขึ้นนะ
0: ในกลุ่มของเบนซินเนี่ย80อ่ะขออภัย90สตางค์แต่ว่าดีเซลเนี่ย80สตางค์
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: อุ๊ยตายแล้วจะต้องแวะเติมก่อนป่ะเนี่ย
0: มั้ยต้องแวะแล้วแหละ
1: มีจริงๆแล้วมีอยู่ครึ่งถังนะเนี่ยแต่ว่า
0: เ
1: มื่อกี้ไม่รู้ก็ขอไม่งั้นนี่จะเติมเนี่ยของตรงที่เพิ่งผ่านมาที่ปั๊ม PP ไง
0: ครับ
1: เพราะว่าตัวเองก็มีโควต้าลด50ตังค์ไง
0: อือฮะแล้วตามปั๊มไม่แน่ใจว่ารถเยอะไหมคุณเบนสังเกตเห็นปะ
1: อะไรนะ
0: สังเกตเห็นรถเยอะไหมในปั๊มเนี่ยแต่ละปั๊ม
1: ไม่เห็นมีความวุ่นวายไม่เห็นมีอะไร
0: ไม่ค่อยเยอะอาจจะเติมมันช่วงหัวค่ำอะไรหรือเปล่า
1: เนื้อเขาไม่มีอะไรไงคุณพัทก็เลยเมื่อกี้ที่เพื่อนทางเขาเรียกทางด้านหลังไหมเขาก็บอกว่า
0: น้ำ
1: มันเขาแซวไงว่าออกไปเติมน้ำมันหรือเปล่าเนี่ยอะไรประมาณนี้เพื่อนข้าวมาไปกินหมูกระทะมาแล้วทีนี้ประสบเพื่อนไงแล้วก
0: ็
1: ก็แกก็กำลังจะกลับบ้าน
0: อ๋อแสดงว่าไม่ทราบเลยเพิ่งจะมาทราบจากหลังไมค์ใช่ไหม
1: ใช่เพิ่งทราบคุณผู้ชม
0: ครับ
1: ช็อกนิดนึงทำไมขึ้นเยอะขนาดนี้เนาะ
0: ก็90สตางค์เลยนะสำหรับเบนซิน
1: บาทเนี่ยอย่าพูด90บาทเยอะแล้วพรุ่งนี้ทางด่วนขึ้นฟรีไหมครับ
0: ก็เริ่มฟรีตั้งแต่หลังเที่ยงคืนคืนนี้แล้วสามสายทาง
1: พรุ่งนี้ก็คือคำว่าพรุ่งนี้ก็คือเหลืออีกประมาณสิบกว่านาทีไหม
0: ฮะ
1: เหลือเวลา10กว่านาทีไหม
0: หมายถึงตอนนี้เหร
1: อ12นาทีก็จะคือพรุ่งนี้แล้ว
0: ใช่ใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีนี่แหละข้างหน้าเนี้ยครับ
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้จะไปแวะเติมน้ำมันก่อนแล้วก็ไปขึ้นทางด่วนฟรีดีกว่
0: า
1: วิ่งออกมาวิ่งเล่นๆอะไรประมาณอย่างเง
0: ี้ยคือประมาณว่าถึงบ้านแล้วแต่ว่าขอขึ้นทางด่วนแล้วก็ย้อนกลับบ้านอีกรอบนึงอย่างเงี้ยนะครับเข้าใจ
1: อย่างนี้คุณก็โชคดีสิว่าอะไรนะคุณขึ้นทางด่วนฟรีใช่ไหม
0: ผมก็วันนี้ไปลาดพร้าวก็ไม่น่าจะได้ขึ้นไหมครับ
1: เหรอ
0: ว่าถ้าขึ้นก็ต้องหลายต่อเหมือนกันนะ
1: คุณก็ขึ้นไปก่อนเสร็จแล้วคุณก็ไปใช้ฉลองรับคุณก็เสียตังค์แล้วหน่อยสิ
0: แต่ว่าตอนนี้รถยังติดอยู่ไงช่วงลาดปอนไก่เนี่ยมีอุบัติเหตุไง
1: จริงเหรอ
0: ครับผมแต่เดี๋ยวหลังเที่ยงคืนก็น่าจะคลี่คลายแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เรียกได้ว่าควบคุมเพลิงได้แล้วล่ะ
1: อ๋อแต่ว่าคุณในนี่เนี่ยคุณลาดพร้าวถ้าเกิดว่าคุณกลับลาดพร้าวเมื่อเราขึ้นเนี่ยผมใช้ไอ้ตรงของรัชดาใช่ไหมรัชดาแล้วก็ส่งดินแดงแล้วก็มาออกรัชดาพิเศษ
0: ก็วิ่งข้างล่างนั่นแหละง่ายๆ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: มันน่าจะดูคล่องตัวกว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคุณจะผ่านแถวอะไรอโศกสุขุมวิทอะไรประมาณนั้นน่ะ
0: ตรงนั้น
1: ใช่ไหมก็จะมีเทคมีบาร์อะไรเงี้ยคุณก็จะแวะก่อนล่ะ
0: ไม่ใช่คุณนะฮะ
1: เตือนไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับพรุ่งนี้เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าเอกชนไม่หยุดก็แสดงว่ารถก็จะหายไปส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมด
0: ส่วนหนึ่งใช่
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เนี่ยก็ตอนนี้เองก็อยู่ตรงช่วงของแยกสีอุดมนะคุณแล้วก็ใช้เป็นอุดมสุขาข้าวเดี๋ยวจะวิ่งไปเติมน้ำมันก่อนนี่แหละไม่ได้หรอกถ้าติดตังเดี๋ยวยังไงของไม่ต้องมีของไม่ต้องใช้อยู่แล้วทุกวัน
0: ครับผม
1: ก็เติมไปก่อนคือไม่เติมตอนนี้แล้วไปเติมพรุ่งนี้มันก็มีค่ามันก็ต้องเติมอยู่ดีเน
0: า
1: ะเพียงแต่ว่าเราเติมตอนนี้มันก็ยังมีสิทธิ์ที่ว่าโอเคเราก็ยังได้เหมือนเราได้ดิสเคาท์ 90% ไอ้ 90 ตังค์อะไรอย่างงี้
0: ใช่ครับ
1: ก็ในส่วนของอุดมสุขเสริมมะเกียบนะฮะแล้วก็แยกสีอุดมตรงนี้เนี่ยบริเวณโดยรอบเนี่ยรถน้อยคล่องตัวแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับในเรื่องการเดินทางนะครับ
0: เห็นมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่บ้างไหมครับในเส้นทาง
1: ไม่มีเลยไม่มีเลยก็คือแบบว่าที่นี่บอกนะตั้งแต่เราออกรุ่นมาเนี่ยยาวๆมาถึงศรีนครินทร์มาอะไรเงี้ยการเดินอะไรก็ไม่มีตั้งนะวันเนี้ย
0: คร
1: ับ ไอการทำงานอะไรก็ไม่มีกวยเกยอะไรก็ไม่มีตั้งอะไรเงี้ยและถึงแม้ว่าจะมีรถจอดตามไหลทางข้างทางอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องการจราจรอะไรเงี้ยนะครับแต่จะมีปัญหาตรงที่ว่า เวลาขับเส้นศรีนครินทร์เมื่อกี้นี้ก็เกือบแล้วนะฮะเวลาขับเส้นศรีนครินทร์เนี่ยที่มันรถได้น้อยอย่างเงี้ยนะฮะก็อย่าเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าขับเร็วมากเพราะว่าบางคันเขาขับช้าเนี่ยเขาขับช้าปุ๊บเนี่ยมันเหมือนรถคันนั้นเขากำลังวิ่งอยู่แล้วว่ามันแต่วิ่งช้าไงคุณนึกออกไหมมันเหมือนไม่พอดีกันอ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะไปชนเขาได
0: ้ก็ต้องเว้นระยะกันเยอะๆอ่ะอย่าไปจี้กัน
1: ต้องดูดีๆแล้วก็หน้าจออย่าดูโทรศัพท์เยอะดูไปข้างหน้าว่ามันอะไรอย่างเงี้ย
0: เ
1: ดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ไง
0: นะด้วยความปรารถนาดีจ้ะ
1: นั่งอยู่ตรงนี้ปกติปั๊มนี้เขาจะปิดแล้วเนี่ยโอเค
0: เดี๋ยว
1: ขอเล
0: ี้
1: ยวเข้าไปเติมน้ำมันก่อนดีกว่า
0: ขอบคุณมากครับคุณเบน
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณเบนนาริตด้วยนะครับคุณผู้ฟังผลกระทบจากอุบัติเหตุช่วงตากสิน37ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับการจราจรกลับมาคล่องตัวแล้วนะครับที่มีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งนะครับส่วนอุบัติเหตุบนทางด่วนขั้นที่1นะครับบางนาดินแดงนะฮะที่มีรถกระบะไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงนะครับแล้วตัวรถกระบะในเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคือมีปัญหาเพิ่มเติมคือเรื่องของม้วนเหล็กที่ขนาดใหญ่ตกลงมาจากรถเทรลเลอร์จำนวน3ม้วนยังต้องอยู่ระหว่างดำเนินการเพราะว่าต้องรอรถเคลนมาดำเนินการนะครับตอนนี้ยังมีผลกระทบนะครับสำหรับทางด้านของทางด่วนเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางคุณพรพิพัฒน์ทอง3กันอีกรอบนึงนะครับคุณพรพิพัฒน์ครับ
2: ครับสวัสดีคุณพัฒน์ครับแล้วก็ท่านผู้ฟังจากฝั่งร้อยครับ
0: เป็นยังไงบ้างล่าสุดคุณพรพิพัฒน์
2: ช่วงนี้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เปิดการจราจรช่องทางขวา1ช่องทางนะครับตรงจุดดังกล่าวเนี่ยคาดว่าต้องใช้เวลาเคลียร์พื้นผิวอีกสักครู่เลยครับผมเพราะว่าจะต้องมีการเคลื่อนย้ายรถกระบะครับผมที่เป็นเหตุเพลิงไหม้ครับแล้วก็มีการต้องแล้วก็ต้องรอรถเคลนอีกคันนึงครับผมเพราะว่ารถพ่วงที่ถูกชนท้ายครับผมบรรทุกม้วนเหล็กมาแล้วก็มีม้วนเหล็กครับผมหล่นไปที่พื้นผิวประมาณสัก 2-3 ก้อนนะครับผม 2-3 ม้วนนะครับคิดว่าก็ต้องรอทางเจ้าของม้วนเหล็กครับผมมายกครับผม
0: ครับเป็นม้วนใหญ่เลยใช่ไหมคุณมณีพัฒน์
2: เป็นม้วนใหญ่เลยครับเป็นเขาบรรทุกมาประมาณ10ม้วนแต่หล่นอยู่ตรงพื้นผิวประมาณสัก2-3 ม้วนนะครับตอนนี้เท่าที่ดูจะภาพอะครับ
0: อ๋อผ่านได้ช่องทางขวา1 ช่องเนาะตอนนี้เปิด
2: ม
0: ุ่งหน้า
2: ด
0: ินแดง
2: ผ่านด่านได้แค่ช่องทางขวาช่องเดียวอะครับผมแล้วก็ท้ายจะอยู่ตรงช่วงบริเวณเลยตรงด่านลุมพินีมาเล็กน้อยอะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเปิดการจราจรให้มาสักพักแล้วอะครับ
0: อ๋อครับก็ยังอยู่ตรงลาดปอนไก่เนาะตรงท้ายอะใช่ไหม
2: ใช่ครับผมท้ายอยู่ตรงช่วงบริเวณเลยเข้าด่านลุมพินีมานิดนึงครับผมแล้วก็จะเจอท้ายเลยครับแต่คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกสักครู่นึงครับผมเพราะท้ายถึงจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สะสมค่อนข้างหนาแน่นนะครับ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอเวลานิดนึง
2: ตรงจุดดังกล่าวครับผมก็เบื้องต้นตรวจสอบแล้วไม่มีคนเจ็บนะครับตรงนี้ครับ
0: นะครับก็อย่างที่คุณพรพิพัฒน์เพิ่มเติมว่าทางรถกระบะเนี่ยเขากระโดดลงมาได้ทันนะสองคนเนาะตอนน
2: ั้นใช่ครับที่เห็นจอภาพเหมือนจะ2คนนะครับผมเพราะว่าอยู่ตรงกล้องก็เห็นพอดีอ่ะครับใช่ครับผมก็ไม่มีคนเจ็บอ่ะครับแล้วก็ตรงคนขับรถบรรทุกก็ลงมาได้เหมือนกันนะครับ
0: ตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่5นาทีก็จะเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืนเข้าวันพฤชมงคลด้วยเดี๋ยวให้คุณพรพิพัฒน์เพิ่มเติมหน่อยเรื่องของการยกเว้นค่าผ่านทางครับ
2: ครับผมกระทรวงพิเศษนะครับก็จะยกเว้นค่าผ่านทางนะครับผมจำนวนทั้งหมดนะครับผมก็จะมี3สายทางนะครับผมก็จะยกเว้นในวันที่13นะครับผมตรงนี้ก็จะสักครู่นะครับผมตรงนี้ก็จะยกเว้นนะครับในส่วนของด่วนเฉลิมมหานครนะครับผมแล้วก็มีด่วนศรีรัตน์นะครับผมแล้วก็ทางด่วนอุดรพัทยานะครับที่จะมีการยกเว้นค่าผ่านทางครับ
0: ครับเนื่องในวันหยุดราชการเนี่ยเนาะนะครับ
2: ใช่ใช่ครับผมเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณพรพิพัฒน์
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณพรพิพัฒน์ทองคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็เรียกได้ว่าอยู่กับพวกเราจนถึงเกือบจะเที่ยงคืนแล้วเหมือนกันนะนะครับยังมีผลกระทบนะครับสำหรับกรณีของอุบัติเหตุนะครับรถกระบะที่ไปชนท้ายรถบรรทุกพ่วงที่บรรทุกเหล็กม้วนมาหล่นอยู่3ม้วนนะครับเพลิงไหม้รถกระบะตอนนี้ควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับก็รอในเรื่องของรถเคลนมาดำเนินการเคลื่อนย้ายยังมีท้ายสะสมทางด่วนขั้นที่1นะครับจากทางด้านของบางนามุ่งหน้าดินแดงจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงทางลงเพชรบุรีนะครับตอนนี้มีท้ายสะสมมาบริเวณก่อนจะก็เรียกได้ว่าเลยหน้าด่านลุมพินีมาเล็กน้อยนะครับ นะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมกันนะฮะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังใครเดินทางกันอยู่ก็ในค่ำคืนนี้เพิ่มเติมเรื่องของความระมัดระวังกันด้วยนะครับนะฮะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วง 6:00 นนะครับทั้งช่องทางของ FM 100ทางวิทยุนะครับรวมไปถึงทางด้านของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทาง YouTube ด้วยขอบคุณที่มาส่งหลายๆท่านเลยคุณรพีนะครับพี่จุกระเบียบนะก่อนหน้านี้มีทางคุณ AA คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับขอบคุณคุณปลั๊กนะครับคุณกู๊ดมิวนะฮะแล้วก็มีท่านไหนอีกทุกท่านเลยนะครับทาง YouTube JS 100 Radio Official นะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องของสรุปอุบัติเหตุในรอบวันนะครับคุณผู้ฟังนะที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนจะมีอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะครับงามวงวานครับด้านขาเข้ามีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังเลยทางลงสะพานข้ามแยกบางเขนมาเล็กน้อยขาเข้านะครับงามวงวานเลยทางลงสะพานข้ามแยกบางเขนมาเล็กน้อยมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะครับนะพลิกตะแคงอยู่ไม่ทราบคู่กรณีนะครับที่เกิดเหตุมีคนเจ็บด้วยนะครับล่าสุดเราประสานไปกับสน.บางเขนให้แล้วนะครับเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างขายลูกชิ้นนะครับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมมาจากทางสน.บางเขนเมื่อช่วงเวลา 23:55 บอกว่าเป็นกรณีของจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ขายลูกชิ้นชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการให้การช่วยเหลือคนเจ็บแล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายรถนะครับยังไงใครที่ใช้ฝั่งขาเข้านะครับของงามวงวานให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับนะบริเวณทางลงของสะพานข้ามแยกบางเขนมีอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวขอดูล่าสุดนิดนึงนะรถก็ชะลอตัวไหมสำหรับจุดดังกล่าวนะครับงามวงวานด้านฝั่งขาเข้ามีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับขาเข้าที่จะลงมาทางด้านของแยกเกษตรนะคุณผู้ฟังมีปริมาณรถชะลอตัวผ่านจุดที่เกิดเหตุด้วยนะครับส่วนใครที่ใช้ทางด่วนขั้นที่1 นะครับก็ย้ำด้วยนะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุคือรถกระบะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับแต่ว่าทีเนี้ยตัวของรถบรรทุกพ่วงที่เขาบรรทุกเหล็กม้วนมาเนี่ยเขาทำเหล็กม้วนขนาดใหญ่เนี่ยตกหล่นอยู่3ม้วนนะก็คือต้องรอดำเนินการใช้รถเคลนนะครับในการเคลื่อนย้ายด้วยนะครับตอนนี้เปิดช่องทางได้1ช่องทางนะครับด้านขวาก็เจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายรถให้อยู่แต่ยังมีท้ายอยู่นะครับท้ายยังมีสะสมอยู่นะครับเลยหน้าด่านลุมพินีเข้ามานะฮะเดี๋ยวน่าจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าต้องใช้รถเครนมาดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วก็รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายรถกระบะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก่อนหน้านี้ด้วยก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับยังไงก็ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันครับ
3: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับประจำวันที่12พฤษภาคมนะครับจสร้อยได้รับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาทั้งสิ้น48รายนะครับมีผู้เสียชีวิต2รายนะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเสียชีวิต2รายขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับ
3: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาหมดแล้วนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆท่านทุกการติดตามด้วยนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะในช่วงค่ำคืนนี้ด้วยนะครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่วันศุกร์ตอนเช้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

ตามปฏิทินทางจันทรคติอย่างไทยเมื่อถึงราวเดือน4เดือน8และเดือน12ซึ่งมักตรงกับเดือนมีนาคมเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายนของแต่ละปีเป็นช่วงเวลาที่ฤดูกาลเก่าผ่านพ้นเข้าสู่ฤดูกาลใหม่คือสิ้นฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนและสิ้นฤดูฝนเปลี่ยนเป็นฤดูหนาวความรู้สึกห่วงใยเมื่อร่างกายกระทบร้อนกระทบหนาวในช่วงเวลาเหล่านี้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีความอาทรแก่พระพุทธปฏิมาด้วยดังที่มีการนำผ้าไปห่มถวายในหน้าหนาวเป็นประเพณีของราษฎรทั่วไปในส่วนที่เป็นราชประเพณีพระมหากษัตริย์ได้ทรงพระราชศรัทธาถวายผ้าทรงสะพักไปห่มพระพุทธรูปสำคัญเช่นพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลกมาแต่โบราณเช่นกันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีพระราชดำริว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นสิริต่อพระองค์และพระนครจึงได้ทรงขนานนามกรุงที่ทรงสร้างขึ้นใหม่ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อันมีความหมายว่ามหานครซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและได้ทรงพระราชศรัทธาให้ช่างประดิษฐ์เครื่องทรงถวายสำหรับเปลี่ยนตามฤดูกาลคือเครื่องทรงฤดูร้อนสำหรับหนึ่งและเครื่องทรงฤดูฝนสำหรับหนึ่งต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงสำหรับฤดูหนาวเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้ทรงเปลี่ยนถวายให้ครบทั้ง3ฤดูกาลจึงมีราชประเพณีเสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรตามลำดับดังนี้วันแรม1ค่ำเดือน4ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนวันแรม1ค่ำเดือน8ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนวันแรม1ค่ำเดือน12ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวหมุนเวียนเช่นนี้เป็นประจำทุกปีลำดับการพระราชพิธีเริ่มจากการถวายน้ำพระสุคนสงด้วยพระมหาสังประจำองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระมหาสังทักษิณาวัตรแล้วทรงทรับพระสุคนด้วยผ้าทรับพระองค์แล้วจึงถวายพระศกหรือพระมงกุฎตามฤดูกาลเครื่องทรงนอกเหนือจากนี้เจ้าพนักงานจะนำมาแต่งถวายภายหลังผ้าซึ่งทรงซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทุกชิ้นจะทรงนำมาบิดให้น้ำพระสุคนซึ่งเรียกกันโดยสามัญว่าน้ำมนต์พระแก้วลงในโถแก้วและหม้อน้ำต่างๆจากนั้นจึงพระราชทานน้ำมนต์พระแก้วแก่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยพระมหาสังเพชรน้อยแล้วทรงพระสุรายพระราชทานแก่ข้าราชการและราษฎรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทั่วกันผ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินทรงพระสุรายน้ำมนต์พระแก้วพระราชทานแก่ราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นแสดงถึงความศรัทธาสูงสุดที่ประสบนิกรชาวไทยมีต่อพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและต่อพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี

ย้อนไปเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ณพระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าในวังสะประทุมแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรณกรุงโรซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492และหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครในวันที่24มีนาคม2493ก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้นตรู่ของวันศุกร์ที่28เมษายนปี2493บรรยากาศของความปลื้มปิติอบอวลไปทั่วทั้งวังสะประทุมเวลา 9:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงวันนั้นทรงฉลองพระองค์เต็มยศสวมสายสะพายจักรีหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรพระคู่มั่นซึ่งงดงามอยู่ในชุดสีงาช้างเสื้อแขนยาวปักลายกระหนกทองสวมสายสะพายประถมจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องรับแขกพระตำหนักจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในทะเบียนสมรสแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ลงนามโดยมีราชสักขีลงนามด้วยเมื่อถึงเวลาพระฤกษ์ 10:45 นาทีสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเสด็จออกณห้องพระราชพิธีชั้นบนพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ถวายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องราชสักการะสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าถวายน้ำพระพุทธมนต์เทพมนต์และทรงเจิมแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามโบราณราชประเพณีต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณห้องรับแขกอีกครั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีและได้พระราชทานขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์แด่สมเด็จพระราชินีหีบบุหรี่เงินประดับอักษรพระปรมาภิไธยพอ.และพระนามาภิไธยสก.มีรูปจักรกับตรีอยู่บนฝาหีบเป็นของที่ระลึกพระราชทานในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในเวลา 16:00 นทั้งสองพระองค์เสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการคณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อประกาศการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลหลังการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสในวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีได้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยขบวนรถไฟพระที่นั่งตลอดระยะทางเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาร่วมถวายพระพรด้วยหัวใจเปี่ยมสุขและสำนึกรู้ว่าในยามนี้คนไทยได้มีหลักผูกพันยึดมั่นเป็นพระคู่ฟ้าคู่แผ่นดินตราบนานเท่า

บทพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กล่าวถึงพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาหรือการทำบุญวันเกิดด้วยว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงเห็นว่าการมีอายุมากถึงบรรจบครบปีไม่ตายไปเสียก่อนเป็นลาภอันอุดมเป็นเรื่องที่ควรยินดีจึงเกิดเป็นราชประเพณีในการจัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาส่วนการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นมีขึ้นเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระราชเทวีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในปี2441มีการพระราชทานเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ์ทูตานุทูตและข้าราชการและเมื่อมีพระชนมพรรษาครบ40พรรษาในปี2446จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่6นั้นจัดขึ้นครั้งแรกในปี2466เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีณพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกในปี2471เป็นงาน2วันในรัชกาลปัจจุบันได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งแต่พุทธศักราช2494เป็นต้นมามีกำหนดพระราชพิธี2วันคือวันที่12และ13สิงหาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยกระทั่งในปี2517โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์ในวันที่12สิงหาคมณพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นประจำทุกปีส่วนในปีที่มีพระชนมพรรษาครบรอบพระนักษัตรคือ3รอบ5รอบและ6รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลเป็นพิเศษคือนอกจากมีการบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณีแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อถวายสักการะพระพุทธรูปสำคัญบูชาพระรัตนตรัยถวายพัดรองและย่ามที่ระลึกในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแก่พระราชาคณะบรรพชิตจีนและยวนที่มาถวายพระพรชัยมงคลตลอดจนพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแก่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์รวมถึงการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระพุทธรูปประจำพระชนมวาทนอกจากนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนต่างร่วมกันจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อพระผู้เปรียบประดุจ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
4: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของจอสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจอสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

กลุ่มคนที่มีภาษาสำเนียงแปลกหูทอดเสียงสูงต่ำบางครั้งเอื้อนเสียงอ้อยส้อยเช่นนี้ในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าขานกันในเชิงลึกลับพิสดารพวกเขาถือเอาป่าเป็นบ้านจึงมีเพียงเพิงพักที่สร้างขึ้นมาง่ายๆด้วยไม้ไผ่หรือไม้อื่นๆที่หาได้บริเวณนั้นมาทำเป็นเสาและคานใช้เถาวัลย์ผูกยึดแล้วจึงเอาใบตองใบหวายหรือใบไม้อื่นๆที่มีขนาดใหญ่มาปกคลุมก็จะได้เพิงหมาแงนเป็นที่พักคุ้มแดดคุ้มฝนเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านทางภาคเหนือมักจะพบเพิงแบบนี้ถูกทิ้งร้างไว้กลางป่าบางครั้งได้พบตัวเจ้าของซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนไทยแต่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่ามีเพียงใบไม้ปกปิดของสงวนเท่านั้นครั้นเมื่อประจันหน้ากันคนป่าพวกนี้ก็มักจะหลบลี้หนีหายไปอย่างว่องไวจนน่าประหลาดใจชาวบ้านจึงพากันเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองเพราะเชื่อกันว่าชนกลุ่มนี้จะอาศัยในสถานที่หนึ่งนานเพียงแค่ใบตองที่ใช้คลุมเพิงนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วจึงอพยพจากไปผีตองเหลืองเป็นกลุ่มสังคมล่าสัตว์ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอเพื่อหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าพวกเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวครอบครัวหนึ่งมี 3-5 คนแต่ละกลุ่มจะอยู่กันเพียง 2-3 ครอบครัวอพยพกระจายกันอยู่ตามป่าทางเขตภาคเหนือของไทยด้วยหลักปรัชญาชีวิตที่ไม่ยึดครองทรัพย์สมบัติใดๆนอกจากร่างกายที่เปลือยเปล่ามีเพียงอาวุธและอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นสำหรับการหาอาหารและป้องกันตัวมันคือวิถีชีวิตของคนป่าที่พวกเขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคำว่าผีตองเหลืองเริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2467ปีที่นักวิชาการได้ค้นพบคนป่ากลุ่มนี้เป็นครั้งแรกและได้บันทึกไว้ว่าผีตองเหลืองอพยพมาจากจังหวัดชัยบุรีในดินแดนประเทศลาวเมื่อราว200ปีมาแล้วชาวลาวเรียกคนกลุ่มนี้ว่าขาตองเหลืองในขณะที่นักวิชาการตะวันตกบางคนเรียกว่ายุมบรีแต่ไม่ว่าใครจะเรียกอย่างไรมลาบรีคือชื่อที่พวกเขาใช้เรียกตัวเองในภาษาของเขาซึ่งแปลว่าคนป่าหลักฐานว่าพบมลาบรีครั้งแรกที่บริเวณภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเมื่อปีพุทธศักราช2462หรือเมื่อกว่า70ปีมาแล้วต่อมาพบที่ภูกระดึงจังหวัดเลยดอยเวียงสะจังหวัดเชียงใหม่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายและบริเวณเขตติดต่อจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพวกเขาอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆในเขตอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่อำเภอเมืองอำเภอสาอำเภอนาน้อยและกิ่งอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านคาดว่าขณะนี้มลาบรีอยู่ในประเทศไทยเพียง120คนมลาบรีเชื่อว่าการเป็นเจ้าของยึดครองสิ่งใดๆนั้นเป็นการผิดผีหากมีการปักหลักเพื่อเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ขึ้นเมื่อใดก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มตายจึงเป็นเหตุให้พวกเขาต้องระเหเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงไม่รู้จักการเพาะปลูกก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มตายจึงเป็นเหตุให้พวกเขาต้องระเหเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงไม่รู้จักการเพาะปลูก

เมื่อเสาะหาจนพบต้นมันมาลาบรีจะหักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อมันไปโดยจะเหลือส่วนหัวเอาไว้เพื่อจะได้ย้อนกลับมาขุดไปเป็นอาหารได้อีกครั้งในปีหน้ามาลาบรีใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการนั่งนอนในเพิงพักท้องหิวเมื่อใดก็คือเวลาที่จะออกไปหาอาหารซึ่งก็พอกินเพียงมื้อหนึ่งเท่านั้นนานๆครั้งจึงจะออกท่องป่าล่าสัตว์แต่สภาพป่าในปัจจุบันไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตสัตว์ป่าเริ่มหายากขึ้นและป่าถูกรุกรานจากคนภายนอกชนเผ่ามาลาบรีจึงต้องยอมรับการติดต่อกับสังคมอื่นพวกเขาออกมารับจ้างชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทำไร่ฝ้ายไร่ข้าวโพดบางครั้งก็หาของป่าพวกน้ำผึ้งสมุนไพรมาแลกข้าวแลกหมูวันนี้ได้หมูเป็นค่าแรงมา1 ตัวเนื้อหมูที่ชำแหละจะถูกแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเครื่องในแล้วจึงเอาใส่กระบอกไม้ไผ่ต้มให้สุกมาลาบรีชอบกินหมูมากที่สุดโดยเฉพาะหนังและมันหมูเป็นสิ่งที่โปรดปรานมากแม้จะไม่ได้ปรุงรสชาติแต่อย่างใดเลยพวกผู้ชายดื่มเหล้าป่าที่ได้มาจากม้งและเริ่มร้องรำทำเพลงวันนี้ดีใจมีของกินดีอยู่ในป่าหาของกินลำบากเมื่อเข้าหมู่บ้านก็ควรจะได้กินอย่างดีบทเพลงบรรยายถึงสภาพชีวิตที่ต้องระเหเร่ร่อนลำบากยากจนภาษาที่ใช้ร้องมีทั้งภาษามาลาบรีและภาษาลาวเชื่อกันว่าดนตรีและการร้องรำทำเพลงนี้เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากคนลาวนั่นเองแต่ดั้งเดิมมาลาบรีจะไม่ยอมสวมใส่เครื่องนุ่งห่มใดๆเสื้อผ้าและผ้าห่มที่กรมประชาสงเคราะห์นำไปแจกก็กลายเป็นเชื้อไฟไปเสียด้วยความเชื่อว่าการผิงไฟให้ความอบอุ่นกว่าการใส่เสื้อผ้าแต่ปัจจุบันนี้ความเชื่อเก่าๆเปลี่ยนแปลงไปพวกเขายอมรับความช่วยเหลือจากกรมประชาสงเคราะห์มากขึ้นแต่กระนั้นบางคนก็บอกว่าเวลาใส่เสื้อผ้าเดินป่าจะเกะกะและโดนหนามเกี่ยวทำให้การเดินทางล่าช้ายามเมื่อออกป่าล่าสัตว์หนุ่มมาลาบรีจึงชอบที่จะมีเพียงแค่ผ้าเตียวผืนเดียวพันกายเหมือนเดิมเมื่อผู้ชายออกไปหาของป่าล่าสัตว์ผู้หญิงจะใช้เวลาว่างทักทอถุงย่ามจากไม้ถาวรชนิดหนึ่งเรียกว่าทะแปดเขาจะนำไปแช่น้ำแล้วฉีกเป็นเส้นๆควันต่อกันเป็นเส้นยาวแล้วใช้ชุนซึ่งทำจากกระบอกไม้ไผ่ผ่าซีกเป็นเครื่องมือในการถักเส้นใยสีฟางข้าวที่ถักทอเป็นลายซ้ำๆต่อเนื่องกันถูกแต่งเติมสีสันด้วยการย้อมสีแดงผู้ชายบางคนถักทอเสื่อหวายสำหรับใช้ปูนอนปลอกมีดก็ทำจากเส้นหวายบางคนทำกล้องยาสูบจากไม้เนื้ออ่อนหรือไม้สาง

0: ใช้เหล็กแหลมเผาไฟตกแต่งลวดลายสวยงามมาลาบรีนิยมสูบกล้องยาสูบทั้งชายและหญิงที่ติ่งหูของผู้เฒ่ามาลาบรีมีรูขนาดใหญ่มากพวกเขาเล่าว่าพ่อแม่เจาะให้เมื่อยังเป็นเด็กเพราะมีความเชื่อว่าถ้าไม่เจาะหูจะมีใบตองออกมาจากหูแต่เด็กรุ่นใหม่จะไม่โดนเจาะหูอีกแล้วเพราะพ่อแม่สงสารกลัวลูกเจ็บเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับสังคมเผ่าอื่นมาลาบรีจึงต้องเรียนรู้ภาษาต่างถิ่นพวกเขาสามารถพูดภาษาม้งและคำเมืองภาษาถิ่นของไทยภาคเหนือได้นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษามาลาบรีเป็นภาษาในตระกูลมอญเขมรโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาของชนเผ่าขมุซึ่งมีถิ่นอาศัยบริเวณใกล้เคียงกันเราฝึกพูดภาษามาลาบรีกับเขาและนำเอกสารที่สยามสมาคมเคยตีพิมพ์เรื่องราวของพวกเขาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2506มาให้ดูพวกเขาตื่นเต้นและจำพรรคพวกบางคนได้คนที่มีภาพอยู่บนปกหนังสือเพิ่งเป็นไข้ตายไปเมื่อปีก่อนพวกเขานับ1ถึง10ได้แต่การบอกจำนวนของชนกลุ่มนี้พอใจแค่การนับ1กับหลายและไม่สนใจนับอายุจึงไม่มีใครบอกอายุของตัวเองได้เลยการติดต่อกับสังคมภายนอกในระยะหลังทำให้วิถีชีวิตของมาลาบรีเปลี่ยนแปลงไปหนุ่มมาลาบรีทั้ง3คนนี้หันมาสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่ภายหลังมารับจ้างทำไร่กับชาวม้งนาฬิกาเรือนนี้คือค่าแรงที่ได้รับจากการทำงานถึง1ปีเต็มพวกเขานำมาใส่ด้วยความภาคภูมิใจแม้จะดูเวลาไม่เป็นและไม่รู้เลยว่ามันคุ้มค่ากับแรงงานที่ลงไปหรือไม่กุและครอบครัวเป็นมาลาบรีอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมารับจ้างม้งทำไร่ข้าวโพดที่บ้านห้วยบ่อหอยจังหวัดน่านใจเมียหลวงชงเมียน้อยแตงลูกชายคนโตก็เป็นแรงงานสำคัญในไร่ส่วนเหน่งคำและอีเจอร์ลูกชายอีก3คนเล็กเกินไปที่จะทำงานแต่ก็ถูกพามาที่ไร่ด้วยแต่กระนั้นความไม่รู้ค่าของเงินก็ทำให้พวกเขาได้รับค่าแรงที่ไม่แน่นอน
1: ตังค์เท่าไหร่110บาท110บาท110นิด115นิด
0: เมื่อเสร็จจากการทำไร่ที่นี่แล้วกุจะพาครอบครัวย้ายไปทำไร่ให้กับม้งครอบครัวอื่นต่อไปดูเหมือนว่าพวกเขายังพอใจที่จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆอย่างไร้หลักแหล่งที่แน่นอนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ไม่สามารถติดตามช่วยเหลือชนกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มที่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่กรมประชาสงเคราะห์ได้อนุญาตให้มิชชันนารีชาวอเมริกันครอบครัวนี้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณบ้านห้วยห้อมเป็นที่ศึกษาและช่วยเหลือชนเผ่ามาลาบรียูจีนอาลองหรือในชื่อภาษาไทยว่าบุญยืนสุขเสน่ห์เข้ามาในประเทศไทยโดยทุนขององค์กรเผยแพร่ศาสนาที่เรียกว่า New Tribes Mission เมื่อ11ปีก่อนงานของเขามุ่งให้ชนเผ่ามาลาบรีเกิดสำนึกในการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และช่วยเหลือตนเองได้แมรี่หรือวาสนาสุขเสน่ห์ติดตามสามีมาช่วยงานนี้และยังมีหน้าที่สอนหนังสือให้ลูกๆทั้ง3ทุกๆวันจะมีลูกหลานชาวมาลาบรีมาแอบมองด้วยความสนใจ

0: ขอไข่
1: ขอไข่
0: ขอขวด
1: ขอขวด
0: ขอไข่
1: ขอไข่
0: ขอขวด
2: จนในที่สุดชั้นเรียนเล็กๆที่สอนภาษาไทยให้ลูกมาลาบรีก็เกิดขึ้นเอเลนหรืออุดมบุตรชายคนโตวัย13ปีรับหน้าที่ดูแลเด็กๆและสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานโดยมีเปียกน้องชายฟองจันน้องสาวร่วมชั้นเรียนด้วยชั่วโมงนี้อุดมให้เด็กๆหัดวาดเขียนฟองจันช่วยเพื่อนมาลาบรีวาดรูปด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมดูจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กๆอีกต่อไป

0: บางครั้งฟองจันจะตามแม่ไปแจกยาให้กับครอบครัวมาลาบรีด้วยทุกวันพุธบุญยืนจะให้เบี้ยเลี้ยงแก่มาลาบรีสัปดาห์ละ20บาทสำหรับผู้ชาย10บาทสำหรับผู้หญิงคนที่อยู่นานหน่อยก็จะได้ถึง50บาทแล้วให้มาลาบรีนำเงินที่ได้มาซื้อของใช้ที่เขาจัดมาขายทั้งนี้ก็เพื่อสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เงินโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปและรู้จักสร้างรายได้โดยนำงานฝีมือของพวกเขามาขายเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวจนถึงวันนี้มีมาลาบรีอาศัยอยู่กับบุญยืนถึง25คนครอบครัวของยอดอยู่ที่นี่มานานที่สุดถึง2ปีครึ่งอย่างไรก็ตามจากการทำงานมาร่วม9ปีบุญยืนยังคงต้องจัดหาอาหารเลี้ยงดูมาลาบรีที่หมุนเวียนกันมาที่นี่เพื่อดึงดูดให้พวกเขาหยุดการเร่ร่อนรู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งโดยที่ความเป็นมาลาบรียังคงอยู
1: ่อื่นๆที่จะเปลี่ยนได้ก็คงจะเกี่ยวกับสุขภาพความเป็นอยู่อะไรให้ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยพอที่จะความเป็นอยู่มันจะดีขึ้นแต่ความเป็นเผ่าตองเหลืองนี่เอกลักษณ์ของตองเหลืองนี่คงจะไม่หมดครับหมายความว่าเขาจะกินข้าวครบทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะนอนในมุ้งการไข้มาลาเรียถ้าเขาเกิดไม่สบายต่ออะไรนี่เขาก็อาจจะเข้าไปหาหมอในเหวียงก็ได้แบบนี้ก็มีเรียนหนังสือก็คงจะมีนิดหน่อยแต่จะให้เขาเปลี่ยนเป็นคนเมืองให้เขาเปลี่ยนเป็นแมวเป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็หนึ่งไม่เอาสองคงเปลี่ยนไปไม่ได้ด้วย
0: ถ้ามีคนถามมาลาบรีว่าอะไรคือความถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ดีงามระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอยู่ดีกินดีกับความเชื่อที่ยึดถือกันมาเนิ่นนานต่อการที่จะไม่ครอบครองเป็นเจ้าของสรรพสิ่งใดๆคงไม่มีใครให้คำตอบได้แต่สิ่งที่ชนชาติรักสงบกลุ่มนี้พอจะบอกได้ก็คือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครมีความเป็นอยู่อย่างไรพวกเขาถือว่าคนทุกคนมีค่าแห่งความเป็นคนเท่าเทียมกันและไม่ชอบให้ใครเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองอีกเลย
2: ผีตองเหลืองมันแค่ตายเขาดิ้นด้วยคนของคนป่าอันว่าติดไปไหมเนี่ยเพราะหนูเขาตัดแห้งแล้วติดปอนก็ยังดิบชามันก็แห้งแล้วก็เหลืองแล้วคนเนี่ยไปเจอว่าผีตองเหลืองไปเจอคนกับคนป่ามันกันอันนี้กับคนป่านอันนี้กับคนป่าอันนี้กับคนพลังแม่นกะต่างปุ้นก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามฮอกก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเหมือนกันต่างปุ้นก็ซ้ำที่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าฮอกก็ซ้ำที่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าเพียงกันเพียงกระโยง

ณที่แห่งนี้คือถิ่นฐานของชาวป่าเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาชนเผ่านี้มีชีวิตหากินอยู่ในแผ่นดินตอนปลายของดินแดนแหลมทอง

0: ปัจจุบันคนไทยเรารู้จักคนกลุ่มนี้ในนามของเงาะป่าหรือซาไก่อันมีความหมายว่าคนป่าดังนั้นจึงมีผู้เรียกขานชนกลุ่มนี้ว่าโอรังอัสลีซึ่งมีความหมายว่าคนดั่งเดิมแทนเพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เป็นชาวพื้นเมืองในดินแดนทางใต้ของไทยและมาเลเซียมาตั้งแต่สมัยหินตอนกลางและเพราะมีเชื้อสายมาจากพวกนิโกรคนกลุ่มนี้จึงมีความละไม้คล้ายกลุ่มชนในทวีปแอฟริกาแม้ว่าจะเป็นชนดั้งเดิมของดินแดนนี้แต่เมื่อความเจริญเข้ามาสภาพป่าเปลี่ยนแปลงไปและด้วยลักษณะการดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวซาไก่จึงต้องละทิ้งถิ่นฐานดั้งเดิมอพยพเข้าไปในป่าลึกเข้าไปทุกทีชีวิตความเป็นอยู่ของซาไก่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องลึกลับสำหรับคนเมืองเพราะด้วยอุปนิสัยของชนกลุ่มนี้ที่มักจะขี้อายและหวาดกลัวผู้คนแปลกหน้าพวกเขาจึงมักจะหลบเลี่ยงการติดต่อกับผู้คนภายนอกคนไทยจึงรู้จักซาไก่ในรูปลักษณ์ของขนังตัวละครเอกในบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นแม้ว่าซาไก่จะไม่ยอมติดต่อกับคนแปลกหน้าแต่พวกเขาก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและถ้ามีความพยายามคนแปลกหน้าก็อาจจะเป็นไอ้เกลอหรือสหายที่ซาไก่ไว้ใจได้เหมือนกันซาไก่กลุ่มแตนแอนที่เร่ร่อนอยู่ในป่าเขตอำเภอบันนังสตาจังหวัดตรังกลุ่มนี้จึงยอมรับอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์นักภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เคยดั้นด้นเข้าไปในป่าใช้ชีวิตคลุกคลีกับพวกเขาเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นเพื่อนอย่างสนิทใจในวันนี
1: ้มาเก่าคนคนเหมือน
2: บ้านของหลวงพ่อใช่ไหม
0: ชายผู้นี้มีชื่อว่าสังเป็นหัวหน้ากลุ่มปกครองลูกบ้านซึ่งประกอบด้วยลูกสาวลูกชายลูกเขยและหลานๆแม้ว่าจะมีอายุร่วม80ปีแล้วแต่สังก็ยังแข็งแรงและเป็นผู้นำเด็กหนุ่มออกล่าสัตว์เสมอซาไก่เป็นชนเผ่าล่าสัตว์มาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวซาไก่จึงเชี่ยวชาญการล่าสัตว์ด้วยอาวุธประจำตัวที่เรียกว่ามอเหล่าซึ่งก็คือกระบอกไม้ซางและลูกดอกที่พวกเขาเรียกว่ามิลาซึ่งอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างอ่อนที่จะมีฤทธิ์ในการหยุดสัตว์ใหญ่อย่างหมีป่าได้แต่ถ้าจะล่าสัตว์เล็กอย่างนี้พวกเขาก็ทำได้อย่างสบายซาไก่เรียกตัวเองว่าเจ้าป่าก็โดยเหตุที่พวกเขาใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าโดยไม่เกรงกลัวต่อสัตว์ร้ายโดยมีมอเหล่าและมิลาเป็นอาวุธคู่ใจซาไก่ยังมีความชำนาญในการปีนต้นไม้ในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้เขาก็จะปีนขึ้นไปบนยอดไม้สูงเพื่อเก็บน้ำผึ้งแทนแต่เมื่อความเจริญเริ่มเข้ามาใกล้ผู้คนภายนอกบุกรุกตัดฟันต้นไม้ในป่าชาวบ้านเข้ามาทำไร่และยิงสัตว์ชีวิตของซาไก่ก็เริ่มไม่สงบสุขซาไก่ผู้นี้จึงถูกชาวบ้านยิงด้วยปืนลมในขณะที่เขาปีนต้นไม้ขึ้นไปจับข้างโดยที่เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นข้างเสียเองชายผู้นี้จึงต้องทนทุกข์อยู่กับความเจ็บปวดจากการอักเสบของบาดแผลกระสุนฝังอยู่ในศีรษะว่าผู้เป็นภรรยาจึงชวนลูกสาวออกไปหาสมุนไพรเพื่อรักษาพ่อที่นอนเจ็บนี่คือการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างแยบยลซาไก่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเจ้าแห่งสมุนไพรมานานแล้วไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรพวกเขาก็มีสมุนไพรที่ใช้รักษาได้แม้แต่ต้นไม้เล็กๆนี้รากของมันก็มีสรรพคุณเป็นยาคุมกำเนิดซาไก่จึงรู้จักการคุมกำเนิดมานานก่อนคนเมืองเสียอีกพวกเขาให้เหตุผลว่าถ้ามีคนมากอาหารในป่าก็มีไม่เพียงพอแม้ว่าซาไก่กลุ่มนี้จะใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาแต่สังและลูกบ้านก็หลีกหนีการติดต่อกับผู้คนภายนอกไม่ได้เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าเปลี่ยนไปสังกับพวกก็เรียนรู้วิธียังชีพโดยการปลูกหัวมันไว้กิน แทนที่จะต้องเดินป่าหาเผือกมันดังเช่นแต่ก่อนน้ำผึ้งและของป่าที่หาได้ก็นำไปแลกเป็นข้าวเปลือกและอาหารกระป๋องเก็บไว้กินในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้ทุกวันนี้สังและพวกจึงมีอาหารยังชีพจำพวกหัวมันต้มหรือไม่ก็ข้าวราดน้ำแกงปลากระป๋องสลับไปกับเนื้อนกว่ามะภรรยาของสังจะเป็นผู้รับหน้าที่หุงต้มอาหารโดยมีเชื้อไฟที่ได้จากกิ่งไม้มุงทับของนางเองสากายจะออกไปหาฟืนนอกทับก็ต่อเมื่อเศษไม้ใกล้ตัวเริ่มหมดแล้วเท่านั้นและเมื่ออาหารปรุงเสร็จก็มีการแจกจ่ายกันในหมู่สมาชิกแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปกินในทับของตัวซึ่งก็มีลักษณะคล้ายเพิงหมาแงนประกอบขึ้นด้วยกิ่งไม้และใบไม้ในละแวกนั้นซากายจะอาศัยหลับนอนอยู่ภายในทับโดยลักษณะการนอนของคนกลุ่มนี้จะหันศีรษะออกนอกทับพวกเขาให้เหตุผลว่าหากถูกสัตว์ป่าทำร้ายที่ศีรษะขณะนอนหลับก็จะตายทันทีเพิงหมาแงนเหล่านี้แม้ว่าจะคุ้มแดดได้แต่เมื่อมีฝนตกลงมามันก็ไม่สามารถคุ้มกันฝนให้ผู้ที่เป็นเจ้าของได้เลยดังนั้นสากายจึงมักจะล้มตายด้วยอาการไข้หรือปอดบวมซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นการกระทำของผีร้ายความเชื่อเรื่องผีสางบันดาลให้เป็นไข้ตายทำให้ซากายกลัวสิ่งที่ตนไม่เคยพบเห็นมาก่อนและไม่ชอบถ่ายรูปหรือบันทึกภาพสังหัวหน้าหมู่บ้านจึงมีหน้าที่เป็นหมอผีเสกคาถาปกป้องและรักษาอาการต่างๆที่เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีการใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่ตามพื้นดินในป่าทำให้เด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมีอาการคันตามลำตัวสากายเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีคันเด็กเล็กๆจึงต้องสวมเกล็ดนิ่มและได้รับการเสกเป่าจากสังเพื่อไม่ให้ผีคันมารังควานเด็กหญิงคนนี้เป็นลูกสาวของพินหญิงสากายผู้ซึ่งไม่เคยผ่านพิธีแต่งงานมาก่อนเลยเธอบอกเล่าเรื่องราวการกำเนิดของเด็กหญิงให้สหายเก่าแก่ฟัง
3: ผมเกิดอะไรมาตอนนั้นเกิดมานู่นใช่ไหม
4: เกิดมานู่น
3: จะทำซิปทำแอดทำซ้ำซ้ำอยู่อ่ะ
4: ใช่ไ
3: หมจริงจัง
0: ในระหว่างที่เธอตั้งท้องญาติพี่น้องในกลุ่มต่างพากันเข้าใจว่าเธอป่วยแม้แต่ตัวของพินเองก็เข้าใจเช่นนั้นด้วยความเชื่อและไร้เดียงสาของสาวชาวป่าเธอไม่รู้ว่าการที่มีชายหนุ่มชาวบ้านเข้ามาหาเธอในทับยามค่ำคืนทำให้มีอาการพิสดารเช่นนั้นในที่สุดเมื่อถึงเวลาคลอดมะภรรยาของสังก็ทำหน้าที่เป็นโต๊ะบิดันหรือหมอตำแยทำคลอดให
5: ้ตำนำ
6: ตรงไหน
5: ตำนำ
6: ปัจจุบัน
5: เฮียที่นู้นน่ะ
6: เฮียที่นู้น
5: ที่นู้นน่ะ
6: ที่หมอ
0: สากายเป็นชนเผ่าที่รักเด็กมากพวกเขาถือว่าเด็กเป็นผู้ที่สานต่อเผ่าพันธุ์ของตนให้ดำรงอยู่ต่อไปแต่เมื่อคนแปลกหน้าเอ่ยปากขอลูกสากายก็จะอพยพออกจากหมู่บ้านทันที

0: การอพยพย้ายที่อยู่ของซาไก่มักจะเกิดจากการขาดแคลนอาหารหรือไม่ก็เกิดจากการขับถ่ายของเสียของตนจนเข้ามาใกล้ที่พักแต่สาเหตุใหญ่ก็คือมีคนตายในหมู่บ้านเพราะซาไก่กลัวว่าจะถูกผีรังควานเมื่อถึงถิ่นฐานใหม่ชายหนุ่มจะมีหน้าที่สร้างทัพมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานทั้งการหากิ่งไม้ใบไม้ไม่นานทัพหลังใหม่ก็สร้างเสร็จที่พักก็มักจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำในขณะที่หนุ่มๆกำลังสร้างทัพกันว่าและพินก็พาลูกมาอาบน้ำแต่โดยปกติซาไก่ไม่นิยมอาบน้ำเพราะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเปลี่ยนและการอาบน้ำจะทำให้สัตว์ป่าผิดกลิ่นลึกเข้าไปอีกด้านหนึ่งของลำธารมีซาไก่อีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่กลุ่มนี้มีหัวหน้าชื่อว่าไข่ซึ่งเป็นมันนิหรือญาติของสังเมื่อสังพาไอ้เกลือของตนเข้ามาในกลุ่มเหล่าซาไก่ทั้งหลายก็เกิดความโอลเวงขึ้น
1: ต่อไอ้นี่เราจะไม่ให้ที่มาเจอคนเจ็บไอ้นี่ไอ้นู่นไอ้นั่นกูเห็น
2: นี่พี่น้องเพื่อนกัน
1: แล้วมึงยืนเลยยืนคนเจ็บ
2: ยืนเทป
1: แล้วมึง
2: ยืนเทปกัน
3: แต่ไม่ถึงแบบมึง
1: ไม่ถึงมึง
4: ไม่ถึงนะบ้านเดิมเราอยู่นี่
1: อยู่เลย
4: บ้านเดิมอยู่ตรงน
1: ี
0: ้หลังจากการแนะนำตัวและได้รับแจกยาแก้ไข้ซึ่งเป็นของจำเป็นแล้วซาไก่กลุ่มนี้จึงยอมรับคนแปลกหน้าเป็นสหาย
5: เลยเลย
0: เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตสาวซาไก่ก็ได้สานกระบุงที่ทำจากใบเตยให้เป็นที่ระลึกโดยปกติภาชนะที่ทำจากใบเตยเช่นนี้ซาไก่จะทำไว้ใส่สิ่งของจำเป็นและนำติดตัวไปในคราวที่จะต้องมีการอพยพเกิดขึ้นซาไก่กลุ่มสังและไข่คือชาวป่าที่พยายามดิ้นรนใช้ชีวิตที่อยู่ภายในป่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก

0: แม้ว่าความสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้จะลดน้อยถอยลงแต่สังและพวกก็พอใจจะดำรงชีพเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา
1: ต้องการนี่ให้ทางอำเภอช่วยด้วยมั้ง
2: มา
1: ต้องการโรงเรียนมา
2: เจ้าว่าเรียนจะได้เราเรียนไม่เต็มเตือนก็พวกครูเจอทุกเจอที่เราย
1: ากไหม
2: ไม่ยากเพราะฉะนั้นคนอดก็ต้องอยู่ขาคุณเป็นเส้นใหญ่บอกคุณป้าไปก็ป้าร้อยอย่างนั้นนำแป้งก่อนจนอดต่อ
1: ยู่ที่นี่กับอยู่ในลาดนั่นได้ไปวะ
2: อยู่กับป้าไปว่าอยู่ในลาดมันเสี่ยงก่อนมันเสี่ยงจะมังเจ็บเลยมังถึงคนมังแบบนักบุญนักเกิดอะไรได้ยินหรอว่ากันสบายว่า
0: ในขณะที่สากายกลุ่มสังและไข่พอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในป่าแต่สากายกันซิลในจังหวัดยะลาก็เป็นกลุ่มแรกที่รู้จักการประกอบอาชีพและเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนิคมสร้างตนเองอำเภอถาโตซากายกลุ่มนี้มีกล่อมเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่เดิมพวกเขาก็มีชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าจนกระทั่งอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์และกรมประชาสงเคราะห์ได้เข้ามาช่วยเหลือสร้างบ้านเรือนที่แข็งแรงกันแดดกันฝนให้และสอนให้รู้จักการเพาะปลูกเดี๋ยวนี้ซากายมีชีวิตเยี่ยงชาวใต้ธรรมดาพวกเขารู้จักปลูกยางหาปลาและเข้าป่าหาหัวไพรหลายชนิดออกมาขายให้ชาวบ้านแม้ว่าจะมีชีวิตเช่นเดียวกับชาวบ้านธรรมดาแต่พวกเขาก็ยังคงเคยชินกับการก่อกองไฟภายในบ้านและการทำมอเหลากลายมาเป็นศิลปะประจำตัวของชาวซากายเสียมากกว่าการไปใช้ล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพเช่นแต่ก่อนที่นิคมสร้างตนเองแห่งนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวหรือมิชชันนารีเข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำเด็กๆในหมู่บ้านดูเหมือนว่าจะมีความสุขที่สุดเพราะมักจะได้รับแจกขนมเป็นของฝากอยู่เสมอในอดีตนั้นแม้ว่าซากายจะถือกำเนิดมาบนแผ่นดินไทยแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนไทยเจ้าของประเทศทำให้อนาคตของเด็กๆ เหล่านี้ดูมืดมนไม่แตกต่างไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำบัตรประชาชนได้แล้วพ่อแม่จะพาลูกๆเข้ามาในอำเภอเพื่อแจ้งเกิด
3: เอาไม้เลยนะคะเอาไม้ไปแย่แย่เสือนะคะนักเรียนว่าเสือจะมีความรู้สึกยังไงคะตอน
4: เจ็บ
3: เจ็บไหม
4: ไม่
3: เจ็บไหมคะ
4: เจ็บ
3: ถ้าไปตีเจ็บไหมคะ
4: เจ็บ
3: เจ็บถ้าไม่ตีนักเรียนก็แย่ไปคนตรงนั้นทีตรงน
0: ี้เด็กๆเหล่านี้เมื่อถึงเกณฑ์เข้าเรียนก็จะถูกส่งไปโรงเรียนเพื่อให้เรียนรู้ภาษาไทยและภายในโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้จุดประกายของความใฝ่ฝันของเด็กๆสากายบางคนอยากเป็นครูบางคนอยากเป็นทหารตามแต่จินตนาการของตนที่แตกต่างกันไปเด็กๆ เหล่านี้จะไม่หวนไปใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของตนอีกต่อไปเรื่องราวของสากายในอดีตกลายเป็นตำนานที่ฝังอยู่ในจิตใจของเด็กสากายทุกคนและพวกเขาก็แสดงออกมาให้เห็นจากการละเล่นที่ดูแปลกไปจากลูกชาวบ้านทั่วไป
5: นาตุยานเอก
0: และสำหรับสากายรุ่นอาวุโสขึ้นมาพวกเขาก็จะใช้เวลาว่างจับกลุ่มกันบรรเลงเพลงในภาษาสากายเพื่อหวนรำลึกถึงอดีตที่เคยใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าเสียงเพลงที่สนุกสนานนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ของชนชาวสากายหรือโอรังอัสลีที่จะได้รับการถ่ายทอดไปจนชั่วลูกหลานของพวกเขา

รักคนอื่นเหมือนดั่งหนทางรักพ่อแม่เสมือนรักถิ่นฐานบ้านเรือนกินคนเดียวไม่มีรสชาติอยู่คนเดียวหรือจะสุขภาษิตง่ายๆบทนี้ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนไทยนานกว่า200ปีตั้งหมู่บ้านกระจัดกระจายอยู่ตามแนวเขาถนนธงชัยและตะนาวสีตั้งแต่เชียงรายเรื่อยลงมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์เรารู้จักคนกลุ่มนี้ในชื่อต่างๆกันในภาษาพื้นเมืองเหนือเรียกเขาว่ายางบ้างก็เรียกปากะยอหรือพล่งแต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือคนกะเหรี่ยงไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่ากะเหรี่ยงมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณใดแต่พวกเขาเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของตนอยู่ที่ทิบิโกรบิซึ่งนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าอาจจะหมายถึงทิเบตและทะเลทรายโกบีจากตำนานของกะเหรี่ยงเล่าสืบกันมาว่าเดิมพวกเขาอาศัยอยู่ทางตะวันออกของพม่าแล้วอพยพข้ามแม่น้ำสารวินมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนไทยเรื่องราวการโยกย้ายถิ่นฐานของคนกะเหรี่ยงถูกเล่าขานเป็นตำนานและบทเพลงพื้นบ้าน

ความเป็นมาของคนกะเหรี่ยงถูกถ่ายทอดจากปากต่อปากนี่คือการสืบทอดวัฒนธรรมและแนวทางการดำเนินชีวิตจากอดีตกาลสู่ปัจจุบันสมัยกล่าวกันว่ากะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานกว่าเผ่าอื่นๆแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยสูงและกลุ่มที่เคยชินกับการดำรงชีวิตในที่ลุ่ม

กะเหรี่ยงในที่ลุ่มจะมีความผูกพันกับสายน้ำมากกว่าพวกที่อยู่บนดอยจนบางทีมีชื่อเรียกว่ายางน้ำอย่างเช่นที่หมู่บ้านนี้

ายน้ำน้อยใหญ่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตให้คนกะเหรี่ยงได้อาศัยดื่มกินและเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกเพื่อยังชีพ

สภาพแวดล้อมของป่าตะวันตกมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาชอบสร้างบ้านใต้ถุนสูงโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายใกล้ๆตัวส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ที่มีอยู่มากในป่าหลังคาบ้านมุงด้วยใบไม้และบ้างก็ใช้กระบอกไม้ไผ่มุงหลังคา

ุกบ้านต้องมีชานเรือนไว้สำหรับนั่งทอผ้าหุงหาอาหารหรือเป็นที่ล้อมวงสนทนากันในยามราตรีและเพื่อป้องกันลมพายุชาวกะเหรี่ยงจึงเสริมสร้างความแข็งแรงให้ที่พักด้วยการสร้างบ้านให้มีเสามากมายและเสาทุกต้นยังต้องมีไม้ค้ำเอาไว้แน่นหนาอีกครั้งเจ้าของเรือนจะยินดีมากถ้าหากผู้มาเยือนขึ้นเรือนแล้วทำบันไดหักเพราะเขาถือว่าผู้นั้นนำโชคลาภมาสู่ครอบครัว

ธรรมเนียมในการสร้างบ้านของกะเหรี่ยงมีอยู่ว่าญาติฝ่ายมารดาจะอยู่รวมกลุ่มกันเพราะพวกเขาถือว่าหญิงเป็นหลักในการสืบสกุลดังนั้นเมื่อแต่งงานกันฝ่ายชายต้องย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงจนครบ1ปี

0: ผู้เฒ่าจากหมู่บ้านทิไล่ป้าคนนี้ยังรำดาบได้อย่างคล่องแคล่วชาวกะเหรี่ยงเชื่อกันว่าผู้ที่สามารถรำดาบแบบนี้ได้ถึงแม้ไม่มีดาบอยู่ในมือแต่ถ้าจับตัวผู้ต่อสู้ได้ก็อย่าหวังว่าจะดิ้นหลุดและศัตรูก็ไม่อาจจับตัวเขาได้เช่นกันนี่คือการละเล่นในพิธีสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชนชาติกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงจากทุกสารทิศมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่เรียกว่าไล่วะปองในหมู่บ้านเกาะเสด็งเพื่อร่วมกันจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ที่พวกเขาเรียกว่ามะเบิงใจมะเบิงโถพิธีนี้จัดขึ้นตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่กล่าวว่าท้าวศรีสุวรรณเจ้าเมืองกะเหรี่ยงได้ทำนายไว้ว่าหากเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน5ปีพุทธศักราช2533แล้วชาวกะเหรี่ยงไม่จัดพิธีสะเดาะเคราะห์ก็จะเกิดเพศภัยกับหมู่บ้านและประเทศชาติเทียนทุกเล่มจะต้องฟันเป็นพิเศษสำหรับพิธีนี้โดยเฉพาะแต่ละเล่มจะมีจำนวนเส้นได้ที่เป็นไส้เทียนเท่ากับอายุเจ้าของเทียนบวกเพิ่มอีก1เส้นเพื่อเป็นการต่ออายุมีกฎว่าทุกคนที่มาร่วมงานจะต้องไม่ฆ่าสัตว์กินอาหารมังสวิรัตไม่ดื่มสุราและต้องสวมชุดกะเหรี่ยง
1: เอาก้าวซ้ายเอาก้าวซ้ายเอาก้าวซ้าย
0: ตามตำนานกล่าวว่าพิธีนี้จะต้องจัดนานถึง3วัน3คืนเริ่มตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเดือน5ผู้นำในการทำพิธีหรือโบคูและผู้ช่วยทั้ง7คนจะเป็นตัวแทนของชาวกะเหรี่ยงทั้งมวลโดยคัดเลือกจากผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันทั้ง8คนนี้จะเริ่มพิธีบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พิธีนี้สำเร็จไปด้วยดีเพราะมีข้อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นๆที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธีอย่างเด็ดขาดดังนั้นในการทำพิธีกรรมต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของโบคูและผู้ช่วยทั้ง7เท่านั้นวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5วันสำคัญที่สุดของพิธีสะเดาะเคราะห์บริเวณพิธีสว่างสวยด้วยแสงเทียนตั้งแต่เช้ามืดด้วยพิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์และเมื่อค่ำลงชาวบ้านจะรวบรวมเทียนทุกเล่มมาจุดในพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกันโดยหวังว่าจะช่วยขจัดเพศภัยต่างๆได้
1: เยอะเปิดใจมาเยอะเปิดใจชาริยากระบองเหมือนเท่ามากระบองทองเทียนเตยมาเหมือนประคันนิกูลาเพื่อมาเบิดตอบแย่แน่แน่เรียกเนี้ยจวดต้องก่อตาได้ไปนาเตเบเปิดตานิบางนาเตกูเอการกูกันดีมึงกว่าก่อนเราใช้กลึงตาเดกูตัดมีเด็กกูไม่กูลา
0: พิธีกรรมในการสะเดาะเคราะห์ของชาวกะเหรี่ยงจะต้องมีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้งด้วยเพราะคนกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ยึดถือหลักธรรมทางพุทธศาสนาควบคู่ไปกับความเชื่อเรื่องผี

0: làm nếu như vậy đó thì nó chẳng có gì học đường.
1: ศิลปะการร่ายรำและขับขานบทเพลงนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนกะเหรี่ยงในภาคกลาง
0: อ

0: cai, né?
1: ภาษาของกะเหรี่ยงแต่ละเผ่าไม่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งๆที่มีความคล้ายคลึงกันที่เป็นเช่นนี้เพราะภาษากะเหรี่ยงได้รับอิทธิพลจากเจ้าของดินแดนที่กะเหรี่ยงเคยเข้าไปตั้งถิ่นฐานเรากะเหรี่ยงด้วยกันอย่าลืมพี่น้องอย่าทิ้งกันไปรักกันไว้เพื่อหมู่บ้านของเรา

กะเหรี่ยงนับเป็นชาวเขาเผ่าเดียวที่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองตัวอักษรที่พวกเขาใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆในยุคหลังเป็นตัวอักษรธรรมแบบเดียวกับอักษรมอญแต่ออกเสียงเป็นภาษากะเหรี่ยงและพบว่าคนมอญก็สามารถอ่านคำเหล่านี้ได้แต่ไม่มีใครเข้าใจความหมาย

สิ่งที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็คงเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งชุมชนที่ยังเป็นป่าเขายากแก่การแพร่ขยายตัวของวัฒนธรรมสมัยใหม่ชีวิตของพวกเขาจึงยังดำเนินไปอย่างเรียบง่าย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

โบคูหรือเจ้าวัดคนนี้เป็นชาวหมู่บ้านกองม่องทะจังหวัดกาญจนบุรีหน้าที่ของเขาคือเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทุกอย่างของคนกะเหรี่ยงในอำเภอสังขละบุรีชาวกะเหรี่ยงในย่านนี้ให้ความเคารพและยอมรับโบคูในฐานะที่เป็นหลักของหมู่บ้านในการรักษาธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและการปกครองชุมชนโดยอาศัยแนวทางของพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อในผีและวิญญาณชาวบ้านในหมู่บ้านที่ยึดถือลัทธิเจ้าวัดมีเอกลักษณ์อยู่ที่การยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีกะเหรี่ยงพวกเขายังรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดบูชาผีบรรพบุรุษเพื่อให้แข็งแรงทำบุญกับพระก็หวังจะมีกินมีใช้กับเขาบ้างคำกล่าวของกะเหรี่ยงที่หันมายึดถือหลักธรรมของพระพุทธควบคู่ไปกับการปฏิบัติบูชาพูดผีแบบดั้งเดิมสะท้อนความศรัทธาในความคิดที่ว่าพระศรีอานจะเสด็จมายังโลกในปีพุทธศักราช 5,000 และเมื่อถึงเวลานั้นความเลวร้ายทั้งมวลก็จะถูกทำลายล้างคนกะเหรี่ยงที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงเชื่อกันว่าหากตนละเว้นจากการทำบาปสะสมความดีงามแล้วก็จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานนี่คือความสนุกสนานในงานบุญสงกรานต์ที่พวกเขาจะมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของหมู่บ้านเช่นเดียวกับคนไทยพิธีสงน้ำพระที่แปลกและพิสดารกว่าชาวไทยเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันแรม1ค่ำเดือน5หลังจากที่พวกเขาร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

คนกะเหรี่ยงมีธรรมเนียมอยู่ว่าจะต้องไม่ให้เท้าพระเปรอะเปื้อนแม้แต่เพียงธุลีดินและหากพระได้เหยียบหลังผู้ใดผู้นั้นจะได้บุญกุศลอย่างแรงกล้า

ปัจจุบันกะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขากลุ่มที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือประมาณ 250,000 คนหรือ 50% ของชาวไทยภูเขาทั่วประเทศ

การเลี้ยงชีพโดยการหาของป่าและไม่ถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทำให้กล่าวได้ว่ากะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขาที่มีชีวิตผูกพันกับป่าและทำลายป่าน้อยที่สุดในบรรดาชาวไทยภูเขาทุกเผ่าพันธุ์

ไร่ของชาวกะเหรี่ยงเป็นไร่แบบหมุนเวียนพวกเขารู้จักใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยการปล่อยให้ดินได้สะสมปุ๋ยก่อนจะกลับเข้าไปทำกินอย่างเดิมหมุนเวียนเป็นวัฏจักร

แต่สภาพดินที่ขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์และฝนฟ้าไม่เอื้ออำนวยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มต้องบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับการเลี้ยงชีวิตในครอบครัวเมื่อต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องมากขึ้นชีวิตคนกะเหรี่ยงจึงเปลี่ยนไป

บางคนต้องออกมารับจ้างทำไร่กับม้งผู้หญิงเริ่มละเลยวัฒนธรรมการทอผ้าแบบกะเหรี่ยงแล้วหันมาสวมใส่เสื้อผ้าสำเร็จรูปกันมากขึ้น

คนกะเหรี่ยงได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีศิลปะการทอผ้าได้อย่างงดงามวิธีการทอผ้าพื้นเมืองของกะเหรี่ยงแต่โบราณที่เรียกว่าทะทายังมีหลงเหลือในหมู่บ้านที่ห่างไกลเท่านั้นลวดลายบนผืนผ้าที่ปรากฏอยู่นี้เป็นของบ้านทะมอลอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ชาวบ้านยังคงรักษาวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมของกะเหรี่ยงไว้แต่มีรูปแบบและสีสันที่ต่างไปจากเดิมผ้าทอกะเหรี่ยงกลายเป็นสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวลวดลายและสีสันถูกกำหนดด้วยความต้องการของตลาดแทนความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวเช่นอดีตกาลธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำให้ชาวพะมอลอยังรักษาศิลปะการทอผ้ากะเหรี่ยงแต่โบราณไว้ในขณะที่พวกเขาเองสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่กันหมดแล้ว

สัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องหมายแสดงความมั่งคั่งของชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของช้าง

พราะช้างเป็นพาหนะอย่างเดียวที่ใช้การได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าคนกะเหรี่ยงจึงเป็นชุมชนกลุ่มเดียวที่รู้จักและผูกพันกับช้างและทักษะนี้เองที่ทำให้เขากลายมาเป็นควานช้างที่มีฝีมือแต่เรื่องราวของพรานกะเหรี่ยงผู้รอบรู้เรื่องป่าดีพอๆกับความชำนาญบนหลังช้างกำลังกลายเป็นตำนานเมื่อพื้นที่ป่าไม้เมืองไทยลดน้อยลงอย่างน่าวิตก

กะเหรี่ยงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความอยู่รอดในขณะที่สายใยระหว่างพวกเขากับป่าและสายน้ำยังคงผูกพันกันอย่างแนบแน่นในป่าลึกเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่การขี่ช้างท่องเที่ยวไปในป่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักแสวงหาจากซีกโลกตะวันตกจากป่าเขาบนดอยสูงมุ่งสู่ลำน้ำแม่แตงอันกว้างใหญ่ก็มีเพียงควานช้างชาวกะเหรี่ยงเท่านั้นที่เชี่ยวชาญทั้งเรื่องป่าแม่น้ำและช้างขบวนแถวอันงดงามกลางลำน้ำแท้ที่จริงคือผลพวงของพระราชบัญญัติยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศที่รัฐบาลประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2531ช้างลากซุงจากเขตป่าสัมปทานภาคเหนือหลายจังหวัดถูกเจ้านายชาวกะเหรี่ยงพามารับใช้ธุรกิจทัวร์ป่าในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโดยเฉพาะในป่าริมน้ำแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้

0: ในแต่ละปีประมาณการว่ามีช้างหมุนเวียนกันรับนักท่องเที่ยวอยู่มากกว่า100เชือกในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดมีควานช้างเป็นชาวกะเหรี่ยงแม้รายได้จากธุรกิจนี้จะน้อยกว่างานลากซุงหลายเท่าตัวแต่นี่ก็เป็นทางเลือกที่มีอยู่ไม่มากนัก
1: ตอนนี้เขาปิดป่าเลยเขาตกงานแล้วเขาหาไม่พอป่าตั้งพลังพลังทีนี้วันละแค่300ถึง2คนลากซุงได้ดีกว่าครับลากซุงได้ดีกว่าเพราะว่าวันไหนเฉลี่ยละตัวละ500-600
0: ค่ายกลางป่าริมน้ำแม่แตงต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษานอกจากบริการจัดช้างทัวร์ป่าแล้วกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักผจญภัยเหล่านี้มากที่สุดก็คือการล่องแพชาวกะเหรี่ยงย่านนี้จำนวนมากมีอาชีพพิเศษคือการรับจ้างคาดแพหรือต่อแพให้นักท่องเที่ยวประสบการณ์ชีวิตที่เกิดและเติบโตมากับพงไพรและสายน้ำทำให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นนักต่อแพที่เชี่ยวชาญและแข็งแกร่งที่สุดสำหรับการล่องแพในลำน้ำอันเชี่ยวกรากและเต็มไปด้วยเกาะแก่งอันตราย

0: นายแซะหรือที่มีชื่อไทยว่าสกลแปงกะเหรี่ยงวัย24ปีหนุ่มชาวกะเหรี่ยงบ้านวังพระริมน้ำแม่แตงใช้เวลาว่างจากการทำนารับจ้างต่อแพบริการนักท่องเที่ยวในอัตราวันละ200ถึง300บาทได้รับคำกล่าวขานว่ามีฝีมือถ่อแพเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำนี้สายตามันสมองและความเข้มแข็งคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ถูกนำไปผสมผสานกับความศรัทธาในศาสนาคริสต์ที่เขายึดถือเป็นสรณะ
1: แต่ละเดือนนี้ผมประมาณทดลองสองสามครั้งนั่นแล้วแต่กายนะครับกายต้องการผมก็สั่งผมเป็นล่องแพให้เขาถ้าเขาไม่ต้องการก็ผมไม่ได้ล่องนะครับคนอื่นล่องพูดถึงสนุกก็สนุกนะครับพูดถึงยากก็ยากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าน้ำเยอะนะครับหรือว่าน้ำนองนี้ผมขึ้นบนแพแล้วผมต้องอธิษฐานเลยนะขอให้พระเจ้าอยู่กับผมตลอดทางที่ผมจะล่องแพนี้ขอให้พระเจ้าไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าแค่ทุกชีวิตอย่าให้เสียชีวิตนายบนแพของผมผมต้องอธิษฐานอย่างนั้น

ตลอดเวลากว่า200ปีที่คนกะเหรี่ยงใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยถิ่นฐานที่เป็นหลักแหล่งร่มเย็นทำให้พวกเขาสืบสานวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

ไม้สายน้ำเป็นชีวิตและวิญญาณของชนกลุ่มนี้ความทุกข์ยากของชีวิตที่ทดแทนด้วยความรักและความเอื้ออาทรจากพวกพ้องถูกถ่ายทอดเป็นบทเพลง

ไม้ไผ่ลำเดียวทอดข้ามน้ำไม่ได้ข้าวเปลือกเมล็ดเดียวต้มเหล้าไม่ได้ความรักในเผ่าพันธุ์ของกะเหรี่ยงยังคงเต็มเปี่ยมในจิตใจไม่ว่าคนต่างเผ่าจะเรียกพวกเขาว่าอย่างไรแต่พวกเขายังพอใจกับชื่อตนคนปากะยอหรือคนโพร่งที่มีความหมายว่าเผ่าพันธุ์แห่งคน

ภาพการดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ไม่ต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆเท่าใดนักแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าบรรพบุรุษของชนกลุ่มนี้เคยรุ่งโรจน์อยู่เหนือดินแดนที่ราบลุ่มภาคเหนือของไทยมาก่อนลัวละวาหรือละเวะคือคำเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปตามตำนานและความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาคนไทยทางภาคเหนือเรียกพวกเขาว่าลัวซึ่งเพี้ยนมาจากละเวะคำที่เขาใช้เรียกตัวเองนักวิชาการจัดให้ลัวอยู่ในกลุ่มชนออสโตรนีเชียนและเชื่อว่าชนกลุ่มนี้มีถิ่นฐานอยู่บริเวณแหลมอินโดจีนเช่นเดียวกับมอญเขมรแต่ต่อมาได้อพยพขึ้นมาทางเหนือโดยใช้ลำน้ำปิงเป็นเส้นการเดินทาง

กแรกได้ขึ้นไปตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินในรัฐไทยใหญ่ของพม่าส่วนพวกที่ตามมาทีหลังตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ตามลุ่มน้ำปิงนี่เอง

จากตำนานของเมืองเชียงตุงเล่าว่าพญามังรายได้ยกทัพมารุกรานและจับกษัตริย์ลั่วไว้ได้กองทัพลั่วขอเจรจาอย่าศึกพญามังรายจึงให้ลั่วแสดงสัจจะสาบานว่าจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงกบเสียงเขียดร้องและยอมยกที่ราบลุ่มทั้งหมดให้แก่คนไทยด้วยความที่เป็นคนรักษาสัจจะจึงทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนสภาพจากชาวพื้นราบมาเป็นชาวดอยตราบจนทุกวันนี้ชนเผ่าลั่วจะสร้างบ้านเรือนเรียงรายไปตามสันเขาห่างไกลจากชุมชนเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กประมาณ 20-100 หลังคาเรือนบ้านของลั่วมีลักษณะเด่นอยู่ที่ไม้ซึ่งแกะสลักลวดลายงดงามเนื้อจั่วหลังคาที่ชาวไทยทางภาคเหนือรู้จักกันดีว่าคือกาแหล่ศิลปะของชาวลั่วที่ยังทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่ทั่วไปในดินแดนล้านนาในขณะที่เรือนกาแหล่ดั้งเดิมที่หมู่บ้านลั่วกำลังถูกแทนที่ด้วยบ้านแบบคนพื้นราบหลังคามุงสังกะสี

ลวกกินข้าวเจ้าเป็นหลักทุกครัวเรือนจึงต้องปลูกข้าวไร่แบบหมุนเวียนโดยจะย้ายพื้นที่ปลูกไปรอบๆหมู่บ้านประมาณ 7-10 ปีจึงกลับมาปลูกในพื้นที่เดิมอีกครั้ง

ในฤดูทำนาที่จะหลีกเลี่ยงฝนไม่ได้เช่นนี้บางครั้งพวกเขาก็ต้องทำงานท่ามกลางสายฝนโดยมีนิหรือกบแมงดาใส่กันฝน

ขาจะใช้ไม้ไผ่เป็นตัวระบายน้ำโดยเจาะรูให้น้ำไหลออกเฉพาะด้านบนเพื่อชะลอความแรงของน้ำไม่ให้ชะล้างหน้าดิน

นอกจากการทำนาขั้นบันไดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วลัวยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ชำนาญในการตีเหล็กจนมีชื่อเสียงไปทั่วอาณาจักรล้านนาในสมัยก่อนส่วนการตีเงินนั้นมีทำกันไม่กี่ครอบครัวบางคนได้เคยเข้าไปเป็นช่างเงินศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์มาแล้วดาบเงินที่ลุงแมวกำลังตีเลียนแบบของเก่าอยู่นี้เป็นเครื่องประดับของผู้ชายล้วที่จะใช้ในวันแต่งงาน

ในช่วงฤดูแล้งฝ่ายชายอาจจะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาคือการออกหาของป่าล่าสัตว์ส่วนฝ่ายหญิงจะรับผิดชอบงานในบ้านทั้งหมด

ในบางครั้งพ่อบ้านก็มีน้ำใจมาช่วยแม่บ้านทำอาหารอาหารของลัวทำง่ายๆจากผักที่ปลูกเอาไว้หรือหาได้จากรอบๆหมู่บ้านนานๆครั้งจึงจะมีเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้เครื่องปรุงรสมีเกลือพริกและที่ขาดไม่ได้คือถั่วเน่าเมอะที่ทำจากการนำเอาถั่วเหลืองมาต้ม1วันเก็บเอาไว้5วัน5คืนจึงนำเอามาต้มกับเกลือแล้วห่อใส่ใบตองหรือใส่กระบอกไม้ไผ่ปิดเอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงรสที่ใส่ในอาหารทุกชนิด

สาวชาวลั้วเมื่อโตเป็นสาวจะต้องหัดทอผ้าและเริ่มทอเก็บไว้ให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีดำหัวญาติผู้ใหญ่เวลาแต่งงานถึงแม้ว่าในเวลานี้เธอจะยังไม่มีคู่มั่นคู่หมายเลยก็ตาม

สำหรับฝ่ายชายก็ต้องเตรียมสะสมเสื้อผ้าและถุงย่ามเอาไว้มอบให้กับญาติผู้ใหญ่เช่นกันผิดกันตรงที่ผู้ชายจะใช้วิธีจ้างวานให้เพื่อนสาวๆทำให้โดยการใส่เงินไว้ในสิ่งของแล้วนำไปมอบให้หญิงสาวโดยไม่ต้องบอกอะไรซึ่งจะเป็นการรู้กันว่าถ้ามีเงิน25บาทเธอจะต้องเย็บย่ามสีขาวถ้ามี30บาทย่ามจะมีสีสันลวดลายและเธอจะต้องทอกางเกงให้เขาถ้าได้รับเงิน50บาท

0: การคบหาของหญิงชายล้วนดำเนินไปอย่างเสรีภายใต้ประเพณีอันดีงามหญิงสาวหากเกิดชอบพอเพื่อนชายคนใดเธอก็จะทำเตียมัดผู้ประดับสีสันสดใสนี้ไปให้เขาและในยามค่ำคืนหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วหนุ่มชาวลั่วมักจะแต่งกายชุดประจำเผ่าออกไปแอวสาวคือการออกไปเที่ยวเยี่ยมเยียนเกี่ยวพาราสีเพื่อนสาวๆตามบ้านของเธ
1: อ
0: หากเป็นในตอนหัวค่ำที่พ่อแม่ผู้หญิงยังไม่หลับเขาจะเข้าไปนั่งคุยในบ้านซึ่งเป็นห้องโถงมีเตาลมเตาไฟที่ใช้ทำครัวและให้ความอบอุ่นซึ่งผู้เป็นแขกจะล้ำเขตแนวเข้าไปไม่ได้จะต้องอยู่ในที่เฉพาะแขกเท่านั้นแต่ถ้าหากมาในตอนดึกที่พ่อแม่ของสาวหลับแล้วหนุ่มก็มีสิทธิ์เรียกให้สาวออกมาคุยกันที่ชานนอกบ้านได้โดยมีประเพณีว่าห้ามถูกเนื้อต้องตัวกันโดยเด็ดขาด

ในสมัยก่อนหญิงชาวล้วจะต้องทำคลอดเองโดยไม่มีหมอตำแยแต่ในสมัยนี้แม่ของหญิงสาวหรือแม่สามีจะมาช่วยทำคลอดให้หลังจากคลอดลูกแล้วแม่จะต้องอยู่เดือนหรืออยู่ไฟที่เรียกในภาษาล้วว่าออดแมงงอในสมอรุ่งประนมก่อนแต่งงานกับแหม่มมานาน3ปีแล้วเพิ่งจะได้ลูกชายคนแรกเด็กชายอาลีแซะสมบูรณ์แข็งแรงสมใจพ่อและญาติพี่น้องแมมอ่อนระหวยอยู่กับการอยู่ไฟเธอเพิ่งมีลูกคนแรกจึงต้องอยู่ไฟ7คืนในขณะที่คนที่เคยคลอดลูกแล้วจะอยู่แค่3วันโดยต้องอยู่ในกระโจมและต้องคอยรดน้ำก้อนหินที่เผาจนร้อนเพื่อให้ไอ้น้ำช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนเป็นปกติครอบครัวของสมอนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่มีการแจ้งเกิดลูกชายต่อผีตามความเชื่อของล้วงพระผู้ที่หันมานับถือศาสนาคริสต์จะเลิกนับถือผีอย่างสิ้นเชิงแต่เวลามีการเลี้ยงผีรวมทั้งหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่ไปร่วมงานแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนรวมเช่นการหยุดงานและไม่ออกจากหมู่บ้าน

0: แต่เดิมล้วนนับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยและเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างวัดเจดีย์หลวงในจังหวัดเชียงใหม่แต่หลังจากถูกขับไล่จนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลความเจริญไม่มีวัดไม่มีพระสงฆ์คอยเทศนาสั่งสอนเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบกับสภาพชีวิตที่ต้องผูกพันอยู่กับธรรมชาติเท่านั้นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจึงเริ่มจางลงหันไปนับถือผีแทนจนในที่สุดก็นับถือผีเพียงอย่างเดียวที่หมู่บ้านช่างหม้ออำเภอแม่สะเรียงนี้ชาวบ้านเริ่มหันมานับถือพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองพระสุรมณีจากวัดเจดีย์หลวงได้ทุดงมาถึงที่นี่และพยายามสร้างความดีจนชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาหันมาเป็นพุทธศาสนิกชนกันทั้งหมู่บ้านและช่วยกันสร้างสำนักสงฆ์บ้านช่างหม้อน้อยนี้ขึ้นมาซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแม่น็อตหมู่บ้านล้วนที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ก็ยังมีร่องรอยของสารผีและเสาอินทขินหรือเสาสักก้างเสาหลักบ้านของล้วนซึ่งเชื่อกันว่าเสาอินทขินที่อยู่บริเวณวัดเจดีย์หลวงนั้นคือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากล้วเช่นกันถึงแม้ว่าจะหันมานับถือพุทธศาสนาแต่ความเชื่อในเรื่องผีก็ยังไม่หมดไปล้วนเชื่อว่าผีมีทั้งดีและไม่ดีผีบรรพบุรุษผีปู่ย่าจะคอยดูแลครอบครัวผีป่าผีภูเขาคอยช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินและคุ้มครองหมู่บ้านจึงต้องมีการขอบคุณโดยการเส้นไหว้อาหารที่ผีชอบซึ่งจะมีหมอผีหรือตาปีเป็นผู้ทำพิธีทุกๆเดือน9หรือประมาณเดือนกรกฎาคมจะมีพิธีเลี้ยงผีเยื้อหรือผีบ่อเวียงโดยชาวบ้านจะช่วยกันลงขันบ้านละ80บาทเพื่อไปซื้อวัวมาทำพิธีเส้นไหว้ผีมีการเล่ากันต่อๆมาว่าหลังจากที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้หนีศัตรูผู้รุกรานไปติดอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่าดอยบ่อเวียงเมื่อหมดทางหนีพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้ผีป่าประจำดอยช่วยหลังจากนั้นก็เกิดพายุใหญ่จนศัตรูไม่กล้าขึ้นดอยมาพวกเขาจึงทำสัญญาเอาไว้ว่าจะเลี้ยงผีบ่อเวียงนี้ปีละหนึ่งครั้งด้วยวัวตัวเมียหนึ่งตัวกับไก่ต้มบ้านละหนึ่งตัว
1: เนี่ยเริ่มเนี่ยเพื่อเกียรติเนี่ยเพื่อจมูกเนี่ยเพื่อเพนเนี่ยเพื่อพาวเพื่อไอ
0: เมื่อรวบรวมเงินได้แล้วจะมอบให้ตัวแทนชาวบ้านไปหาซื้อวัวชาวบ้านก็จะรอฟังข่าวว่าจะได้วัวมาเมื่อไหร่เพราะบางครั้งอาจจะนานเป็นสัปดาห์เนื่องจากต้องหาวัวตัวเมียที่ไม่มีตำหนิและยอมให้ลากจูงมาแต่โดยดีแต่คราวนี้ชาวบ้านไม่ต้องรอนานหลังจากหายไป2วันคณะตัวแทนก็กลับมาพร้อมกับวัวตัวเมียไร้ตำหนิ1ตัว

วันทำพิธีถูกกำหนดขึ้นในวันต่อมาแต่ละบ้านจะเตรียมต้มไก่แต่เช้าเพื่อนำไปร่วมในพิธีเตรียมอุปกรณ์โดยนำไม้ไผ่มาสานเป็นภาชนะเรียกว่าร็อกสำหรับใส่ไก่ต้มและใส่ข้าว

แต่ละบ้านจะส่งตัวแทนผู้ชายไปบ้านละหนึ่งคนไม่ได้มีกฎห้ามผู้หญิงเข้าร่วมพิธีแต่หญิงสาวชาวลั่วสมัครใจที่จะไม่ไปร่วมพิธีเองด้วยความเชื่อว่าพิธีกรรมเป็นเรื่องของผู้ชายหนุ่มๆจะมาเตรียมสถานที่และก่อไฟสำหรับต้มเนื้อเครื่องเส้นผีจากผู้เฒ่าแต่ละบ้านจะมีกระเบื้องแตก3คู่แทนเงิน300บาทขมิ้น3ชิ้นแทนทองคำ3เล่มฝ้ายแทนดอกไม้กระดูกอะไรก็ได้เผาเพื่อให้ผีกินข้าวสารข้าวสุกและเหล้าพิธีดำหัวผีเริ่มขึ้นโดยผู้เฒ่าที่มีอายุเกิน50ปีช่วยกันเปล่งเสียงขอพรเพื่อให้ผีคุ้มครองหมู่บ้านหนุ่มๆจะช่วยกันสานไม้ไผ่ให้เป็นตาแหลวที่เชื่อกันว่าเป็นตาของเหยี่ยวผู้พิทักษ์คุ้มครองหมู่บ้านมีการทำอาวุธติดให้ผีเอาไว้ใช้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเมื่อเสร็จพิธีดำหัวช่วงแรกจะให้ผีกินไก่โดยเอาเฉพาะหัวปีกเท้าและเครื่องในโดยถือว่าผีจะได้กินไก่ทั้งตัวแล้วส่วนเนื้อไก่จะนำมาแบ่งกันเองเมื่อได้เวลาอันสมควรชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์ไปต้อนวัวมาตามความเชื่อว่าเป็นคำสั่งของผี

เนื้อวัวที่ชำแหละจะถูกแบ่งสรรปันส่วนเท่ากับจำนวนครัวเรือนส่วนหนึ่งจะนำไปต้มเพื่อเลี้ยงผีพิธีดำหัวผีเริ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกกล่าวให้ผีมากินเนื้อวัวเมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านจะกินเนื้อวัวที่เหลือและดื่มเหล้ากันส่วนตาแล้วที่ทำเสร็จเรียบร้อยเหล่านี้หนุ่มๆจะเป็นผู้เอาไปติดที่ทางเข้าบริเวณเลี้ยงผีและทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้านเป็นเครื่องหมายห้ามคนเข้าออกหมู่บ้านเป็นเวลา3วันหากใครฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินถึง500 บาท

เนื้อที่ได้รับแบ่งมาจะถูกนำกลับไปทำอาหารกินแต่มีกฎว่าห้ามนำเนื้อนั้นขึ้นบนบ้านโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านล้มเจ็บและโชคร้าย

การนับถือผีของลัวนั้นแท้จริงก็คือการเคารพนับถือธรรมชาติดินและน้ำสิ่งที่ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อชีวิตและเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งชนเผ่าให้พวกเขาได้ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาเพราะหากวัฒนธรรมใดยังไม่สูญหายถูกทำลายไปก็แสดงว่าวัฒนธรรมนั้นยังคงมีคุณค่าและทำให้สังคมดำรงอยู่ได้โดยไม่เสื่อมสลาย

ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านฝนผ่านหนาวไปสักกี่ครั้งชนเผ่าลั่วก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปอย่างสงบเรียบง่าย

ชาวล้วเชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างนครเชียงใหม่และเคยอยู่ที่นั่นก่อนที่จะอพยพหนีผู้รุกรานมาอยู่บนดอยสูงเช่นนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำนานหลายเรื่องที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่าชนเผ่าล้วเคยครอบครองดินแดนล้านนาและมีความสัมพันธ์กับชนเผ่าไทย

การใส่ขันดอกหรือการใส่บาตรด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี้ชาวเมืองเชียงใหม่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบูชาอินทขิณซึ่งอยู่ในบริเวณวัดเจดีย์หลวงงานนี้มีในช่วงเดือน8ย่างเดือน9ตามการนับเดือนของชาวเหนือหรือประมาณเดือนพฤษภาคมของภาคกลางเชื่อกันว่าเสาอินทขิณคือเสาหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครเชียงใหม่ประเพณีบูชาอินทขิณได้รับอิทธิพลมาจากชนเผ่าล้วดังตำนานเมืองเชียงใหม่ที่เล่าว่าเมื่อเกือบ700ปีมาแล้วพญามังรายได้มาเห็นเมืองเชียงใหม่ถูกปล่อยร้างไว้เพราะชาวล้วผู้สร้างนครได้อพยพย้ายเมืองขึ้นไปอยู่บนดอยสุเทพพระองค์ทรงเห็นว่าเชียงใหม่มีชัยภูมิดีจึงทรงบูรณะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่และรับเอาประเพณีบูชาอินทขิณซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวล้วที่จะต้องทำทุกครั้งที่มีการสร้างเมืองใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขกาแลคือศิลปะวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาวล้วถึงแม้ว่าเรือนกาแลแท้ๆจะหาดูได้ยากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ๆทางภาคเหนือก็ยังนิยมใช้ศิลปะกาแลเข้ามาตกแต่งเสริมความสง่างามและดำรงเอกลักษณ์อันสวยงามนี้ไว้นักวิชาการสันนิษฐานว่ากาแลคือตัวแทนของเขาควายที่ถูกฆ่าในพิธีเส้นไหว้ผีตามความเชื่อของชาวล้วพวกเขาจะนำเอาเขาควายขึ้นไปประดับไว้บนยอดหลังคาเพื่ออวดความร่ำรวยต่อมาจึงกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำกาแลขึ้นไปแทนเขาควายเพื่อความสวยงาม

0: ที่หมู่บ้านแปะอำเภอจอมทองมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้มีชาวลั้วและชาวไทยอาศัยอยู่รวมกันและได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่แผ่นเงินจารึกตัวอักษรนี้คือตราหลวงหลาบเงินที่พระนางวิสุทธิเทวีพระราชทานให้ชาวบ้านแปะในปีจุลศักราช929หรือพุทธศักราช2110ข้อความจารึกไว้ว่าชาวบ้านแปะทั้งที่เป็นชาวลั้วและชาวไทยเป็นข้าทาสของวัดราชสุทธารามมีหน้าที่คอยดูแลรักษาวัดห้ามผู้ใดมาเกณฑ์แรงงานหรืออพยพชาวบ้านเหล่านี้ไปที่อื่นย้อนอดีตกว่า400ปีมาแล้วพระนางวิสุทธิเทวีกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ได้เสด็จประพาสมาถึงบริเวณบ้านแปะและโปรดให้สร้างป้อมไว้เป็นที่ประทับปัจจุบันเหลือเพียงซากกำแพงหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเวียงหินนี้เท่านั้นห่างจากป้อมไปทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรโปรดให้สร้างวัดบนเนินเขาให้ชื่อว่าวัดราชสุทธารามต่อมาชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดบ้านแปะหลวงทรงพระราชทานตราหลวงหลาบเงินและรับสั่งให้ชาวบ้านเฝ้าดูแลรักษาวัดต่อไปชาวบ้านถือว่าตราหลวงหลาบเงินนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเก็บซ่อนไว้อย่างดีมีผู้รู้ที่ซ่อนเพียง4คนเท่านั้นทุกๆ3ปีชาวบ้านจะทำพิธีเส้นไหว้ผีผู้ดูแลรักษาหลาบเงินแต่หากเกิดเหตุจำเป็นเช่นฝนแล้งหรือสัตว์เลี้ยงล้มตายก็อาจจะทำพิธีก่อนครบกำหนดเวลาได้เครื่องไหว้ผีหลาบเงินจะมีดอกไม้สีขาวเทียนเงินเทียนทองอย่างละ2เล่มผ้าขาวผ้าแดงเป็นเครื่องแต่งกายให้ผีอ้อย1ต้นกล้วย1ต้นให้ผีเอาไปเลี้ยงช้างเลี้ยงม้ามะพร้าวอ่อน2ลูกให้ผีดื่มน้ำบริสุทธิ์ข้าวต้มมัดให้ผีกินของหวานเหล้า2ขวดและหมูตัวผู้1ตัวผู้ที่จะทำพิธีเส้นไหว้ผีจะต้องมีตำแหน่งเรียกกันว่าตั้งเข่าโดยคัดเลือกมาจากผู้สืบสายโลหิตชาวบ้านแปะโบราณเท่านั้นจะมีตั้งเข้าและผู้ช่วยเพียง3คนที่รู้ที่เก็บซ่อนตราหลวงหลาบเงินซึ่งอยู่ในบริเวณถ้ำตองไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนักตราหลวงหลาบเงินถูกบรรจุไว้ในหม้อดินเผาที่ชาวบ้านเรียกว่าหม้อข้าวลั้วมีชามสังฆโลกจำลองครอบปิดใช้ขี้ผึ้งยาไว้โดยรอบ
1: นี่

ตราหลวงหลาบเงินประกอบด้วยแผ่นเงินจารึกอักษรและดวงตราคลั่งประทับตราพระราชลัญจกร

ิธีเลี้ยงผีหลาบเงินนี้จะทำกันในป่าใกล้ๆหมู่บ้านเพราะเชื่อว่าหากนำหลาบเงินเข้าไปในหมู่บ้านจะเกิดเพศภัยพิบัติต่างๆ

0: มาหมู่นอนมาฮอบนี่พวกนึง
1: ตั้งข้าวจะนำตราหลวงหลาบเงินมาแช่เลือดหมูสดๆเพื่อบวงสรวงผีและจะเฝ้าอยู่ที่ศาลในขณะที่ชาวบ้านช่วยกันปรุงอาหารเลี้ยงผีอาหารทั้งหมดจะต้องทำจากเนื้อหมูที่ถูกนำมาเส้นสังเวยในวันนั้นตั้งเข่าสวดมนต์อัญเชิญผีและขอพรเพื่อความสุขสวัสดิ์ของคนในหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีเลี้ยงผีแล้วชาวบ้านจะนำอาหารซึ่งมีหมูย่างและลาบเลือดไปกินเลี้ยงกันโดยมีกฎว่าผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะต้องกินอาหารนี หากกินไม่หมดจะขุดหลุมฝังไว้ในบริเวณนั้นเพราะเชื่อว่าถ้านำอาหารเลี้ยงผีเข้าหมู่บ้านจะมีอันเป็นไปต่างๆนานา
2: เอาขบมาขบมา
0: หมอเอาหน้าพ่อก็จะหันมาเลยโอ้ยเนี่ยเด้อโอ้ย
1: ในขณะที่ตั้งเข้าและผู้ช่วยจะอัญเชิญหลาบเงินไปเก็บซ่อนไว้ที่เดิมก่อนตะวันตกดินโดยจะต้องเดินวนเวียนในป่าจนแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดติดตามมาจึงจะนำไปเก็บไว้อย่างที่ซ่อน

0: เดินมาเดินมา
1: ปุ๊บเดินปัจจุบันบ้านแปะมีประชากรกว่า 1,000 คนทุกคนนับถือศาสนาพุทธทุกวันพระจะมีชาวบ้านมาทำบุญใส่บาตรที่วัดอย่างเนืองแน่นเพราะชาวบ้านถือว่าตนเป็นข้าน้ำหยาดพระราชทานซึ่งหมายความว่ากษัตริย์ได้ถวายตัวพวกเขาให้เป็นข้ารับใช้คอยดูแลรักษาวัดราชสุทธารามนี้ตลอดไป

0: วันนี้แม้ชาวบ้านแปะจะยืนยันว่าพวกเขาคือคนไทยแต่หลักฐานจากหลาบเงินที่ระบุไว้ชัดเจนว่าพวกเขาคือผู้สืบเชื้อสายลั่วและได้อาศัยอยู่รวมกับคนไทยในหมู่บ้านนี้มาแต่ครั้งอดีตทั้งยังพร้อมใจกันรักษาประเพณีเลี้ยงผีแบบชาวลั่วไว้อย่างเหนียวแน่นจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ามีการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาวลั่วกับชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันบ้านเมืองกะก็เป็นบ้านลั่วอีกหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่รับวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตจากคนไทยแต่ก็ยังยึดถือประเพณีเก่าแก่เช่นการกราบไหว้บูชาดวงวิญญาณขุนหลวงวิรังคะกษัตริย์องค์สุดท้ายของลั่วชาวบ้านเชื่อกันว่าขุนหลวงวิรังคะเกิดที่นี่และชื่อหมู่บ้านก็หมายถึงเมืองของขุนหลวงวิรังคะนั่นเองศาลของขุนหลวงวิรังคะตั้งอยู่หน้าวัดเมืองกะวนารามซึ่งเป็นวัดที่ก่อตั้งโดยพระครูวิรุณธรรมโกวิทเจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถานผู้มีความผูกพันกับชนเผ่าลั่วจนถึงกับปั้นรูปขุนหลวงวิรังคะขึ้นมา
1: ตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเผ่าเขาเรียกว่าไตลั่วเพราะไตมีหลายไตไตลั่วไตลือไตลาวไตยวนอะไรเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยเป็นไตลั่วพ่อปู่เขาอพยพมาอยู่ที่แม่ริมนี่นานแล้วแต่หลวงพ่อมาเกิดที่แม่ริมก็มาล้ำลึกถึงว่าผู้เป็นขุนหลวงของพวกเราเนี่ยก็คือขุนหลวงวิลังคะสมัยจามเทวีวงศ์แกก็มีความเสน่หารักใคร่หลงไหลพระนางจามเทวีก็ยกทัพจากเชียงตุงล่องลงมาตามเขาก็เรียกว่าสมัยก่อนจะเอาสาวก็ต้องมีการแข่งอิทธิฤทธิ์กันแกก็สู้กับนางจามเทวีเขาเอาไอ้สเนาพุ่งพระนางจามเทวีรู้ว่าขุนหลวงมีลังคะนี่มีอิทธิฤทธิ์เขาเลยเอาผ้าสิ้นนุ่งมาทำเป็นหมวกให้พวกอามาตย์เอาไปถวายขุนหลวงมีลังคะขุนหลวงมีลังคะพอสวมหมวกนี่ก็อิทธิฤทธิ์หมดพออิทธิฤทธิ์หมดก็พุ่งสเนาลงไปตกนอกเมืองลำพูนเวลานี้ชื่อว่าหนองสเนาพอไม่ชนะพระนางจามเทวีขุนหลวงวิลังคะเนี่ยผู้เป็นนักรักในแกก็เลยเสียใจหมดหวังในชีวิตก็เลยอกแตกตาย
0: ด้วยความเชื่อว่าวิญญาณของขุนหลวงวิลังคะยังคอยปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆปีชาวบ้านเมืองกะจึงต้องทำพิธีสักการะเส้นไหว้ที่ศาลนี้และบางครั้งเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านก็มักจะมาบนบานขอให้ขุนหลวงช่วยเมื่อบนสำเร็จจะต้องแก้บนด้วยเหล้า1ไหไก่1คู่

0: ไม่เฉพาะที่บ้านเมืองกะนี้เท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากขุนหลวงวิรังคะชาวบ้านที่บ้านอมพายก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของขุนหลวงวิรังคะเช่นกันและมีบางครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาโดยตรงเรียกว่าเป็นสมังหมายถึงผู้ที่มีเชื้อสายผู้นำและมีอภิสิทธิ์บางอย่างเหนือชาวบ้านธรรมดาที่เรียกว่าอาเวะ
1: อาเวะนี่เขาจะกินหมาครับถ้าสมังนี่ไม่กินหมาคือตั้งแต่เดิมจริงๆนี่สมังนี่เป็นลูกกำพร้าแม่ตายแล้วก็ไม่ได้กินนมก็กินนมหมาแทนครับแต่นั้นมาก็ถือหมานี่มากเลยหมานี่จะมีสิทธิ์นอนบนบ้านหรือมีสิทธิ์นอนที่บ้านเหมือนกับคนเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานครับสมังนี่ถือหมามากเขาได้เลือกสมังนี่มาเป็นหัวหน้าเพราะว่าสมังนี่เขาเห็นว่ามีความคิดดีแล้วก็ไม่มีเยอะมีน้อยกว่าเวื้อมีน้อยกว่าเขาก็เลยเลือกเป็นหัวหน้าเป็นหลานครับสมังนี่ถือหมามากเขาได้เลือกสมังนี่มาเป็นหัวหน้าเพราะว่าสมังนี่เขาเห็นว่ามีความคิดดีแล้วก็ไม่มีเยอะ

0: ปแล้วแต่สมังก็ยังได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าในพิธีสำคัญของหมู่บ้านเสมอยวงเป็นหนุ่มลั้วเชื้อสายสมังรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานหนักเช่นเดียวกับหนุ่มลั้วคนอื่นเพราะเป็นประเพณีที่หนุ่มโสดจะต้องสะสมเครื่องใช้และเงินทองให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีแต่งงานที่เจ้าบ่าวจะต้องล้มควายล้มหมูเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนานถึง7วัน7คืนหนุ่มสาวล้วอาจจะถูกพ่อแม่จับคู่ให้ตั้งแต่เกิดเรียกกันว่าเป็นกวนมะกวนโปะกันยวงเองก็มีคู่มั่นตั้งแต่เขายังไม่รู้ความแจวคือชื่อของสาวน้อยคนนั้นแต่ถึงแม้จะมีประเพณีกวนมะกวนโปะหนุ่มสาวล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไม่แต่งงานกับคู่ที่พ่อแม่หาให้หากเขาพบคนที่ถูกใจกว่าล้วมีประเพณีแย่สาวซึ่งเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเสรีแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของประเพณีคือการที่จะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันก่อนแต่งงานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการงานในแต่ละวันหนุ่มโสดทั้งหลายจะเตรียมอาบน้ำแต่งตัวใหม่ด้วยชุดประจำเผ่าหลังอาหารเย็นเขาจะรอเวลาจนแน่ใจว่าพ่อแม่ของสาวเข้านอนแล้วจึงจะออกไปแอวสาวเป็นกฎของหมู่บ้านที่พ่อแม่จะต้องให้ลูกสาวที่ถึงวัยแต่งงานนอนติดข้างฝาบ้านเพื่อที่หนุ่มๆจะสามารถเอาไม้แย่ปลุกให้สาวออกมาคุยกันได
1: ้ครับครับก่อนแปนอาจจะแล้วน้องแปนปวดปวดยาแล้วแปนอาจจะแล้วน้อง
2: ก็ออกก็ออกกันได้ไหมออกกับได้ออกเงาเลยเงาเลยนะทำกันปวดเล่นฟ้องหนึ่งก็ให้แปนโอเคหนึ่งก็มันเดินธรรมดาอย่างเดินแบบมีคนแบบคนเดียวเลยมาเดินหนึ่งแต่วันนี้เดินเป็นเอออนเนมเป็นเอยังงา
3: ตักไปข้างน้ำเดี๋ยวเอฟไปข้างน้ำน้ำหนึ่งคุยเจออะไรจะพูดกันจะอยู่รถพูดกันล้ำหนึ่งคุยใช้
0: นอกจากไร่ข้าวไร่กะหล่ำปลีแล้วยวงต้องดูแลไร่มะเขือเทศ2ไร่นี้ซึ่งมีนายทุนนำเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมาให้โดยให้เขาเป็นคนลงแรงหากว่าปีนี้ผลผลิตดีขายได้ราคาสูงเขาจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 10,000 บาทยวงรู้ว่าการทำงานหนักของเขาในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อการมีครอบครัวที่ผาสุกในวันหน้าเขาต้องการให้หมู่บ้านของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางเขาฝันอยากจะมีร้านค้าที่ขายอุปกรณ์การเกษตรในหมู่บ้านบางทีคนรุ่นใหม่เช่นยวงอาจจะไม่ทันคิดถึงผลที่จะตามมาว่าเมื่อความเจริญเข้ามามากเพียงใดความเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมก็อาจจะมีมากขึ้นเพียงนั้นและพวกเขาจะสามารถต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นานสักเท่าใด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: รือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแจ็คสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ็คสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณเหรอจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

บนขุนเขาแห่งนี้ชีวิตของชนเผ่าหนึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความงดงามของประเพณีที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนเผ่าอีก้อขนบประเพณีต่างๆล้อมรวมเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาบรรยากาศที่เคยเงียบเหงากลับพลิกผันเป็นความสดใสอีกครั้งในเทศกาลละเฉปิดหรือพิธีโลชิงช้าที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณที่เวียนมาถึงอีกครั้งในราวปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี

0: Adeu.
1: ยืมะหรือหัวหน้าพิธีกรรมประจำหมู่บ้านต้องเป็นผู้ทำพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษเป็นบ้านแรกขนมข้าวปุ๊ที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวคลุกกับงาดำป่นและแชะมาหรือไก่ต้มกับข้าวสารและขิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลฉลองชิงช้าใหม่ที่ทุกบ้านต้องเตรียมไว้สำหรับบูชาบรรพชนทุกคนในครอบครัวต้องกินเครื่องเส้นสังเวยหลังจากเสร็จพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลพวกเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องลงแรงตั้งชิงช้าใหม่ในวันรุ่งขึ้นคนอีก็มีเรื่องเล่าถึงการโลชิงช้าว่าขณะที่หนุ่มอีก็ออกป่าล่าสัตว์ก็ได้พบกับสาวมลาบรีทั้งคู่ได้ตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมีสัญญาว่าเมื่อกลับเข้าหมู่บ้านแล้วชายหนุ่มจะต้องสร้างชิงช้าให้ทุกปีดังนั้นจึงมีธรรมเนียมที่ชายต้องสร้างชิงช้าใหม่ให้หญิงหญ้าแกลบและขี้เถ้าในห่อนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษก่อนที่ยืมะจะโลชิงช้าเป็นคนแรกบรรพบุรุษโปรดจงคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีกินดีและโลชิงช้ากันอย่างปลอดภัยตลอดเทศกาลนี้แม้เวลาจะล่วงเข้าวันใหม่แล้วแต่บรรยากาศของงานฉลองชิงช้าใหม่ของหนุ่มสาวยังไม่เลิกรา

0: จ้า
1: วัวตัวนี้กำลังจะกลายเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงฉลองของหมู่บ้านในอีกไม่ช้าในบ่ายวันสุดท้ายหนุ่มสาวที่มาร่วมงานจะแต่งตัวเต็มยศประกวดประขันกันอย่างเต็มที่พวกเขาจะถือกันว่าการโล้ชิงช้าเป็นการขับไล่ความอัปมงคลออกจากร่างกายและยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาอึ่มซาแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชผลในไร่นับแต่พรุ่งนี้จะไม่มีผู้ใดโล้ชิงช้าอีกต่อไปเพราะเป็นข้อห้ามไม่ให้แตะต้องชิงช้าประจำหมู่บ้านอย่างเด็ดขาดหลังจากพิธีสิ้น

พวกเขาเรียกตัวเองว่าอัคคาและพอใจจะใช้ชื่อนี้มากกว่าอีก้อที่ใครๆเรียกขานกันนักมนุษยวิทยาสันนิษฐานว่าชนเผ่านี้มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในมณฑลยูนนานประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานพวกเขาจึงถอยร่นเข้าสู่ดินแดนพม่าลาวเวียดนามและประเทศไทยคาดกันว่าอาคาอพยพเข้ามาทางด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมาและตั้งหมู่บ้านกระจายอยู่ตามภูเขาสูงในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่แม้พวกเขาจะไม่รู้จักบันทึกประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ชนเผ่านี้ก็มีวิธีถ่ายทอดความเป็นมาแห่งชาติพันธุ์ด้วยการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีที่พวกเขาเรียกกันว่าเยิงความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของอเภอมิเย่ที่เสมือนเป็นพระเจ้าและบรรพชนผู้ทรงอำนาจในขณะเดียวกันคนอาขาจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่กระทำสิ่งใดให้บรรพชนขุ่นเคืองใจคนอาขาเชื่อว่าตนเองเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างบรรพชนกับชนรุ่นหลังพวกเขาจึงดำรงตนให้อยู่ในกรอบของบัญญัติอาขาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศาสนาประเพณีและแนวทางการดำเนินชีวิตแบบอาขาโดยหวังว่าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วลูกหลานจะเส้นไหว้พวกเขาบ้างพวกเขาถือว่าเมื่อเสียชีวิตแล้ววิญญาณของผู้ตายจะเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งบรรพชนหากมีการประกอบพิธีศพอย่างถูกต้องแล้ววิญญาณของเขาก็จะคุ้มครองลูกหลานต่อไป

0: หากสิ้นเสียงเคาะมีดแล้วร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่นี้ไม่ฟื้นขึ้นมาพิมะหรือหมอผีประจำหมู่บ้านจึงประกาศว่านายอากามาเยอะสิ้นชีวิตไปแล้วบุตรและภรรยาของเขาจึงจัดการอาบน้ำศพด้วยน้ำต้มสุกแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาคาชุดใหม่แล้วใส่เหรียญเงินในปากเพื่อให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้าปลายชื่อบรรพบุรุษของผู้ตายจะถูกขานชื่อเรียงตามลำดับตั้งแต่ต้นตระกูลจนถึงผู้ตายและทวนกลับอีกครั้งเพื่อนำทางให้เขาไปพบกับญาติมิตรในปรโลกอย่างถูกต้องลูกชายคนโตจะต้องทำพิธีเด่งซ้อเพื่อชำระล้างบาปให้กับผู้ตายก่อนวิญญาณสู่สัมปรายภพโดยใช้ไก่ตัวเมียมาปรุงอาหารเส้นไหว้ศพและเลี้ยงดูผู้มาร่วมงานครอบครัวของผู้ตายจะต้องสละหมู1ตัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับผู้ที่จะมาช่วยทำโลงศพหลังจากได้ความว่าวันนี้เป็นวันดีของหนุ่มคนนี้เขาจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำในการตัดไม้ทำโลงศพในป่าที่ทำขึ้นเพียงให้พิธีนี้สมบูรณ์ตามประเพณีเท่านั้นเพราะปัจจุบันพวกเขาหันมาใช้โลงศพแบบเดียวกันกับคนพื้นราบกันแล้วก่อนจะนำศพไปฝังญาติมิตรจะต้องทำพิธีเลฉ่อเปียวเพื่อกล่าวอำลาและย้ำให้เขามุ่งหน้าไปสู่ดินแดนของบรรพชนลูกหมูตัวนี้จะกลายเป็นสมบัติติดตัวเขาไปทันทีที่สิ้นลมหายใจเจ้าของบ้านจะไม่มีสิทธิ์ในหมูอีกต่อไปจึงต้องแบ่งสรรให้กับผู้ที่มาร่วมงานศพอย่างถ้วนหน้าเนื้อหมูบางส่วนจะถูกนำมาปรุงอาหารเส้นสังเวยวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ตายเหล่านี้จะต้องมอบให้เขานำไปใช้ในโลกหน้า
1: 啊，阿姐，我们出房了，
2: 啊，我吹吧，你们呢？
0: เมื่อเสร็จพิธีฝังศพทุกคนจะต้องไม่หันกลับไปมองสุสานโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าถ้าทำเช่นนั้นวิญญาณจะตามกลับมาด้วยเพื่อเป็นการชำระล้างวิญญาณผีร้ายที่อาจจะติดตัวมาผู้ที่ไปร่วมพิธีจึงต้องเดินผ่านประตูหมู่บ้านล้างมือและเท้าให้สะอาดเมื่อกลับมาถึงบ้าน
3: เจ้าพี่ยังมาแล้ว

ความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นและความไม่เข้าใจในต้นสายปลายเหตุของปรากฏการณ์ธรรมชาติสะท้อนออกมาเป็นความเชื่อและความยำเกรงอิทธิฤทธิ์ของพูดผีเช่นเดียวกับชาวเผ่าอื่นพวกเขาเชื่อว่าป่าเป็นที่อยู่ของพูดผีคนอาขาจึงป้องกันอันตรายจากผีร้ายด้วยการสร้างประตูหมู่บ้านที่เรียกว่าลกคอเพื่อกั้นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับพูดผีอย่างเด็ดขาดตาแหลวเป็นอาวุธให้ผีประจำหมู่บ้านใช้ต่อสู้กับผีป่าและสัตว์ร้ายข้างประตูจะตั้งตุ๊กตาไม้ชายหญิงไว้หนึ่งคู่เป็นอย่างน้อยเพื่อแสดงว่าต่อจากประตูนี้เป็นอาณาเขตของมนุษย์เท่านั้นเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกผู้หญิงจะต้องไปทำไร่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทางไกลๆบางคนจึงมีกระสวยปั่นได้ติดมือไปด้วยแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทอผ้าใช้เองแล้วก็ตามเส้นได้เหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ซ่อมแซมเสื้อผ้าของเธอและสมาชิกในครอบครัวไร่ข้าวบนไหล่เขาคือแหล่งผลิตธัญญาหารเลี้ยงชีวิตพวกเขายังเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ

พี่น้องคู่นี้ออกไปไร่กันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อทำพิธีเลี้ยงผีให้คุ้มครองข้าวในไร่ให้งอกงามและได้ผลเต็มที่ขนและเนื้อไก่จากต้นขาสันหลังหัวจะถูกแบ่งเพื่อเส้นสังเวยผีไร่ซึ่งสิงสถิตอยู่ที่กระท่อมจำลองที่เรียกว่าผาซุ้มคุ้มผีและจอมปลวกในไร่ข้าวหนุ่มสาวอาขามีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองอย่างเต็มที่แต่มีข้อห้ามไม่ให้เกี่ยวพาราศีกันในหมู่บ้านเพราะเชื่อกันว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการลบลู่บรรพบุรุษคนอาขาจึงมีประเพณีที่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันณบริเวณลานนอกหมู่บ้านที่เรียกว่าลานสาวกอดหรือแดะขอในภาษาประจำเผ่าถึงเวลาไปลานสาวกอดหาพื้นที่ดีๆมาเต้นรำที่นี่เหมาะจะเต้นรำมาเถิดพวกเรามาเต้นรำบรรยากาศอันรื่นรมช่วยสารสัมพันธ์ให้งอกงามจนบางคู่อาจจะปลีกตัวไปทำความรู้จักกันตามลำพังคนอาขาถือว่าลานสาวกอดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเพราะที่แห่งนี้ทำให้พวกเขาดำรงเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้ในอดีตการชนเผ่านี้มีประเพณีที่ทำให้หนุ่มสาวได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวระหว่างสามีภรรยาจากตัวแทนของบรรพชนซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการหมู่บ้านที่รู้จักกันในนามคจีมิดะและคจีระดะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าประเพณีเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและเป็นหนทางที่คนต่างเผ่าจะล่วงเกินสาวอาขาได้อย่างเสรีเรื่องราวของคจีมิดะและคจีระดะจึงเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนลางที่คงเหลือเพียงคำบอกเล่าเท่านั้นชีวิตของชนเผ่านี้ยังคงดำเนินไปตามคันลองของวัฒนธรรมแห่งเผ่าพันธุ์ด้วยสำนึกในหน้าที่อันเป็นตัวแทนจากบรรพบุรุษในการสืบทอดประเพณีสู่ชนรุ่นหลังสองหูฟังขนบอย่าแชร์เชือนตาอย่าเลือนลายปักรักไว้คำพร่ำสอนของคนแก่ที่คอยย้ำเตือนให้ลูกหลานยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีเพื่อสืบสานความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ยังคงแจ่มชัดอยู่ในจิตสำนึกของคนอาขาแม้วันเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรก็ตาม

หมู่คนที่ร่ายรำกันอยู่นี้กำลังประกอบพิธีซึ่งเขาเชื่อกันว่าจะสามารถปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นไปจากหมู่บ้านได้

นี่คือประเพณีของชนเผ่าผู้ไทย1ใน8ชนเผ่าที่มาพำนักอยู่ในจังหวัดมุกดาหารหลังจากร้อนแรมมาจากแดนไกลเมื่อนานมาแล้ว

อีกฝากฝั่งของลำน้ำโขงคือประเทศลาวที่นั่นมากมายด้วยผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งในอดีตได้อพยพโยกย้ายข้ามโขงมาสู่ฝั่งไทยเป็นจำนวนมากแล้วตั้งรกรากกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารจังหวัดหนึ่งที่มีพรมแดนใกล้ชิดกับลาวคนไทยที่นี่ส่วนหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่า8กลุ่มที่อพยพมาจากฝั่งลาวอันได้แก่ไทยลาวหรือไทยอีสานผู้ไทยโซ่ขาไทยย้อกระเลิงแสกและกุลาเมื่อเกือบ200ปีล่วงมาแล้วและใช้ชีวิตร่วมกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงเรื่อยมากระทั่งวิถีความเป็นอยู่ของตนผสานเข้ากับแบบอย่างของคนไทยอย่างกลมกลืนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยมุกดาหารซึ่งในแง่หนึ่งย่อมหมายถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาจะค่อยๆเลือนหายไปจนในทุกวันนี้เราไม่อาจพบเห็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนทั้ง8ได้ง่ายนักหากบางกลุ่มชนก็ยังพยายามรักษาแบบอย่างประเพณีของตนไว้ให้คงอยู่นานที่สุด

ที่อำเภอคำชะอีและกิ่งอำเภอหนองสูงคือเขตที่ชาวพูดไทยในมุกดาหารอาศัยอยู่มากที่สุดถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวพูดไทยอยู่ในแคว้น12จุไทยและแคว้น12ปันนาซึ่งก็คือดินแดนส่วนเหนือของลาวกับเวียดนามและตอนใต้ของจีนในปัจจุบันต่อมาจึงอพยพลงมาทางใต้ที่เมืองวังและเมืองตะโปนหรือเซโปนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสุวรรณเขตในประเทศลาวขณะนี้จนถึงสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดให้ทัพไทยยกไปปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์และกวาดต้อนชนเผ่าต่างๆรวมทั้งชาวพูดไทยเข้ามายังฝั่งไทยเป็นการตัดกำลัง

าวพูดไทยในครั้งนั้นตั้งบ้านสร้างเรือนรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นอยู่เป็นจำนวนมากกระทั่งปัจจุบันจนนับได้ว่าเป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดรองจากชาวไทยอีสาน

ในขณะที่วัตถุซึ่งสามารถมีอายุยืนยาวกว่าผู้คนอาจหลงเหลือบางส่วนของรูปทรงและกลิ่นอายดั้งเดิมไว้ให้เราได้สัมผัสแต่ชาวผู้ไทยนั้นทำมาหากินใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเรียบง่ายเช่นชาวดินแดนที่ราบสูงทั่วไปที่มีความเป็นอยู่สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันมาถึงวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างของความเป็นผู้ไทยจึงค่อยๆสูญหายไปด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพยายามรักษาขนบประเพณีที่ยังเหลืออยู่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น

0: ก็คือต้อง
1: คุณนั่นคือเมืองลาวคนบ้านเมืองลาว
0: เพราะฉะนั้นเฮาเคยเห็นคุณค้าของความหมายบรรทอนเดี๋ยวบรรเทาสมุนไว้
2: ต้องทำให้หลายนะบรรเทา
1: ก็ดงไปมันดงหลาย
0: ถ้าไปทำงานจังหวัดอื่นท่านนี้อึดความหมายหาบุญยากสุพวกเขาเล้งนะแนวสุริ
3: ชายผู้นี้เป็นชาวผู้ไทยและเป็นหนึ่งในจำนวนอีกมากมายที่ตัดสินใจออกไปเสี่ยงโชคหางานทำในประเทศสิงคโปร์ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนไปนานวันนี้เขากลับมาบ้านแล้วมาพบผู้คนและถิ่นที่คุ้นเคย
0: คนนี้เอาช่วยสบายไ
4: ปไปเรียกคนนี้ขึ้นเจ้าหลอดน้ำนี่ย
3: ผู้หญิงผู้ไทยทุกวันนี้จะแต่งชุดพื้นบ้านอันงดงามก็เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นและขณะนี้ทุกคนกำลังพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองสำหรับประกอบในพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับหนุ่มผู้ไทยผู้ซึ่งเพิ่งกลับมาจากแดนไกลเมื่อไม่นานนี
5: ้
6: อันนี้มีปัญหาเยอะมากเลย
3: พิธีรับขวัญอันอบอุ่นเริ่มขึ้นเมื่อสตรีชาวผู้ไทยแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านออกมาฟ้อนรำบายสีสู่ขวัญด้วยท่วงท่าอ่อนช้อยเพื่อเป็นการอวยพรให้ผู้รับขวัญ

0: พ่อเฒ่าแห่งหมู่บ้านเริ่มสวดคำเรียกขวัญพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดำเนินไปขณะเดียวกันบรรยากาศอันอบอุ่นรื่นเริงก็ปรากฏเป็นระยะระยะได้มงคลซึ่งหมายถึงความผูกพันที่ทุกคนมีให้แก่กันได้ผูกลงบนข้อมือผู้รับขวัญขณะที่แต่ละคนสัมผัสซึ่งกันและกันเป็นการรวมจิตใจเพื่อมอบสิ่งอันเป็นมงคลผ่านไปถึงผู้รับขวัญ
1: บัดยังหน
0: บายสีสู่ขวัญวันคืนเย้าเสร็จสิ้นลงพร้อมกับความสุขของทุกคนนี่คือประเพณีหนึ่งที่ชาวผู้ไทยยึดถือเพื่อให้เกิดสิริมงคลขึ้นแก่ชีวิตเช่นเดียวกับผู้คนในดินแดนที่ราบสูงส่วนใหญ่นิยมยึดถือปฏิบัติกันในแง่คติความเชื่อโดยทั่วไปแล้วชาวผู้ไทยนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับคนไทยแต่ในขณะเดียวกันคนผู้ไทยยังคงยึดถือคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงดังนั้นทุกปีจึงมีการประกอบพิธีอย่างหนึ่งขึ้นเรียกว่าพิธีเหยาหรือเหยาเป็นประจำปีละครั้งเพื่อเป็นการเส้นสวงผีซึ่งหมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษรวมทั้งเทพพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพโดยเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งปวงเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีเรียกกันว่าหมอเหยาทั้งหมดล้วนอยู่ในชุดพื้นบ้านแบบอย่างผู้ไทยที่มีความเรียบง่ายเป็นกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมผู้ไทยที่พบเห็นได้ไม่ง่ายนักนอกจากในพิธีนี้เท่านั้นความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงผีในพิธีเหยาอาจฟังดูน่ากลัวแต่เมื่อเสียงคลุยขับนำเครื่องดนตรีอื่นๆผสานเป็นบทเพลงผู้ไทยอันไพเราะเหล่าหมอเหยาก็ร่ายรำอ้อนวอนด้วยท่วงท่าที่สนุกสนานรื่นเริงต่อเนื่องกันไปเป็นช่วงๆกล่าวกันว่าพิธีดังกล่าวจะทำติดต่อกันไปถึง3วันและตลอดช่วงเวลานั้นหมอเหยาและชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจะพากันร่ำอุหรือดื่มสุราเป็นที่คลึกครื้นพิธีเหยาของชาวผู้ไทยจึงเป็นพิธีที่จะช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตทั้งยังเป็นประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยอย่างชัดเจน

ี่คือวัดเก่าแก่หลังหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวโซ่1ใน8ชนเผ่าไทยที่มีอยู่ในจังหวัดมุกดาหารชาวโซ่ก็ไม่แตกต่างไปจากชาวผู้ไทยในเรื่องวัฒนธรรมเฉพาะของพวกเขาที่นับวันแต่จะพบเห็นได้ยากขึ้นทุกทีนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชาวโซ่พากันอพยพมาจากเมืองมหาชัยหรือเมืองภูวานากระแดงในแขวงคำม่วนและแขวงสุวรรณเขตของประเทศลาวเข้ามาอยู่ร่วมกับคนไทยและกลุ่มชนอื่นๆกระทั่งวัฒนธรรมดั้งเดิมส่วนใหญ่กลืนหายไปกับผู้คนและสังคมยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามชาวโซ่พยายามดำรงไว้ซึ่งขนบประเพณีของตนเท่าที่จะกระทำได้สิ่งหนึ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนเผ่าโซ่ได้ก็คือภาษาพูดทุกวันนี้ชาวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีคนโซ่อยู่เป็นจำนวนมากยังคงใช้ภาษาพูดของตนเองแม้จะพูดปะปนไปกับภาษาไทยอีสานด้วยก็ตามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนโซ่ในครั้งก่อนค่อนข้างเรียบง่ายทว่าวัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิมไม่ใช่สิ่งที่จะพบเห็นกันได้แล้วในขณะนี้หากไม่เกี่ยวเนื่องด้วยมีประเพณีหรือพิธีกรรมพิเศษข้าวของทั้งหมดซึ่งได้จัดวางไว้เหล่านี้คือสิ่งที่ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวโซ่นั่นก็คือพิธีเหยาและการรำโซ่ทั้งบังหรือที่เรียกอีกอย่างว่าสะลาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพิธีเหยาของผู้ไทยที่เป็นพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษประจำปีและรักษาคนป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

หมอเหยาซึ่งเป็นชายและผู้ร่วมพิธีล้วนอยู่ในชุดดำที่ดูเคร่งครึมเข้ากับท่วงท่าขณะประกอบพิธีกรรมที่ธรรมัดธแมงจริงจัง

มีดดาบที่ปักลงบนกระทงกาบกล้วยแล้วเวียงหมุนวนไปโดยรอบก่อนจะนำไปวางไว้ที่ด้านนอกนั้นเป็นการเส้นสวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษจากนั้นบริวารของหมอเหยาจึงลุกขึ้นร่ายรำอย่างแข็งขันท่วงท่าดังควบบนหลังม้าคอยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยต่างๆไม่ให้กล้ำกลายเข้ามาทำอันตรายชาวบ้านระหว่างประกอบพิธีหมอเหยาจะร้องหรือสวดอ้อนวอนให้ลูกหลานมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นและปลอดภัยในท้ายที่สุดของพิธีเหยาสาวนางรำทุกคนพร้อมใจกันลุกขึ้นร่ายรำสะลาหรือโซ่ทั้งบังซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือโซ่กระแทกลำไม้ไผ่อันเป็นการละเล่นของชาวโซ่ที่มีมาช้านานโดยการเอากระบอกไม้ไผ่มากระทุ้งดินขณะร้องรำจะไม่มีการรำโซ่ทั้งบังเพียงโดดๆเพราะถือกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษจึงมักทำประกอบร่วมกับพิธีต่างๆเช่นพิธีเหยาในวันนี้สาวนางรำที่ล้วนเป็นสาวพรหมจรรย์อยู่ในชุดผ้าแถบห่มอกและผ้าคลุมศีรษะที่ดูนุ่มนวลเรียบง่ายร่ายรำในท่วงท่าต่างๆอย่างสวยงามตามแบบฉบับชาวโซ่เสียงเพลงที่คลอเคล้าฟังดูหนักแน่นขึ้นเมื่อมีลำไม้ไผ่กระทบดังเป็นจังหวะรับส่งอยู่เป็นระยะตราบจนกระทั่งพิธีสิ้นสุดลง

สังคมดำเนินต่อไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับชนเผ่าไทยทั้ง8ในจังหวัดมุกดาหารผู้เคยร้อนแรมมาจากดินแดนแสนไกลบัดนี้ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างสงบบนผืนดินใหม่ที่ไม่เคยกีดกันชนเผ่าอื่นใดพวกเขาจึงสามารถดำเนินชีวิตผสานเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงได้โดยง่ายในขณะที่จิตสำนึกแห่งเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมได้ย้ำเตือนให้พวกเขารำลึกถึงบรรพบุรุษและความเป็นไปในอดีตและนั่นคือหนทางหนึ่งที่ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมแห่งชนเผ่าสืบสานระหว่างสมัยของผู้คนได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจส.100ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจส.100มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
5: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: นุน้อยและปะยีแซ่ย่างสองสามีภรรยาเป็นสมาชิกโครงการหลวงเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านขุนวางที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกดอกไม้เมืองหนาวโดยเฉพาะคาร์เนชั่น
1: นี่เวลาตัดงวดหน้าหดน้ำกับเนาะเนาะเพิ่มมาหดแล้วมันจะเหี่ยวอย่างเงี้ยเนาะแป้งมันอ่อนคือ
2: จะจ้อนให้กู
1: หดตอนหดเนี่ยหดต่ำๆเนี่ยมันขึ้นมาโดนหน้าดอกข้างบนคือเพราะว่าช่วงอากาศมันร้อนเนี่ยถ้าเราตัดแล้วเราแจ้งน้ำบัดตันมันเหี่ยว
0: การถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาไม้ดอกราคาแพงเช่นนี้เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่โครงการหลวงทุกๆคนเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาหันมาทำการเกษตรแบบยั่งยืนถาวรหาไม้ดอกราคาแพงเช่นนี้เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่โครงการหลวงทุกๆคนเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาหันมาทำการเกษตรแบบยั่งยืนถาวร

0: ราวกลางเดือนเมษายนท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเศษเถ้าและควันไฟจากการเผาไร่เตรียมดินคละคลุ้งไปทั่วดงดอยรอคอยฤดูฝนวันเวลาของงานในไร่นาที่จะมาเยือนในไม่ช้าชีวิตของผู้คนบนดอยสูงล้วนคุ้นเคยกับการเพาะปลูกด้วยวิธีเผากำจัดวัชพืชที่ปกคลุมดินเช่นนี้มาเป็นเวลานานเพราะเชื่อกันว่าความร้อนจากไฟจะช่วยขจัดบรรดาหนอนและแมลงที่เป็นศัตรูพืชให้หมดไปจากผืนนาไร่รวมทั้งเศษเถ้าทานก็จะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีเยี่ยม
1: เต้าไปเต้าหนาก็ร้อนแก้ไปนะ

0: หลังจากที่ป่าบริเวณนี้ถูกไฟเผาผลาญไปเพียงไม่กี่วันเราก็พบกิ่งไม้ปักอยู่ท่ามกลางเท่าทานเศษซากจากไฟป่านี่คือเครื่องหมายแสดงแนวเขตการจับจองที่ดินของชาวม้งที่พวกเขาได้เข้ามาถือครองเตรียมพลิกฟื้นผืนป่าให้เป็นไร่นาไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุของไฟป่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาคืออะไรปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจากชาวเขายังคงดำเนินอยู่หรือไม
1: ่เราก็พยายามให้เขาทำไร่ที่ถาวรไม่ต้องโยกย้ายไปที่อื่นอะไรเงี้ยนะโดยที่ทำขั้นบันไดอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะให้เขารวยขึ้นงี้ก็เราก็หาพืชเมืองหนาวซึ่งราคาในเมืองร้อนเนี่ยมันแพงมากใช่ไหมฮะเอามาปลูกเนี่ยฮะเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงไอ้วิธีเลี้ยงวิธีดำเนินอาชีพของเขานะฮะไม่ให้เขาดำเนินทางหากินโดยที่ทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธารของเราและทำลายชีวิตของคนอื่นโดยที่ยังปลูกฝิ่นเนี่ยนะฮะ
0: ด้วยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าในสภาพภูมิอากาศอันหนาวเย็นบนดอยอินทนนท์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้เมืองหนาวผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงหลังจากหักภาระหนี้สินให้กับโครงการหลวงในอัตราไม่เกินร้อยละ40ของรายได้คือสิ่งจูงใจให้ชาวม้งบ้านขุนกลางละทิ้งการปลูกฝิ่นเช่นที่เคยกระทำมาในอดีต

0: ความเป็นอยู่ที่ดีหลังจากที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนยากจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างผู้คนที่นี่กับชาวพื้นราบก็เพื่อเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะหยุดยั้งการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวม้ง
1: เจ้าของมันเนี่ย

ตำนานบทหนึ่งของชาวม้งเล่าถึงถิ่นกำเนิดของตนว่าแต่นานมาบรรพบุรุษของพวกเขานั้นอาศัยอยู่ในดินแดนอันหนาวเย็นซึ่งหิมะตกหนักและราตรีก็ยาวนานในฤดูหนาวจึงทำให้สันนิษฐานกันว่าม้งอาจจะอพยพจากที่ราบสูงที่เบตไซบีเรียและมองโกเลียเข้า

ในขณะที่ชนชาติอื่นเรียกพวกเขาว่าแมวซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นคำที่คนจีนใช้เรียกขานคนอื่นที่ไม่ใช่ชาวจีนด้วยความดูถูกเหยียดหยามในระหว่างที่ยังตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศจีนแต่พวกเขาพอใจที่จะเรียกตนเองว่าม้งซึ่งหมายถึงอิสระชนมากกว่าหลังจากที่ต้องทำสงครามรบพุ่งกับจีนจนต้องอพยพกันอีกหลายระลอกในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยทางจังหวัดน่านเมื่อประมาณ90ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้วิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางความสลับซับซ้อนของภูดอยพวกเขายังคงความเป็นคนม้งไว้ได้มากน้อยเพียงไรท่ามกลางความจอแจของผู้คนที่มาซื้อหาสินค้าที่ระลึกจากศูนย์การค้าในบาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าม้งมาขายของที่นี่ทุกวันระยะทางจากหมู่บ้านแม่สาใหม่ในอำเภอแม่ริมถึงตัวเมืองเชียงใหม่เพียง30กิโลเมตรเศษทำให้พวกเขาสามารถขึ้นลงดอยได้อย่างสะดวกสบายเครื่องแต่งกายประจำเผ่าจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นลำดับแรกหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลวิธีการเจรจาการค้าของแต่ละคนครอบครัวของจื้อแซ่ซ้องก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่หันมาค้าขายเป็นอาชีพหลักทุกๆวันในราว4โมงเย็นเขาและภรรยาจะช่วยกันเตรียมสินค้าขึ้นรถกระบะเพื่อเดินทางให้ถึงตลาดในบาซ่าก่อนเวลา6โมงเย็นนอกจากครอบครัวของเขาแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่อาศัยโดยสารรถลงไปขายของด้วยโดยจะต้องเสียค่าโดยสารคนละ30บาทวันนี้จะมีคนไปด้วยหลายคนจึงต้องรอนานสักหน่อย

มาถึงแล้วก็ต้องช่วยกันลำเลียงสินค้าไปเตรียมไว้รอท่าลูกค้าให้เร็วกว่าใครๆสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่จะมาจากตลาดท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบางครั้งก็มีงานหัตถกรรมของชาวม้งติดมาขายในสัดส่วนที่ไม่มากนักมีม้งอีกหลายครอบครัวที่ได้ละทิ้งงานในไร่นาหันมาค้าขายเดินทางไปต่างถิ่นเพราะนี่คืออาชีพอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพิงกับคนอื่นนอกจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองคือสิ่งสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นเพื่ออนาคตแต่เมื่อถึงงานเทศกาลปีใหม่หรือนอปิใจของชาวม้งทุกคนก็จะกลับบ้านหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีวันนี้จะไม่มีใครใส่ใจกับการงานอีกต่อไปเด็กชายสนุกสนานกับการเล่นลูกคางที่เรียกว่าเดาตุลุส่วนเด็กหญิงก็กำลังชื่นชมกับเสื้อผ้าชุดใหม่และหนุ่มสาวก็มีความสุขกับการโยนลูกช่วงหรือลูกเปาะโป๊ะที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้สังสรรค์กันได้โดยเสรีเพียงครั้งเดียวในรอบปีถ้าฝ่ายใดทำห่อผ้าตกหรือรับไม่ได้ก็จะต้องถูกยึดเครื่องประดับให้อีกฝ่ายหนึ่งและเมื่อตกเย็นผู้ที่ถูกยึดของก็จะต้องมาร้องเพลงเป็นการถ่ายถอนหากใครร้องไม่ได้ก็จะถูกริบของนั้นเสียตลอดระยะเวลา3วันของงานเฉลิมฉลองปีใหม่ทุกคนในหมู่บ้านจึงมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

0: Hold on.
1: ย่ำรุ่งของวันปีใหม่พี่น้องแซ่เฮ่อมาที่สุสานประจำตระกูลเพื่อคารวะและเส้นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษถือกันว่าฝ่ายชายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในพิธีได้เพราะเป็นผู้สืบแท้สกุลต่อไปและจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมของคนมง
2: ค
1: พ่อบ้านท่านนี้กำลังทำตุลุหรือลูกข่างของเล่นยอดนิยมของเด็กชายม้งให้กับลูกสาวเตรียมไปประลองฝีมือกับบรรดาเด็กชายหัวโจกประจำหมู่บ้านจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษส่วนแม่บ้านที่ยังตระเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่สู้อุตส่าห์ประดิษฐ์ประดอยมาแรมเดือนหากยังไม่เสร็จก็เร่งมือกันเพราะถือว่าการเริ่มต้นวันปีใหม่ด้วยเสื้อผ้าใหม่ที่มีสีสันสดใสเช่นนี้จะทำให้โชคดีไปตลอดทั้งปีคนม้งมีปฏิทินที่นับวันเดือนปีตามการเดินทางของดวงจันทร์ในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะมีเพียง30วันและในวันที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งที่บ้านของละวือแซ่เฮ่อผู้ใหญ่บ้านมีลูกบ้านมาชุมนุมกันอย่างคับคั่งเพราะชาวม้งถือว่าการได้รับพรจากผู้อาวุโสในหมู่บ้านในวันขึ้นปีใหม่จะทำให้อนาคตดีขึ้นของกำนันที่เตรียมมาก็เพื่อเป็นการขอบคุณที่ผู้อาวุโสได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คำสั่งสอนมาตลอดระยะเวลาของปีเก่าที่ผ่านพ้นวิถีดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ขนบประเพณีที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยงานเทศกาลปีใหม่ของชาวม้งยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแม้วิถีชีวิตของพวกเขาจะต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกแต่แก่นแท้ของวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในบรรพบุรุษคือสิ่งบ่งชี้ถึงความเป็นม้งอย่างชัดเจนเมื่อฤดูฝนมาถึงความชุ่มเย็นกลับคืนสู่ทุกชีวิตบนดอยสูงอีกครั้ง

0: วิถีชีวิตที่ยังชีพอยู่ด้วยการทำไร่ตามไหล่เขาเยี่ยงบรรพบุรุษยังคงดำเนินอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมิให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้นเพราะหากปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนานติดต่อกันหลายปีจะส่งผลให้การขึ้นทดแทนของพืชเป็นไปได้ยากและหากปราศจากพืชคลุมดินที่ถาวรอย่างป่าไม้สารอินทรีย์ที่สะสมอยู่ในดินก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วและการเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยจะทำให้สูญเสียหน้าดินไปปีละ 2.5 ตันแม้จะมีการปรับวิถีการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยเข้าสู่การเกษตรแบบยั่งยืนถาวรด้วยความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆเพื่อทำให้ได้ผลผลิตสูงแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใช้สารเคมีต่างๆก็อาจปนเปื้อนไปกับน้ำฝนไหลลงสู่ที่ราบเบื้องล่างวันนี้เด็กๆชาวม้งเริ่มต้นการเปิดเทอมใหม่ด้วยการร้องเพลงชาติเพื่อสร้างสำนึกในความเป็นไทยตั้งแต่วัยเยาว
1: ์
0: การสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆ เหล่านี้ถือเป็นนโยบายรัฐที่มุ่งลดความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนผู้คนต่างวัฒนธรรมบนผืนแผ่นดินไทยสร้างความรู้สึกว่าทุกคนคือคนไทยไม่ว่าจะมีถิ่นฐานณที่ใดก็ตาม
1: ต่อไปเอาเขาว่า

ด็กม้งในวันนี้เกิดและเติบโตขึ้นมาในภาวะแห่งเมืองผสานเข้ากับวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ความเป็นม้งของพวกเขาจะยังคงได้รับการสืบสานไปอีกนานเพียงไรไม่มีใครล่วงรู้

0: คนเฒ่าคนแก่เขาก็เล่าว่าเขาว่าป่าก็สมบูรณ์แต่รูปผมนี่ก็ป่าก็แค่นี้มันหลายเผ่าเข้ามาแล้วก็ป่าก็น้อยลงไป
1: พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่มีมาแต่โบราณได้กลายเป็นเพียงอดีตที่เล่าขานของผู้ที่เคยได้รับสมญาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญป่ากว่าชาวเขาเผ่าอื่นๆจนเป็นเหตุให้พวกเขาถูกเรียกขานว่ามูเซอร์ซึ่งเป็นคำภาษาฉานที่มีความหมายว่าพรานในขณะที่มูเซอร์เองเรียกตนเองว่าลาหูซึ่งแปลว่าผู้ล่าเสือในภาษาจีนแต่ในวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดบางส่วนเกิดจากการแผ่วถางเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินและบางส่วนก็เกิดจากพฤติกรรมการไล่ล่าสัตว์ของพวกเขาเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการถนอมรักษาสภาพป่าไว้เพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้าพื้นป่าอันอุดมจึงเป็นเพียงคำบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นและชีวิตของพรานป่ามูเซอร์ก็มิได้ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ดังเช่นที่เคยเป็นถึงวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมูเซอร์กับป่าไม้อันเป็นถิ่นพำนักจะเป็นไปในรูปแบบใด

ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พื้นป่าแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดแม้หนทางจะห่างไกลแต่กลิ่นอายของธรรมชาติยังคงเรียกร้องให้ผู้นิยมใครดั้นด้นมาสัมผัสเรียนรู้ความเป็นมาและเป็นไปของทุกชีวิตในป่าพื้นนี้อย่างสม่ำเสมอ

0: วันนี้พรานป่ามูเซอร์ได้กลับกลายเป็นผู้ช่วยของนักเดินป่าสัมภาระต่างๆตกเป็นภาระที่พวกเขาจะต้องหอบหิ้วไปเป็นระยะทางไกลๆแม้ลูกหาบบางคนจะไม่เคยสัมผัสชีวิตแบบพรานป่าเช่นในอดีตแต่ชีวิตที่เติบโตมากับป่ารับรู้ความเป็นมาของบรรพชน
1: 1,929 เมตร
2: หมายความว่าบนเทือกนี้ตลอดเทือกนี้มันจองสูงสุดแล้วหรือว่ามีที่สูงกว่ามันจอง
1: คิดว่าคงจะมันจองสูงที่สุด
2: แล้ว
0: สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนมีส่วนกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของชนเผ่านี้

ไม้ไผ่วัสดุที่หาได้ง่ายในผืนป่าบริเวณป่าต้นน้ำถูกดัดแปลงเป็นซอลอกเครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวมูเซอแดงบ้านเจียจันหรือบ้านหัวน้ำปิงที่พวกเขารู้จักวิธีทำประมงเช่นนี้มาแต่ครั้งคนรุ่นปู่รุ่นย่าเครื่องมือง่ายๆที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติรอบข้างอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบรักษาความบริบูรณ์ของสินในน้ำให้สามารถเกื้อกูลทุกชีวิตในธรรมชาติ

โรงที่เกิดจากการขยายลำไม้ไผ่ให้กว้างเพียงพอก็จะสามารถดักจับปลาที่หลงว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาติดในซอล่อเป็นอาหารในมื้อต่อไปโดยไม่ยาก

มีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าลาหูตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในเขตมณฑลยูนนานประเทศจีนรัชฉานประเทศพม่าประเทศลาวและทางตอนเหนือของประเทศไทยราว 85% ของมูเซอร์ในประเทศไทยจะตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายจากการสำรวจโดยโครงการสำรวจประชากรชาวเขาสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2532พบว่าจำนวนประชากรมูเซอร์ในประเทศไทยมีอยู่ 59,812 คนซึ่งในจำนวนนั้นยังได้แบ่งมูเซอร์ออกเป็นกลุ่มต่างๆตามลักษณะสำเนียงภาษาพูดและการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยเนื้อแท้แล้วรากฐานทางวัฒนธรรมของพวกเขาก็คือความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติผสานเข้ากับความเชื่อในเรื่องของผลบุญนั่นเอง

ด้วยศรัทธาต่อการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าจะหมอจะนะจะล้มป่วยมานานกว่า2เดือนแล้วเขาก็ยังคงรักษาอาการป่วยไข้ด้วยการประกอบพิธีบูตีเพื่อเป็นการต่ออายุภรรยารวมทั้งญาติมิตรฝ่ายหญิงจะต้องมาช่วยกันทำอาหารมากเป็นพิเศษเพราะในการทำบุญแบบนี้นอกจากจะต้องทำพิธีบูชาไหว้ผีแล้วยังจะต้องเลี้ยงอาหารผู้คนทั้งหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ครอบครัวของเขาได้จัดพิธีนี้ขึ้นด้วยหวังว่าการปฏิบัติบูชาต่อเทวราชหงือซาและหงือหนีหรือพูดผีจะช่วยให้อาการป่วยของจ่าหมอหายเป็นปกติหากวันนี้คนป่วยเป็นผู้อื่นตัวจ่าหมอเองนั่นแหละจะเป็นผู้ประกอบพิธีในฐานะปู่จองหรือผู้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อมูเซอร์ดำแต่ในยามที่เขาเป็นฝ่ายล้มป่วยเสียเองจึงต้องยกหน้าที่ปู่จองให้กับผู้ช่วยของเขาเป็นการชั่วคราวเสียงแคนน้ำเต้าดังไม่ขาดสายในระหว่างประกอบพิธีเสมือนเป็นสะพานบอกกล่าวต่อทวยเทพถึงการปฏิบัติบูชาครั้งนี้โดยหวังว่าเสียงแคนจะสร้างความพึงพอใจแก่พระองค์และยังมีตำนานเล่าสืบมาอีกด้วยว่ามนุษย์คู่แรกได้ถือกำเนิดมาจากลำแคนดังนั้นจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่านี่คือการบูชาจากลูกหลานของมนุษย์คู่แรกที่พระองค์ได้สร้างชีวิต

0: ให้นั่นเองแม้ว่าการกระทำเช่นนี้จะไม่ได้ส่งผลในการรักษาแต่พวกเขาก็เชื่อว่ากุศลอันเกิดจากการทำบุญจะส่งผลให้จ่าหมอมีกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยที่รุมเร้าถึงแม้ว่าความศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบด้งเชกเช่นมูเซอร์กลุ่มอื่นๆแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาเสมอมา
1: ห้าการเดียวผมมาก่อนจะห้ากาแฟห้าข้าวอยู่หรือความอยู่หรือการไม่ทานเขาเหล่าด้วยบ้านเขาเหล่าหมอของปู่ย่ายาเต้นดีกาไม่ดีกาเต้นถ่ายอ่านเรื่องของปู่นอนนุ่ยไม้อายาที่เขาป่ามันปุ๋มหัวจะถามหัวตุ๊ปุ๋อายาดีว่าเขาถ่ายอ่างเขาว่าฟีในมือปุ๋หล่อนต้องคือปุ๋นุ่ยไม้อายาอย่างนั้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเอาพระทัยใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพระสกนิกรบนดอยสูงไม่ว่าครั้งใดที่สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของโครงการหลวงในพื้นที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบด้งก็จะพากันมาเข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดและถวายการต้อนรับตามธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขากำไลหญ้าชิบูแคแม้จะเป็นเพียงเส้นหญ้าอันไร้ราคาหากแต่ทรงคุณค่าจากจิตใจที่พวกเขาบรรจงถักทอขึ้นเพื่อถวายแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: Apo, moga adik cik.
1: ตามปกติแล้วสตรีชาวมูเซอร์ดำนั้นนิยมสวมใส่กำไรหญ้าถักชนิดนี้กันอยู่แล้วและถือว่าหากสตรีใดผูกกำไรหญ้าชิบูแคไว้มากเท่าไรก็จะยิ่งสวยงามมากเท่านั้นดังนั้นจึงมีการถ่ายทอดวิธีการถักกำไรหญ้าอันเป็นหัตถกรรมประจำเผ่าในหมู่สตรีมูเซอร์ด้วยกันเองงานฝีมือจากชาวเขาถ่ายทอดสู่ชาวเมืองโดยการดัดแปลงให้เป็นกำไรหญ้าที่มีสีสันสดใสเย็บตรึงสวมใส่ได้ง่ายได้แทนที่จะผูกเป็นเงื่อนตายดังที่มูเซอร์ปฏิบัติต้นหญ้าเล็กๆที่พวกเขาสู้อุตส่าห์เดินทางไปเสาะหามาจากบริเวณที่ห่างไกลถักเป็นเส้นสายด้วยลวดลายที่ไม่ซับซ้อนก่อนจะนำมาดัดแปลงรูปแบบให้ทันสมัยนั้นมีราคาเพียงเส้นละ50สตางค์แต่ถึงกระนั้นนี่ก็คือรายได้เสริมที่พวกเขาไม่ต้องลงทุนลงแรงกันมากนักและในบางครั้งพวกเขาก็ออกมาขายกำไรหญ้าให้กับนักท่องเที่ยวเสียเอง
2: ในหลวงมาปีนี้จะหมอไปไหวแล้วจะไปเฝ้าในหลวง
3: ไหมเฝ้ากับมาใหม่จะไปเฝ้า
2: ในหลวงนี่เพิ่นจำจะหมอได้
3: อะโอ้จ้าเก่าจะเมินตัว
4: เองก็เฝ้าตัวกูปีกูปีปีนี้จะไปมันจะไปไม่กูเฝ้าบ้าน
1: ความหวังของชายชราวัย60ปียังคงส่องประกายเช่นเดียวกับแสงเทียนกลางลานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ยังคงลุกโชติช่วงตลอดเวลาของค่ำคืนนี้ความพร้อมเพรียงของเพื่อนบ้านที่มาร่วมกันเต้นรำถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเรียกว่าจักขุคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้จักหมอหายป่วยในเร็ววันคำว่าจักขุนั้นหมายถึงกระโดดอันมีที่มาจากลักษณะการเต้นรำ

ของชาวมูเซอร์ที่จะต้องออกท่าทางกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะเพลงซึ่งพวกเขาได้เรียนแบบมาจากท่าทางของสัตว์ป่าและอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันลักษณะของการเต้นจะคือนี้จะปรากฏให้เห็นในกลุ่มของมูเซอร์ทุกกลุ่มที่มักจะเต้นเพื่อเฉลิมฉลองและเมื่อมีการประกอบพิธีตามความเชื่อและหากเป็นในเทศกาลปีใหม่หรือเคาะเจ้าเวลานจะคือจะไม่มีโอกาสว่างเว้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำตามปกติแล้วเทศกาลปีใหม่ของชาวมูเซอร์จะอยู่ในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือช่วงเดียวกันกับเทศกาลตรุษจีนแต่สำหรับหมู่บ้านหนองเขียวจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกเอาช่วงต้นเดือนมกราคมเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ทั้งนี้ก็เพราะหมู่บ้านนี้เป็นที่รวมของมูเซอร์ที่นับถือความเชื่อดั้งเดิมและนับถือศาสนาคริสต์ดังนั้นเพื่อให้ทั้งสองกลุ่มสามารถร่วมกิจกรรมในวันปีใหม่ได้อย่างพร้อมเพรียงกันจึงได้เลือกเอาวันปีใหม่ตามปฏิทินสากลเป็นวันปีใหม่ของพวกเขา

ประเพณีตามความเชื่อดั้งเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนไปพิธีกรรมต่างๆจัดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนที่ยังนับถือความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สำหรับคริสตชนแล้วได้ละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้อย่างสิ้นเชิงคงเหลือแต่เพียงงานรื่นเริงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มกำลังสนุกสนานกับการเต้นจะคึกอยู่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ความเชื่อใหม่ที่เผยแพร่เข้าสู่ชาวเขากลุ่มต่างๆรวมทั้งมูเซอร์ทุกๆวันอาทิตย์พวกเขาจะต้องมาชุมนุมกันที่โบสถ์ท้ายหมู่บ้านเพื่อสวดมนต์ขอพรต่อพระเจ้าสรณะองค์ใหม่ในจิตใจของพวกเขา

ในการศึกษาพระธรรมตามหลักศาสนาคริสต์นั้นได้มีการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษามูเซอร์โดยการสะกดด้วยตัวอักษรโรมันพร้อมกับตำนานบทหนึ่งของมูเซอร์ที่กล่าวว่าแต่เดิมนั้นพระเจ้าได้เรียกมนุษย์เข้าไปรับตัวอักษรมูเซอร์กลับเขียนตัวอักษรไว้บนขนมข้าวปุ๊กส่วนคนผิวขาวเขียนไว้บนกระดาษระหว่างที่เดินทางกลับมูเซอร์เกิดหิวจึงนำขนมออกมากินด้วยความชะล่าใจว่าคงจำได้นับแต่นั้นชาวมูเซอร์จึงไม่มีตัวอักษรใช้ต่อมาเมื่อมิชชันนารีได้นำศาสนาคริสต์ขึ้นไปเผยแพร่พร้อมกับมีตัวอักษรโรมันในพระคัมภีร์ชาวมูเซอร์จึงยอมรับว่านี่คือน้องผิวขาวที่นำตัวอักษรที่พระเจ้าประทานเมื่อครั้งอดีตมาให้ดังนั้นการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

แต่สำหรับกลุ่มที่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อดั้งเดิมนั้นในทุกๆวันศีลคือวันขึ้น1ค่ำและ15ค่ำพวกเขาจะพร้อมใจกันไปทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านที่พวกเขาเรียกกันว่าหอเยทุกคนจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าในวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดและในวันศีลเช่นนี้จึงมีการปฏิบัติบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการสร้างผลบุญให้กับชีวิตสำหรับผู้ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเตรียมทำกูมู่ที่ทำจากไม้เนื้ออ่อนเตรียมไว้ไปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมๆกับคนอื่นที่ได้เตรียมปั้นดินเพื่อนำไปถวายแก่ผีปู่มูเซอร์โดยหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงมั่นคงดังผืนแผ่นดินมูเซอร์เชื่อกันว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่เหตุการณ์ผิดปกติต่างๆในหมู่บ้านล้วนเกิดขึ้นเพราะความไม่บริสุทธิ์ในชีวิตและตลอดเวลา15วันที่ผ่านมาพวกเขาได้ทำบาปส่งผลให้ร่างกายไม่บริสุทธิ์จึงต้องมีการรดน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ถึงการชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนและยังถือว่าจะเป็นการทำให้พลานามัยหลั่งไหลมาสู่ตนเองและครอบครัวดั่งสายน้ำ

เสียงแคนดังสอดประสานกับเสียงจากพงไพรพรรณนาถึงความรู้สึกฉันหนุ่มสาวที่มีต่อกันณบริเวณที่ห่างออกไปจากหมู่บ้านเพราะถือกันว่าการใช้เพลงแคนในการเกี่ยวพาราศีของหนุ่มสาวมูเสอนั้นจะกระทำได้นอกหมู่บ้านเท่านั้นบทเพลงที่ขับขานโต้ตอบระหว่างชายหญิงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อกันได้อย่างลึกซึ้งจนมีคำกล่าวว่าสามีภรรยาบางคู่อยู่กินกันโดยมีเพียงเสียงแคนเป็นสื่อประสานสายสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียวหรือในบางครั้งบทร้องโต้ตอบที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการด้นกลอนสดที่นำเรื่องราวรอบๆตัวมากล่าวอ้างและเชื่อมโยงเข้ากับความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดสู่อีกฝ่ายหนึ่งให้รับรู้ซึ่งกันและกันเสียงเพลงมูเซอร์มิได้เพียงแต่สารสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเท่านั้นหากยังเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาที่รู้จักถ่ายทอดความเป็นมาเรื่องราวแห่งชีวิตไปชั่วลูกชั่วหลาน

นานเกือบศตวรรษที่อาณาจักรแห่งนี้ถูกค้นพบและยอมรับกันว่าณที่นี้คือดินแดนแห่งพุทธศาสนาเป็นมหาอำนาจทางการค้าในพื้นแผ่นดินทะเลใต้

ทว่าเรื่องราวของอาณาจักรนี้ยังคงเป็นปริศนารอคำตอบว่ามีราชธานีณที่ใดมีแสนยานุภาพเพียงไรแล้วเหตุใดเล่าจึงไม่ปรากฏโบราณวัตถุสถานสมกับความเกรียงไกรที่กล่าวอ้างฤาษีวิชัยจะมีสภาพเพียงนครรัฐเท่านั้น

แผ่นศิลาเหล่านี้หากถูกทิ้งร้างไว้ก็คงเป็นเพียงก้อนหินธรรมดาธรรมดาเท่านั้นหากต่อเมื่อผู้ค้นพบและสามารถอ่านอักขระโบราณเหล่านี้ได้ศิลาทรายจึงกลับมีคุณค่าเป็นตัวแทนบอกเล่าความเป็นมาของบ้านเมืองผู้คนแต่ในบางครั้งบทบันทึกแห่งประวัติศาสตร์อันยากแก่การเสื่อมสลายก็ก่อปัญหาให้นักประวัติศาสตร์ต้องคบคิดอย่างไม่รู้จบได้เช่นกัน

เช่นเดียวกับเรื่องราวแห่งมหาอาณาจักรนามว่าศรีวิชัยที่ยังคงยืดเยื้อหาข้อสรุปที่แน่นอนแจ่มชัดไม่ได้การศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยเริ่มต้นขึ้นโดยศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดได้เขียนบทความอ้างถึงอาณาจักรแห่งนี้สายถ้อยคำจากศิลาจารึกซึ่งค้นพบที่เกาะบังกาประเทศอินโดนีเซียและจารึกจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต่างก็ระบุนามศรีวิชัยโดยไม่แจ้งว่าเป็นพระนามแห่งเจ้าผู้ครองอาณาจักรหรือเป็นชื่อของอาณาจักรจารึกทั้งสองหลักนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่นักวิชาการได้หยิบยกขึ้นมาอ้างอิงว่าศรีวิชัยควรจะมีที่ตั้งอยู่ณจุดใดบ้างก็ว่าราชธานีน่าจะอยู่ที่ปาเลมบังบนเกาะสุมาตราตอนใต้ประเทศอินโดนีเซียตามสถานที่พบศิลาจารึกบางแนวคิดกล่าวว่าที่อำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีนี่แหละคือที่ตั้งของกรุงศรีวิชัยเพราะปรากฏโบราณวัตถุสถานเป็นประจักษ์พยานมากมายจึงก่อให้เกิดการค้นคว้าหาหลักฐานมาสนับสนุนแนวทฤษฎีของตนเองอย่างกว้างขวางนับแต่นั้นศรีวิชัยจึงกลายเป็นสิ่งท้าทายต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงสำคัญอีกยุคหนึ่งในเอเชียอาคเนย์วันนี้แม่น้ำมุสิมีสภาพเป็นเส้นทางคมนาคมของชาวเมืองปาเลมบังเท่านั้นพวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำสายนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยที่จะมีสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าตลอดแนวลำน้ำคือแหล่งโบราณคดีอันสำคัญที่แสดงว่าบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาจะมีอดีตอันรุ่งเรืองจนทำให้เกิดแนวคิดว่าที่นี่คือราชธานีแห่งอาณาจักรศรีวิชัย

บูดีอุโตโมนักโบราณคดีชาวอินโดนีเซียผู้ที่เคยร่วมงานสำรวจและขุดค้นหาร่องรอยอาณาจักรศรีวิชัยได้กลับมาสำรวจที่เมืองปาเลมบังอีกคำรบหนึ่งอย่างจริงจังเพื่อเตรียมการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ศรีวิชัย

0: โดยเริ่มที่ภูเขาบูกิจเซกุนตังซึ่งเป็นจุดที่เคยค้นพบฐานบัวและเศษพระพุทธรูปศิลาซึ่งภายหลังได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างจริงจังจึงได้พบร่องรอยสถาปัตยกรรมที่ก่อด้วยอิฐและสถูปจำลองที่ทำด้วยดินเผากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปพระพุทธรูปประติมากรรมศิลาองค์นี้พบที่ภูเขาบูกิจเซกุนตังเช่นกันยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้ต่างกันออกไปมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ที่มีผู้นำมาจากต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นพ่อค้าวานิชหรือนักบวชผู้จาริกออกเผยแผ่พระศาสนาได้นำมาเพื่อเคารพบูชาเพราะลักษณะหินที่ใช้แกะสลักนั้นไม่มีปรากฏบนเกาะสุมาตราอาจเป็นไปได้เช่นกันหากประติมากรจะนำหินจากแหล่งอื่นมาสร้างสรรค์ประติมากรรมขึ้นบนเกาะสุมาตรานี้ก็ได้บริเวณภูเขาบูกิจเซกุนตังเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองปาเลมบังประกอบเข้ากับมีการขุดพบโบราณวัตถุอันเนื่องในศาสนาพุทธนิกายมหายานปะปนอยู่กับเศษอิฐจึงสันนิษฐานกันว่าที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวศรีวิชัยซึ่งการก่อสร้างศาสนสถานบนที่สูงเช่นนี้อาจถือได้ว่าเป็นลักษณะร่วมกันของกลุ่มโบราณสถานตามคติการก่อสร้างแบบปรัชญามหายานเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมของโบราณนั่นเอง
1: Tapi yang jelas, Bukit Siguntang ini adalah pusat keagamaan agama Buddha untuk wilayah Palembang ini, yang dulunya merupakan pusat Sriwijaya.
0: ตลอดแนวลำน้ำมุสิยังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่อยู่ในสมัยศรีวิชัยอีกมากมายอาทิจารึกตาลังตูโวระบุปีที่จารึกคือปีพุทธศักราช1227จารึกหลักนี้กล่าวถึงการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ศรีวิชัยโดยพระองค์ได้โปรดให้สร้างสวนศรีเกษตรอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดที่เอื้อประโยชน์ต่อพระสงฆ์นิกรตลอดจนบรรดาสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารการเดินทางที่เชื่อกันว่าเป็นการย้อนเส้นทางการยาตราทัพของกษัตริย์ศรีวิชัยตามข้อความในจารึกเกดูกันบูกิจซึ่งเป็นจารึกที่กล่าวถึงอาณาจักรศรีวิชัยที่เก่าที่สุดเท่าที่มีการค้นพบสันนิษฐานจากข้อความในจารึกว่ากษัตริย์ศรีวิชัยเสด็จนำทัพบกและทัพเรือไปตามแม่น้ำมุสิออกสู่ทะเลการนำทัพทั้งทางบกและทางเรือกำลังพลกว่า 20,000 คนได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้

จากจารึกหลักนี้ได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงในวงวิชาการมากมายว่ากษัตริย์ศรีวิชัยยกทัพไปทำสงครามกับอาณาจักรใดมีผู้แสดงทัศนะว่าน่าจะเป็นการยกทัพจากเมืองอื่นมายึดเมืองปาเลมบังได้แล้วกษัตริย์พระองค์นั้นจึงสลักศิลาเป็นหลักฐานเอาไว้แต่ศาสตราจารย์ยอสเซเดได้กล่าวว่าศรีวิชัยอาจจะยกทัพไปโจมตีดินแดนบนแหลมมลายูแต่ก็ไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานปรากฏอยู่ที่ใดนอกจากการรบพุ่งในอาณาจักรขอมโบราณที่ทำให้พระราชาขอมต้องสิ้นพระชนลงซึ่งมีปรากฏในจดหมายเหตุของพ่อค้าชาวอาหรับโดยกล่าวอ้างถึงมหาราชแห่งซาบักได้ยกทัพมาปลงพระชนกษัตริย์ขอมเนื่องจากกษัตริย์พระองค์นั้นเคยลั่นวาจาว่าอยากจะทอดพระเนตรเสียรของมหาราชาซาบักโดยที่ไม่ได้มีข้อพิพาทกันแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าศาสนาพุทธมหายานแผ่อิทธิพลเข้าสู่สุวรรณทวีปตั้งแต่สมัยศรีวิชัยจึงปรากฏประติมากรรมสำริดรูปพระโพธิสัตว์เหล่านี้พบทั่วไปในคาบสมุทรมลายูและในประเทศอินโดนีเซียนอกจากนั้นปรากฏหลักฐานที่เป็นบันทึกชาวต่างชาติระบุว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาพระภิกษุอี้จิงได้เดินทางมาจากประเทศจีนเพื่อไปศึกษาพระธรรมวินัยยังชมพูทวีปบันทึกถึงบ้านเมืองศรีวิชัยไว้ว่าในเมืองชิลิโพชิมีพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาอยู่กว่าพันรูปถ้าพระภิกษุจีนประสงค์จะเดินทางไปยังทิศตะวันตกเพื่อฟังและอ่านแล้วก็สมควรที่จะพักอยู่ที่นี่สัก1หรือ2ปีเพื่อฝึกหัดปฏิบัติตามกฎที่นั่นต่อจากนั้นจึงค่อยเดินทางเข้าไปยังภาคกลางของประเทศอินเดียต่อไปนั่นย่อมแสดงว่าชิลิโพชิหรืออีกในหนึ่งคืออาณาจักรศรีวิชัยเป็นดินแดนที่ศาสนาพุทธมหายานนิกายจำเริญอย่างที่สุดมีผู้พยายามเสนอแนวคิดใหม่ๆโดยพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีและบันทึกชาวต่างชาติได้เสนอว่าที่ประเทศไทยนั้นมีหลักฐานสอดคล้องกับลักษณะของอาณาจักรศรีวิชัยอันเป็นพุทธอาณาจักรศิลาจารึกจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านหน้าปรากฏข้อความว่ากษัตริย์ได้โปรดให้สร้างศาสนสถาน3หลังอุทิศถวายแด่พระพุทธองค์พระโพธิสัตว์ปัทมปาณีและวัชรปาณีตามลำดับนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าปราสาท3หลังที่ปรากฏในจารึกน่าจะเป็นเจดีย์ที่วัดแก้ววัดหลงและวัดเวียงในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสร้างอยู่ในแนวเดียวกันกองโบราณคดีกรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปีพุทธศักราช2521พบว่าตลอดแนวของปราสาทอิฐทั้ง3หลังนั้นปรากฏเศษอิฐจำนวนมหาศาลซึ่งมีผู้เล่าว่าได้มีการนำอิฐบางส่วนไปสร้างกำแพงวิหารที่วัดพระบรมธาตุชัยยาวรมหาวิหารโดยเฉพาะอิฐจากวัดเวียงซึ่งสันนิษฐานกันว่าปราสาทหลังที่กล่าวถึงนั้นถูกวิหารหลังใหม่สร้างครอบไว้แล้วจึงพบเป็นเศษอิฐในบริเวณโดยรอบเท่านั้น

จากการขุดค้นในครั้งนั้นพบโบราณวัตถุกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ซึ่งย่อมแสดงว่าสถาปัตยกรรมทั้ง3เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธจึงปรากฏร่องรอยเป็นรูปพระโพธิสัตว์มากมาย

พระโพธิสัตว์ปฐมปาณีงานประติมากรรมสำริดชิ้นเอกของศิลปะแบบศรีวิชัยที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งพบที่วัดเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงถือว่าเป็นหลักฐานอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนว่าอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่ประเทศไทย

ช่นเดียวกับที่นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะต่างลงความเห็นว่าเจดีย์แบบศรีวิชัยที่เก่าแก่และปรากฏร่องรอยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือเจดีย์วัดแก้วศาสตราจารย์ซองบัวเซลีเยผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีเอเชียอาคเนย์กล่าวว่าเจดีย์แห่งนี้น่าจะมีอายุไม่เกินพุทธศตวรรษที่15ซึ่งเก่าแก่ที่สุดอาจเป็นประมาณพุทธศักราช1410ถึง1450เป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะสถาปัตยกรรมของเจดีย์ทั้ง3นี้มีส่วนคล้ายคลึงกับศาสนสถานในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าอารยธรรมศรีวิชัยได้ก่อกำเนิดและเจริญงอกงามบนเกาะชวาฐานในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าอารยธรรมศรีวิชัยได้ก่อกำเนิดและเจริญงอกงา

ถึงแม้ว่าจะปรากฏหลักฐานการสร้างว่าอยู่ในยุคหลังจากที่ปรากฏหลักฐานในเมืองปาเลมบังอินโดนีเซียและที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือในราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14แต่ด้วยพลังศรัทธาต่อพุทธศาสนากษัตริย์แห่งไสเลนทระวงศ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกษัตริย์แห่งศรีวิชัยจึงได้สรรสร้างศาสนสถานปรากฏบนแผ่นดินชวามากมาย

นั่นย่อมแสดงว่าณที่นี้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดจึงเป็นหลักฐานที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างที่ว่าศรีวิชัยคือพุทธอาณาจักรจึงมีผู้พยายามเสนอแนวคิดใหม่ว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยก็เป็นได้ไม่ว่าศูนย์กลางของศรีวิชัยจะอยู่ณที่ใดแต่อารยธรรมของที่นี่ล้วนก่อกำเนิดจากท้องทะเลอันไพศาลที่เชื่อมโยงผู้คนจากแหล่งอารยธรรมต่างๆกำเนิดศิลปะวัฒนธรรมอันงอกงามที่ยังคงปรากฏร่องรอยมาจนปัจจุบัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีApplication ที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 Application ก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้

0: ากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแปะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างการไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็เจ้าบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่เจ้าบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้เนี่ยช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแล้วโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแล้วได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโห้และปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมืองไทย

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปีสี่เก้ามันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำมันท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออัญเชิญแม่ผัวชมยอมควันวันนงด้วยกันเรื่องโลกทั้งหลายตุกโศกและโลกภัยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากมายไก่กอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศกประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศกเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

นานเกือบศตวรรษที่อาณาจักรแห่งนี้ถูกค้นพบและยอมรับกันว่าณที่นี้คือดินแดนแห่งพุทธศาสนาเป็นมหาอำนาจทางการค้าในพื้นแผ่นดินทะเลใต้

ทว่าเรื่องราวของอาณาจักรนี้ยังคงเป็นปริศนารอคำตอบว่ามีราชธานีณที่ใดมีแสนยานุภาพเพียงไรแล้วเหตุใดเล่าจึงไม่ปรากฏโบราณวัตถุสถานสมกับความเกรียงไกรที่กล่าวอ้างฤาษีวิชัยจะมีสภาพเพียงนครรัฐเท่านั้น

เลาะเรื่อยลงมาตามด้ามขวานทองแห่งราชอาณาจักรไทยกระทั่งถึงเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียล้วนมีพืชพันธุ์ที่คล้ายคลึงกันนั่นเป็นเพราะลักษณะภูมิอากาศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นจึงก่อกำเนิดพืชพันธุ์อันทรงคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจมาแต่โบราณเช่นเดียวกับภาพปัจจุบันที่ปรากฏคือแหล่งธัญญาหารหล่อเลี้ยงชีวิตดินแดนอันอุดมด้วยเครื่องเทศซึ่งเป็นสินค้ามีค่าประดุจทองคำปรากฏเอกสารอาหรับกล่าวว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องเทศอันสำคัญมิใช่เพียงอนุภาพแห่งพืชพันธุ์เท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจให้พ่อค้าวานิชมุ่งหน้าสู่แผ่นดินทะเลใต้แต่บริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นอาณาเขตของอาณาจักรศรีวิชัยนั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกที่นี่จึงกลายเป็นจุดแวะพักเรือสินค้าระหว่างการรอนแรมอันยาวนานบันทึกจากนักเดินทางชาวจีนชื่อจาวจูกัวระบุว่าในดินแดนทะเลใต้มีอาณาจักรหนึ่งที่สามารถคุมอำนาจการค้าทางทะเลเอาไว้ได้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอาณาจักรศรีวิชัยเนื่องจากมีที่ตั้งเหมาะสมแก่การควบคุมช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอีกสายหนึ่งในประวัติศาสตร์จึงทำให้ศรีวิชัยเป็นอาณาจักรอันมั่งคั่งมั่นคงจากหลักฐานที่ปรากฏนั้นมีอยู่น้อยมากเพียงแต่มีข้อสันนิษฐานที่พิจารณาจากเครื่องปั้นดินเผาสมัยราชวงศ์ถังที่พบตามแหล่งโบราณคดีในเมืองปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียและที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่แต่ละฝ่ายได้หยิบยกมาเป็นหลักฐานสนับสนุนนักวิชาการที่เชื่อว่าศรีวิชัยมีศูนย์กลางอยู่ในราชอาณาจักรสยามมุ่งความสนใจไปที่ชายหาดแหลมโพซึ่งเป็นบริเวณที่ติดต่อกับชุมชนโบราณชัยยาได้มีการเก็บตัวอย่างเศษถ้วยชามที่ปรากฏทั่วไปตลอดแนวหาดทรายไปศึกษาพบว่าเศษกระเบื้องเหล่านี้มีอายุราวสมัยราชวงศ์ถังจากการสำรวจทางโบราณคดีตามโครงการโบราณคดีภาคใต้ประมาณว่าเศษเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้น่าจะมีปริมาณมากกว่า1ตันจึงเกิดแนวคิดว่าที่บริเวณแหลมโพน่าจะเป็นสถานีการค้าสำหรับพ่อค้าที่มาจากประเทศจีนการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำเมื่อปีพุทธศักราช2522เพื่อหาหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงความเป็นชุมชนการค้าของบริเวณนี้พบซากหางเสือเรือโบราณความยาวเกือบ8เมตรจึงสันนิษฐานกันว่าบริเวณแหลมโพอาจจะเป็นที่จอดเรือหรืออาจจะเป็นเมืองท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับเมืองโบราณชัยยาซึ่งสามารถเดินทางถึงกันได้โดยอาศัยคลองภูมิเรียงเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าอาจกล่าวได้ว่าการค้าคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรืองขึ้นในพุทธศตวรรษที่13เพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่งคั่งและมั่นคงแห่งอาณาจักรจึงปรากฏหลักฐานว่าศรีวิชัยต้องทำสงครามรบพุ่งกับอาณาจักรอื่นจากข้อความในจารึกเกดูกันบูกิจที่กล่าวถึงการยกทัพของกษัตริย์ศรีวิชัยได้มีผู้ตีความไว้ว่าอาจเป็นการปราบปรามอาณาจักรมาลายูหรืออาณาจักรบนเกาะชวาเพื่อครองความยิ่งใหญ่เหนือเส้นทางการเดินเรืออันสำคัญในเอเชียอาคเนย์ก็เป็นได้

ปรากฏหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อกันว่าสามารถแสดงถึงความรุ่งเรืองแห่งกิจการเดินเรือพาณิชย์ในยุคสมัยแห่งศรีวิชัยณมหาวิหารบรมพุทโธแห่งนี้

จึงปรากฏภาพจำหลักรูปเรือในลักษณะเดียวกันนี้อยู่ทั่วไปตามระเบียงวิหารนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าชาวศรีวิชัยได้ใช้เรือเหล่านี้ติดต่อค้าขายทางทะเลสร้างความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรแต่มีผู้แสดงทัศนะว่าเรือขนาดเพียงเท่านี้คงไม่สามารถฝ่าคลื่นลมทะเลออกไปในระยะทางไกลๆได้

0: แล้วหลักฐานที่สะท้อนถึงความเป็นมหาอำนาจทางการค้าของอาณาจักรศรีวิชัยคืออะไรปีพุทธศักราช2531สถาบันวิจัยโบราณคดีประเทศอินโดนีเซียได้ดำเนินการขุดค้นบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งชุมชนในสมัยศรีวิชัยในบริเวณรอบๆเมืองปาเลมปังพบเครื่องเคลือบดินเผาสมัยราชวงศ์ถังมากกว่า10,000 ชิ้นตามแหล่งโบราณคดีตลอดแนวลำน้ำมุสิกจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าศูนย์กลางการค้าของศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเลมบังแห่งนี้บันทึกจาวจูกัวกล่าวถึงอาณาจักรแห่งนี้ว่ากษัตริย์แห่งสัมโพชิมีโซ่เหล็กขึงกั้นไม่ให้เรือผ่านเมื่อเรือสินค้าเข้ามาถึงเขาจะลดโซ่ลงเพื่อใช้ชำระภาษีค่าผ่านทางแล้วจึงเดินทางต่อไปบันทึกนี้จึงเป็นหลักฐานที่สำคัญต่อการสืบค้นว่าราชธานีศรีวิชัยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าอันสำคัญนี้หรือไม่ชิลิโฟชิซาบักซันโฟชิล้วนเป็นชื่อที่ปรากฏในบันทึกชาวต่างชาติที่นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าคืออาณาจักรศรีวิชัยโดยไม่ได้มีการบันทึกถึงความเป็นไปของอาณาจักรนี้อย่างต่อเนื่องศรีวิชัยมีพัฒนาการแห่งอาณาจักรอย่างไรนักวิชาการบางกลุ่มกล่าวว่าเงื่อนไขที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานอันมั่นคงถาวรในบริเวณคาบสมุทรและหมู่เกาะในเอเชียอาคเนย์ก็คือหากรัฐใดสามารถผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงผู้คนในบ้านเมืองได้รัฐนั้นก็จะมีการขยายตัวของชุมชนอย่างกว้างขวางจึงเกิดแนวทฤษฎีว่าบ้านเมืองหรือรัฐที่เจริญขึ้นมิได้มีอยู่เพียงแห่งเดียวหากแต่กระจัดกระจายอยู่ตามลำน้ำบ้านเมืองใดที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลก็จะเกื้อหนุนให้ชุมชนเหล่านี้คุมอำนาจการค้าทำหน้าที่เป็นคนกลางค้าขายกับต่างประเทศ
1: ศรีวิชัยนั้นเป็นรัฐที่เป็นตัวกลางในการค้าขายนะคือเป็นรัฐที่มีอำนาจทางทะเลทีเดียวเป็นตัวกลางที่จะรับสินค้าจากทางตะวันออกมาขายให้ตะวันตกใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เลยกอบโกยความมั่งคั่งจากจุดนี้ทำให้เกิดความรุ่งเรืองขึ้นมา
0: บันทึกมาฮวนกลาสีเรือชาวจีนบันทึกเมื่อปีพุทธศักราช1416กล่าวว่าระหว่างการเดินเรือเข้าสู่เมืองปาเลมบังได้มองเห็นสถาปัตยกรรมในบริเวณท่าเรือเก่าซึ่งสันนิษฐานกันว่าในช่วงนั้นราชธานีศรีวิชัยได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองจามบีแล้วร่องรอยแห่งอารยธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นเพียงแนวอิฐที่ถูกสุสานในศาสนาอิสลามสร้างครอบไว้เท่านั้นจึงไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าลักษณะสถาปัตยกรรมในเมืองศรีวิชัยที่เมืองปาเลมบังมีรูปลักษณ์เป็นอย่างไร

0: แต่ยังมีหลักฐานจาวจูกัวที่กล่าวถึงบ้านเมืองศรีวิชัยไว้ว่าเมืองนี้ใหญ่โตนักมีบ้านเรือนของประชาชนสร้างบนแพไม้ไผ่ตลอดแนวลำน้ำอันกว้างใหญ่เทียบเท่ากับแม่น้ำเทมส์ในเมืองกรีนิชซึ่งในปัจจุบันลักษณะบ้านเรือนที่ปรากฏในเมืองปาเลมบังก็มีเพียงบ้านเรือนเสาสูงริมน้ำเท่านั้นที่เชื่อกันว่าเป็นมรดกตกทอดจากสมัยศรีวิชัย
1: แอนเต็กเนี่ยแอนเต็ก
2: ยันยันยันยัน
0: บันทึกถึงอาณาจักรศรีวิชัยล้วนกล่าวถึงความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินความร่ำรวยด้วยอารยธรรม

ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบนแผ่นดินศรีวิชัยเชื่อกันว่ามีที่มาจากการติดต่อค้าขายทางทะเล

ในสมัยที่ศรีวิชัยจำเริญอย่างที่สุดนั้นตรงกับยุคทองแห่งการค้าทางทะเลของประเทศจีนซึ่งปรากฏว่ามีหลักฐานถึงการเดินเรือค้าขายกับบ้านเมืองในโลกตะวันตก

ลายพระหัตถ์ของหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีถึงคุณธรรมชาติพาณิชย์นักโบราณคดีท้องถิ่นอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างที่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าว่าอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองอยู่ณจุดใดบนแผ่นดินสยามมีความเป็นมาอย่างไรโดยพิจารณาจากโบราณวัตถุสถานที่สามารถสืบค้นได้ว่าอยู่ในยุคสมัยแห่งศรีวิชัย

0: ื่อพ.ศ. 2500ท่านจันทร์กับคุณเขียนยิ้มสิริสองคนเขาเดินทางมาชัยยาเพื่อจะมาศึกษาเรื่องพระพุทธรูปแบบชัยยาที่นี่มาพบว่าผมกำลังศึกษาเรื่องศรีพิชัยอยู่เหมือนกันก็ชอบใจต่อจากนั้นท่านจันทร์กับผมก็มีจดหมายโต้ตอบกันเรื่อยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศรีพิชัยนี่ตลอดเวลา20ปีทีเดียว
1: กระแสน้ำและทิศทางลมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งอันเป็นนิรันดร์การพิจารณาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยจากลักษณะการเดินเรือของสมัยโบราณที่ต้องอาศัยทิศทางลมและกระแสน้ำเป็นปัจจัยสำคัญการพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนของราชนิกูลท่านนี้ได้รับการเผยแพร่และยอมรับกันอย่างกว้างขวางมีการนำผลงานของท่านมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเมื่อมีการกล่าวถึงความเป็นไปแห่งอาณาจักรศรีวิชัยผลงานการศึกษาทางประวัติศาสตร์ของปราชญ์ราชนิกูลผู้นี้ยังคงได้รับความสนใจเสมอมาแม้วันนี้จะเหลือเพียงพระนามท่านจันทร์เท่านั้นหากมีผู้ใดถามท่านว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนคงจะได้รับคำตอบว่าอยู่ที่ชัยยาอย่างแน่นอนเพราะจารึกที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงของทางฝ่ายที่เชื่อว่าศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเลมบังนั้นเป็นจารึกภาษามลายูโบราณในขณะที่จารึกที่พบในประเทศไทยเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งสอดคล้องกับบันทึกภิกษุอี้จิงที่กล่าวว่าอาณาจักรศรีวิชัยเป็นศูนย์กลางในการศึกษาไวยากรณ์สันสกฤตและหากจะพิจารณาถึงที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยจากบันทึกการเดินทางของพระภิกษุรูปนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เวลาเพียง20วันแล้วจะสามารถเดินทางผ่านเส้นศูนย์สูตรไปได้เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็นเขตที่มีคลื่นลมแปรปรวนอยู่เสมอนักเดินเรือส่วนใหญ่จะเสียเวลาเดินทางอยู่ในจุดนี้นานกว่าปกติหากไม่มีความชำนาญเพียงพอหม่อมเจ้าจันทิรายุรัชนีจะไม่ได้ศึกษามาทางโบราณคดีโดยตรงแต่ผลงานการศึกษาของท่านล้วนนำเสนอประเด็นที่แหลมคมสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2534จึงเป็นวันที่สูญเสียปราชญ์ทางประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งไปพร้อมๆกับวาระแห่งการสิ้นชีพิตักษัยของราชนิกูลผู้นี้

0: การศึกษาถึงความเป็นมาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยยังคงเต็มไปด้วยคำถามมากมายที่รอหลักฐานใหม่ๆมาสนับสนุนแต่ด้วยเหมือนว่าในวันนี้ยังคงขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถชี้ชัดว่าอาณาจักรนี้ยิ่งใหญ่สมกับคำกล่าวจริงหรือ
1: แต่ว่าเท่าที่เราพบหลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็ไม่เคยพบหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความใหญ่โตมโหฬารของศรีวิชัยอย่างที่ว่าในไว้ในศิลาจารึกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเช่นกันนะครับ
2: ที่ไปตีความตามจดหมายเหตุจีนั้นมันใหญ่โตเกินกว่าความเป็นจริงศรีวิชัยนั้นไม่ใช่เป็นรัฐหรืออาณาจักรที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ศูนย์กลางไม่มีศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่เลยนะหากว่าเป็นการรวมกลุ่มของรัฐต่างๆมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในลักษณะที่เป็นสหพันธรัฐหรือคอนเฟเดเรชันนั้นมากกว่าแล้วในจุดไหนจะรุ่งเรืองนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำของกษัตริย
0: ์หรือแนวคิดต่างๆที่เป็นข้อโต้แย้งกันในวงวิชาการล้วนเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ยังต้องค้นหาข้อพิสูจน์ไขปริศนาว่าแท้ที่จริงแล้วศรีวิชัยคืออะไรราชธานีอยู่ณที่ใดอาณาจักรแห่งนี้ทรงพลานุภาพจริงหรือไม่

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เฮ้ยกลอนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ประตูรั้วกำลังจะ
7: ปิดน้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศต่างทำไร่นาและปลูกพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลายแตกต่างกันไปแต่มีความเชื่อและยึดถือเอาวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญยิ่งของเกษตรกรเพราะจะถือเป็นการเริ่มการเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเองด้วยเช่นกันวันพืชมงคลมีความเป็นมาอย่างไรไปติดตามจากรายงานคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: พืชมงคลคือชื่อพระราชพิธีที่พระสงฆ์สวดพืชพันธัญญาหารเพื่อความเจริญเติบโตและเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีซึ่งเรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพระราชพิธีที่จะทำก่อนพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญส่วนวันพืชมงคลนั้นหมายถึงวันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณที่จัดงานวันนี้ขึ้นมาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พืชพันธัญญาหารและบำรุงขวัญเกษตรกรซึ่งเปรียบเสมือนการเตือนให้ประชาชนเริ่มเพาะปลูกข้าวและพืชพันธุ์อันเป็นธัญญาหารหลักที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยสำหรับประเทศไทยพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีพุทธมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เป็นพิธีสงฆ์ทั้งนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญได้สืบทอดมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยและได้มีการจัดงานแบบเต็มรูปแบบตามประเพณีครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2479และว่างเว้นไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2503คณะรัฐมนตรีมีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่และได้กระทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆเช่นข้าวเปลือกเจ้าข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวเหนียวถั่วงาเป็นต้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้พืชพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดีมีการทำมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและต่อมามีการเรียกวันแรกนาขวัญว่าวันพืชมงคลซึ่งมีการจัดไม่ตรงกันทุกปีแล้วแต่ว่าทางสำนักพระราชวังจะเป็นผู้กำหนดวันพืชมงคล1วันสำคัญของเกษตรกรไทยเป็นวันที่สร้างขวัญและสร้างกำลังใจให้กับเกษตรกรไทยทุกคนไม่ว่าปีที่ผ่านมาจะประสบสิ่งใดกันมาบ้างทุกคนสามารถเริ่มต้นเพาะปลูกใหม่ได้ในทุกๆปีด้วยการเริ่มต้นในสิ่งดีๆเริ่มจากวันพืชมงคลชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
3: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยคุมเข้มมาตรการประหยัดพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกยกระดับองค์กรสู่สมาร์ทเวิร์คลดใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานมุ่งสู่องค์กรคา

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ย่าจุน
1: น้ำ
0: น้ำ
1: มาปอกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเด็ดข้อนึงไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ย่าจุนไปทุกปีเนาะเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
0: หลังเมือง
1: แล้วก็ฉีดน้ำกันนาน
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะ6:15 น.ค่ะสวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสอร้อยกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่13 พฤษภาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้นะคะในทุกๆช่องทางของทางจอสอร้อยค่ะถ้าหากว่าเป็นทางโทรศัพท์1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นในช่องทางโซเชียลนะคะก็ทั้งทาง X ทางเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็คอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ของทาง YouTube ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JSRoy นะคะก็สามารถที่จะทักทายกันได้ในช่วงก่อนหน้านี้มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุถนนบรมราชชนนีนะคะบอกว่าตรงช่วงของใต้ต่างระดับฉิมพลีค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถบรรทุก2คันชนกันบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของใต้ต่างระดับฉิมพลีซึ่งในเบื้องต้นจุดนี้ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังตามกันได้นะคะยังตามกันได้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายจะแปลว่าเป็นในช่วงของวันหยุดราชการด้วยอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะคะแต่ถ้าว่ายังไงใครที่อาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมอุบัติเหตุตรงจุดนี้รบกวนด้วยนะคะรบกวนช่วยแจ้งเพิ่มเติมกันด้วยว่าล่าสุดตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมีการดำเนินการอะไรยังไงบ้างนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของทางจสก็1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะในช่องทางโซเชียลของทาง JS น้อย Radio ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะมีในเรื่องของฝนซึ่งตกอยู่ในบางพื้นที่นะคะอย่างล่าสุดก็จะมีอยู่แถวทางด้านของหนองจอกคลองสามวาคันนายาวสะพานสูงนะคะแล้วก็ฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางด้านของทิศเหนือแนวโน้มคงที่นะคะและถ้าว่าดูในส่วนของข้อมูลที่มีคุณผู้ติดตามนะคะทาง Facebook ของทาง JS100 Radio เนี่ยเพิ่มเติมมาให้ด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศบอกว่าโอ้ก่อนหน้านี้แถวทางด้านของคูคตลำลูกกาฝนเนี่ยตกแรงมากตอนช่วงมาสัก5:00 กว่านะคะแล้วก็แถวทางด้านของสายไหมตอนช่วงก่อน5:00บอกว่าก็หนักเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนช่วง5:12 นาทีเนี่ยหยุดตกแล้วแต่ถ้าหากว่าดูจากในเรดาร์นะคะในช่วงเวลานี้ก็ยังมีอีกหลายจุดที่มีฝนนะคะมีฝนนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูในส่วนของกล้อง CCTV นะคะของทางกทมนะคะบางจุดบางพื้นที่นะคะมีสภาพของถนนซึ่งเปียกลื่นด้วยเหมือนกันนะคะคือลักษณะนี้คือเหตุเลยว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากเรื่องของฝนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีฝนตกอย่างแถวย่านสนหลวงนะคะคือเห็นแล้วล่ะว่าสภาพของถนนเนี่ยนะคะคือบางจุดมันดูแห้งแล้วแต่ว่าในขณะที่อีกจุดนึงอีกมุมนึงเนี่ยมันจะมีลักษณะของสภาพของพื้นผิวซึ่งมันยังดูเปียกน้ำอยู่เลยนะคะร่องรอยของฝนนะคะอย่างตรงช่วงของย่านสนหลวงนะเวลานี้ตอนนี้รถยังใช้กันได้อยู่นะคะทางของถนนศรีนครินทร์นะคะแล้วก็นะคะว่าดูต่อเนื่องเข้ามานะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพัฒนาการนะคะในช่วงเวลานี้ยังตามกันได้นะคะรถยังถือว่ายังน้อยอยู่นะคะสำหรับช่วง6:19 นาทีนะคะแล้วก็อย่างตรงช่วงของแยกบางกะปิแยกบางกะปิเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าพื้นผิวถนนเนี่ยมีร่องรอยนะคะว่าในช่วงก่อนหน้านี้มีฝนแต่ถนนนี่คือณเวลานี้ตอนนี้คือโล่งมากนะคะทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ลาดพร้าวลาดพร้าวในฝั่งขาเข้านะคะก็คือใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของ5แยกลาดพร้าวค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเส้นทางทางด้านของรามคำแหงนะคะในฝั่งขาเข้าสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็คือดูโล่งๆรถน้อยนะคะรถน้อยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามา าทางด้านของคลองตันเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้ยังไม่มีผลกระทบใดๆค่ะในเรื่องของการจราจรค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: วันนี้วันหยุดราชการแต่ว่าในขณะเดียวกันเอกชนนี้ยังไม่ได้หยุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าจะเริ่มมีรถมากขึ้นก็น่าจะเป็นช่วงสายๆอะค่ะนะคะแต่ว่ายังไงก็ทักทายกันได้แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีในเรื่องของพิธีสำคัญด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นพิธีสำคัญในช่วงของวันพฤชมงคลนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญเลยค่ะเปรียบเสมือนสัญญาณเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกของไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้เสด็จด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงนั้นเราก็ต้องมีการถ่ายทอดเสียงนะคะในเรื่องของการพระราชพิธีด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะตัดให้ทุกคนได้ติดตามกันนะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้ค่ะมาบอกกันสำหรับคนที่อยากออมค่ะต้องฟังคือใช้คำว่าต้องฟังทางนี้เลยทางด้านของธนาคารออมสินนะคะมีการออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมทั้งศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำเลยค่ะรับเต็มไม่ต้องเสียภาษีกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะคะแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนค่ะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะคะรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีค่ะเพียงแค่เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะคะแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดานะคะรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2569ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินค่ะ gsb.or.th ค่ะหรือว่า gsb contact center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะคะนั้นคนที่อยากจะออมต้องห้ามพลาดเลยจริงๆนะคะสำหรับโปรโมชั่นนี้ของทางด้านของธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยนี่ฉ่ำแล้วก็ที่สำคัญคือรับเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะคือในช่วงก่อนหน้านี้เมื่อวานเนี่ยนะคะมีแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุค่ะซึ่งหายไปจากบ้านไม่ใช่หายไปจากบ้านคือไปส่งครอบครัวนะคะส่งภรรยาส่งลูกที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าก็คือติดต่อกันไม่ได้แล้วก็คือขับรถนะคะขับรถเก๋งหายไปนะคะเป็นเก๋ง MG สีเทาค่ะ8กไก่วหวาน796กทม.หายจากศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษนะคะเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครพบเห็นให้สังเกตจากรถก่อนนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่เห็นรถคันนี้ค่ะไปจอดอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าขับอยู่ที่ไหนช่วยแจ้งกลับมาทางจอ200ด้วยนะคะเพราะว่าทางคุณอำนวยสิริบาลนี่อายุ82ปีนะคะแล้วก็คือขับรถเก๋งคันนี้ค่ะไปส่งลูกสาวกับภรรยานะคะที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้านะคะประมาณ 7:00 นของเมื่อวานนี้คือถ้ามาถึงตอนนี้เวลานี้ก็เกือบจะ24ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็นัดเจอกันตอนช่วง 10:00 พอถึงเวลาค่ะทางภรรยาแล้วก็ลูกโทรหารับสายแล้วไม่พูดนะคะพอโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งติดต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นรบกวนด้วยถ้าหากว่าใครพบเห็นนะคะในส่วนของ รถก่อนละกันเพราะว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่อาจจะสังเกตได้ง่ายที่สุดนะคะเป็นรถเก๋ง MG สีเทา8กกว796กทมนะคะเก๋ง MG สีเทา8กกว796กทมถ้าหากว่าเห็นว่ารถคันนี้จอดหรือว่าขับตรงไหนรบกวนช่วยติดต่อกลับมาทางจสร้อยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808อันนี้โทรมาเลยนะคะถ้าหากว่าใครพบเห็นเนี่ยรีบเลยค่ะรีบโทรมาบอกเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานคือตอนที่สามารถที่จะติดต่อได้ล่าสุดของเมื่อวานก็คือช่วง10นาฬิกาแต่เป็นการติดต่อแบบที่โทรเข้าหาโทรศัพท์มือถือคือโทรหารับสายแต่ไม่พูดแล้วพอโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะติดต่อไม่ได้คุณอำนวยอายุ82ปีนะคะแล้ววันที่หายไปเมื่อวานนะคะก็คือจะสวมเสื้อสีขาวนะคะก็จะเป็นลายทางสีเขียวค่ะแล้วก็กางเกงขา3ส่วนสูงประมาณสัก165เซนติเมตรรูปร่างผอมและจะมีโรคประจำตัวอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับทางด้านของคุณอำนวยนี่ล่ะเพราะฉะนั้นก็รบกวนด้วยถ้าหากว่าใครพบเห็นมีเบาะแสแจ้งกลับมาทางจสร้อยได้เลยนะคะรบกวนช่วยสังเกตแล้วก็ช่วยตามหารถคันนี้ด้วยนะคะถ้าหากว่าใครพบเห็นนะคะรบกวนติดต่อกลับมาทางจสร้อยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะรับแจ้งในเบื้องต้นว่ามีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะเส้นทางทางด้านของพหลโยธินช่วงก่อนถึงโรงกษาปค่ะเป็นฝั่งขาเข้าเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสัก3กว่านะคะรถกระบะตู้ทึบเสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงขวางช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะซึ่งล่าสุดที่เราได้สอบถามเพิ่มเติมไปทางด้านของสภ.คลองหลวงนะคะก็บอกว่าอุบัติเหตุตรงจุดนี้ล่าสุดทางด้านของเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางแล้วไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะแล้วก็ณเวลานี้ตอนนี้นี่ไม่มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรคือถ้าหากว่าดูในส่วนของเส้นทางทางด้านของพหลโยธินสำหรับณเวลานี้นี่คือเรียกว่าใช้ได้โดยตลอดเลยก็ว่าได้นะคะยาวๆเลยนะคะตั้งแต่เอาว่าแต่ช่วงของแถวทางด้านของรังสิตเข้ามานะคะตั้งแต่ธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาผ่านมาทางด้านของตลาดสะพานใหม่นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเข้ามาตรงช่วงของ5แยกลาดพร้าวนะคะใช้ได้ยาวๆเลยค่ะมาถึงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือถ้าจะต้องมีหยุดก็คือจะเป็นช่วงที่เป็นสัญญาณไฟจราจรนะคะหยุดตามสัญญาณไฟจราจรแล้วก็รอบๆนะคะรอบๆ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำหรับในช่วงเวลานี้ก็รถน้อยมากค่ะนะคะแล้วก็ฝั่งที่มาจากทางด้านของเส้นวิภาวดีนะคะเข้ามาใต้ด่วนดินแดงเพื่อที่จะเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่โหนี่รถน้อยมากเลยแทบจะนับคันได้เลยนะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ค่ะราชปรารภยังได้อยู่นะคะแล้วก็ช่วงแถวทางด้านของประตูน้ำนะคะแถวอินทราสแควร์ทางด้านนี้นะคะรถยังถือว่ายังน้อยมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเส้นพญาไทถนนศรีอยุธยาถนนพิษณุโลกต่อเนื่องเข้ามาเพชรบุรีนะคะตรงช่วงของแยกนะคะที่ตัดกับฝั่งของเส้นพญาไทนะคะต่อเนื่องเข้ามานะคะถึงช่วงประตูน้ำนี่ใช้ได้ยาวๆพระรามหนึ่งก็ไม่มีผลกระทบบรรทัดทองนะคะยังลดน้อยอยู่นะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของทางด้านของถนนกำแพงเพชร5ถนนพระราม5ถนนพระราม6นะคะแล้วก็เส้นทางในด้านของสะพานกรุงธนแต่ฝั่งของสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีนี่จะดูมีรถเยอะหน่อยนะคะตรงช่วงแถวๆเนี่ยบนสะพานนะคะแต่ว่าถ้าว่าโดยภาพรวมนี่ก็จะตามมาได้โดยตลอดนะคะแต่ช่วงบนสะพานไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรยังไงไหมถ้าว่าใครผ่านแล้วก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะในฝั่งขาเข้าสะพานพระราม8สะพานสุทธิเป็นเกล้าแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของสะพานตากสินนะคะก็ยังใช้ได้สำหรับณเวลานี้นะคะอันนี้ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เวลาที่ผู้สูงอายุพัดหลงหรือว่าหายไปนี้น่าเป็นห่วงนะคะบันเอนก็ฝากย้ำสำหรับกรณีของใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนกันในช่วงเวลานี้รบกวนนะคะช่วยสังเกตแล้วก็เพิ่มเติมกันนะคะกรณีที่เรากำลังตามหาคุณอำนวยสิริบาลซึ่งขับรถเก๋ง MG สีเทา8กไก่วาวาน796กทมแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะเดี๋ยวชวนมาเข้าร่วมโครงการนี้กันโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะที่เราอยากที่จะช่วยกันดูแลสำหรับคนที่สูงอายุและมีอาการหลงลืมนะคะคนที่ต้องดูแลค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนนะคะผู้ที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีอาการหลงลืมกับทางโครงการได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะคือแค่โทรมาที่จส.ร้อยนะคะดอกจัน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะเราก็จะมีเข็มกลัดหรือว่ามีสติ๊กเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อผู้ป่วยให้นะคะอันนี้เป็นตัวที่สำคัญเลยได้ไปแล้วต้องเอาไปใช้ด้วยนะคะเพราะว่าที่เข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์ที่ว่านี้ค่ะจะมีดอกไม้สัญลักษณ์ของโครงการก็คือดอก Forget Me Not ข้างๆอันนี้ค่ะจะเป็น QR Code ซึ่งสำคัญมากถ้าเกิดว่ามีคนไปเจอคนพัดหลงแล้วก็แค่สแกน QR Code ที่ว่านี้ก็จะเป็นการติดต่อมาทางจส.ร้อยนะคะแล้วเราก็จะได้มีการประสานต่อกับทางครอบครัวนะคะของคนที่มีอาการหลงลืมนะคะในจังหวะเราก็จะมีข้อมูลต่างๆของคนคนนั้นอยู่ก็จะได้ประสานและได้รับตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโครงการที่เราอยากจะช่วยกันดูแลนะคะในส่วนของคนที่สูงอายุนะคะที่อาจจะยังไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์แต่อาจจะสุขว่าแบบกำลังเริ่มอาจจะเริ่มมีอาการหลงลืมหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าเป็นคนที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วนะคะแล้วเกิดวันหนึ่งต้องไปทำข้างออกทำธุระข้างนอกไปหาหมอหรือไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอาจจะมีโอกาสในการที่แบบพลัดหลงทางได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีสัญลักษณ์ของโครงการนี้ติดตัวไปด้วยนะคะคือเข็มกลัดหรือว่าสติ๊กเกอร์ที่ว่านี้ก็จะง่ายในการที่กรณีที่เกิดหลงทางแล้วมีคนไปเจอไม่ต้องถามอะไรมากเลยสแกน QR code ที่ว่านี้ติดต่อกลับมาทางจส.ร้อยได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนเวลาที่เป็นผู้สูงอายุแล้วต้องหลงทางหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วอาจจะมีทำให้แบบบางครั้งนี่คือตอบคำถามอะไรนี้แทบไม่ได้เหมือนกันนะคะบางคนยังดีที่อาจจำชื่อตัวเองได้แต่บางคนเนี่ยจำได้แค่ชื่อนะคะชื่อหรือว่านามสกุลหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าบางคนเนี่ยคือจะไม่สามารถที่จะบอกอะไรยังไงได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะชวนเข้ามาร่วมในโครงการนี้กันค่ะจะได้ช่วยกันดูแลนะคะในส่วนของผู้ซึ่งสูงอายุนะคะก็จะได้ช่วยกันดูแลกันนะคะมีโครงการนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเพราะเรารู้ว่าจริงๆถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการแต่เวลาที่เกิดหลงทางขึ้นมาเราก็จะเห็นถึงอีกมุมนึงซึ่งเราจะเห็นว่าคนไทยเราน่ารักมากคนที่ติดตามฟังจอสอร้อนนี่เขาก็จะช่วยกันพยายามกันเต็มที่ในการที่จะตามหาครอบครัวหรืออะไรต่างๆให้นะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณวิมลคุณวิมลคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณบุญนุชครับ
1: คุณวิมลมีอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
2: นะเป็นอุบัติเหตุสักประมาณร่วมๆชั่วโมงที่แล้วนะที่ผมแจ้งเข้าไปนะฮะ
1: ค่ะ
2: และตอนนี้ผมผ่านมาอีกรอบนึง
1: ค่ะ
2: ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะฮะ
1: อ๋อคือก่อนหน้านี้แจ้งอุบัติเหตุมาแล้วครั้งหนึ่ง
2: ใช่ฮะ
1: ตรงไหนคะตรงไหน
2: ขอรถพยาบาลนะฮะ
1: อืมค่ะ
2: แล้วตอนนี้มีรถพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุมผ้าขาวไว้เรียบร้อยแล้วเป็นรถ6ล้อตู้ทึบนะฮ
1: ะ
2: กับรถจักรยานยนต
1: ์ค
2: ่
1: ะ
2: ช่วงที่เลยแยกผังเมืองมาฮะที่จะมาออกมาสะพานลาดเท้าแล้วจะมาเจอก่อนถึงแยกไฟแดงที่จะขึ้นสะพานต่างระดับแยกรามคำแหงอะฮ
1: ะ
2: ที่จะมาลงพระลาดเท้าอะนะนะตรงทางก่อนถึงไฟแดงประมาณสัก20เมตร
1: ค่ะ
2: นะ
1: โอ้นี่ชนแรงมาก
2: ครับ
1: ถึงขั้นเสียชีวิตถือว่าคุณวิมลได้ช่วยเหลือเขาแล้วนะคะในเบื้องต้นเพราะว่าตอนที่จ้างมาในช่วงแรกแล้วมีการประสานในด้านของเจ้าหน้าที่แต่ก็แปลว่าหนักแปลว่าเป็นการชนที่แบบมาด้วยความเร็วด้วยแน่ๆเลย
2: อย่างนั้นเนี่ย
1: ค่ะ
2: แต่เพราะรถยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะแค่จะรอดูเฉย
1: ๆค่ะ
2: นะแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้องรอคุณหมอหรือเปล่าแต่ถ้าคุมผ้าไว้แล้ว
1: แต่เขายังอยู่ตรงจุดเดิมยังไม่ได้ขยับหรือว่าอะไรใช่ไหมคะ
2: ครับยังอยู่จุดเดิมอยู่ฮะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็รถหกล้อก็เปิดไฟกระพริบอยู่ที่เดิม
1: คือหกล้อกับจักรยานยนต์นี่อยู่ห่างกันไหมคะคุณวิมล
2: ครับ
1: อยู่ห่างกันไหมหรือว่าอยู่ใกล้กันเลย
2: อยู่ก็อยู่ห่างกันประมาณสัก7-8เมตรนะฮะ
1: อ๋อค
2: ่
1: ะ
2: แต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว
1: ค่ะ
2: แต่เมื่อเช้าที่แจ้งไปขอรถพยาบาลก็เห็นนอนนิ่งนอนบ้าน
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงให้ข้อมูลเพื่อนๆได้ทราบก่อนกันในเบื้องต้นว่ามันมีเรื่องของอุบัติเหตุแต่วันนี้อย่างหนึ่งคือมันเป็นวันหยุดด้วยเพราะฉะนั้นถนนเนี่ยจะดูรถที่อาจจะน้อยหน่อยแต่มันมีความเสี่ยงทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหรือว่าอะไรขึ้นมาได้ไหมคะตรงนั้นคุณวิมล
2: แต่ตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยปัดรถอยู่นะ
1: โอเคค่ะค่ะ
2: นะโอเคนะแจ้งไว้เป็นข้อมูลนะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวิมล
2: ค่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งคุณพ่อน้องสี่เกมแจ้งอุบัติเหตุที่พัฒนาการสวัสดีค่ะคุณพ่อน้องสี่เกม
3: สวัสดีครับคุณจันโนตันจ้าแจ้งเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผู้หญิงอายุระหว่างประมาณสัก30-35นะครับผมตรงเขาจะขึ้นข้ามแยกพัฒนาการเนี่ยแต่ว่าเขายังอยู่แค่ตีนสะพานนะครับเป็นมุ่งหน้าขาออกที่จะไปทางถ้าเขาข้ามแยกไปก็จะมองเห็นโรงพยาบาลวิภารามเลยแต่ครั้งนี้เขาชนอยู่ตรงตีนสะพานเลยสลบเลยนะฮะตอนนี
1: ้ชนกับอะไรคะคุณพ่อน้องสีเขม
3: น่าจะเพิ่งเกิดยังไม่มีเจ้าหน้าที่แต่ว่ามีรปภ.ของศูนย์รถเบนซ์น่
1: ะ
3: เขามาช่วยอยู่กับผู้หญิงที่คนที่เขาปาดถนนนะครับเขาช่วยอยู่ตอนนี
1: ้คู่กรณีเป็นใครเป็นรถอะไร
3: ไม่เห็นนะครับผม
1: ไม่เห็น
3: แต่ว่าขึ้นสะพานไม่ได้เพราะว่ารถเขาขวางอยู
1: ่
3: ถ้าเพราะว่าถ้ารถมานี่มันจะเหยียบเลยเพราะว่ามันมีเลนเดียวที่จะขึ้นสะพานได
1: ้ก็คือว่ากำลังสงสัยว่าตรงนี้ติดอะไรแบบว่าติดจากอุบัติเหตุจุดนี้ใช่ไหม
3: ใช่
1: คือท้ายยังสั้นแต่ว่ามันดูแปลกๆสำหรับในช่วงของฝั่งขาออก
3: ใช่คร
1: ับ อ๋อค่ะค่ะ
3: แต่ตอนนี้ยังไม่มีรถเจ้าหน้าที่เลยนะครับผม
1: ค่ะค่ะประสานให้ลาประสานให้ลาจะต้องรอนิดนึง
3: ครับผมแต่ก็ใกล้โรงพยาบาลวิภารามนะครับตรงเนี้ย
1: ต้องดูว่ามันเป็นเขตไหนอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้ประสานให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ครับผมแต่ว่าการจราจรยังไม่ติดนะครับผมแต่รถที่จะขึ้นสะพานเนี่ยขึ้นไม่ได้
1: ขึ้นไม่ได้ใช้พื้นราบ
3: ใช่ต้องใช้พื้นราบอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: แล้วตอนนี้คือคุณพ่อน้องสิเกมมาทางเดียวกันใช่ไหมหรือ
3: ใช่ครับตอนนี้ผมมาเลยเขามาแล้ว
1: อ๋อ
3: ผมมาติดไฟแดงอยู่ใต้แยกพัฒนาการเนี่ยครับ
1: ค่ะค่
3: ะ
1: เดี๋ยวเราติดตามต่อนะคะ
3: ว่
1: าเป็นยังไงบ้างแต่มันถนนมันไม่ได้มีการเปียกลื่นหรือว่าอะไรแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันดูแห้งแล้ว
3: มันจะมีแท่งที่เหลืองๆที่เขากั้นก่อนจะขึ้นสะพานนะฮะแท่งเขาวิ่งเข้าไปตรงนั้นเลยแต่ผมไม่รู้ว่ารถเขาเบียดหรือเปล่าหรือว่ายังไง
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวตามต่อ
3: ครับผม
1: ขอบคุณมากมากเลยนะคะ
3: ขาเข้าพัฒนาการตั้งแต่เดี๋ยวนะครับเพิ่มเติมหน่อยนะพัฒนาการขาเข้าพัฒนาการไปตั้งแต่นี่นะครับผม45-44เข้าไปถึงตรงลอดอุโมงค์ตรงนนรถคล่องตัวอยู่นะครับวันนี้รถดูน้อย
1: วันนี้วันหยุดวันหยุดแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับรถมันน้อยอยู่วันนี
1: ้
3: ก็ตอนนี้ผมเลี้ยวมาถนนศรีนครินทร
1: ์
3: มีละอองฝนนะครับนิดนึงนะฮะละอองฝนครับผมวันนี้ช้างศรีนครินทร์ก็คล่องตัวนะครับผมทั้งเข้าทั้งออกนะครับ
1: โอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
3: คุ
1: ณน้องซีเกม
3: ขอบคุณค่
1: ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปที่สั่งทางร้อยตำรวจโทสมยศแก้วมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสน.ตลิ่งชันนะคะรองสาวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมครับผมเรื่องของเราถึงจะแก้มาครับผม
1: กรณีของอุบัติเหตุที่บอกเป็นใหญ่ทั้งคู่เลยชนกันในตอนนี้ล่าสุดเป็นไงบ้าง
4: ครับใช่ครับเป็นรถสิบล้อกับรถตู้คอนเทนเนอร์ครับพอดีก็รถสิบล้อเขาจอด ปลี่ยนยางยังเลนซ้ายอยู่แล้วก็รถตู้คนนั้นก็มาชนท้ายครับ
1: โอ้มีใครเป็นอะไรไหมนะคะ
4: ก็รถตู้คนนั้นก็บาดเจ็บตอนนี้ไปโรงพยาบาลข้อที่ถนนพระเทพตัดใหม่ครับ
1: ค่ะค่ะ
4: ตอนนี้ก็สภาพการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีและเจ้าที
1: ่
4: ตำรวจจราจรตลิ่งชันก็อำนวยความสะดวกให้ตอนนี้มันหยุดนะครับรถน้อยอยู่ก็ไม่มีปัญหาการจราจรเท่าไหร่คร
1: ับ ก็คือว่ารถยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายยังอยู่ในสภาพเดิมแต่ว่าในส่วนของคนเจ็บเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลแล้วถูกต้องไหมคะ
4: ครับผมครับ
1: แล้วคนเจ็บก็คือเป็นคนที่ขับรถบรรทุกเทเลอร์ซึ่งไปชนท้ายรถบรรทุก10ล้อที่จอดเสีย
4: ครับผม
1: โอ้โหตอนแรกนี่กำลังเป็นห่วงเลยว่าคนที่จะเจ็บคือคนที่กำลังเปลี่ยนยาบอกว่าคนนั้นน่าจะปลอดภัย
4: ปลอดภัยครับคนรถที่เจ็บคันที่มาชนท้ายบาดเจ็บครับ
1: อ๋ออาการเป็นไงบ้างนะคะรองสาวะทันได้เห็นหรือว่า
4: ก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็เอ็กซเรย์ก็ยังรู้สึกตัวดีอยู่นะครับแต่ก็ต้องไปเอ็กซเรย์ดูครับ
1: อ๋อมาคนเดียวด้วยนะคะคน
4: ครับผม
1: ค่ะค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: รองส
4: า
1: ว
4: ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ภาพรวมถนนโล่งๆเพิ่มความระมัดระวังกันแต่มีอยู่จุดหนึ่งบนทางพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ดูนิ่งๆนะคะโดยเฉพาะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะหรือมุ่งหน้าไปทางด้านของตะวันออกเดี๋ยวใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมจุดนี้กันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่าน
5: ั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
12: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
11: แล้วฤดูฝนเล่า
12: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
11: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
12: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
11: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
12: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
11: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
13: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลง
14: ทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: ยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกาตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
6: ใครที่กำลังใช้เส้นทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนเทพรัตน์แล้วก็ติดท้ายทับประมาณเกือบ5กิโลเมตรเนี่ยนะคะคือเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุเนี่ยจะอยู่ตรงช่วงแถวๆช้างสามเสียนนะคะเป็นรถเป็นทุกพลิกตะแคงแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรท้ายแถวยาวมากนะคะเกือบ5กิโลเมตรส่วนในฝั่งกลับกันเนี่ยไม่ต้องชะลอดูเพราะถ้าหากชะลอดูนี่ก็จะทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรไปด้วยเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีท้ายแถวแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียนอุบัติเหตุจะอยู่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะแล้วเป็นกรณีของอุบัติเหตุใหญ่ด้วยเพราะนั้นต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการค่ะ
7: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
6: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ไปเพิ่มเติมกันสำหรับกรณีของอุบัติเหตุที่พระราม9นะคะเรามีสายของทางร้อยตำรวจตรีชนะประดารองสาวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีค่ะรองสาวัตรค่ะ
8: สวัสดีครับผม
6: ค่ะรองสาวัตรกรณีของอุบัติเหตุที่บอกว่ารุนแรงมากเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยค่ะตอนนี้มีการดำเนินการยังไงคะจุดนี้
8: ตอนนี้ที่ตัวหลักฐานออทิสติกเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่ครับยังไม่เคลื่อนย้าย
6: อ๋อยังไม่เคลื่อนย้ายยังอยู่สภาพเดิมอยู่ใช่ไหมคะ
8: คร
6: ับ
8: คร
6: ับ ค่ะแต่ว่ายังไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรในเรื่องของการจราจรมากนัก
8: ครับยังดีครับทั้งพระรามเก้าขาออกและพระรามเก้าขาเข้าช่วงวันนี้เล็กน้อยครับการเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่ถูกคนนะครับ
6: รอสาวะแล้วในเบื้องต้นอย่างนี้คือมันยังไงฮะชนกันยังไงอะคะถึงได้ถึงขั้นรุนแรงมากขนาดนั้นได้อะค่ะ
8: เบื้องต้นเป็นจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงแยกพระรามก่อนถึงแยกรามาสุนพระรามเก้าซอยสามประมาณ500เมตรเป็นตรงทางลงทางเบี่ยงเบี่ยงสะพานข้ามหน้าเราพอที่เรียกนะครับทางตรงสายหลักของตลาดเจ้าขาออกจุดกระโดดลงเลยทางลงมาประมาณ50เมตรครับเต้นๆ
6: ครับ
8: ยังไม่สามารถที่จะยังไม่สามารถเดินก็มา
6: แต่ว่าคู่กรณีก็ไม่ได้หลบหนีหรือว่าอะไรใช่ไหมคะก็รออยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุ
8: ครับผมครับ
6: ค่ะ
8: คู่กรณีอยู่ที่เกิดเหตุคร
6: ับ ค่ะแล้วคนที่เสียชีวิตนี้คือผู้หญิงหรือผู้ชายอะคะรองสาวัตร
8: เป็นชายอายุประมาณ39ปีครับ
6: อ๋อคือลักษณะเหมือนกับว่ากำลังจะไปทำงาน
8: ค
6: อย่างนั้นไหมคะ
8: ครับประมาณน
6: ั้
8: นคร
6: ับ ค่ะค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยค่ะรองสาวัตรในเรื่องของการพิสูจน์เอกลักษณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยคาดว่าใช้เวลาอีกเท่าไหร่ได้คะประมาณถึงจะมีการนำส่งต่อ
8: คงไม่นานครับคงไม่นานนะน่าจะประมาณไม่เกิน30 นาทีก
6: ็
8: น่าจะ
6: จบ
8: การเร
6: ีย
8: บร้อย
6: นะครับโอเคค่ะแต่ที่บอกว่าก็คือไม่ได้มีผลกระทบใดๆในเรื่องของการจราจรอาจจะมีชะลอบ้างแต่ไม่ได้แฝดท้ายแถวยาว
8: คร
6: ับค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคือต้องขอแสดงความเสียใจด้วยสำหรับครอบครัวนะคะของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะจากกรณีของอุบัติเหตุคือโดยภาพรวมถนนโล่งๆแล้วในช่วงประมาณตั้งแต่ตอน4 กว่า 5เนี่ยจะมีฝนตกด้วยนะในหลายพื้นที่เพราะว่าถ้าหากว่าดูจากในกล้อง CCTV ของทางกทม.เนี่ยนะคะก็คือจะเห็นร่องรอยเลยในเรื่องของพื้นผิวถนนคือบางจุดน่ะแห้งไปแล้วล่ะแต่ว่าบางจุดเนี่ยมันยังดูรู้เลยว่ามันมีเรื่องของฝนนะคะซึ่งตกมาในช่วงก่อนหน้านั้นแล้วก็ประกอบกับเป็นช่วงของวันหยุดราชการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหายไปบนถนนจะหายไปส่วนหนึ่งเลยนะคะรถบนท้องถนนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าดูจากเรดาร์ในช่วงเวลานี้ยังมีฝนนะคะจะมีฝนอยู่แถวทางด้านของบางนาพระโขนงสวนหลวงหนองจอกนะคะมาเน้นเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆเพราะว่าสังเกตจากกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแล้วก็ย้ำถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ก็เผื่อเวลากันด้วยแล้วกันเพราะว่ารถติดหนักมากนะคะตอนนี้ประมาณเกือบ5 กิโลเมตรแล้วฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของถนนเทพรัตน์เนื่องจากว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บแล้วก็ในส่วนของตัวของรถเนี่ยเป็นรถใหญ่เป็นรถบรรทุกพลิกตะแคงนะคะบาดเจ็บถึง2 คนสำหรับกรณีของอุบัติเหตุบนทางด่วนสายกาญจนาภิเษกหรือว่าบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะช่วงจากตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยจะเห็นช้าง3 เสียนเลยค่ะนี่จะอยู่แถวเหนือช้าง3 เสียนนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เกาะพะงันและภูเก็ตวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated